0: ชาติเวียดนาม0-2ผลการแข่งขันฟุตบอลคอมมูนิตี้ชิลด์ประเทศอังกฤษอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลที่แล้วและแชมป์รายการนี้17สมัยชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์ FA ครับฤดูกาลที่ผ่านมา3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนราซิ่งซานตาเดย์เสมอบิยาร์เรอัล2-2เอสเปญอลชนะเลมันเต้3-0และผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคู่ที่น่าสนใจวัตฟอร์ดชนะซาวด์แฮมป์ตัน2-1เบิร์นลีย์เสมอเวสต์แฮมยูไนเต็ด2-2สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับข่าวครั้งต่อไปเวลา8:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 7:11 นะคะในช่วงนี้ค่ะนะคะของเช้าวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่17แหมมีแต่7นะคะก็สภาพการจราจรนะคะในเช้านี้ค่อนข้างจะติดขัดนะคะในจุดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะแต่ระหว่างที่เรารถติดมาดิฉันอยากเล่าข่าวนี้ให้ฟังนะคะขอเวลาสักนิดนึงเถอะนะคะในเพจข่าวสารเมืองปราการบอกว่ามีงานศพที่มีสีสันนะคะซึ่งเป็นงานฌาปนกิจนะคะเป็นคุณแม่ของพันตำรวจโทนันทพลดำนินท่านรองผู้กับสภ.บ้านคลองสวงสุดปราการนะคะก็มีท่านที่เป็นญาติพี่น้องนะคะผู้ที่เคารพรักเนี่ยก็มาร่วมงานค่ะทีนี้ภายในงานนะคะคืองานนี้จัดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะภายในงานเนี่ยนะคะหลังจากเสร็จพิธีวางดอกไม้จันทร์ครอบครัวก็แจกลอตเตอรี่งวดประจำวันที่16สิงหาคมให้กับแขกที่มาร่วมงานนะคะคืองานจัดวันที่16นะคะแล้วก็มีนะคะแจกลอตเตอรี่หลังจากที่วางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยค่ะปรากฏว่ามีผู้ร่วมงานหลายๆคนถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว53นะคะเป็นรอยยิ้มนะคะภายในงานศพนะคะที่ท่านรองผู้กับคุณแม่ของท่านรองผู้กับกันนะคะก็ถือว่าเป็นสีสันนะคะถือว่าเป็นโชคคนที่มาร่วมงานก็บอกเป็นโชคส่งท้ายจากคุณแม่ของท่านรองผู้กับนะคะอยากเล่าให้ฟังนะคะเป็นความเฮงค่ะนะคะสำหรับแขกที่ไปร่วมงานก็ถูกไม่รู้ว่ามีถูกรางวัลใหญ่ด้วยมั้ยนะคะ53นะคะเอาละค่ะในตอนนี้นะคะเรากลับมานะคะที่เรื่องของการจราจรกันต่อนะคะคุณไกลเลิกอยู่บนทางด่วนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณไกลเลิกใช้ด่วนไหนอยู่คะ
1: ด่วนขาออกไปทางแจ้งวัฒนา
0: ขาออกอ๋อด่วนขั้นที่2นะคะค่ะ
1: ด่วนข
0: ั้
1: นที่2
0: ค่ะ
1: ช่วงที่เลยไอทางลงยมราชมานะ
0: ค่ะ
1: ก่อนถึงช่วงไอที่เอ้ยเลยพระราม4ทางลงพระราม4มาแล้วก็ช่วงที่ก่อนถึงทางขึ้นยมราชอ่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: แมวเห็นแมวนอนตายไม่รู้ตายป่ะนอนนิ่งอยู่กลางเลนอ่ะแต่ยังไม่โดนทับนะเพราะฉะนั้นคนเขาก็จะชะลอรถนะเลนกลาง
0: อยู่ช่องกลางนะคะเลยทางลงพระราม4หัวลำโพงไป
1: เลยทางลงพระราม4มาก่อนถึงยมราช
0: ค่ะ
1: แล้วช่วงนั้น
0: ค่ะแล้วรถวิ่งเร็วไหมคะคุณไกลเลิศ
1: รถก็วิ่งมาเร็วเพราะมันโค้งๆด้วย
0: แล้วต
1: อนนี้พอมันเริ่มชะลอคนก็จะงงๆว่าชะลออะไรแล้วก็ผมก็ผ่านมาผมอยู่เลนซ้ายสุดผ่านมองไปอ้อแมวนอนอยู่ตัวนึง
0: ค่ะ
1: ตุ๊กขึ้นแอง
0: ดูแล้วตัวใหญ่ไหมอ่ะ
1: ตัวแบบกลางๆฮะ
0: อ๋อขนาดกลาง
1: ค่ะไม่ใหญ่ไม่เล็กนอนนิ่งเห็นนอนนิ่งอยู
0: ่ค่ะค่ะก็ทีนี้เป็นห่วงเพราะว่ารถที่แบบเบี่ยงหลบ
1: รถเพราะคนเขาชะลอเขาไม่อยากทับมั้ง
0: อ๋ออ
1: ยู่กลางเขาชะลอแล้วเขาก็จะเบี่ยงซ้ายหรือเบี่ยงขวาเนี่ยนะ
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะคนที่มาเร็วขวาซ้ายสุดก็ต้องชะลอมาเรื่อย
0: ๆค่ะงั้นเดี๋ยวเราประสาน
1: ผ่านมาตั้งเกือบ5นาทีแล้วนะไม่รู้เป็นไง
0: ค่ะครับผมได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวประสานทางกู้ภัยไปขอบพระคุณนะคะคุณไกลเลอร์สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะคุณเล็กผาชัยใช้ถนนพระราม2สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: วันนี้ใช้เส้นทางพระราม2ขาเข้า

0: ากนาโคกนะครับมาข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน
1: ค่ะ
0: จะมีการชะลอตัวช่วงหน้าบริษัทยันบอยุนนะครับ
1: ค่ะ
0: ท้ายแถวแค่หน้ายันบอยุนก็ประมาณกลางสะพานมาก็ใช้ความเร็วได้ตามปกติครับ
1: อ๋อค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยเขามีการปรับปรุงผิวถนนอยู่บนสะพานอยู่ในช่องทางซ้ายนะครับของช่องทางด่วนอ่ะส่วนสองช่องทางขวานี่เขาลาดยางมาตอยเสร็จแล้ว
1: ค่ะ
0: การจราจรช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรนะครับ
1: ค่ะ
0: จะมีแค่ชะลอตัวช่วงฝนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเท่านั้นเองนะฮะ
1: ค่ะ
0: ช่วงบ่ายช่วงที่รถเริ่มเยอะเนี่ยผมสังเกตรถเนี่ยท้ายแถวอย่างมากก็หน้าปั๊มปตท.เท่านั้นเองไม่ได้ยาวมากเพราะจะเป็นลักษณะการชะลอตัวเคลื่อนตัวไปไม
1: ่
0: ได้หยุดนิ่งนะฮะ
1: ค่ะ
0: ขาออกไม่มีปัญหาการจราจรเลยนะครับช่วงนี
1: ้ค่ะค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ได้เลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณเลี้ยงผาชายสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะไปเพิ่มเติมเหตุเพลิงไหม้นะคะที่เกิดเหตุเนี่ยหลังเที่ยงคืนคือศูนย์นาฬิกา10นาทีนะคะเป็นหมู่บ้านในพื้นที่ของบางสีเมืองนนทบุรีนะคะซึ่งในที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็จะมีเป็นผู้เสียชีวิต2คนนะคะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยมีแมว30ตัวเลยนะคะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันกับทางดร.ปริญญาศักดิ์นาวีค่ะนายกเทศมนตรีเมืองบางสีเมืองค่ะนายกเทศมนตรีสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะค่ะสวัสดีท่านนายก
2: แมวไม่ใช่30ตัวนะครับแมวประมาณ10ตัวครับเสียชีวิตไป2ตัวครับ
1: แมวสรุปว่า10ตัวนะคะ
2: แมวประมาณ10ตัวครับ
1: ค่ะตาย
2: ตอนก่อนผมจะกลับก็ยังมีวิ่งอยู่บนป้ายอยู่ประมาณ1ตัว
1: อ๋อ
2: ที่หนีตายเป็นแมวบ้านธรรมดาครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้ทราบว่าท่านนายกเองเนี่ยเข้าลงพื้นที่ไปตอนที่เกิดเหตุด้วยหรือเปล่าคะ
2: ครับผมพอรับทราบจากเจ้าหน้าที่แจ้งมาว่ามีผู้เสียชีวิตก
1: ็
2: รีบเร่งเข้าไปดูณจุดเกิดเหตุครับผม
1: ค่ะอันจอสละขอย้อนกลับไปตอนที่เกิดเหตุนะคะว่าลักษณะบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยคือเป็นหมู่บ้าน
2: ครับผมเป็นหมู่บ้านครับ
1: ค่ะแล้วก็คือบ้านแต่ละหลังก็มีรั้วรอบขอบชิดนะคะทีนี้บ้านหลังที่เกิดเหตุนี้มีคนพักอาศัยอยู่ทั้งหมดกี่คนนะคะ
2: ครับมีคนพักอาศัยอยู่2คนครับผม
1: ค่ะ
2: กับสัตว์เลี้ยงเป็นน้องแมวอีกประมาณ10ตัวครับ
1: ค่ะทีนี้เพลิงไหม้เนี่ยมันเกิดบริเวณไหนของตัวบ้านนะคะ
2: เพลิงไหม้เกิดบริเวณที่หนักสุดก็คือบริเวณห้องนอนที่เจ้าของบ้านทั้งสองท่านอยู
1: ่ค่ะ
2: เลยครับเป็นห้องนอนใหญ่ครับ
1: ค่ะห้องนอนใหญ่อยู่ที่ชั้นสองของตัวบ้าน
2: ชั้นสองของตัวบ้านเลยครับห้องนอนใหญ่เลย
1: อ๋อค่ะค่ะแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยอายุประมาณสักเท่าไหร่อะคะเจ้าของบ้าน
2: ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเนื่องจากเพลิงไหม้ตรงจุดก็คือน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเพลิงเลยครับก
1: ็
2: ไหม้ทั้งสองท่านเรียบร้อยเลยตรงนั้นครับแล้วก็อันนี้หลักฐานเราก็หาไม่เจอครับพอเพราะไม่เยอะพอสมควรเลยตรงจุดเกิดเหตุครับ
1: ค่ะคือจากห้องนอน แล้วมันลามมาที่บริเวณอื่นของตัวบ้านเหรอคะ
2: ลามไม่ลามฮะก็คือหลักห้องนอนเลยแต่ว่ามีแค่เรื่องของฝ้าเพดานที่ร่วงลงมาเนื่องจากความร้อนสูงนะฮะ
1: ค่ะ
2: ตรงห้องมาตัวรูมันนะห้องใหญ่สุดอ่ะระเบิดแตกออกมานะฮ
1: ะ
2: ในห้องนอนพบถังน้ำมันขนาดใหญ่นะครับถังน้ำมันประมาณ20ลิตรนะ
1: ฮะ
2: มีน้ำมันครับก็คือตอนนี้ก็อย่างที่บอกก็คือว่าอยากให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นคนตัดสินใจว่าเหตุการณ์เกิดจากอะไรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราพบถังน้ำมันอยู่ที่นั่นหลายจุดนะฮะมีการใส่ขวดแล้วก็เจาะรูไว้นะฮะเหม
1: ือ
2: นกับที่พยายามที่จะกระจายน้ำมันไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของห้องน้ำนะฮะมีการจุดเตาไว้นะครับแล้วก็มีน้องแมวอยู่ในห้องนั้นนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ตรงนั้นเพื่ออะไรนะครับแต่ว่ามีการเหมือนนมควันไว้น
1: ะ
2: น้องแมวด้านนอกนะครับ
1: ท่านนี้เรียนทวนนะคะคือว่าในห้องนอนใหญ่ที่เกิดเหตุเนี่ยพบถังน้ำมัน 20ลิตรอยู่ในห้องนอน
2: อยู่ในห้องนอนนะฮะถังสีฟ้า20ลิตรอยู่ในห้องนอนในห้องนอนเนี่ยประกอบด้วยห้องนอนแล้วก็เป็นเขาเรียกห้องแต่งตัว
1: ค่ะ
2: ก็คือเขาใช้ทั้งชั้นนั้นเนื่องจากที่ทราบมาก็คือเขาอยู่กัน2คน
1: ค่ะ
2: สามีภรรยาครับก็ห้องนอนก็จะเป็นห้องใหญ่เลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าที่ขึ้นไปผมขึ้นไปตอนเกิดเหตุตอนผมไปถึงเนี่ยหน้าบ้านก็จะมีการ CPR แมวอยู่ประมาณสัก 7-8 ตัวก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลนะฮะแล้วผมก็รีบขึ้นไปด้านบนก็เพลิงก็ยังอุ่นอยู่นะฮะก
1: ็
2: พอไปพบก็มีกลิ่นน้ำมันนะฮะส่วนในห้องน้ำก็มีการมีลมควันไว้ในห้องน้ำนะครับมีเตาเหมือนกับเตาสำหรับข้าวในครัวเล็ก
1: ๆค่ะค่ะ
2: เปิดลมควันไว้นะฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปถึงก็เพลิงไหม้ที่จุดใหญ่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็อัดน้ำเข้าไปนะฮะ
1: ค่ะ
2: แต่บางจุดแต่ว่าเนื่องจากเห็นทีมผมรายงานว่าเนื่องจากมันมีน้ำมันระเบิดมาก็เลยต้องใช้เรียกว่าฉีดโฟมเข้าไปสกัดน้ำมันนะฮะแล้วก็อีกหน่วยนึงก็คือไปเข้าอีกทางนึงก็คือทางหลังบ้านนะครับก็นำสายฉีดตามขึ้นไปตลบหลังนะฮะแล้วก็ได้ไปพบแมวประมาณ7-8ตัวอยู่ในห้องน้ำนะครับแล้วก็ที่เสียชีวิตเลยแน่ๆก็คือที่บนเตียงนอนห้องหลักก็คือมีสองสามีภรรยา1คู่แล้วก็มีแมว2ตัวที่เสียชีวิตอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับก็คือจุดต้นเพลิงครับ
1: แมว7-8ตัวอยู่ในห้องน้ำคือลักษณะประตูเนี่ยถูกปิดไปด้วยไหมคะ
2: ถูกปิดไว้ขังไว้ในห้องน้ำครับ
1: อ๋อล็อกเลยเหรอคะ
2: มันไม่ต้องล็อกฮะมันเป็นห้องน้ำเหมือนแบบกระจกกั้นใสๆอ่ะมันเหมือนกับไอ้ที่กั้นมีไว้แล้วก็ปิดห้องน้ำไว้ครับลักษณะก็คือว่าเราเปิดให้ควันมัน
1: ระบายควัน
2: ออกไหลออกมาทางเตาไฟนะ
1: ค่ะค่ะแล้วก็ที่ท่านนายกบอกว่าในบ้านเนี่ยมีขวดใส่น้ำมันเจาะรูเอาไว้เป็นลักษณะขวดน้ำน้ำดื่ม
2: ก็คือมีถังใหญ่แล้วก็มีขวดลิตรนะฮะก็เจาะในลักษณะว่าเจาะปากขวดไว้เพื่อที่จะแบบเอาไว้บีบฉีดเนี่ยเพื่อให้กระจายตัวนะครับ
1: เหมือนเอาไว้เหยาะด้วยอะไรด้วยแบบนั้นหลายขวดไหมคะท่านนายก
2: พบหลายขวดประมาณสัก2-3ขวดนะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าหลักๆแน่นอนมีถังน้ำมันสีฟ้า1ถัง
1: ค่ะ
2: 20ลิตรประมาณถังใหญ่ตั้งอยู
1: ่ค่ะค่ะ
2: แล้วก็ทุกห้องเนี่ยก็จะมีกลิ่นน้ำมันนะไปทั่วเลยท
1: ั่
2: วบริเวณครับ
1: ค่ะก็เลยต้องใช้โฟมหมายถึงว่ารถดับเพลิงก็แต่ละคันเนี่ยมีโฟมอยู่แล้วหรือว่าต้องแบบเรียกรถดับเพลิง
2: ต้องมีรถที่มีหัวฉีดแบบนั้นฮะแต่ว่าก็คันที่ใช้ก็มีเพียงเล็กน้อยฮะแต่ว่าเนื่องจากเพลิงเกิดขึ้นที่จุดเดียว
1: ค่ะ
2: นะก็คือห้องบัตเตอร์รูมก็เลยสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ครับมีแค่ว่าห้องอื่นๆก็มีแค่ฝ้าร่วงลงมาแค่นั้นเองเนื่องจากความร้อนที่สะสมและทำให้ฝ้าร่วงลงมาครับ
1: ค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าที่จะเหมือนกับควบคุมได้ในวงจำกัดนะคะ
2: ผมได้รับแจ้งเหตุประมาณเดี๋ยวนะฮะ
1: ค่ะเที่ยงคืน10นาทีใช่ไหมคะประมาณ
2: ได้ประมาณนี
1: ้ค่ะ
2: เที่ยงคืนผมไปถึงตอนประมาณเที่ยงคืน27นาที
1: ค่ะ
2: ประมาณนี้ผมไปถึงหน้างานนะ
1: ค่ะ
2: เที่ยงคืนกว่า
1: ค่ะแล้วก็ใช้เวลานานไหมคะ
2: เที่ยงคืนครึ่ง
1: ค่ะ
2: ไปถึงเจ้าหน้าที่น่าจะเคลียร์ไฟเรียบร้อยแล้วประมาณ20นาทีแล้วผมไปถึงก็เริ่มสงบลง
1: ค่ะ
2: แต่ว่าตอนนั้นเพิ่งได้แนวจากในห้องน้ำมา CPR กันหน้าบ้านนะฮะแต่ว่าด้านบนก็ไฟไม่เรียบร้อยแล้วนะฮะไฟไม่เทียมแล้ว
1: ค่ะทีนี้บ้านนี้คือมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงแบบให้ข้อมูลอะไรไหมคะเกี่ยวกับว่าเจ้าของบ้านทั้งสองคนที่เสียชีวิตในกองเพลิงอะค่ะ
2: ก็คือปกติเขาบอกว่าหน้าบ้านปกติแล้วเนี่ยทางเจ้าของบ้านที่บ้านเราแว่งนั้นเนี่ย
1: ค่ะ
2: เขาจะไม่ติดประตูรั้วก็จะเป็นประตูรั้ว ประตูรั้วไฟฟ้า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ยาวๆประมาณสัก 3-4 เมตรเขาจะเปิดประตูกว้างๆไว
1: ้
2: นะฮะ3-4บ้านนั้นก็คือเพื่อความสะดวกเข้าออกแต่วันนี้ก็คือเกิดแต่ตรงที่ว่ามีการติดรั้วไว้เรียบร้อยอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: แต่เขาก็ตั้งข้อสังเกตตรงนี้นะฮะ
1: ค่ะแล้วเหมือนกับว่าแบบเขาแบบมีแบบพูดคุยอะไรกันเหมือนกับเพื่อนเพื่อนบ้านทั่วไปไหมคะว่าเขาทำอะไรหรือว่ามีความเครียดอะไรยังไง
2: เท่าที่สำรวจตรงนั้นนะฮะคุยกันเขาก็บอกว่าวันนี้มีแค่เรื่องที่เข้าบ้านไม่ได้ยินเสียงปากเสียงอะไรไม่มีได้ยินอะไรเลยแค่ว่าก็เหมือนปกติไม่ได้สังเกตแต่แค่วันนี้สังเกตว่าผมก็ถามเจ้าหน้าที่ว่าใครเป็นคนปิดประตูหรือเปล่าแต่ว่าเนื่องจากพอผมถามเสร็จผมก็เลยเดินไปที่ประตูผมก็เดินไปดูปรากฏว่าไอ้ตัวประตูเนี่ยมันจะต้องใช้ไฟฟ้าหมุนเข้าไปเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ไม่มีทางที่จะไปหมุนประตูได้นะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็ด้านบนเนี่ยเราไปพบมือถือนะฮะมือถือซึ่งผมก็ชี้เป้าเพราะผมไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วผมก็ไปควบคุมเพราะว่าเนื่องจากมีของใช้มีต่างๆที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมบ้างอะไรบ้างแล้วผมก็เลยไปเร่งประดับไฟเสร็จผมก็ให้เจ้าที่ทุกคนออกนอกพื้นที่เพราะว่าเราก็กังวลเรื่องของทรัพย์สินก็เลยให้รีบกันแล้วรีบออกแต่สิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นก็แต่ยังไม่ได้หยิบออกมาก็คือมีมือถือแต่รอบหลังผมเข้าไปเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากผมเข้าไปรอบแรกแล้วผมก็เลยชี้จุดว่ามือถือตรงนั้นอยู่ตรงไหนพอหยิบมือถือมามีการเหมือนเช็ดล้างเครื่องไว้เครื่องมือถือก็คือยึดเครื่องมือถือมาก็จะขึ้นเหมือนเราล้างเครื่องแล้วไม่มีอะไรในเครื่องอ
1: ่
2: ะแต่พบหนึ่งเครื่องครบก็คือพอเปิดประตูห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องใหญ่ปั๊บเนี่ยออกมาที่ห้องแต่งหน้าเนี่ย
1: ค่ะ
2: ก็จะเห็นมือถือตกอยู่กับพื้นเลยแต่ว่าตัวมือถือเองเนี่ยพอแตะปั๊บเนี่ยก็คือเหมือนล้างเครื่องไว
1: ้ค่ะ
2: ครับ
1: คือก็มีอะไรจุดแบบน่าสงสัยหลายอย่างว่า
2: ครับหลายอย่างครับในทำนองที่เราก็ไม่อยากจะคิดแต่ว่าอันนี้ก็จะให้ตำรวจทุกคนตัดสินใจว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นครับแต่ว่าก่อนอื่นผมก็เผื่อพี่น้องประชาชนฟังอยู่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าแรงจูงใจหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เกิดขึ้นที่จะเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่าเบื้องต้นสถานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็รีบรุดไปที่เกิดเหตุแล้วแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้ลุกลามไปถึงข้างบ้านเรียบร้อยดีครับแล้วก็สถานการณ์ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน1ชั่วโมงแล้วก็ต้องขอบคุณบางกลางนี่แหละพื้นที่ที่รับแจ้งเหตุแล้วก็รีบรุดมาที่เกิดเหตุมาช่วยกันนะฮะหลายๆที่ครับ
1: ค่ะ
2: เมื่อคืน
1: ค่ะก็ยังไงเดี๋ยววันนี้คงต้องติดตามต่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเหมือนกับติดต่อญาติสอบปากคำอะไรกันเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอบพระคุณท่านนายกมากเลยนะคะ
2: ครับยินดีครับผมยินดีคร
1: ับขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็เป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะช่วงหลังเที่ยงคืน10นาทีนะคะในหมู่บ้านในพื้นที่ของบางสีเมืองนนทบุรีนะคะก็มีหลายจุดที่น่าสงสัยนะคะว่าเหมือนกับเป็นการเตรียมว่าจะให้การจากไปนะคะแต่ว่าต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือจากหลักฐานอะไรต่างๆเนี่ยรวบรวมแล้วถึงจะเพิ่มเติมให้ทราบนะคะเดี๋ยวต้องติดตามต่อไปนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลค่ะคุณศักดาบอกว่าถนนเกษตรนวมินทร์หรือว่าประเสริฐมนุกิจในฝั่งขาเข้าช่วงของลาดประคามุ่งหน้ามาที่แยกเกษตรค่ะการจราจรเคลื่อนตัวโดยช้าเพราะว่าก่อนถึงทางลงอุโมงค์เกษตรเล็กน้อยนะคะมีรถเก๋งยางหลังขวาแตกขวางอยู่ในช่องทางที่2จากขวาคนขับก็เป็นผู้หญิงนะคะยังอยู่ในรถค่ะนะคะจุดนี้ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนคุณสาธิตค่ะแจ้งว่าถนนรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าช่วงของคลอง4มาที่คลอง2ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งบอกว่าตั้งแต่สะพานข้ามคลอง3มาเลยนะคะที่ในจุดนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่ามันมีแนวก่อสร้างนะยาวประมาณ300เมตรในช่องทางด้านซ้ายค่ะนะคะซึ่งการจราจรรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าตอนนี้เคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันฝ ั่งขาออกการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ส่วนทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้านะคะในขณะนี้เนี่ยการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้ากันอยู่นะคะก็เป็นผลมาจากเมื่อช่วงประมาณ6โมงกว่านะคะที่มีอุบัติเหตุเป็นรถกระบะบรรทุกเบียร์มาแล้วก็เกิดพลิกตะแคงช่วงตรงเนิน62นะคะขวางไปในช่องทางกลางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องใช้รถยกเนี่ยคือขออภัยใช้รถเนี่ยมายกให้ตั้งตรงแล้วก็ลากออกไปนะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นชั่วโมงเร่งด่วนเลยทำให้ในขณะนี้เนี่ยการจราจรบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงวัดศรีเอี่ยมเข้ามานะคะที่การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้ารวมทั้งบนถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าจากทางลาซานเข้าไปเลยนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่าสาเหตุตรงนี้นะคะติดพันต่อเนื่องกันค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณบุษบงบุษปานิชค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะวันจันทร์ที่17สิงหาคมค่ะเริ่มต้นด้วยคดีที่ดินของวัดกันบ้างนะคะก็ตามแหมตามกันทั้งสัปดาห์เลยก็เมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆนะคะอาจารย์ธงทองจันทรังสุค่ะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้นำคณะจากผู้บริหารจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเข้ากราบนมัสการพระดุษพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนะคะเพื่อถวายกำลังใจและติดตามอาการอาภาษและติดตามคดีพิพาทที่ดินระหว่างทายาทของนายเยียงกับวัดป่าด้วยนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ธงทองก็ออกมาแถลงนะคะยืนยันชัดเจนค่ะว่าที่ดินเป็นของวัดโดยสมบูรณ์แล้วและวัดได้ดำเนินการจัดตั้งอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาปี2541ซึ่งประเด็นใครสงสัยในเรื่องการตั้งวัดก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลผู้ที่ติดตามข่าวสารข้อมูลต่างๆก็สามารถติดตามมาตลอดทั้งสัปดาห์ว่ากรณีข้อพิพาทของวัดนั้นเป็นไปในทิศทางใดนะคะโดยหลวงพ่อฝากมาบอกญาติโยมทั้งหลาย2ข้อก็คือขอให้ญาติโยมสบายใจได้หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่เครียดโยมอย่าเครียดมากกว่าหลวงพ่อขอให้ทุกท่านสบายใจได้หลวงพ่อยังมีเมตตาบอกว่าการที่อาจารย์ธงทองยกขบวนทีมมากราบเท้าท่านในวันนี้ทำให้สบายใจยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวางใจได้เราจะไม่ทอดทิ้งและจะดูแลในเรื่องนี้นะคะส่วนประเด็นข้อที่2ก็คือเรื่องสำคัญเมื่อเป็นเหตุอย่างนี้หลายคนเห็นว่าวัดเป็นบุญญาสถานเป็นที่พึ่งของผู้คนทั้งหลายทั้งงานศพงานบุญคนยากจนวัดช่วยดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์ขอนแก่นก็ทำกิจกรรมโรงเรียนแถวนี้ก็สามารถยื่นของไปใช้ได้นะคะเวลานี้คงมีหลายคนปรารถนาที่จะทำบุญหลวงพ่อฝากมาบอกว่าอย่าตกเป็นเหยื่อใครเวลาใครเข้าไปบอกว่าเขาเป็นนายหน้าเป็นธุระจัดการให้หลวงพ่อมาระดมเงินมาประมาณนี้อย่าเชื่อเด็ดขาดนะคะอย่าเชื่อเด็ดขาดเขาบอกว่าถ้าอยากจะทำบุญให้มาทำบุญที่วัดนะคะให้มาทำบุญที่วัดด้วยนะแล้วไปสแกน QR code ได้โดยตรงนะคะไม่มีบัญชีอย่างอื่นเลยนอกจาก QR code ที่วัดเท่านั้นนะคะ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ก็แหมก็นะคนก็สวมรอยกันเยอะแยะเลยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะอาจารย์ธงทองก็จะพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ดินนะคะก็ต้องมีการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งประเทศการจัดตั้งวัดตั้งแต่ต้นจนถึงมหาเถรสมาคมและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาซึ่งมั่นใจว่ามันมีขั้นตอนที่ชัดเจนเช่นเดียวกับวัดป่าอดุลยารามนะคะซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วตั้งแต่ปี2541ไม่มีอะไรสงสัยส่วนใครจะสงสัยก็เป็นเรื่องของท่าน
1: ค่ะ
5: โอ้โหเป็นมหากรรมมากเลยนะไม่รู้เป็นยังไงเลยแล้วก็ผุดมาคนร้องเรียนก็เจอแฉเจอขุดมาหลายประเด็นเลยว่าเคยทำแบบเนี้ยแต่ในและตอนนั้นก็เป็นไปใส่ที่ยับด้วยนะแล้วไปโยนตัวเงินตัวทองใส่สำนักงานที่ดินพระโขนงอีกอะไรเงี้ยมันก็เลยถูกแฉกันมาเป็นทอดไม่รู้ว่าเป็นประเภทรับจ้างถุงนี้ด้วยหรือเปล่านะคะยังไงก็คงเดี๋ยวมีความคืบหน้ากันเพิ่มเติมวันนี้อาจารย์ธงทองจะไปพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปค่ะส่วนเห เหตุการณ์ที่เรายังจำฝังใจหรือว่าใครลืมแล้วรถไฟชนรถเมล์สาย206ที่สถานีรถไฟมักกะสันเมื่อวันที่16พฤษภาคมนะคะพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมก็4เดือนแล้วนะคะก็อัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด6คนนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือนายอามานซึ่งเป็นคนขับรถจักรยานยนต์มาร้องเรียนนะคะว่าตัวเองถูกเรียกให้ไปพบอัยการและถูกดำเนินคดีร่วมกับผู้ก่อเหตุทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะคนที่ซ้อนท้ายมาก็ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วที่สำคัญก็คือถูกพ่วงข้อหาเสพยาเสพติดไปด้วย
1: ค่ะ
5: นะคะเขาก็เลยบอกว่าเรียกร้องว่าทำไมเขาถึงโดนข้อหานี้ด้วยทั้งที่เขาไม่เคยเสพมาเลยตลอดทั้งชีวิตนะคะซึ่งทางด้านของสน.มักกะสันเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะสอบตรวจสอบสำนวนซึ่งขณะนี้อยู่ที่อัยการพิจารณานะคะซึ่งนอกเหนือจากนายอามาแล้วก็ยังมีพนักงานขับรถไฟค่ะนายสยมปอนถูกสั่งฟ้องในความผิดฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายเสพยาเสพติดประเภทให้โทษประเภทที่หนึ่งแล้วก็คือแมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายนะคะ
1: ค
5: นที่สองคือนายอุเทนซึ่งเป็นพนักงานกั้นรถถูกสั่งฟ้องในข้อหาเดียวกันนะคะอย่างเดียวไม่มียาเสพติดคนที่3ก็คือพนักงานขับรถโดยสารประจำทางสาย206คือนายลาพิษนะคะก็โดนข้อหาด้วยแล้วก็นายเมธาสิทธิ์คนขับรถจักรยานยนต์อีกคนนึงถูกสั่งฟ้องในความผิดฐานขับรถโดยประมาทนะคะกีดขวางก็คือไปขับข้อมรางนั่นเองรวมไปถึงนายศักดิ์ศรีก็โดนข้อหาเดียวกันก็คือขับรถข้อมรางทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตนะคะซึ่งเดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อว่าเอ๊ะใครมีเสพยาจริงนี่จริงยังไงนะคะเดี๋ยวคงได้รอความชัดเจนครั้งก็ต้องให้อัยการส่งฟ้องศาลก่อนนะคะแล้วก็อาจจะไปถึงแก้กันในชั้นศาลหรือเปล่านะคะส่วนประเด็นร้อนในสุดสัปดาห์เนี่ยต้องบอกว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียเนี่ยวันเดียวเนี่ย3ครั้งเลยนะ
1: คะ
5: เช้ากลางวันค่ำเลยนะคะแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตก็ยังพุ่งขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่พบผู้ยังต้องค้นหาคนในซากปรักหักพังอ่ะไม่เห็นมีคนที่เล็ดรอดออกมาได้เลยนะคะซึ่งยังไม่มีรายงานถึงจำนวนผู้ติดค้างอยู่ในซากปรักหักพังของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียแต่ทีนี้มันก็ลามมาถึงในส่วนของประเทศไทยเพราะว่าตอนช่วงเที่ยงที่เป็นแผ่นดินไหวครั้งที่2ที่อินโดนีเซียเนี่ยมันรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้นะคะก็มีการตั้งคำถามว่าไอ้ทำไมเราไม่มีทุ่นตรวจวัดซึนามิหรอทำไมหายไปไหนก็บอกว่าทุ่นมันหายไปไม่มีทุ่นนะคะก็มีการแฉมาเผยแพร่กันนะ
1: คะ
5: ทำให้ในช่วงค่ำนะคะในเจไทยเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยและนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะต้องออกมาแถลงข่าวค่ะโดยอธิบดีปภ.นะคะยืนยันว่าข้อมูลพบทุ่นเตือนภัยสึนามิยังอยู่นะคะลอยอยู่ห่างจากเกาะพยามอำเภอเมืองจังหวัดระนองประมาณ111กิโลเมตรห่างจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาประมาณ44กิโลเมตรคาดว่าอาจจะเกิดจากสภาพคลื่นลมในทะเลอันดามันที่มีกำลังแรงในช่วงมรสุมนะคะทำให้ทุ่นตรวจจับประตูทุ่นเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเนี่ยมันลอยไกลไปจากจุดที่วางไว้นะคะซึ่งขณะนี้ทางด้านปภ.และกองทัพเรือได้วางแผนเก็บกู้ทุ่นและเตรียมติดตั้งทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิทดแทนไว้เรียบร้อยแล้วโดยกำหนดจะติดตั้งในเดือนพฤศจิกายนค่ะซึ่งคาดว่าเป็นช่วงที่สภาพคลื่นลมในทะเลจะสงบและมีความเหมาะสมต่อการนำเรือวิจัยสมุทรศาสตร์ขนาดใหญ่ออกปฏิบัติภารกิจตามหลักความปลอดภัยทางทะเลแต่ช่วงนี้มันถี่มากเลยนะถ้าเราต้องรอถึงพฤศจิกายนนี้ไหวไหมแต่ว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าบางทีเนี่ยทุ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้วัดได้ทุกจุดหรอกนะอย่าสร้างความกังวลยืนยันว่าไทยเนี่ยมีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยสึนามินะคะไม่ได้พึ่งพาทุ่นอย่างเดียวแต่ใช้จากข้อมูลจากหลายแหล่งทั้งข้อมูลแผ่นดินไหวสถานีวัดระดับน้ำทะเลเครือข่ายและหน่วยงานระหว่างประเทศมีขั้นตอนนะคะสำหรับการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์อย่างเป็นระบบหากพบความเสี่ยงและจำเป็นต้องแจ้งเตือนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ช่องทางแจ้งเตือนประชาชนรวมถึงเซลล์บอดแคสส่งข้อความตรงถึงโทรศัพท์มือถือในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหว
1: ประเทศอื่นทุนก็ยังอยู่เนาะ
5: ทำไมแล้วทำไมทุนเรามันเปล่าบางไปเลยตามกระแสลมมากทำไมต้องหาอะไรถ่วงเยอะๆหน่อยนะคะ
1: เดี๋ยวต้องไปถามผู้รู้เลยอะ
5: ช่เดี๋ยวต้องให้ผู้รู้เพราะว่าทางด้านของมูลนิธิสภาภัยพิบัติแหละก็ออกมาเตือนเนี่ยแหละค่ะว่าทุนมันหายทุนมันหายนะคะขณะเดียวกันอินโดนีเซียตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรง3ครั้งในวันเดียวเพิ่มเป็น51รายแล้วนะคะแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บ113คนนะคะก็จะก็บอกว่าน่าตกใจกว่านั้นก็คือแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วยังเกิด after shock เป็นพันครั้งนะคะนับว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่เคยเกิดแผ่นดินไหวเมื่อปี2022ซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่าหลายร้อยคนเลยทีเดียวนะคะก็แผ่นดินไหวครั้งนี้ทำให้บ้านเรือนประชาชนชาวอินโดนีเซียนั้นเสียหายกว่า 1,300 หลังนะคะจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนูซาเตรงการ่าตะวันออกทางใต้สุดของอินโดนีเซียนะคะมีถนนขาดดินถล่มนะคะก็ยังคงต้องค้นหาผู้สูญหายอยู่ใต้ซากปรักหักพังแต่ยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจนนะคะความแผ่นดินไหวเนี่ยรุนแรง 7.7 แมกนิจูดในครั้งแรกค่ะขณะเดียวกันพายุนรกพัดถล่มเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะแต่ทางด้านฝั่งของสหรัฐเองก็ไม่น้อยหน้านะคะเจอเฮอริเคนลาล่าค่ะเคลื่อนตัวผ่านเกาะบิ๊กของฮาวายนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักสูงสุด89เซนติเมตรทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มหลายจุดเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มีบ้านเรือนหลายหลังในแถบชุมชนชายฝั่งนาอาเลลูและไวโอฮินูถูกกระแสน้ำพัดหลุดออกจากฐานได้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งกู้ภัยนะคะแล้วก็ค้นหาค่ะมีการส่งกำลังกองพิทักษ์ชาติจำนวน180นายออกปฏิบัติการช่วยเหลือนะคะซึ่งเฮอริเคนลาล่ามีความเร็วลมสูงสุด91ไมล์ต่อชั่วโมงอ่อนกำลังลงเป็นโซนร้อนด้วยความเร็วลมประมาณ65ไมล์ต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกนะคะแต่ก็ยังคงมีการเตือนภัยพายุโซนร้อนครอบคลุม8เกาะหลักของเกาะฮาวายเนื่องจากจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็สนามบินนานาชาติฮิโรแล้วก็เอลิสันโอนิซุกะโคนาก็ปิดให้บริการชั่วคราวแล้วก็กลับมาเปิดได้แล้วจนถึงขนาดนี้แต่ก็มีเที่ยวบินถูกยกเลิกล่าช้ากว่า190เที่ยวบินนะคะก็ทั้งด้านของญี่ปุ่นเองที่ชิบะเองก็หนักนะคะมีผู้เสียชีวิตด้วยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็รายงานเพิ่มเติมไปก็บอกว่าตอนนี้ปรากฏการณ์เอลนิโญกำลังแรงในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลสูงขึ้นเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความพายุหมุนมีความรุนแรงและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ
1: ค่ะ
5: ขณะเดียวกันการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไม่มีความคืบหน้านะคะมันเลยกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง2ตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นเวสต์ทิกซัสเพิ่มขึ้น1เหรียญ15เซนต์ต่อบาร์เรลอยู่ที่82เหรียญ40เซนต์ต่อบาร์เรลสัญญาน้ำมันดิบเบนซ์นะคะส่งมอบเดือนตุลาคมก็เพิ่มขึ้น1เหรียญ45เซนต์นะคะปิดที่ระดับ88เหรียญ52เซนต์ต่อบาร์เรลราคาทองคำยังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะราคาทองคำเพิ่มขึ้น16เหรียญ90เซนต์ค่ะอยู่ที่ 4,437 เหรียญ30เซนต์ต่อออนซ์นะคะส่วนหุ้นดาวโจนS&P 500แล้วก็ NASDAQ นั้นปิดตลาดปรับตัวลดลงทั้งหมดนะคะจากข้อกังวลเกี่ยวกับแรงขายของหุ้นชิปที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์นะคะและสหรัฐก็ออกมาประกาศให้เลือกด้วยว่าจะเลือกข้างใครระหว่างสหรัฐหรือจีนในการพัฒนา AI ต่างๆด้วยนะคะปิดท้ายด้วยสำนักข่าวอิตาลีรายงานว่าภาพวาดยุคเรเนซองส์ที่มีมูลค่ามหาศาล4ภาพถูกจารกรรมไปจากพิพิธภัณฑ์ที่เมสซิน่าบนเกาะซิซิลีของอิตาลีเมื่อคืนวันเสาร์15สิงหาคมนะคะภาพวาดเป็นแผงภาพ3ภาพจากผลงานของอันโตเนโลดาเมสซิน่านะศิลปินเอกยุคเรเนซองส์ซึ่งว่าในปี2016กับแผงวาด2ด้านนะคะก็ถูกยกออกไปจากตู้จัดแสดงซึ่งมีระบบการคุ้มกันที่ปลอดภัยซึ่งรัฐมนตรีวัฒนธรรมอิตาลียืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงและก็ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ก็แสดงความเสียใจบอกว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ของเมืองและวงการศิลปะขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองเมสซิน่าเฟเดริโกบาซิเล่ก็บอกว่านี่เป็นการล่วงละเมิดต่อมรดกตกทอดของชาวเมืองทุกคนนะคะก็ศิลปกรรมนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ตำรวจอิตาลีเพิ่งจะยึดคืนภาพวาด3ภาพผลงานของเซซานเดอร์นัวมาติสมูลค่ากว่า9ล้านยูโรได้เพราะว่าถูกขโมยไปจากพิพิธภัณฑ์ในเมืองปาม่าแล้วก็กลับย้อนกลับมาก่อเหตุที่นี่ล่ะค่ะ นะคะก็หลายคนย้อนไปถึงโดนขโมยของภาพในพิพิธภัณฑ์ลูฟเมื่อหลายปีที่แล้วด้วยเช่นเดียวกันของฝรั่งเศสนะคะ
1: ค่ะ
5: อันนี้ก็เป็นพ่อค้ามืดนะสั่งได้ว่าอยากได้นั้นได้นี้ได้นู้นนะคะก็สั่งให้โจรเข้ามาขโมยค่ะก็ยังคงติดตามกันอยู่ก็ทั้งหมดนี้เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้นะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
1: ้ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
6: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
7: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามเรื่องจราจรกันต่อนะคะในเช้าวันจันทร์นะคะที่มีประเด็นนั้นหลายๆจุดนะคะทำให้ไปได้ช้าเลยนะคะแล้วก็มีแจ้งข้อมูลนะคะคุณนัทเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุบนถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะช่วงต่างระดับสิรินธรมุ่งหน้ามาทางเมเจอร์ปิ่นเกล้าค่ะก่อนถึงเมเจอร์ประมาณสัก100เมตรได้นะคะแจ้งว่ามีเก๋งกับรถบรรทุกเลยนะคะชนการขวางในช่องทางที่3จากซ้ายค่ะนะคะไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวเลยนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่ะพันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดสรจราจรสพเมืองนนทบุรีสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณมีนาครับ
0: ค่ะเชิญสารวัตรเลยค่ะ
1: ครับการจราจรในเขตพื้นที่รับผิดชอบสพเมืองนนทบุรีตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะครับก็มีรถหนาแน่นนะครับกระทบจากด้านในมาข้างนอกนะครับมาจากจุดต่อเนื่องนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ถนนตะกูนะครับขออนุญาตปรับเสียงนิดนึงคร
0: ับ ค่ะค่ะทางด้านสพเมืองนนทบุรีนะคะ
1: ค
0: ที่ไ
1: ร
0: ค่ะค่ะค่ะเชิญสารวัตรค่ะ
1: ครับตอนนี้ถนนพิบูลสงครามนะครับท้ายแถว อยู่ที่โค้งเขมานะครับมุ่งหน้าแยกพิบูลสงครามมาจากสะพานพระราม5นะครับส่วนฝั่งขาออกตอนนี้คล่องตัวนะครับถนนที่วันถนนกรุงเทพนนนะครับมุ่งหน้าแยกวงสว่างนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุด นะครับท้ายแถวอยู่ในถนนประชาราษฎร์นะครับใกล้ๆแยกเลี่ยงเมืองนะครับในส่วนของถนนนครอินทร์ต่อเนื่องติวานนท์นะครับชะลอตัวอยู่หน้าที่โรงพยาบาลศรีธัญญานะครับตอนนี้ท้ายแถวอยู่สะพานข้ามแยกติวานนท์นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับบริเวณแยกติวานนท์เนี่ยเนื่องจากมีผู้ฝ่าฝืนนะครับฝ่าเส้นทึบจำนวนมากนะครับที่ชอบไปปาดตรงแยกติวานนท์นะมาจากนครอินทร์แล้วจะเข้าถนนกรุงเทพนนท์นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่วางกลวยแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรด้วยนะครับเพ
0: ื่
1: อถ้าฝ่าฝืนก็ต้องออกใบสั่งนะครับเพราะมันเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะครับก็พยายามต่อแถวกันนะครับตอนนี้ท้ายก็ยังไม่ถือว่าเยอะยาวมากนะครับก็รอนิดนึงนะครับพยายามประสานข้างในให้นะครับแล้วก็ถ้ามีพื้นที่จะเติมรถเข้าไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของแยกจังหวัดนนท์ส่วนพื้นที่ชั้นในนะครับตอนนี้ก็สภาพการจราจรใกล้เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับแถวท่าน้ำนนท์นะครับเด็กนักเรียนเข้าโรงเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การจราจรคล่องตัวสะพานมหาเจษฎาบดินทร์นะครับลงไปทางโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าก็การจราจรคล่องตัวนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ภาพรวมประมาณนี้ครับสพเมืองนนทบุรีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณพัชนีนะคะอันนี้แจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะคะบอกว่าถนนบางกรวยไซน้อยนะคะเป็นฝั่งมุ่งหน้ามาทางสะพานพระราม7ค่ะนะคะแจ้งว่าช่วงตลาดบางบัวทองมุ่งหน้ามาที่รัตนาธิเบศรนะคะตรงหน้าหมู่บ้านหงประยูนนะคะแจ้งว่ามีรถชนกันเป็นเก๋ง3คันชนท้ายกันกีดขวางช่องทางซ้ายค่ะไม่มีคนเจ็บนะคะจุดนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็มีแจ้งสภาพการจราจรนะคะทางด้านของถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะคือจากทางด้านวงสว่างมุ่งหน้ามาทางประชานุกูลนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาที่ราชวิภาค่ะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวนะคะท้ายแถวนั้นก็อยู่ทางด้านโน้นแล้วนะคะทางสะพานพระราม7ค่ะนะคะที่การจราจรในช่วงของเช้าวันจันทร์นี้ยังคงเป็นกันไปได้แบบช้าๆนะคะมาที่คุณพัชนีนะคะที่เมื่อสักครู่นี้แจ้งอุบัติเหตุเข้ามาสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณลีนา
0: ค่ะอุบัติเหตุที่บางกรวยไซน้อยนะคะ
3: บางกรวยไซน้อยค่ะหน้าหมู่บ้านหงประยูนนะคะ
0: ค่ะ
3: ชนท้ายกัน3คันค่ะ
0: เฉี่ยวชนกันนะคะแบบไม่ได้แรงอะไร
3: ใช่ค่ะไม่ได้รับมันก็ยังไม่มี
0: ค่ะ
3: ตำรวจค่ะ
0: อืมค่ะค่ะก็เลยทำให้แบบท้ายแถวยาวเลย
3: ยาวค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วผ่านมาแล้วเป็นไงบ้างอะคะเลยจุดเกิดเหต
3: ุผ่านมาแล้วก็โล่งค่ะแต่ตอนนี้ถึงรัตนาธิเบศรหน้านอร์ทวิลล์แล้วค่ะ
0: ค่ะใช้การได้นะคะ
3: ติดค่ะนิ่งค่ะนิ่งตอนนี
0: ้ค่ะสมกับเป็นเช้าวันจันทร์เลย
3: ใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะก็ยังไงขอบคุณมากนะคะคุณพัชนีที่แจ้งมานะคะ
3: ค่ะยินดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ทางด้านของถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้านะคะวันนี้เนี่ยก็จะหนักมากนะคะก็เป็นผลมาจากที่เมื่อช่วง6โมงกว่านะคะบนทางด่วนบางนาในฝั่งขาเข้าค่ะตรงเนิน62นะที่เป็นรถกระบะบรรทุกเบียร์มาแล้วก็พลิกตะแคงทำให้เบียร์ที่บรรทุกมามันก็หล่นแต่ว่าไม่แตกนะคะส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยของทางด่วนก็เร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะทีนี้ด้วยความที่เหตุเกิดใน6โมงกว่านะคะเป็นช่วงที่คนกำลังใช้เส้นทางเดินทางแล้วก็เป็นเช้าวันจันทร์ด้วยนะคะที่รถจะใช้เส้นทางทางด่วนกันนะคะก็เลยทำให้ในตอนนี้เนี่ยบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะการจราจรรถก็เติมเข้ามาเรื่อยๆนะคะยังคงเคลื่อนตัวได้ช้านะคะท้ายไปอยู่แถวๆทางโรงพยาบาลปริ้นสุวรรณภูมินะคะคิดดูก็แล้วกันว่าเคลื่อนตัวช้าขนาดไหนนะคะรวมทั้งบนทางด่วนบุรพาวิถีในฝั่งขาเข้าเมืองมาด้วยนะคะที่ก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากสาเหตุนี้นะคะซึ่งบัตรเหตุเนี่ยเขาจะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเคลื่อนย้ายไปนานแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังส่งผลกระทบบนถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะไม่ธรรมดาเลยนะคะท้ายเนี่ยไปอยู่เกือบจะถึงแยกปู่เจ้าท้ายนี่เลยแยกปู่เจ้าไปแล้วนะคะจากแยกปู่เจ้าเข้ามานะคะมุ่งหน้ามาที่เทพารักษ์ต่อเนื่องมาทางสำโรงมาทางแบริ่งราซานนะคะมาที่แยกบางนานะคะเพราะว่ารถที่จะขึ้นทางด่วนนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็เช่นเดียวกันนะคะบนถนนสุขุมวิทในฝั่งขาออกคือรถที่มาจากทางด้านอุดมสุขนะคะที่มุ่งหน้าแยกบางนาส่วนหนึ่งก็จะขึ้นทางด่วนบางนากันนะคะก็เลยเนี่ยค่ะการจราจรในช่วงตรงนี้ยังคงเคลื่อนตัวได้ช้ามากๆนะคะสำหรับท่านที่สอบถามมาว่าเอ๊ะทำไมวันจันนี้รถถึงติดมากนะคะก็จากสาเหตุปัจเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วง6โมงกว่าบนทางด่วนค่ะทำให้เส้นทางต่อเนื่องใกล้เคียงกันนี่ติดไปหมดเลยค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพักไปรอเคารพธงชาตินะคะแล้วก็หลัง8โมงค่ะกลับมาติดตามที่จสร้อยกันต่อค่ะ

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: คิดถึงยัง
4: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
3: ้คิดถึงยัง
4: บอกก็ได้คิดถึง
3: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไงเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
3: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
3: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
6: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
7: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันน่ะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดเชื่อลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้ขณะที่กรมเจ้าท่าประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวเพื่อฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคติดตามพร้อมหลายประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้เวลา 9:00 น.นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองเพื่อเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมเวลา 14:00 น.นางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตรวจราชการและประชุมหารือเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับประสบการณ์และการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะจะเดินทางเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหารือและบูรณาการการทำงานร่วมกันในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีพิพาทการอ้างกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดป่าอดุลยารามอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าเปลี่ยนโฉนดเป็นชื่อวัดกรมเจ้าท่าประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะชั่วคราวในวันนี้วันที่20และวันที่27สิงหาคมเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคโดยแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้าเรือเดินทะเลเรือสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่9:00 น.เป็นต้นไปเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่เที่ยงครึ่งไปจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาเรือไฟฟ้าเรือท่าวังหลังท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารให้บริการถึงเที่ยงครึ่งเรือข้ามฟากท่าเตียนให้บริการถึง15:00 น.และคลองบางกอกน้อยบริเวณปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารเรือทุกชนิดห้ามผ่านตั้งแต่12:30 น.เป็นต้นไปจดสวัสดิ์คงประภาสเลยกันครับ
6: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: กลับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนไหนครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับไม่เนี่ย

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: 8นาฬิกา10นาทีนะคะของเช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคมนะคะที่รถก็ค่อนข้างหนาแน่นนะคะเราผ่านวันที่16มาใช่ไหมคะเพราะว่า16วันที่1นะคะเป็นวันที่แบบเราก็จะลุ้นกันค่ะลุ้นกันสำหรับคนที่มีโชคนะคะแต่บางท่านอาจนานๆทีนึงก็ขำๆดีนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องนะคะเราผ่านวันที่16มาใช่ไหมคะเพราะว่า16วันที่1นะคะเป็นวันที่แบบเราก็จะลุ้นกันค่ะลุ้นกันสำหรับคนที่มีโชคนะคะแต่บางท่าน

0: อะไรที่เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนยิ่งเป็นวัยเริ่มทำงานนะคะการออมเงินไม่เชยค่ะนะคะเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำค่ะนะคะรูปแบบการออมเนี่ยมันมีหลายอย่างนะคะอันนี้ที่จสร.อยากแนะนำนะคะการออมที่เราเริ่มออมกันแบบง่ายๆวันนี้ค่ะบอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ค่ะฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินค่ะที่ให้คุณนั้นคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเลยนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะบุคคลธรรมดาก็รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีค่ะอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะคะซึ่งไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนค่ะก็รับผลตอบแทนคุ้มค่านะคะให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจค่ะก็ฝากได้แล้วนะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้นะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เว็บไซต์www.gsb.or.th นะคะ www.gsb.or.th ค่ะหรือว่าที่ GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115เงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะก็ฝากไว้สำหรับเรื่องของการบริหารจัดการเงินแล้วก็การออมเงินจากธนาคารออมสินนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาดูสภาพการจราจรนะคะในช่วงของหลัง8โมงนี้นะคะคุณหนุ่มค่ะบอกว่าใช้ถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะจากช่วงสน.แสมดำมุ่งหน้ามาที่ทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะเพราะว่าตรงช่วงของบางกระดี่นะคะซึ่งเป็นแนวก่อสร้างเจ้าหน้าที่เนี่ยน่าจะขยับแบริเออร์ออกมาในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะคือกินเข้ามาทำให้รถเนี่ยวิ่งได้แค่2ช่องขวานะคะการจราจรก็เลยติดขัดสะสม2กิโลเมตรแล้วนะคะสำหรับถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าช่วงของบางกระดี่นะคะส่วนคุณอนุชิตค่ะแจ้งบัตรเหตุมอเตอร์เวย์หมายเลข7ในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงกม.1ค่ะนะคะเป็นช่วงทับช้างมุ่งหน้ามาทางขึ้นต่างระดับศรีนครินทร์นะคะมีเก๋งกับปิกอัพค่ะชนกันกีดขวางช่องทางขวาไม่มีคนเจ็บนะคะจุดนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าทีเดียวค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะท่านที่อยู่ทางด้านแยกบางนาท่านที่อยู่ทางด้านของถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้านะคะยังไงถ้าเพิ่มเติมการจราจรกันได้นะคะอัปเดตกันให้หน่อยนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยท้ายแถวมีหดสั้นลงมาบ้างไหมหรือว่ากลับติดยาวมากขึ้นนะคะหรือว่ายังพอขยับขยื่นกันได้บ้างนะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะที่จสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหรือว่าจะมาในช่องทาง S ของจสร้อยก็ได้นะคะที่ JS Radio นะคะหรือว่าจะแชทมาในช่องทาง YouTubeก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะได้เลยค่ะนะคะในช่องทางของ YouTube นะคะ JS Radio Official นะคะก็ท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่ณตอนนี้นะคะนะคะก็ในช่องทางต่างๆที่จสร้อยได้รายงานกันไปนะคะพันตำรวจโทสมพรแสนดีสรจาจรสน.แสมดำสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: ค่ะ ทางด้านของถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าอะค่ะสารวัตรคะเห็นบอกว่าตอนนี้รถค่อนข้างเยอะ

0: ว่าเหมือนกับมีการขยับแนวบาริเออร์ในช่องซ้ายของช่องด่วนนะคะไม่ทราบตรงนี้เขาจะจริงเป็นไงอะคะ
1: ครับช่องทางหลักครับช่องทางหลักกมที่12ครับ
0: ค่ะ
1: ใต้ต่างแล้วใต้สะพานกลับรถใต้สะพานกลับรถพระราม2ที่88ครับ88
0: ค่ะ
1: ก็มีผู้รับเหมาก่อสร้างทำช่องระบายน้ำตรงใต้ต่างระดับครับไอ้ตรงที่เป็นเบเลเออร์ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับทำรางระบายน้ำทำรางระบายน้ำครับก็เลยขยับจากสองเลนครึ่งมาเป็นสองเลนนะครับ
0: จากสองเลนหมายถึงว่าบนถนนก็จะธรรมดามี2เลนครึ่งตอนนี้เหลือ2เลน
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะธรรมดาเป็นทั้งหมดมัน3เลนครับ
0: ค่ะ
1: 3เลนนะครับ
0: ค่ะ
1: พอดีเค้าขยับเลนเข้ามาเพื่อที่จะทําทางระบายน้ําครับ
0: ค่ะแล้วก็
1: เลยเหลืออยู่2เลนครับมันเป็นข้อขวดครับ
0: ค่ะคือเพิ่งเริ่มทําวันเมื่อเช้านี้เหรอคะ
1: ทำได้อาทิตย์หนึ่งแล้วครับทำได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว
0: อ๋อค่ะแต่ว่า
1: เสร็จไม่เกินเดือนนี้ครับเสร็จเกินเดือนนี
0: ้เสร็จประมาณสิ้นเดือนนี้นะคะ
1: ใช่ครับใช
0: ่
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: คือข้างบนน่าเสร็จหมดแล้วครับเลยอยู่ข้างล่างครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าทางด่วนนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เลยเร่งทำทางข้างล่างครับ
0: อ๋อคือมันเป็นอะไรนะตามเหมือนกับตามแผนที่วางไว้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับเป็นร่องระบายน้ำครับ
0: อ๋อค่ะแล้วณตอนนี้เนี่ยทำให้ท้ายเนี่ยมันไปยาวมากน้อยแค่ไหนคะสารวัตรคะ
1: ประมาณซอยพระราม2ซอย100ครับพระราม2ซอย100
0: ซอย100
1: ประมาณ50เมตรอ่ะ
0: 50เมตรค่ะ
1: ไม่ใช่500เมตรครับ500เมตร500เมตร
0: ค่ะแล้วแบบนี้ถ้า
1: ก็หลุด
0: ค่ะครับค่ะเชิญสารวัตรค่ะ
1: พอหลุดตรงนั้นก็โล่งครับพอหลุดตรงนั้นก็โล่งเลย
0: ค่ะแล้วก็คือถ้าจะแบบเบี่ยงออกคู่ขนานเนี่ยมันพอช่วยได้บ้างไหมคะสารวัตรในจุด
1: อ๋อช่วยได้ครับช่วยได้ครับเบี่ยงคู่ขนานช่วยได้ครับ
0: ให้
1: คู่ขนานเนี่ยคู่ขนานก็2เลนครับแต่ว่า
0: ค่ะ
1: สองเลนนี้วิ่งไม่ติดขัดครับ
0: ค่ะอย่างนี้ให้เบี่ยงออกคู่ขนานมาตั้งแต่ช่วงไหนดีคะสารวัตรจะได้ไม่ต้องไปเบียดกัน
1: ก็คือตรงซอยรางโพครับ
0: ค่ะรางโพ
1: ตรงรางโพตรงปั๊มปตทครับป
0: ั๊
1: มปตทกมที่กมที่13ครับ
0: ค่ะกม13
1: ปตทขาเข้านะครับปตทขาเข้ามันจะมีเบี่ยงออกอยู่เลยไปหน่อยก็เบี่ยงออกอยู่
0: จะดีกว่า
1: เลยเบี่ยงรางโพไปครับก่อนขึ้นต่างระดับ
0: ก่อนขึ้น
1: สะพานกลับรถครับ
0: ค่ะจะสะดวกกว่านะคะจะค่อยชั่วกว่า
1: ครับผมเร็วกว่า
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะสารวัตรคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับครับครับสวัสดีคร
0: ับ นะคะตรงจุดนี้ที่คุณหนุ่มผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะช่วงของสน.แสมดำมุ่งหน้ามาที่ทางขึ้นด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์หรือว่าตรงต่างระดับพระราม2นะคะตรงช่วงของสะพานกลับรถนะคะช่วงบางกระดี่นะคะที่ทางผู้รับเหมานั้นได้ขยับบาริเออร์ก็จะกินเข้ามาในช่องทางซ้ายของช่องทางหลักเหลือแค่2ช่องนะคะก็รถที่มาคือปกติมาเคยมาได้พอถึงตรงนี้กลายเป็นคอขวดนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ค่ะนะคะให้เบี่ยงออกคู่ขนานก่อนที่จะถึงจุดนี้ตรงปั๊มปตท.กิโลเมตรที่13ค่ะนะคะก็จะค่อยชั่วกว่าคุณเวทินค่ะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุที่วิภาวดีรังสิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะ
2: พอดีว่าเมื่อกี้ผมออกจากสนามบินดอนเมืองมาครับคุณวินาแล้วมาเจออุบัติเหตุ
0: ค่ะ
2: เป็นรถกระบะธรรมดานะฮะแต่ข้างหลังกระบะเขามีไข่เป็ดไข่ไก่อยู
0: ่อ๋อค่ะ
2: ไปชนท้ายรถเก๋งนั่งส่วนคนครับ
0: ค่ะ
2: อยู่เลนซ้ายของช่องคู่ขนานก่อนจะขึ้นสะพานกับรถตรงดอนเมืองครับค
0: ุ
2: ณวินา
0: ค่ะ
2: ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรอกครับแต่ว่าคือดูรถเก๋งอะดูท้ายเยินเยอะเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: แล้วก็สุภาพสตรีที่ขับรถเก๋งดูแบบหน้ายิ้วคิ้วขมวดเหมือนถ้าลมปอจอยเลยอ่ะ
0: ก็คงเซ็งอ่ะนะว่าเช้าวันจันทร์มาโดนชนท้ายเลย
2: ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะ
2: แต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่ายังไม่มีประกงประกันอะไรมาเพราะว่าเหตุที่จะเกิดในนี้ครับผม
0: เดี๋ยวเราประสานให้ค่ะ
2: ครับรถตอนนี้รถที่จะออกจากดอนเมืองนี้เริ่มติดแล้วครับเริ่มติดขัดแล้ว
0: ค่ะค่ะ
2: เพราะว่าสาเหตุมาจากรถสองคันนี้ชนท้ายกันอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวจ้างสอนอวิภาวดีให้ค่ะค่ะ
2: ครับผมเป็นข้อมูลครับคุณวีนาครับ
0: ขอบคุณมากนะคะคุณเวทินสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณจอยสัน0512นะคะที่โพสต์มาใน SJS ลอรีดิโอนะคะใช้ทางด้านสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะที่ฝั่งธนบุรีลงมาฝั่งพระนครค่ะนะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางถนนอัสดางบอกว่ารถมากเต็มพื้นที่เลยนะคะติดขัดตรงช่วงของทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็ได้โพสต์ภาพมาให้ดูด้วยนะคะคือมันแน่นจริงๆเลยนะคะทุกช่องทางเนี่ยเต็มไปด้วยรถนะคะทุกช่องทางแล้วก็ระหว่างช่องซ้ายช่องกลางช่องขวาก็จะมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะแทรกอยู่ตลอดนะคะที่ไหนมีที่ว่างนะคะก็เรียกว่าไม่มีที่ว่างเลยนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่ลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาฝั่งพระนครค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้ามากเลยนะคะเต็มพื้นที่นะคะเพราะว่าลงมาก็จะมีเป็นแนวก่อสร้างด้วยนะคะประกอบกับวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะพูดถึงวันจันทร์เช้าวันจันทร์เนี่ยทุกคนก็จะทราบกันดีว่ามันจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าทำไมวันจันทร์เนี่ยรถถึงจะเยอะมากกว่าปกตินะคะทุกคนทราบกันดีนะคะเช้าวันจันทร์เย็นวันศุกร์นะคะอันนี้เนี่ยการจราจรก็จะแน่นๆ นะคะดูถอยหลังย้อนกันไปนะคะก่อนที่คุณจอยสารจะรายงานนะคะทางด้านของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะรวมทั้งบนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าด้วยค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะมีรถหนาแน่นเล็กน้อยนะคะช่วงของตลิ่งชันนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับนิ่งมากค่ะนะคะเพียงแค่รถเยอะนะคะจากตลิ่งชันเข้ามาก็ยังเคลื่อนตัวกันได้นะคะมาทางโค้งสายใต้เก่าค่ะนะคะก็เริ่มที่รถจะเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมาแน่นๆนะคะตั้งแต่ช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะที่จะข้ามไปฝั่งลงมาฝั่งพระนครนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะรวมทั้งทางด้านของสะพานพระราม8ก็เช่นเดียวกันนะคะรถที่มาจากคู่ขนานลอยฟ้านะคะแล้วก็เบี่ยงออกมาใช้สะพานพระราม8ค่ะในตอนนี้การจราจรก็หนาแน่นเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนถึงโค้งวัดอมรคีรีเลยนะคะที่รถหนาแน่นค่ะแต่พอข้ามสะพานมาผ่านกลางสะพานพระราม8มาแล้วเนี่ยดีขึ้นเลยนะคะการจราจรนั้นใช้กันได้นะคะลงมานะคะลงมาทางด้านของวิสุทธิกษัตริย์นะคะก็จะมีรถที่รอสัญญาณไฟกันอยู่บ้านนะคะจากวิสุทธิกษัตริย์ค่ะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางด้านของจักรพรรดิพงษ์นะคะการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟร้อยตำรวจตรีโสพลสำรวนรื่นรองสารวัตรจราจรสน.บางพลัดสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ทางในพื้นที่บางพลัดจะขึ้นสะพานกรุงธนเป็นยังไงกันบ้างคะ
4: ก็ปริมาณรถก็มากนะครับตอนนี้ก็หลายแถวอยู่ในถนนสิรินธรก็ประมาณสัก200เมตรนะครับจากแยกบางพลัดส
0: ่
4: วนทางด้านฝั่งถนนจรัญทั้งเข้าทั้งออกนี่ก็ท้ายก็อยู่ที่แยกนี่แหละครับไม่ยาวมีแต่ในอุโมงค์วงพัดมุ่งหน้าไปทางแยกวอลลุ่มจะสะสมหน่อยนะครับในอุโมงค์นะครับ
0: ทางด้าน
4: จรัญเข้าแยกวงพัดไม่มีปัญหาครับก็จะรอเลี้ยวขึ้นสะพานกรุงธนทั้งจรัญเข้าจรัญออกแค่นั้นครับ
0: ค่ะก็ไม่ได้
4: สะพานกรุงธนช่วงนี้ก็เป็น3ช่องทางนะครับขึ้นไปได้3ช่องทาง
0: ค่ะ
4: จะช้าหน่อยครับเพราะว่าปริมาณรถสะสม
0: ค่ะ ค่ะส่วนขาออกก็ไม่มีอะไรนะคะขาออกนี่ใช้การได้ดี
4: ไม่มีครับไปทางมุ่งหน้าไปทางพระราม7ไม่มีปัญหาครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะแล้วก็ต่อเนื่องจากทางรองสารวัตรนะคะที่สะพานกรุงธนนะคะคือปรับเป็น3:1ค่ะเข้า3นะคะขาออก1ค่ะจะมี3ช่วงนะคะช่วงนี้ 8:20 ถึง 8:45 นาทีนะคะที่ในฝั่งขาเข้าเนี่ยให้วิ่งได้3ช่องนะคะลงสะพานกรุงธนมานะคะต่อเนื่องมาที่แยกสังฮีนะคะการจราจรนั้นรถเยอะทีเดียวเลยนะคะจากแยกสังฮีนะคะต่อเนื่องมานะคะใช้ถนนราชวิถีในฝั่งขาเข้าค่ะก็รถเยอะนะคะมุ่งหน้ามาทางการเรือนนะคะพอเลยแยกการเรือนมาสำหรับในฝั่งขาเข้าเนี่ยใช้การได้ดีแต่ในฝั่งกลับกันนะคะถนนราชวิถีนะคะช่วงของแยกอุภัยมุ่งหน้ามาที่การเรือนนะคะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะจากแยกการเรือนค่ะต่อเนื่องมาที่แยกสังฮีค่ะการจราจรรถก็หนาแน่นเต็มพื้นที่ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: อุบัติเหตุที่คุณเวทินรายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทวนจุดที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้าช่วงสนามบินดอนเมืองค่ะมุ่งหน้ามาที่แยกหลัก4จุดเกิดเหตุนั้นอยู่เลยสนามบินดอนเมืองมานิดเดียวเองครับประมาณสัก200เมตรได้ค่ะเป็นรถปิกอัพบรรทุกไข่ไก่มาไปชนท้ายมาชนท้ายรถเก๋งนะคะด้านท้ายรถเก๋งเสียหายเยอะทีเดียวนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายของคู่ขนานค่ะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะการจราจรก็เลยชะลอตัวค่ะนะคะตอนนี้จะสลอแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่สน.วิภาวดีให้แล้วนะคะเลยจุดที่เกิดอุบัติเหตุมานะคะการจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะเลยจุดนี้มาการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องค่ะนะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุบนถนนงามวงวานในฝั่งขาเข้านะคะลงสะพานข้ามแยกบางเขนมาเล็กน้อยค่ะนะคะรับแจ้งว่ามีเหตุอุบัติเหตุชนกัน3คันกีดขวางช่องทางกลางค่ะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะทีนี้เนี่ยการจราจรก็เลยส่งผลนะคะทำให้รถติดต่อเรื่องมาที่เชิงทางลงสะพานพระนั่งเกล้านะคะสำหรับอุบัติเหตุในจุดตรงนี้นะคะที่ถนนงามวงวานในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็มาดูกันนะคะทางด้านของทางอีกเส้นทางหนึ่งนะคะทางด้านของสะพานพระราม4นะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะการจราจรจากทางถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่ข้ามสะพานพระราม4มาค่ะนะคะการจราจรตอนนี้รถเยอะเต็มพื้นที่เลยนะคะมุ่งหน้ามาทาง5แยกปากเกร็ดค่ะนะคะก็รถเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะต่อเนื่องมาที่ทางด้านของทางตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะต่อเนื่องมาทางศูนย์ราชการค่ะนะคะก็ยังคงมีรถเยอะเต็มพื้นที่นะคะพอเลยทางศูนย์ราชการมาค่ะนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกหลัก4นะคะในขณะนี้การจราจรที่แยกหลัก4นะคะก็ถือว่าใช้การได้นะคะแล้วก็ต่อเนื่องมานะคะที่ขึ้นสะพานมาทางด้านของทางบางเขนนะคะในช่วงเวลานี้การจราจรในฝั่งขาเข้ารถก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะคุณพัชนีที่เมื่อสักครู่นี้คุณพัชนีเนี่ยผ่านไปอุบัติเหตุนะคะอยู่ที่รัตนาธิเบศรค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณเวลา
0: เจออุบัติเหตุอีกเจออุบัติเหตุอีกแล้ว
5: ใช่ค่ะรถเก๋ง2คันชนกันนะคะอยู่ช่องทางด่วนเลนซ้ายนะคะก่อนถึงก่อนถึงศาลหลักเมืองนนทบุรีเนี่ยค่ะตรง
0: ก่อนถึงศาลหลักเมือง
5: สัก200เมตรนะคะ
0: อ๋อค่ะเป็นรถเก๋งทั้งคู่นะคะ
5: รถเก๋งทั้งคู่ค่ะตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ยังไม่น่าจะรอเจ้าหน้าที่หรือประกันนะคะ
0: ค่ะแล้วก็แต่ละคันเสียหายเยอะไหมคะคุณพัชรีดูแล
5: ไม่เสียหายเยอะนะคะแต่ว่าคือจอดรอกันนะคะ
0: อ๋อ เฉี่ยวชนกันก็ต้อง
5: รับประกันแล้วคนขับก็ออกมายืนข้างนอกรถบนเลนฟุตบาทด้านซ้าย
0: ค่ะค่ะแล้วพอผ่านจุดนี้มาเป็นไงบ้างอะคะ
5: ก็ยังหนาแน่นอยู่ค่ะก่อนขึ้นสะพานตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นสะพานแคลายเลยค่ะ
0: อ๋อค่ะค่ะเดี๋ยวรีบประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ขอบคุณมากเลยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะคุณนาสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณพัชนีสวัสดีค่ะนะคะก็ท่านที่ผ่านไปนะคะจุดไหนมีอุบัติเหตุหรือว่าจุดไหนที่การจราจรชะลอตัวนะคะที่เป็นปัญหาก็แจ้งผ่านหมายเลขของกสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: มีรายงานนะคะสำนักข่าวอันจาซีร็อค่ะก็รายงานว่าเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ในภูมิภาคฟอเรสต์ของอินโดนีเซียเช้าวันนี้นะคะเช้าวันนี้ก็ตามเวลาของอินโดนีเซียนะคะซึ่งทีนี้ที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นจุดเดิมนะคะที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งในเช้านี้เป็นขนาดแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ทีเดียวเลยนะคะที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนะคะพูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวนะคะก็มีเป็นอาจารย์หลายๆคนเลยนะคะที่ติดตามกันนะคะศึกษาเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะก็มาได้ให้ความรู้แล้วก็เตือนกันนะคะอย่างทางด้านของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวช.นะคะก็ได้เตือนในเรื่องนี้นะคะว่าเราก็ควรต้องเฝ้าระวังกันนะคะเพราะว่าที่เมื่อวันเสาร์นะคะที่เกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 บริเวณนอกชายฝั่งของอินโดนีเซียนะคะเมื่อเวลา 4:58 นาทีตามเวลาประเทศไทยแล้วก็ยังเกิดอัฟเตอร์ช็อคตามมาอีกหลายครั้งนะคะซึ่งเมื่อวันเสาร์เนี่ยทางอินโดนีเซียได้เตือนคลื่นสึนามินะคะแล้วก็ตรวจพบคลื่นขนาด 14-94 เซนติเมตรอยู่ที่บริเวณชายฝั่งตามเมืองต่างๆนะคะคือถ้าได้ดูเป็นภาพกราฟิกเนี่ยโอ้ก็จะเห็นว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะซึ่งทางวช.ร่วมกับส่วนวิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติค่ะได้นำเสนอข้อมูลตรงนี้นะคะเพื่อให้ความรู้กับพวกเรานะคะว่าแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยไม่ได้เกิดแบบสุ่มแต่ว่ามันจะกระจุกตัวตามแนวน้อยต่อแผ่นธรณีภาคนะคะหรือว่าโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นวงแหวนแห่งไฟแปซิฟิกค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่แผ่นธรณีภาคชนกันมุดตัวแยกออกจากกันหรือว่าเลื่อนผ่านกันนะคะแล้วมันก็สะสมปลดปล่อยพลังงานตามแนวรอยเลื่อนค่ะซึ่งทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีภูเขาไฟนะคะที่พ่นเป็นลาวาออกมาด้วยนะคะมันจะเกิดบ่อยกว่าในพื้นที่ที่เป็นแผ่นธรณีภาคนะคะเพราะว่าตรงนี้คือแนววงแหวนแห่งไฟนะคะที่เป็นรอยเลื่อนของแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นบ่อยนะคะอันนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าอยู่ในแนวที่ไม่คือไกลจากประเทศไทยแต่ว่าก็ต้องมีการเตือนรวมทั้งมีการเฝ้าระวังกันสำหรับในเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็ในตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอมาที่สภาพการจราจรนะคะคุณแมวเหมียวค่ะอยู่ที่ราชพฤกษ์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณแมวเหมียวใช้ราชพฤกษ์ฝั่งไหนคะ
6: ค่ะเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปถนน345เป็นฝั่งตรงข้ามบุญถาวรด้านซ้ายจะเป็นโรงเรียนสอนมวยไทยค่ะ
0: ค่ะ
6: ค่ะตอนนี้คือตอนแรกรถติดมากว่าครึ่งชั่วโมงค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นข้างหน้าค่ะน่าจะมีอุบัติเหตุค่ะติดมากๆอยากให้ทุกคนเลี่ยงเส้นนี้ค่ะ
0: โอ้มันติดยาวเหมือนกันคะเนี่ยยาวมาก
6: ติดมากๆตอนแรกก็นึกว่าแบบนิดหน่อยปรากฏว่าติดตรงนี้ไม่ขั้นต่ำคือครึ่งชั่วโมงแล้วก็ข้างหน้าน่าจะมีอุบัติเหตุแต่ว่ายังไปไม่ถึงอันนี้อยู่หน้าบุญถาวรเป๊ะเลยค่ะยังไม่เห็นอุบัติเหตุเลยค่ะว่าอยู่ตรงไหน
0: มันขยับไม่ได้คือแต่ละช่องเนี่ยแบบไม่ขยับเลยเหรอคะ
6: ทั้งหมดทั้งเลนในเลนนอกไม่ขยับค่ะคือขยับได้นิดๆทีละนิดอะค่ะ
0: ค่ะ
6: ค่ะติดยาวมาตั้งแต่หลายกิโลเหมือนกันค่ะ
0: อ๋อ
6: ค่ะก็ฝากผู้ใช้ทางถ้า ้าไปทางอื่นได้อาจจะเลี่ยงไปทางอื่นก่อนเพราะว่าส่วนตัวค่ะก็คือตะลุยมาปรากฏว่ามันก็ติดจริงๆไม่ทราบว่าจะคลี่คลายกี่โมงอะค่ะยังไม่เห็นอุบัติเหตุเลยค่ะ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวสอบถามให้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
6: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณแมวเหมียวสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะรวมทั้งท่านที่ใช้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะคือถ้าสะดวกแบบชำเลืองให้หน่อยว่าในฝั่งขาออกนะคะที่จากทางบุญถาวรออกไปนะคะที่การจราจรนั้นแบบติดนิ่งๆนะคะทั้งในช่องทางหลักทั้งในช่องทางคู่ขนานนะคะที่ตั้งแต่ช่วงของต่างระดับออกไปเลยนะคะต่างระดับตรงบางรักน้อยนะคะออกไปนะคะเป็นฝั่งขาออกเนี่ยการจราจรคือเหมือนกับมีอุบัติเหตุนะคะทั้งช่องทางหลักแล้วก็ช่องทางคู่ขนานนะคะยังไงถ้าท่านที่ใช้ในฝั่งขาเข้านะคะเห็นว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถอะไรอยู่ตรงไหนยังไงแล้วมีเจ้าหน้าที่แล้วหรือยังนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับในจุดตรงนี้นะคะที่ทำให้บนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกที่การจราจรนั้นติดขัดทั้งช่องทางหลักช่องทางด่วนแล้วก็ช่องทางคู่ขนานนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับท่านใดที่มีข้อมูลตรงนี้นะคะเพิ่มเติมให้ด้วยค่ะนะคะเพราะว่ามันติดมากกว่าปกตินะคะก็ณตอนนี้นะคะกำลังตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่นะคะว่ามีเหตุอะไรนะคะล่าสุดนะคะทางด้านของในข้อมูลจากเพจคนนนท์นะคะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถชนกัน3คันตรงเชิงทางลงต่างระดับรัตนาธิเบศรราชพฤกษ์นะคะก็ตรงบางรักน้อยนะคะที่มุ่งหน้ามาตรงข้ามกับบุญถาวรนะคะเป็นรถชนกัน3คันนะคะตรงช่วงต่างระดับบางรักน้อยตรงรัตนาธิเบศรกับราชพฤกษ์นะคะทราบว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะในขณะนี้การจราจรก็เรียกว่าติดขัดมากอย่างที่คุณแมวเหมียวติดอยู่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะการจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวช้าค่ะส่วนในฝั่งขาเข้าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็ทางด้านของราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงของตรงต่างระดับตัดกับรัตนาธิเบศรนะคะที่ในขณะนี้มีอุบัติเหตุนะคะรถชนกัน3คันตรงช่วงของเชิงทางลงนะคะในขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะท่านที่ติดอยู่นะคะก็คงจะถ้าหากว่าสามารถใช้เส้นทางแบบลัดเลาะได้นะคะอาจจะมีซอยที่แบบลัดแล้วก็ทะลุค่อยไปทะลุออกถนนสายหลักนะคะก็อันนี้ไปโดยด่วนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ยังคงค่อนข้างไปกันได้ช้าอยู่นะคะคุณพ่อน้องซีเกมใช้ถนนเทพรัตน์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับผม
0: ค่ะ
7: แจ้งคนเดินขอนะครับผมใส่เสื้อแดง
0: ค่ะ
7: กางเกงขายาวออกจากสีชมพูหน่อย
0: เป็นผู้หญิงผู้ชายคะ
7: น่าจะเป็นลูกครึ่งครับครึ่งหญิงครึ่งชายนั่นแหละครับคนน
0: ั้
7: นคนเดิม
0: อ๋อค่ะค่ะ
7: ใช
0: ่เป็นสาวสองนะคะอยู่ช่วงไหนคะคุณพ่อน้องซีเกมอยู่ช่วง
7: เขาอยู่ตอนนี้ผมออกบางนาตราดซอย40เขาจะอยู่ย้อนหลังไปอยู่ใต้ข้ามแยกตรงถนนศรีนครินทร์นะครับผมตรงวัดสีเอี่ยมแต่เป็นขาเข้านะ
0: ตรงช่วงของ
7: เขาจะเดินขอยาวๆเลยครับเพราะว่าช่วงนี้รถจะออกมาฝั่งซ้ายคู่ขนานนะครับเพราะว่าคันนี้รถมันติดตอนติดป้าเขาก็เดินขอเลย
0: เขาก็เดินอยู่ในช่องด่วน
7: ช่องด่วนใช่ครับใช่แต่รถมันติดเขาเดินได้ไงฮะสะดวก
0: วันนี้เธอใส่เสื้อ
7: สีแดง
0: เสื้อแดง
7: ครับ
0: กางเกง
7: สีชมพูอ่อน
0: กางเกงชมพูแล้วเคาะกระจกแล้วมีคนเปิดให้มั้ย
7: ผมอยู่เลนขวาครับผมอยู่ขวากันเนี่ยแต่ว่าที่ผมมาเบียดเลนละ แต่เขาเนี่ยคือรถมันติดแล้วเขาก็เดินแบบ คงจะไม่ไปเฉี่ยวเขาละครับเพราะว่ารถมันติดยาวมากเลยครับผมท้ายแถวอยู่ตรงเกือบบางนาทาวเวอร์นู่นนะครับตอนเนี้ย
0: ค่ะ
7: รถวันนี้บางนาติดนะครับผมท้ายแถวตอนเนี้ย
0: ใช่
7: จากหน้าด่านก็มาถึงกม5เลยอะครับเลยประมาณ 6-7 นู่นละครับตอนเนี้ย
0: วันนี้ที่ติดมากเนี่ยก็ที่ที่รายงานไปคือตั้งแต่ตอนประมาณ 6:00 นกว่ามันมีอุบัติเหตุเป็นรถพลิกตะแคงอยู่ตรงเนิน62บรรทุกเบียร์มาแล้วก็เจ้าหน้าที่กว่าจะเคลื่อนย้ายอะไรได้เลยทำให้แบบรถสะสมมาเรื่อย
7: ๆ
0: ใช่จากสาเหตุนี้
7: อ๋อเพราะว่าปกติผมก็ไม่เห็นว่ามันจะติด
0: ใช่
7: ติดตอนแรกผมกลับมาผมว่าน่าจะโล่งแล้วแต่โอ้โหนี่ติดยาวเลย
0: อี
7: กหน่อยนี่ผมว่าอีกประมาณสัก9โมงกว่า10โมงเนี่ยตอนนี้รถบรรทุกเขาก็เริ่มชะล
0: อ
7: มาจะเข้าทางด่วนกันแล้วอะครับตอนนี
0: ้ค่ะวันนี้ก็คงจะอาจจะต้องแบบเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นกันวิ่งไปออกศรีนครินทร์หรือว่าอะไรกันบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้มันทางด่วนรถติดส่วนสาวสองนี่ก็คือถ้าใครฟังจะสระอยู่ไม่ต้องไปให้นะคะไม่ต้องไปเชื่อว่าสิ่งที่
7: เจอวันนั้นก่อนนั้นผมเจอวิภาวดีแล้วมาเจอที่พระรามสองแต่วันนี้ผมไม่คิดว่าผมจะมาเจออยู่บางนาครับเนี่ย
0: ไปทั่วเลยนะ
7: ครับโอ้ยเขาไปทั่วเลยครับ
0: ค่ะ
7: เขาเดิน
0: ค่ะ
7: แล้วก็ถนนกาญจนามั้งแล้วผมเคยเจอนะนี่ครั้งที่4ละ
0: ค่ะ
7: คนเนี้ย
0: ค่ะ
7: น
0: ะก็อย่าเชื่อกันละกันนะคะตอนนี้คือถ้าบอกเจ้าหน้าที่ไปบางทีเจ้าหน้าที่อาจแบบจะไปไม่ทันเพราะมันชั่วโมงเร่งด่วนด้วยอะไรด้วยนะคะ
7: ใช่ครับไม่ทันครับไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวก็สักพักผมว่าเขาคงย้ายอ่ะ
0: ค่ะไปที่อื่นต่อยังไงก็ขอบคุณคุณพ่อน้องซีเกมมากเลยนะคะ
7: ครับผม
0: ค่ะการ
7: จราจรนะครับผมขาเข้านี่ติดมากเลยนะครับ
0: ค่ะ
7: ตอนนี้นะครับผมขาออกนี่คล่องตัวนะครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมาก
7: ก็จะติดก็เฉพาะทางที่จะเหวี่ยงจากในเลนทางด่วนจะออกคู่ขนานนะครับผมจะติดนะฮะจะชะลอตัวนิดนึง
0: ค่ะ
7: นะเข้าทางด่วนมาก็ท้ายแถวยาวเลย
0: ค่ะ
7: นะครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะ
7: ครับผม
0: ก็
7: สว
0: ั
7: สดีครับ
0: 2เรื่อง3เรื่องเลยนะคะสำหรับท่านที่อยู่บนถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้านะคะช่วงตั้งแต่ประมาณวัดศรีเอียบเข้ามานะคะถ้าหากว่าเจอสาว2คนนี้ค่ะวันนี้เธอใส่เสื้อแดงกางเกงชมพูนะคะแล้วก็เดินมุกเดิมค่ะจะไปเคาะกระจกแล้วก็ขอตังค์แล้วก็จะสร้างเรื่องนะคะคือเหมือนกับตีหน้าเศร้าว่านู่นนี่แบบเหมือนกับอะไรนะตกรถหรืออะไรเนี่ยขอยืมเงินเดี๋ยวจะโอนให้แบบนู่นนี่นะคะอย่าไปเชื่อนะคะมุกนี้เนี่ยหลอกกินเงินคนไปเยอะละนะคะทีนี้คุณผู้ฟังก็จะถามว่าทำไมไม่แจ้งตำรวจค่ะคือบางทีแจ้งตำรวจไปก็ไม่ทันหรือว่าบางทีแจ้งตำรวจไปคือเหตุเนี่ยมันก็จะได้แค่เหมือนกับเป็นการเดือดร้อนรำคาญซึ่งปรับอะไรไม่เยอะเลยนะคะอันนั้นเนี่ยเราก็เริ่มต้นที่เราก็ไม่ต้องเชื่อนะคะอย่าไปเชื่อนะคะไม่ต้องให้ค่ะนะคะเพราะว่าเราทำงานด้วยความเหนื่อยยากนะกว่าจะได้เงินมาโดนดุโดนหน้าบ่นนู่นนี่นั่นนะคะนั้นก็ไม่ต้องเชื่อสตอรี่ที่สร้างขึ้นมาอ้างนู่นนี่นั่นนะคะสำหรับสาวสองคนนี้นะคะส่วนท่านที่ใช้ถนนเทพรัตน์หรือว่าใช้ทางด่วนขั้นที่1นะคะจากทางบางนาเข้ามาตอนนี้นะคะรวมทั้งบนถนนสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าจากสำโรงเข้ามาด้วยนะคะจากปู่เจ้าเข้ามาที่การจราจรติดขัดค่ะที่ที่รายงานไปเพราะว่าเมื่อตอนเช้ามีอุบัติเหตุบนทางด่วนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่า6โมงกว่าที่เกิดเหตุทีนี้มันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนรถก็สะสมมาเรื่อยๆทำให้ในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ค่ะนะคะแนะนำค่ะเผื่อว่าถ้าหากว่าท่านที่สามารถขึ้นด่วนบางพลีได้นะคะจากทางเมกะบางนาตอนนี้แบบยังเยี่ยมอยู่เลยค่ะนะคะจากเมกะบางนาเข้ามามุ่งหน้ามาทางช้างสามเสียนะคะจะมาลงพระราม3อะไรเนี่ยนะคะก็หรือว่าจะออกพระราม2นะคะการจราจรบนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ยังคงเคลื่อนตัวได้ดีทั้ง2ฝั่งค่ะ
8: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
10: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ด
11: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
13: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
14: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
15: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
16: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
17: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
18: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
16: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
18: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
19: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
15: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
20: 10
17: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

ค่ะ8:51 นนะคะของเช้าวันจันทร์17 สิงหาคมนะคะที่ในตอนนี้เนี่ยการจราจรก็ยังหนาแน่นกันอยู่เลยนะคะคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางบอกว่าบนถนนพระราม 6ในฝั่งขาออกค่ะช่วงของโรงกลองน้ำสามเสมุ่งหน้ามาที่ประดิพัฒน์ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะทีนี้ตรงแยกพิบูลวัฒนานะคะจะมีคนขับรถจักรยานยนต์จะมาจอดตรงแยกช่วงทางเลี้ยวขวาแล้วก็นำขาตั้งกล้องมากางเอาไว้นะคะบนถนนริมช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็ตัวก็จะนั่งอยู่ริมถนนนะคะไม่รู้ว่าทำอะไรนะคะทำให้รถที่มาจากซอยพระราม6 37เนี่ยถ้าไม่สังเกตก็จะชนได้นะคะฝากท่านที่ใช้เส้นทางระวังกันด้วยจำได้ว่าเนี่ยคือคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางตรงนี้ก็จะแจ้งมาอยู่บ่อยๆนะคะไม่รู้ว่าเป็นการวัดปริมาณรถหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะในจุดตรงนี้ที่บนถนนพระราม6ในฝั่งขาออกค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาที่ M6 ของกรมทางหลวงกันค่ะ

0: างกรมทางหลวงนะคะก็เตรียมเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 นะคะช่วงบางปะอินนะคะช่วงบางปะอินค่ะถึงปากช่องนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนเที่ยงของวันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะคือศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเป็นแบบนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ศุกร์นี้นะคะ21สิงหาคมค่ะที่ให้วิ่งกันยาวตั้งแต่บางปะอินนะคะไปปากช่องแล้วก็จากปากช่องไปนครราชสีมาอันนี้เนี่ยเปิดให้ทดลองใช้กันอยู่แล้วนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่เสียค่าบริการนะคะให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงสำหรับปากช่องไปที่นครราชสีมานะคะแต่เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเพิ่มช่วงบางปะอินถึงปากช่องให้ได้ใช้เส้นทางการเป็นการทดลองให้ใช้กันนะคะทีนี้ในฝั่งที่มุ่งหน้าโคราชหรือว่าฝั่งขาออกนะคะที่เข้าจากทางด่านบางปะอินค่ะไปที่ปากช่องนะคะอันนี้ก็วิ่งกันได้ค่ะโดยจะมีจุดที่ต้องระวังกันนิดนึงนะคะจะมีด่านที่ยังไม่เปิดจะมีวังน้อยกับสระบุรีนะคะทีนี้ในการเดินทางท่านที่ใช้ M6 ค่ะนะคะอนุญาตเฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะคะแล้วก็จำกัดความเร็วค่ะไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เปิดทดลองให้วิ่งนะคะคือบางจุดเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะบนนั้นไม่มีปั๊มน้ำมันไม่มีจุดชาร์จรถ EV ไม่มีร้านค้าร้านอาหารใดๆทั้งสิ้นนะคะมีแต่จุดพักรถชั่วคราวนะคะตรงทับกวางกิโลเมตรที่65ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกจุดพักรถนี้จะมีห้องน้ำแล้วก็มีเป็นจุดที่จอดพักรถนะคะทั้งหมดนี้ค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนกรมทางหลวงหมายเลข1586โทรฟรี24ชั่วโมงค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: ส่วนกรณีของอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของลงต่างระดับตรงรัตนาธิเบศราชพฤกษ์ตรงต่างระดับบางรักน้อยไปนะคะที่มีอุบัติเหตุค่ะนะคะชนกัน3คันค่ะนะคะทำให้ในตอนนี้เนี่ยการจราจรบนถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกนั้นยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะแจ้งเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับท่านที่ติดอยู่นะตอนนี้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ในระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายนะคะก็ฝากดูด้วยนะคะสำหรับท่านที่ใช้ฝั่งขาเข้ามาเนี่ยฝากดูในฝั่งขาออกหน่อยว่านะตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วไหมนะคะหรือว่าเป็นอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงขนาดไหนนะคะจุดนั้นเป็นราชพฤกษ์ในฝั่งขาออกเลยต่างระดับรัตนาธิเบศรไปนะคะในช่องทางหลักนะคะช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนค่ะนะคะที่รถนั้นชนกันอยู่นะคะทำให้ท้ายแถวนั้นสะสมมาทางวัดโบสถ์ดอนพรมเลยนะคะการจราจรยังคงไปกันได้แบบช้าๆนะคะท่านที่ใช้ฝั่งตรงข้ามนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับจัสรอยได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของจัสรอยค่ะส่วนท่านที่อยู่ทางด้านถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้านะคะจากทางเนชั่นอาคารเนชั่นทาวเวอร์เข้ามานะคะกม4ค่ะเข้ามาทางสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมนะคะที่ในตอนนี้การจราจรก็ในฝั่งขาเข้านั้นเคลื่อนตัวช้าทั้งช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานนะคะเพราะว่ารถบนทางด่วนที่สะสมนะคะเลยหน้าด่านบางนาไปนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาที่ตอนนี้รถติดก็จะมีสาวสองค่ะนะคะวันนี้เนี่ยเธอใส่เสื้อแดงกางเกงขายาวสีชมพูนะคะก็จะมาเดินเคาะกระจกรถที่รถติดอยู่แล้วก็จะขอตังค์นะคะซึ่งเรื่องที่เธอจะมาอ้างแบบเหมือนตีหน้าเศร้าอะค่ะนะคะให้คนเห็นใจก็จะเหมือนกับว่าเหมือนกับตกรถจะต้องไปโน่นนี่นั่นนะคะเนี่ยเงินไม่พอนะคะขอแล้วเดี๋ยวจะโอนคืนให้นะคะเนี่ยมีบัญชีอะไรคือจะทำอะไรให้มันดูน่าเชื่อถือนะคะคนก็จะหลงเชื่อแล้วก็โอนไปให้นะคะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยจสรอยได้รับแจ้งอยู่บ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกาญจนาภิเษกทางพระราม2ทางวิภาวดีรังสิตคือไปทั่วแหละนะคะแล้วก็จะ ใช้วิธีเนี่ยค่ะนะคะเล่าเรื่องให้คนเห็นใจแล้วก็จะแสดงความน่าเชื่อถือว่าเนี่ยมีบัญชีนะมีอะไรหลายๆอย่างนะคะคนที่แล้วคือพวกนี้เขาจะคุยเก่งไงก็จะแบบเล่านู่นนี่แบบให้คนออดอ้อนอะไรทั้งหมดทั้งมวล นะคะเพื่อให้คนคือบางคนเนี่ยไม่ได้ควักเงินสดนะบางคนเนี่ยโอนผ่านแอปธนาคารให้เลยคุณคิดดูสิว่าโหเขาเล่าแบบตีหน้าเศร้าแบบขนาดนั้นนะคะให้คนเชื่อซึ่งตรงนี้เนี่ยอย่าโอนให้นะคะเงินสดก็ไม่ต้องให้ค่ะนะคะเป็นอะไรที่เขาสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อหลอกเอาเงินเราแบบชิลชิลสบายสบายนะคะคันนี้ให้ร้อยหนึ่งสองร้อยรวมเนี่ยเขาได้เยอะนะเดือนเนี่ยน่าจะได้เยอะนะเพราะเธอไปทั่วหมดเลยนะนั่นเนี่ยก็อย่าไปเชื่อไม่ต้องโอนไม่ต้องอะไรให้ทั้งสิ้นไม่ต้องสนใจปล่อยไว้อย่างนั้นเลยนะคะสำหรับสาวสองคนนี้นะคะที่ตระเวนขอเงินค่ะก็ฝากสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางทุกท่านค่ะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง39จังหวัดเหนืออีสานกลางเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้ง39จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังส่วนภาคใต้3จังหวัดได้แก่ระนองพังงาและภูเก็ตเฝ้าระวังคลื่นลมแรงในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้โดยให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดเหตุน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการขณะที่สถานการณ์ไฟป่าพลุครวนเคร่งเริ่มคลี่คลายคาด 1-2 วันกลับเข้าสู่ภาวะปกติคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
4: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายสวัสดิ์จันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสรุปสถานการณ์หลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำรวจพื้นที่ไฟไหม้ป่าคลุควนเคลงทางอากาศซึ่งจากการประเมินล่าสุดพบว่าแนวโน้มไฟป่าเริ่มคลี่คลายไปในสถานการณ์ที่ดีเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ในหลายพื้นที่ได้แล้วอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าควบคุมพื้นที่ที่ท่าเสม็ดอย่างใกล้ชิดเพราะเกรงไฟจะปะทุขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากมีปัญหาลมแรงและเจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำต่อเนื่องที่บ้านควนยาวเพื่อสร้างแนวป้องกันและลดความเสี่ยงไม่ให้ไฟลุกออกจากพื้นที่พร้อมจัดกำลังเข้าเฝ้าระวังและดับไฟทันทีหากพบจุดความร้อนหรือกลุ่มควันฝ่ายปฏิบัติการประเมินว่าหากสถานการณ์ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากสภาพอากาศหรือกระแสลมคาดว่าภายใน 1-2 วันสถานการณ์ไฟป่าคลุกควนเคลงจะสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ธนาคารเหลี่ยมทองรายงาน
3: และช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
5: ผู้นำสหรัฐสั่งลดขนาดการซ้อมรบร่วมสหรัฐเกาหลีใต้อ้างเนื่องจากความสัมพันธ์อันดีมากระหว่างเขากับผู้นำเกาหลีเหนือและไม่พอใจที่เกาหลีใต้ไม่ช่วยสหรัฐในสงครามกับอิหร่านเจเร็ตคุชเนอร์ทูตพิเศษของทรัมป์เข้าพบผู้นำฮามาสที่อียิปต์เพื่อหารือเรื่องการผลักดันการบังคับใช้แผนสันติภาพกาซาหลังจากอิสราเอลออกมาปฏิเสธแผนดังกล่าวไปก่อนหน้านี้พายุเฮอริเคนลาล่าอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนขณะเคลื่อนเฉียดเกาะฮาวายแม้ไม่ได้ขึ้นฝั่งโดยตรงแต่ยังคงส่งผลกระทบอย่างหนักทำให้เกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในหลายพื้นที่เหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ทางตะวันออกของอินโดนีเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว53คนบาดเจ็บ153คนและยังมีประชาชนอีกกว่า 5,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านที่พังเสียหายในขณะที่ Aftershock เป็นอุปสรรคในการกู้ภัยไฟป่า2จุดปะทุบนเกาะแห่งหนึ่งของกรีซทำให้ต้องอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว2คนในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามควบคุมไฟป่าสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค
6: ่
5: ะ
6: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจของคุณเอง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติ

เชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: 9นาฬิกา15นาทีนะคะโอ้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ช่วงเช้าเนี่ยแดดแบบแหลนมาเลยนะคะก็น่าจะไม่ค่อยปกติอะไรเท่าไหร่นะคะลักษณะแดดแบบเนี้ยนะคะคือแดดแรงจริงๆนะคะลักษณะอากาศนะคะในช่วงนี้คือทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนตกหนักเพราะว่ามีร่องมรสุมที่พาดผ่านเมียนมาตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้มีฝนตกหนักแล้วก็ฝนอาจจะสะสมทำให้เป็นน้ำท่วมฉับ

0: พลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะอันนี้ที่ลักษณะอากาศแบบนี้นะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะแล้วก็ณตอนนี้แดดแรงแบบนี้นะคะอากาศอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วนะคะ31องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 70% นะคะแน่นอนว่าตอนนี้ในกรุงเทพนั้นไม่มีกลุ่มฝนนะคะส่วนเรื่องของสภาพการจราจรนะคะคุณตู่ค่ะแจ้งว่าบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะคะช่วงของต่างระดับชิมพลีมุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย2ค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะคือช่วงของพุทธมณฑลสาย2บอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งผิดปกตินะคะฝากจสร.ตรวจสอบให้หน่อยว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่านี่คือ9โมงแล้วนะคะไม่น่าจะติดขนาดนี้นะคะก็กำลังสอบถามนะคะส่วนท่านที่ทราบว่าสาเหตุของการติดในครั้งนี้นะคะก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะกับจสร.นะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้ของจสร.นะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะก็ถ้าท่านใดทราบสาเหตุว่าติดขัดตรงพุทธมณฑลสาย2นะคะของบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนั้นจากสาเหตุอะไรนะคะเพิ่มเติมกันด้วยนะคะส่วนในช่วงเช้าวันนี้นะคะที่รับแจ้งมาอุบัติเหตุค่อนข้างหลายจุดนะคะแล้วก็แต่ละจุดเนี่ยคืออยู่ในจุดที่รถจะเดินทางเข้ามาทำงานกันนะคะเลยทำให้เช้านี้ยังคงมีรถสะสมกันนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการขับรถต้องฝากไว้เลยค่ะนะคะทุกท่านนะคะว่าบางครั้งการขับคือช้าลงไปนิดนึงนะคะแต่ว่าทำให้ปลอดภัยมากกว่านะคะแล้วก็ทำให้การจราจรเนี่ยมันดีมากกว่านะคะบางทีคือขับรถบางทีแบบต้องแบบย้อนกันบ้างนิดนึงเวลาคุณพี่ไปก่อนนะคุณพี่รีบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็การให้สัญญาณนะคะให้สัญญาณไฟเลี้ยวแต่ก็แปลกเงินเนาะเวลาขับรถเราจะเปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะไปขวานะคะกลับเข้าขวาเข้าซ้ายพอเปิดปุ๊บคันหลังคันข้างๆเนี่ยเขาต้องเร่งขึ้นมาไม่ให้เราไปนะไม่รู้เป็นอะไรนะก็ต้องให้เราใช้วิธีแบบปลื้ดไปเลยนะคะดูจังหวะแล้วปลื้ดไปแปลกนะคะลองสังเกตหลายครั้งเหมือนกันว่าลองเปิดไฟเลี้ยวนะคะเลี้ยวแล้วก็แบบจังหวะเข้าคันข้างๆเขาไม่ให้ไปนะคะให้เราต้องหาจังหวะนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็ต้องฝากเอาไว้ว่าการขับรถที่ปลอดภัยนะคะขับรถกฎจราจรบางคนอาจจะมองว่าแบบคนนี้แบบทำไมแบบเป๊ะตามกฎจราจรดูแบบดูเหมือนขับรถไม่เก่งแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นค่ะนะคะเป็นคนขับรถที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่ากฎจราจรนะคะเราขับแบบถูกกฎนะคะทำให้เราปลอดภัยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเป็นฝ่ายถูกนะเพราะทุกวันนี้เนี่ยมันมีกล้องที่ติดหน้ารถใช่ไหมคะว่าใครเป็นฝ่ายผิดอะไรแบบเนี้ยนะคะขับอย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจรแล้วก็ขับแบบว่าให้ทางกันแบบนี้นะคะก็มีน้ำใจให้กันค่ะนะคะเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะซึ่งถ้าหากว่าท่านที่เป็นผู้ขับรถนะคะแบบนี้ค่ะนะคะถือว่าเป็นผู้ขับรถที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าทำประกันภัยรถยนต์นะคะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการนะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนร่วมกับจสร.นะคะทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุชื่อโครงการก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งในโครงการเนี้ยนะคะมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้ค่ะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะโครงการเนี่ยยังมีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้คือคุณเป็นขับรถคนขับรถดีนะคะดังนั้นสิทธิประโยชน์ที่มีให้นะคะก็จะเป็นเงินที่นะคะได้รับคืนจากกองทุนเพราะว่าในโครงการคนรักรถเนี่ยจะมีเป็นกองทุนนะคะพอสิ้นปีเนี่ยจะไปดูว่าสแกนเลยค่ะแต่ละกลุ่มนะคะว่าขับรถเป็นยังไงนะคะถ้าหากว่ากลุ่มนั้นๆเนี่ยใช้สินไหมไปไม่เกิน 70% นะคะก็จะมีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนเฉลี่ยกันไปในกลุ่มนั้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำประกันภัยในโครงการคนรักรถท่านที่ ทำเวลาพร้อมๆกันนะคะในช่วงในช่วงต้นเดือนแบบนี้นะคะต้นเดือนนี้พร้อมๆกันก็จัดเอาไว้ในกลุ่มเดียวกันสิ้นปีก็ไปดูเลยค่ะแต่ละกลุ่มเนี่ยขับเป็นยังไงถ้าหากว่าแต่ละกลุ่มนั้นใช้สินใหม่ไปไม่เกิน 70% กลุ่มนั้นๆก็ได้รับเงินจากกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในโครงการคนรักรถเนี่ยเรามีเป็นทั้งเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท1ค่ะยังมีสิทธิประโยชน์นะคะว่าในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถของเราแต่ว่าเราเป็นฝ่ายถูกค่ะโครงการก็ยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างที่นำรถไปซ่อมนะคะซึ่งรถที่สำรองให้ยืมใช้เนี่ยสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะท่านที่สนใจนะคะสอบถามจะบอกว่าอ้าวแล้วเป็นรถอะไรบ้างที่จะเข้าร่วมโครงการประเภท1กับคนรักรถได้นะคะถ้าเป็นประเภท1เนี่ยก็จะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีโดยดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1กันได้นะคะผ่อน 0% ได้6เดือนค่ะก็โทรศัพท์สอบถามนะคะที่หมายเลข02-150-0888 02-150-0888 กับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับเป็นประเภท1ค่ะท่านที่สนใจก็โทรได้เลยนะคะ02-150-0888ค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะนอกเหนือจากเรื่องของการจราจรนะคะยังมีอุบัติเหตุแล้วก็การจราจรด้วยนะคะยังมีเส้นทางที่รถติดอยู่อีกเส้นหนึ่งค่ะคุณการุณบอกว่าใช้ถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกนะคะบางเขนมุ่งหน้ามาทางหลัก4ค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะช่วงทางแยกใต้ทางด่วนแยกใต้ทางด่วนค่ะนะคะวิภาวดีรังสิตจากบางเขนมุ่งหน้าไปทางหลัก4แจ้งว่ารถนั้นติดนานผิดปกตินะคะก็ฝากเจ้าสร้อยช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะคะเดี๋ยวกำลังสอบถามว่ามีหลายเส้นทางที่9โมงแล้วนะคะยังคงช้าอยู่นะคะส่วนท่านที่ใช้ถนนเทพรัตน์หรือว่าบริเวณใกล้เคียงเนี่ยไม่แน่ใจว่าสาว2คนนี้จะเดินไปทางไหนแล้วนะคะเมื่อช่วง8โมงถึง9โมงเนี่ยอยู่ตรงถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาเข้านะคะตรงใต้สะพานข้ามแยกวสีเอี่ยมนะคะเพราะว่ารถติดก็เลยเป็นโอกาสที่เธอก็จะเดินมาบนถนนแล้วก็เคาะกระจกรถนะคะที่รถติดอยู่แล้วก็จะสร้างเรื่องนะคะเล่านู่นนี่ให้เราเห็นใจนะคะแล้วให้เราคล้อยตามค่ะเรื่องก็จะไม่พ้นเรื่องเงินนะคะให้เราเห็นใจแล้วก็แบบจะขอเงินบางทีบอกตกรถนะคะหรือว่าแบบว่าญาติโกโหติกาอะไรก็ไม่รู้อะค่ะนะคะคือจะขอเงินน่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะขอยืมนะคะให้หน่อยนะเดี๋ยวโอนคืนให้แบบดูแล้วน่าเชื่อถือนะคะอันนี้แล้วก็พูดเก่งด้วยแหละนะคะก็เลยทำให้คนเนี่ยเชื่อกันมาเพราะว่ามีคนที่โดนหลอกแบบเนี้ยนะคะให้เงินไปนะคะเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็เธอจะไปทั่วนะคะถนนพระราม2ถนนกาญจนาภิเษกถนนวิภาวดีรังสิตแต่เช้านี้เนี่ยมาที่ถนนเทพรัตน์บางนาตรานะคะอันนี้เรียนว่าเป็นคำถามหลายๆคนที่บอกว่าทำไมแล้วตำรวจทำไมไม่จับสักทีหนึ่งคือจับถ้าไม่มีเจ้าทุกข์ไปแจ้งความตำรวจก็มันไม่รู้จับอะไรยังไงอ่ะมันไม่มีเจ้าทุกข์อ่ะนะคะนั้นเนี่ยก็คงจะได้ปรับแค่แบบเหมือนเดือดร้อนรำคาญกีดขวางจราจรอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่เป็นข้อหาอะไรที่หนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นช่องว่างช่องโหว่ที่เธอก็รู้เรื่องพอสมควรนะคะรู้ว่าแบบวิธีจะจัดการเอาผิดอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีข้อหาอะไรหนักมากมายเพราะว่าคงจะไม่มีใครไปแจ้งความนะคะว่า101โดนยายคนเนี้ยหลอกไปอะไรไปนั้นเนี่ยตำรวจก็ไม่มีเจ้าทุกข์เพราะนั้นเนี่ยก็เลยบางทีไปเจอก็ต้องอบรมอะไรกันไปแล้วก็ปล่อยไปนะคะหรือบางครั้งด้วยความที่แบบเธอคล่องมากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจำได้นะคะมีคนฟังแจ้งมาตำรวจก็ไปพาตัวระหว่างที่ขึ้นมอไซค์ซ้อนท้ายตำรวจไปคือกระโดดลงหายไปเลยนะคะแบบนี้ในความคล่องแคล่วมากนะคะที่หลอกลวงนะคะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องให้เงินก็แล้วกันถ้าเจอทรงนี้มานะคะ มาที่คุณพลอยนิตาแจ้งว่าคุณพ่อหายไปนะคะคุณพ่อขับรถแท็กซี่หายไปค่ะเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณพลอยนิตาคุณพ่อหายไปเมื่อไหร่อะคะ
1: หายไปเมื่อวานตอนบ่ายสามค่ะแต่ตอนนี้เจอตัวแล้วค่ะ
0: อ๋อเหรอคะปลอดภัยดี
1: ปลอดภัยดีค่ะปลอดภัยดี
0: ค่ะไปเจอที่ไหนนะคะ
1: เหมือนแม่บอกว่าเจอที่บ้านเพื่อนนะคะแต่ยังไม่ได้ทราบรายละเอียดอะไรพอดีกำลังขับรถมาทำงานนะคะ
0: อ๋อเพราะว่าตอนที่แจ้งหายมาคือคุณพ่อเนี่ยขับแท็กซี่แล้วก็
1: ติดต่อไม่ได้
0: คือโทรไปปิดคือเรื่องปิดเหรอคะ
1: สายติดค่ะแต่ไม่มีคนรับค่ะ
0: อ๋อแล้วก็ตอนนี้ลองโทรอีกครั้งหนึ่งคือมีคนรับเหรอคะ
1: คุณแม่น่าจะไปดูก่อนค่ะน่าจะเจอตัวที่บ้านเพื่อนคุณแม่บอก
0: อ๋อค่ะเป็นเพื่อนที่คุณแม่ก็รู้จักก็เลยไปตามที่บ้านได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อปลอดภัยดีไม่ได้เป็นอะไรนะคะไม่ได้แบบไม่สบายหรืออะไร
1: ใช่ค่ะน่าจะนอนน่าจะไม่ตื่นแต่ตอนนี้น่าจะติดต่อกันได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อค่ะค่ะแท็กซี่แท็กซี่รถก็ยังอยู่ครบนะคะ
1: โอเค
0: ค่ะโอเคงั้นดีใจด้วยนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณพลายนิตาสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเล่าย้อนนิดนึงคือเมื่อวานนี้นะคะที่ทางคุณพลายนิตาแจ้งมาคุณพ่อชื่อคุณวิไลนะอายุประมาณ59ปีขับแท็กซี่หายไปคือแล้วก็ไม่กลับนะคะทีนี้ที่เป็นห่วงก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยคือมีเป็นโรคประจำตัวนะคะเป็นโรคเบาหวานน่ะนะคะแล้วก็เคยช็อกคือน้ำตาลตกน้ำตาลขึ้นนะคะต้องกินยาเป็นประจำนะคะทีนี้แต่พอหายไปก็เลยเป็นห่วงนะคะก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยนะคะซึ่งตอนนี้เจอละนะคะปลอดภัยดีก็สบายใจละนะคะต้องขอบคุณมากนะคะที่แจ้งเพิ่มเติมกันนะคะส่วนในตอนนี้นะคะก็มีแจ้งเป็นข้อมูลนะคะคุณสมบูรณ์แจ้งอุบัติเหตุมาค่ะถนนพลานกกัญจนาภิเษกหรือว่าถนนจรัญกัญจนานะคะเป็นฝั่งขาเข้าค่ะช่วงตัดกับกาญจนาภิเษกมาที่พุทธมณฑลสาย1นะคะจุดเกิดอุบัติเหตุอยู่บริเวณก่อนถึงคลองลัดตะเหนียวประมาณ200เมตรนะคะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีเป็นรถอะไรนะครับทีนี้อุบัติเหตุเนี่ยรถคันนี้กีดขวางอยู่2ช่องทางกลางแล้วก็มีคนเจ็บ2คนเลยนะคะมีคนเจ็บ2คนค่ะที่นอนอยู่กลางถนนนะคะจุดนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะยังไงเดี๋ยวเรารีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ของกู้ชีพให้นะคะส่วนทางด้านของสน.ธรรมศาลานะคะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุตรงพุทธมณฑลสาย2นะคะที่แต่ละท่านนั้นติดอยู่นะคะบนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกที่บอกว่ารถติดมากช่วงของสาย2นะคะทางสน.ธรรมศาลาบอกว่าอุบัติเหตุนั้นอยู่บนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะคะเลยต่างระดับพุทธมณฑลสาย2ไปเล็กน้อยค่ะมีชนกัน3คันขวางทุกช่องทางของช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนแล้วทีนี้รถนั้นเสียหายมากคือไม่สามารถขับได้นะคะต้องใช้รถยกเพื่อมาเคลื่อนย้ายนะคะอันนั้นเนี่ยก็เลยการจราจรก็เลยติดนะคะที่แต่ละท่านติดอยู่บนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกค่ะทางสน.ธรรมศาลาแจ้งว่าขอให้เบี่ยงออกใช้ช่องทางคู่ขนานนั้นจะดีกว่านะคะพิกัดเกิดเหตุอยู่บนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกเลยต่อระดับพุทธมณฑลสาย2มาประมาณไม่ไกลมากนะคะชนกัน3คันขวางทุกช่องของช่องทางหลักนะคะถ้าหากว่าท่านใดเบี่ยงออกได้เบี่ยงออกได้เลยนะคะการจราจรก็จะในช่องทางคู่ขนานนั้นยังเคลื่อนตัวกันได้นะคะส่วนคุณนุค่ะแจ้งว่าบนคู่ขนานทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะคะช่วงของชิมพลีทางลงชิมพลีมาที่ทางลงพุทธมณฑลสาย3นะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเนื่องจากว่าระหว่างสาย2มาสาย3มีรถเก๋งจอดเสียอยู่ช่องซ้ายค่ะโอ้แล้วก็คนขับออกมานอกรถแล้วมานั่งกลางร่มอยู่ท้ายรถนะคะ ฝากระวังกันด้วยนะคะสำหรับท่านที่ใช้คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะคะจากสาย2มุ่งหน้าสาย3ค่ะมีรถเสียแล้วก็คนในรถเนี่ยออกมานั่งกลางร่มอยู่ท้ายรถนะคะก็ฝากระมัดระวังกันนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนได้ช้าก็เดี๋ยวเป็นอีกจุดหนึ่งที่จสร.ก็จะประสานงานกับทางสน.คู่ขนานลอยฟ้าให้นะคะคือเห็นใจมากเพราะว่าตอนนี้แดดก็แรงอากาศก็ร้อนมากนะคะอุณหภูมิ31องศาแต่ว่าที่รู้สึกได้เลยว่ามันน่าจะมากกว่านั้นนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่กำลังประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้นะคะส่วนท่านที่เดินทางนะคะเรียนก็มีเส้นทางที่แนะนำนะคะสำหรับคนที่จะเดินทางไปสนามบินดอนเมืองนะคะเราก็รู้อยู่กันอยู่แล้วว่าไปสนามบินเนี่ยก็คือต้องไปถึงก่อนเวลาสัก2ชั่วโมงนะคะกำลังดีถ้าเป็นแบบเหมือนในประเทศก็สักชั่วโมงกว่าๆนะคะอันนี้เพื่อจะได้สบายใจไม่แบบต้องแบบรีบอะไรมากนะคะทีนี้เนี่ยเส้นทางที่จะไปสนามบินดอนเมืองค่ะนะคะแนะนำเนี่ยนะคะว่าใช้ดอนเมืองโทเวนั้นเดินทางสะดวกรวดเร็วนะคะไม่ว่าจะไปทำงานไปธุระอะไรต่างๆที่มุ่งหน้าสู่สนามบินดอนเมืองนะคะก็ทำให้เราถึงจุดหมายได้ไวค่ะและยังมีเวลาเหลืออีกนะคะสำหรับที่จะทำอะไรต่อมีอะไรนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่ใช้บริการทางระดับดอนเมืองหรือดอนเมืองโทเวค่ะก็ได้จัดกิจกรรมโทเวลัคกี้เวย์2026ใช้โทเวได้เวลาเพิ่มได้ลุ้นรางวัลนะคะก็ขอเชิญชวนกันค่ะว่ามาลุ้นรางวัลใหญ่นะคะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเจคู่5 EV นะคะซึ่งยังมีรางวัลอื่นๆอีกมาแจกกันอีกเพียบค่ะนะคะถึง365รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทนะคะไล่กันเลยค่ะนะคะมีตั้งแต่iPhone 17 Samsung Galaxy S26 เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วไหนจะมีบัตรที่พักสุด Exclusive ค่ะรวมทั้งของรางวัลจากผู้ที่สนับสนุนนะคะอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศ Daisenko เครื่องวัดคุณภาพอากาศ Corazon นะคะแล้วก็ยังมีบัตรรับประทานอาหารบนเรือเจ้าพระยาครูซด้วยนะคะนะคะรางวัลนี่แบบหลากหลายมาก365รางวัลเลยนะคะกติกาง่ายค่ะนะคะเพียงแค่เพิ่มเพื่อนใน LINE @ดอนเมืองโชเวนะคะ LINE @นะคะ @ดอนเมืองโชเวนะคะกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ผูกทะเบียนรถเพื่อสะสมแต้ม DMT อัตโนมัติเลยนะคะรวมทั้งพิเศษสุดๆค่ะสำหรับการผ่านทางด้วยบัตร M-Pass หรือว่าบัตร Easy Pass นะคะรับแต้ม DMT ได้มากกว่านะคะแล้วก็ใช้เพียง1แต้ม DMT ค่ะแลกได้1สิทธิ์ลุ้นโชครวดลุ้นกันได้ยาวๆ6เดือนค่ะจับแจกกันทุกเดือนค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะไม่อยากพลาดสิทธิพิเศษจากแต้ม DMT ก็แอดไลน์กันได้เลยนะคะที่แอดไซด์ดอนเมืองโทเวนะคะขึ้นใช้โทเวบ่อยได้เวลาที่มีค่าและได้รับสิทธิพิเศษคุ้มๆอีกเพียบนะคะจากทางดอนเมืองโทเวนะคะสำหรับทุกๆท่านเลยนะคะที่ผ่านทางกันก็รุ้นรางวัลกันค่ะคุณสุรพลนะคะแจ้งบัตรเหตุที่รามอินทราค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสุรพลน้องจอกครับ
0: อ๋อค่ะมันต้องมีน้องจอกอีกนิดนึง
2: พอดีผมมาจากวงเวียนบางเขนแล้วจะเลี้ยวขวาเข้าลาดประเขาเลนขวาสุดขาออกมีรถเก๋งพลิกตะแคงอยู่คันหนึ่งยังไม่มีเจ้าหน้าที่อะไรเลยครับ
0: ขวาเหรอคะพลิกตะแคง
2: เส้นเลนขวาสุดนะครับตอนนี้รถเริ่มติดแล้วครับ
0: แล้วเห็นมีคนในรถออกมาหรือยังอะคะคุณสุรพลเห็น
2: ไม่ผมสังเกตไม่ถนัดเพราะมันอยู่ห่างไกลฮะเพราะผมเลี้ยวขวาแต่ว่าเขาอะอยู่ใต้สะพานตรงต่างระดับตรงระดับเขานะครับ
0: อืมค่ะ
2: ครับผมยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับผม
0: ค่ะ
2: พลิกตะแคงครับผม
0: ค่ะไม่เห็นคู่กรณีด้วย
2: ไม่เห็นครับเห็นเขาพลิกตะแคงอยู่คันเดียวครับผม
0: ตรงนั้นมันแบบมีอะไรถนนลื่นเป็นอะไรไหมคะ
2: ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีถนนลื่นไม่มีอะไรเลยครับ
0: ค่ะงั้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วย
2: ยังไม่มีครับผม
0: ค่ะแล้วทีนี้เลยจุดนี้มาแล้วเป็นไงบ้างอะคะ
2: เลยไปแล้วก็โอเคครับผม
0: ค่ะแล้วฝั่งเข้ามาล่ะคะ
2: ก่อนถึงเริ่มติดแล้วครับผม
0: อ๋อแล้วฝั่งขาเข้ามาใช้การได้ขาเข้า
2: ใช้การได้ครับเริ่มดีแล้วครับผม
0: อ๋อโอเคค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ขอบคุณเลยนะคะคุณสุรพลหนองจอกสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผม
0: คุณสุรพลหนองจอกนะคะแจ้งบัติเหตุถนนรามอินทราในฝั่งขาออกค่ะช่วงของเซ็นทรัลรามอินทรามุ่งหน้ามาทางลาดปลาเขาตรงใต้ต่างระดับลาดปลาเขานะคะเก่งคันนี้พลิกตะแคงอยู่นะคะไม่เห็นคู่กรณีแล้วก็ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะทีนี้อยู่ในช่องขวาค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรถึงแม้ว่าจะเป็นฝั่งขาออกเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้ช้านะคะส่วนในรามอินทราฝั่งขาเข้ามาการจราจรนั้นใช้การได้นะคะแล้วก็ย้ำกรณีของบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะคะช่วงของพุทธมณฑลสาย2ค่ะนะคะที่การจราจรนั้นติดเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุที่เลยต่างระดับพุทธมณฑลสาย2ไปเล็กน้อยนะคะชนกัน3คันขวางทุกช่องทางของช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนนะคะก็แนะนำให้เบี่ยงออกคู่ขนานได้ถ้ายังไม่ถึงจุดที่จะเบี่ยงออกก็เบี่ยงออกได้เลยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายเพราะว่ารถคู่กรณีเนี่ยเสียหายเยอะต้องใช้รถยกเท่านั้นในการเคลื่อนย้ายค่ะนะคะแล้วก็ขวางทุกช่องทางนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้แนะนำให้เบี่ยงใช้ช่องทางคู่ขนานของบรมราชชนนีในฝั่งขาออกค่ะคุณธวัชอยู่ที่กาญจนาภิเษกสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
3: เหมือนหนีเสือป่าจระเข้แล้วเนี่ย
0: อ๋อจระเข้อยู่ที่ไหนเอ่ย
3: สาย7สิคะ
0: สาย7
3: ขาเข้าเลี้ยวมาจากสาย9เนี่ย
0: ค่ะ
3: แล้วหยุดนิ่งเลยนะพอเลี้ยวมาได้สักพักเนี่ยตรงสุเหร่าเนี่ย
0: ค่ะ
3: คือนิ่งสลับไปได้นิดหน่อย10 20แล้วก่อนหน้าเนี้ยที่มาทางที่เขาจะเลี้ยวไปชลบุรีอะ
0: ค่ะ
3: มีท้ายแถวแล้วนะคุณวีนาม
0: ีท้ายแถวหรอ
3: ท้ายแถวเข้ามาในสาย9เลยนะ
0: ค่ะเดี๋ยวจะดูกล้อง
3: เพราะว่าขึ้นต่างระดับไม่ได้เร็วเท่าที่ควรเพราะรถ10ล้อมันเยอะตรงนั้นน่ะพวกคอนเทนเนอร์พวกไรเนี่ย
0: ค่ะ
3: เขา 3-4 เลนแล้วนะตรงนั้นน่ะเปิดกันแบบ
0: คือคุณธวัชเนี่ยมาจากหมายเลข9จะเข้ามอเตอร์เวย์หมายเลข7
3: ใช่มาเขาเรียกอะไรตรง
0: ต่างระดับทับช้าง
3: ใช่ต่างระดับทับช้างผมเลี้ยวมาพระราม9
0: ค่ะ
3: แต่ชลบุรีน่ะที่จะออกชลบุรีไปร่วมกันตรงนั้นน่ะ
0: ค่ะ
3: ข้างล่างก็ติดนะ
0: โอ้ใช่เห็นติดอยู
3: ่ติดข้างล่างอ่ะที่เข้ามาติดอยู
0: ่ค่ะเห็นกำลังไล่กล้องค่ะ
3: ผมก็เลยมาแล้วจนเลยสุเหร่ามาแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
3: ตอนนี้ก็ยังติดอยู่เลยเนี่ย
0: อ๋อ
3: ยังไม่เห็นหัวแถวนะว่ามีปัญหาอะไรวะ
0: ได้
3: เดี๋ยวมีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะรายงานเข้าไปแล้วกัน
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
3: แต่ขาออกขาไอทางออกเส้นหมายเลขเจ็ดเนี่ยเขาวิ่งกันฉิวเลยนะฝั่งโน้นอ่ะ
0: ค่ะจะไปถึงไหนคะเนี่ยคุณธวัช
3: ไปโรงพยาบาลราชวิถี
0: โอ้โห
3: สองลี
0: โอ้โห
3: ก็เมื่อเช้าเนี่ยได้ฟัง
0: ทำไมไม่ไปรถไฟฟ้าล่ะคะแหมมาใจกลางเมือง
3: พอดีผมต้องเอาสแปร์พาร์ทไปด้วยไง
0: อ๋อ
3: ต้องใช้รถ
0: ค่ะ
3: กระบะใส่สแปร์พาร์ทไปด้วยมันไม่สะดวก
0: ค่ะค่ะค
3: ่
0: ะ
3: แล้วเมื่อเช้าเนี่ยได้ยินคุณวีนาบอกอยู่เรื่องเขารถเบียร์คว่ำผมก็เล่นหลบแต่แม่นวาเนี่ย
0: อ๋อ
3: เหมือนหนีเสือป่าจระเข้
0: จระเข้หลายตัวเลยนะตอนเนี้ยเวรกรรมค่ะยังก็ยังหาสาเหตุไม่เจอนะว่าบนมอเตอร์เวย์หมายเลข7เนี่ยมันมีอะไรเพราะว่ากล้องที่มีมองไม่เห็นว่าตรงอะไรนะตรงหัวแถวมันติดอะไรแต่เห็นว่ารถช้ามาก
3: เออนี่ก็มองยังไม่เจอหรือว่ารถจอดเสียรถเกิดอุบัติเหตุอะไรนั่นแหละแต่มองไปกันได้เรื่อยๆแต่ก็ไม่เกิน10 20
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ไหลๆไป
0: ค่ะแล้วเราต้องไปถึงกี่โมงนะคะเนี่ยคุณธวัช
3: เก้าโมง
0: ตายตายตาย
3: หน้างานรอสแปร์พาร์ทอยู่ตอนนี
0: ้โอ้โห
3: ถ้าได้วันจันทร์เนี่ยเขาต้องทำใจแล้วนายเขาก็รู้นะวันจันทร์เนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
3: เขาก็สั่ง มาสั่งงานตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ไว้แล้วโอ้โหเราก็ทำให้สุดความสามารถแล้วเนี่ย
0: แล้วทำไมนัดวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยแบบวันต้องห้ามเลยนะ
3: พอดีบางแต่แพทย์บางอย่างมันต้องรอร้านเข้าร้านไปอยู่ในวันอาทิตย์เนี่ย
0: ค่ะค่ะน่าจะอีกนานเหมือนกันนะเนี่ย
3: ใช่ใช่ใช่เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับวันนี
0: ้ค่ะเอาใจช่วย
3: รถเบียร์มาฉลองเช้าแล้วรถเบียร์เนี่ยเบียร์ยี่ห้ออะไรไหมเนี่ย
0: ไม่ทราบเหมือนกันแต่อันนี้ยี่ห้อนี้เขาแพ็คดีนะเขาแพ็คดีนะว่ามันไม่แตกนะหล่นลงมาแต่ไม่แตกนะ
3: โอ้โหสุดยอดเลยให้เครดิตคนแพ็คกิ้ง
0: ใช่เขาคงแบบเขาคงเผื่อแล้วนะว่าคนขนส่งแบบว่ามีอภินิหารขับกันได้แบบสุดยอด
3: ดีมากดีมากเน
0: ี่
3: ยตรงไอ้ทางที่จะออกพัฒนาการไปเนี่ยก็เริ่มติดแล้วนะ
0: คะ
3: เนี่ยติดเขาว่ารถจะเข้าก็เข้าไม่ได้มันติดทางนี้อยู
0: ่ค่ะค่ะ
3: ทางจะออกก็ติดเข้าก็ติด
0: เซ็งเลย
3: พันกันแล้วเริ่มพันกันนุ่งนางแล้ว
0: ค่ะก็ฝากไว้ตรงนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณธวัช
3: มีอะไรจะรายงานเข้าไป
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ก็ติดมากเลยนะคะเนี่ยบนมอเตอร์เวย์นะคะหมายเลข7นะคะก็เลยติดพันต่อเนื่องมาตรงช่วงของทับช้างนะรถจากทางมอเตอร์เวย์หมายเลข9นะคะที่จะวนเข้ามอเตอร์เวย์นะคะตรงทับช้างเนี่ยก็จะไปได้ช้าแต่ว่าพยายามดูในกล้องวงจรปิดของมอเตอร์เวย์ก็เหมือนรถเยอะอย่างเดียวเหมือนกับรถมาบรรจบกันนะคะนะคะไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนะคะเท่าที่ดูภาพรวมตรงนี้นะคะยังไงถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมารายงานให้ทราบกันค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอพักสักครู่เดียวค่ะ

0: สิริง่วงจังหาที่จอดรถนอนหน่อยสิ
1: ตรงไปอีก2กิโลเมตรมีจุดพักรถ
0: ไกลอ่ะขอใกล้ๆตรงทางออกก็ได
1: ้คำเตือนห้ามจอดรถไหลทางใกล้ทางแยกทางเข้าออกจอดใกล้ด่านก็ไม่ได้อันตรายเตือนแล้วนะขับต่อไปจุดพักรถอีก2กิโลเมตรพบเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุบนมอเตอร์เวย์แจ้งสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด7เพื่อติดต่อมอเตอร์เวย์
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
5: อ่ะดูนี
4: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
5: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
4: โหเร็วจัง
5: บอกแล้วไงไวไหม
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบินออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: คุณสมคิดนะคะคุณสมคิดเนี่ยแจ้งใช้ถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของใต้ด่วนพระราม4มุ่งหน้ามาทางแยกวิทยุค่ะแยกถนนวิทยุเนี่ยนะคะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าก่อนถึงแยกวิทยุประมาณ500เมตรมีรถเมล์สีฟ้าไปจอดเสียอยู่ช่องซ้ายค่ะบนถนนพระราม4ในฝั่งขาเข้าจากทางใต้ด่วนพระราม4มานะคะก็เลยใต้ด่วนไปไม่ไกลมากเท่าไหร่ก็คันนี้ก็เลยจอดเสียอยู่นะคะทำให้รถเนี่ยช้ามากนะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็ทางด้านถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงบุญถาวรมุ่งหน้ามาทางสน.แสมดำค่ะตรงกิโลเมตรที่12ช่วงพระราม2ซอย88นะคะในช่องทางหลักเนี่ยก็ปกติจะมี3ช่องตอนนี้เหลือ2เพราะว่าทางผู้รับเหมาเนี่ยขยับแบเรียร์นะคะเพราะว่าทำรางระบายน้ำทั้งท่อระบายน้ำค่ะเลยทำให้ช่องทางหลักนั้นเหลือแค่2ช่องนะคะตรงพระราม2ซอย88ค่ะท่านที่ใช้เส้นทางต้องเบี่ยงออกคู่ขนานนะคะจะดีกว่าอันนี้เหมือนขับรถแบบอันนี้เขาเรียกใช่แลนลีมแบบต้องเบี่ยงไปเบี่ยงมานะคะบนเส้นของถนนพระราม2เพราะว่ายังมีการก่อสร้างอยู่อะค่ะนะคะยังไม่แล้วเสร็จนะเนี่ยบางจุดก็เบี่ยงเข้าเบี่ยงออกแบบนี้หรือว่าช่องทางลดลงนะคะยังไงท่านใดที่ใช้เส้นทางนี้คือต้องมีสมาธิในการขับเป็นอย่างมากไม่อย่างนั้นเนี่ยขับไปเจอรถติดหรือว่าถ้าไม่ระวังเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุได้นะคะมีแจ้งภารกิจนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ได้สนับสนุนภารกิจนะคะนำส่งเด็กนะคะเป็นหนูน้อยอะค่ะนะคะที่มีอาการวิกฤตนะคะจากจังหวัดพิษณุโลกมาที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะก็ตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะวันนี้ค่ะนะคะที่หนูน้อยนั้นเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกมาที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะมีอาการวิกฤตค่ะโดยจากพิษณุโลกมานะคะแล้วพอเริ่มจากเข้าเขตกรุงเทพนะคะก็จะใช้เส้นทางของทางด่วนอุดรรัตยานะคะทางด่านเก็บเงินบางปะอินด่วนอุดรรัตยาค่ะในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็จะมาเชื่อมต่อนะคะลงทางด่วนยมราชนะคะแล้วก็ลงพื้นราบใช้แยกพาณิชยการใช้ถนนพิษณุโลกนะคะตรงแยกพาณิชยการนะคะเลี้ยวซ้ายตรงแยกสวนมิตรสกวันค่ะเข้าถนนราชดำเนินมุ่งหน้ามาทางแยกมัคควานนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาที่แยกจปรเพื่อขึ้นสะพานพระราม8ค่ะออกไปนะคะออกไปทางฝั่งธนบุรีนะคะที่หมายคือโรงพยาบาลศิริราชนะคะออกมาตั้งแต่ช่วง8โมงครึ่งจากจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็ท่านที่พบเห็นนะคะขณะที่กำลังจะเข้าเขตกรุงเทพที่จะมีปริมาณรถหนาแน่นนะคะยังไงท่านใดที่พบเห็นรถพยาบาลรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริที่นำทางนะคะก็ช่วยเปิดทางเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับขบวนรถภารกิจนี้นะคะที่นำหนูน้อยที่มีอาการวิกฤตนั้นไปถึงปลายทางนะคะด้วยความปลอดภัยนะคะคือจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำรินะคะพอเข้าเขตกรุงเทพจะนำทางนะก็จะตามด้วยรถพยาบาลนะคะเป็นรถพยาบาลค่ะนะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยเปิดทางให้นะคะเพื่อให้ภารกิจนี้พาหนูน้อยไปส่งที่โรงพยาบาลศิริราชอย่างปลอดภัยแล้วก็ถ้าหากว่าเข้าเขตกรุงเทพมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราแจ้งให้ทราบกันนะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่รถนั้นหนาแน่นมาตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะคะก็ฝากถึงทุกท่านที่ใช้เส้นทางกันนะคะเดี๋ยวใกล้ๆเราจะเพิ่มเติมให้นะคะส่วนกรณีที่คุณทวัตได้รายงานไปนะคะบนมอเตอร์เวย์หมายเลข9นะคะช่วงจากทางบางพลีมุ่งหน้ามาทางบางปะอินนะคะตรงช่วงของต่างระดับทับช้างที่จะวนเข้ามอเตอร์เวย์หมายเลข7ในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าก็ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าติดจากอะไรนะคะ ตอนนี้ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากจำนวนรถที่ใช้เส้นทางเยอะแล้วก็เบี่ยงกันนะคะเบี่ยงเข้าใช้ทางร่วมกับทางมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะคะมาที่สน.ธรรมศาลากันนะคะกรณีของบรมราชชนนีฝั่งขาออกตรงต่างระดับพุทธมณฑลสาย2ที่มีอุบัติเหตุชนกันนะคะเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจโทนิวัฒน์ขำดีรองสารวัตรจราจรสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอุบัติเหตุจุดนี้ที่ตรงเลยต่างระดับพุทธมณฑลสาย2ไปนิดนึงนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะเขาชนกันแรงมากเลยเหรอคะ
1: มีจำนวน5คันครับผมนะแรงระดับเลยครับแต่ว่ามีผู้บาดเจ็บ1คนเป็นผู้หญิงนะครับช่วงกระดูกต้นคอครับผม
0: ว้ายค่ะตอนนี้นำส่งโรงพยาบาลแล้วใช่ไหมคะคนเจ็บ
1: ส่งโรงพยาบาลศิริราชเรียบร้อยครับผม
0: อ๋อค่ะครับแล้วก็ทั้งหมดตอนนี้เคลื่อนย้ายหรือยังคะรถคู่กรณี
1: เคลื่อนย้ายเรียบร้อยครับผมตอนนี้มาอยู่ตรงไอ้เคส10ล้อวอ18ยางตอนนี้ช่างกำลังเปลี่ยนยางครับเลยมาจากจุดแรกเล็กน้อยครับผม
0: ค่ะเลยมาก็มีรถ18ล้อยางแตก
1: 10ล้อยางหน้าระเบิดครับตอนนี้ช่างกำลังเปลี่ยนยางอยู่ครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ครับผมครับ
0: รถมันติดมากมายขนาดไหนรองสารวัตรคะ
1: ไอ้เคสที่ชน5คันนั้นขีดขวาง1ใช้ได้1ช่องทางนะครับตอนที่เกิดเหตุ
0: ค่ะ
1: รถอยู่เลนขวาสุดจะซ้ายสุดใช้ช่องกลางได้ช่องเดียวครับผมเลยก็ท้ายสะสมครับผม
0: อ๋อค่ะยังม
1: ีแต่แล้วเมื่อแยกพ้นแล้วปุ๊บเนี่ยก็วิ่งมาตะพัดก็จะเจอรถ10ล้อที่ว่ายางระเบิดตอนนี้ช่างกำลังเปลี่ยนยางอยู่ครับน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน10นาทีครับผม
0: อ๋อค่ะอันนั้นท้ายมันก็จะแบบเหมือนยาวเพิ่มเติมอีกเพราะมี2ขยักที่ทำให้รถติด
1: ใช่ครับใช่ครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: ครับผมครับ
0: แล้วก็อุบัติเหตุที่ชนกัน5คันเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้เขาชนกันแบบต่อกันแบบนั้นนะคะ
1: มันมีคันหน้าบอกว่าคันหน้าเบรกเขาก็เลยเบรกตามคันที่คัน2คัน3ก็เบรกแล้วคันที่4
0: ค่ะ
1: เข้ามาอัด
0: อ๋อค่ะ
1: เสร็จแล้วคันที่4นี่ก็กระเด้งออกมาเลนกลางทำให้รถที่มาที่หลังก็ชนท้ายเข้าอีกทีนึงครับผม
0: โ
1: อ้ครับผม
0: ค่ะคันที่4คันนี้คือคันที่แบบได้รับบาดเจ็บที่คอเหรอคะใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับผมใช่ครับ
0: อ๋อครับผมค่ะแต่ว่าตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้วนะคะอีกแป๊บหนึ่งน่าจะค่อยชั่วขึ้น
1: ใช่ครับผมใช่ครับผม
0: ค่ะเอาเราสวัสดิ์ค่ะรถ10ล้อที่ยางระเบิดอันนี้อยู่ช่องซ้ายหรือว่าอยู่ไหลทางอะคะ
1: ช่องซ้ายช่องทางหลักเหมือนกันครับผมช่องซ้ายช่องทางหลักเลยจากที่กระเด็ดเคสแรกมาประมาณ500เมตรครับผม
0: อ๋อค่ะช่องซ้ายช่องทางหลักนะคะ
1: ครับผมคร
0: ับก็อีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะอาจารย์
1: เรียบร้อยครับผม
0: จะเรียบ
1: ร้อยตอนนี้ช่างเริ่มช็อตนั้นแล้วครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: ครับผมครับ
0: ขอบพระคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมครับ
0: วันนี้เนี่ยมีจุดสกัดค่อนข้างเยอะนะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกค่ะช่วงของสาย2มุ่งหน้าสาย3นะคะจุดแรกนั้นเลยต่างระดับตรงพุทธมณฑลสาย2ไปนิดนึงนะชน5คันในช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนค่ะซึ่งตอนนี้ได้เคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีรถสะสมอยู่เลยจุดนี้ไปอีกสักไม่เกิน500เมตรก็เป็น10ล้อที่ยางแตกนะอยู่ในช่องซ้ายของช่องทางหลักเหมือนกันค่ะนะคะก็คือพอพ้นจุดนั้นมาก็มาเจอ10ล้อคันนี้ค่ะทำให้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่สำหรับท่านที่ใช้เส้นทางบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะคะสาย2มุ่งหน้าสาย3ค่ะเผื่อว่ามีเส้นทางเลี่ยงที่ลัดเลาะได้ก็เลี่ยงได้เลยนะคะสำหรับท่านที่กำลังจะใช้ในจุดนี้ค่ะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันนะคะแล้วก็หลัง10โมงค่ะมาติดตามกันเรื่องของทุ่นในทะเลนะคะทุ่นเตือนสึนามิในทะเลว่าที่ทางปภ.บอกว่าลมพัดทำให้มันลอยไปนะคะว่ารายละเอียดเพิ่มเติมมาเรื่องของทุ่นเตือนสึนามิในไทยในทะเลเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็มีความเสียหายหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะติดตามกันในช่วงของหลัง10นาฬิกาค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีหลังเพลิงสงบพบมีผู้เสียชีวิต2คนและแมวอีกหลาย10ตัวถูกไฟคลอกตายสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวรส
8: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
9: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: เกิดเหตุไฟไหม้เมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตำรวจสภ.บางสีเมืองไปที่บ้านเกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเพลิงได้ลุกไหม้บริเวณชั้น2ได้รับความเสียหายทั้งหมดมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1คนและหญิง1คนสภาพนอนอยู่บนเตียงภายในห้องมีถังน้ำมันขนาดใหญ่และเตาอั้งโล่นอกจากนี้ยังพบห้องด้านหลังเป็นห้องเลี้ยงแมวสายพันธุ์ต่างๆเช่นเปอร์เซียสกอตติชประมาณ30ตัวถูกรมควันอยู่ภายในห้องเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนำตัวออกจากบ้านมาทำ CPR เบื้องต้นรอดชีวิตประมาณ2ตัวจากการสอบถามเพื่อนบ้านแจ้งว่าผู้เสียชีวิตมีการเทรดหุ้นคริปโตเป็นประจำเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบที่เกิดเหตุและประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตากประกาศพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี
10: ้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากโดยนายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนี้แต่ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพื้นที่ลาดเชิงเขาระวังดินโคลนถล่มพื้นที่ใกล้ลำห้วยลำธารให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลุ่มน้ำชุมชนริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังเส้นทางสัญจรผ่านภูเขาให้ระวังดินโคลนและหินร่วงโดยขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
1: ผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการเกิดตะคริวและการป้องกันเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
11: ปัจจัยเสี่ยงที่กระตุ้นให้เกิดตะคริวมีดังนี้การนั่งในท่าเดิมนานๆหรือการใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นมากเกินไปการยืนหรือนั่งทำงานบนพื้นแข็งๆหรือนั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมกล้ามเนื้อขาดความยืดหยุ่นมีการตึงตัวของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นดื่มน้ำน้อยเกินไปทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำภาวะอื่นๆเช่นการตั้งครรภ์กลุ่มโรคทางระบบประสาทการรับประทานยาเพื่อรักษาโรคบางชนิดเช่นยาลดไขมันยาขับปัสสาวะเป็นต้นวิธีการป้องกันตะคริวขณะนอนหลับมีดัง นี้นอนในท่าที่สบายผ่อนคลายพยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อบ่อยๆหากออกกำลังกายคุณยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกายดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำอาบน้ำอุ่นหรือแช่น้ำอุ่นหากเป็นตะคริวขนาดนอนหลับสามารถบรรเทาอาการได้โดยการพยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวช้าๆหากมีอาการที่น่องให้ยืดเหยียดขาให้ตรงกระดกปลายเท้าขึ้นและค้างไว้10ถึง15วินาทีทำซ้ำ5ถึง10ครั้งนวดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวเพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
5: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.นะคะทมลรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailandการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนไหนครับตังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและดาวที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไปไหม
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับไม่เนี่ยเราก้า

มหาชัย2มาที่ตลาด 900,000 นะคะตอนนี้เทศบาลอ้อมน้อยเจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดท่อระบายน้ำค่ะนะคะตอนนี้ก็จะทำให้ช่องทางกลางเนี่ยไปไม่ได้นะคะช่องกลางนะคะแต่ว่าช่องอื่นไปได้ก็เท่ากับว่ามี2อุปสรรคนะคะเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าอ้อมใหญ่มาอ้อมน้อยค่ะอันแรกเนี่ยผิวถนนชำรุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยทำให้รถก็ต้องขับเร็วไม่ได้นะคะแล้วก็ตรงหน้าโรงพยาบาลมหาชัย2มาที่ตลาด 900,000 ค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลอ้อมน้อยกำลังทำความสะอาดท่อระบายน้ำนะคะในช่องทางกลางค่ะก็เพื่อรับฝนตกนะคะช่วงนี้หน้าฝนนะคะแต่ว่าอากาศร้อนส่วนเรื่องของอุบัติเหตุนะคะท่านที่ใช้เส้นทางค่ะจุดไหนมีประเทศก็แจ้งประสานเข้ามาได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ที่เราติดตามข่าวกันนะคะเรื่องของสถานการณ์สภาพภูมิอากาศค่ะนะคะรวมทั้งเหตุที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวนะคะในประเทศนะคะที่ทางด้านของอินโดนีเซียนะคะเมื่อวันเสาร์ที่15สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งขนาดก็ไม่ใช่น้อยเลยนะคะซึ่งขนาด 7.7 ค่ะที่นอกชายฝั่งของอินโดนีเซียนะคะแล้วก็มี after shock ตามมาหลายต่อหลายครั้งนะคะทีนี้ความรู้เรื่องของแผ่นดินไหวนะคะที่เราก็ต้องทำความเข้าใจกันนะคะเรื่องของแผ่นดินไหวค่ะนะคะว่าไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องไม่ตกข่าวนะคะต้องคอยติดตามข่าวนะคะถึงแม้ว่าอย่างแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนะคะที่อันนี้เนี่ยอยู่ห่างจากประเทศไทยเนี่ยหลายพันกิโลเมตรนะคะแต่ว่าเราก็ต้องรู้นะคะว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเตือนล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่ไหนนะคะแต่สามารถที่จะประมาณได้ค่ะนะคะจากแนวของรอยเลื่อนต่างๆนะคะซึ่งทางด้านของทรัพยากรธรณีเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องนี้กันอยู่แล้วนะคะที่เผยแพร่ออกมาว่ารอยเลื่อนในประเทศไทยนะคะหรือว่าถ้าเป็นต่างประเทศนะคะในแนวที่เป็นวงแหวนแห่งไฟนะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะมีขนาดที่รุนแรงเนี่ยอันนี้เราก็ต้องเรียนรู้กันนะคะว่าถ้ามันเกิดเหมือนกับว่าคายพลังงานออกมานะคะปลดปล่อยพลังงานออกมาเนี่ยนะคะมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะสึนามิจะเกิดขึ้นทุกครั้งไหมสึนามิจะเกิดขึ้นนะคะในขนาดของแผ่นดินไหวเท่าไหร่นะคะอันนี้เนี่ยจะมีความรู้ที่เผยแพร่ออกมาว่าอย่างแผ่นดินไหวใต้ทะเลขนาดใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดสึนามิทุกครั้งนะคะการเกิดสึนามิเนี่ยจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งความลึกกลไกการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนนะคะแล้วก็หรือว่าตรงจุดที่ซุดตัวในแนวดิ่งของพื้นทะเลทำให้มวลน้ำปริมาณมากเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวออกจากจุดกำเนิดนะคะอย่างแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียที่ฟอร์เรสนะคะเมื่อวันเสาร์แล้วก็เมื่อเช้านี้ก็เกิดอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้อยู่ห่างจากประเทศไทย 3,373 กิโลเมตรนะคะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะแต่เราก็ต้องไม่ตื่นตระหนกหรือว่าต้องเรียนรู้วิธีว่าถ้าเกิดมีผลอะไรขึ้นมามีสึนามินะคะการอพยพหรือว่าการอะไรอย่างไรนะคะว่าอันนี้เนี่ยต้องเป็นสิ่งที่เรียนรู้ค่ะนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะเราก็มีเป็นทุ่นเตือนสึนามินะคะที่อยู่ในทะเลค่ะนะคะประเทศไทยเนี่ยมีเป็นทุ่นเตือนสึนามินะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยมีในความดูแลของไทยเนี่ยมันมีทั้งหมด2ทุ่นนะคะซึ่งก็มีห่างจากทางจังหวัดภูเก็ตไปนะคะ300กว่ากิโลนะคะที่เป็นทุ่นเตือนนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะอยู่ห่างออกไปเกือบ 1,000 กิโลเมตรนะคะเป็นทุ่นเตือนที่ทุ่นอันนี้นะคะถ้าหากว่าเกิดมีคลื่นหรือมีอะไรเนี่ยมันก็จะเตือนมานะคะแต่จำได้ดูจากในข่าวเมื่อพ.ศ. 2565นะคะ

0: มีทุ่น2ทุ่นอันเนี้ยมันเคยหลุดออกมาจากรัศมีการส่งข้อมูลมานะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะเมื่อเช้านี้ในช่วงของความเคลื่อนไหวที่คุณบุษวงรายงานว่าทุ่นของเรามันก็เหมือนกับหลุดออกไปนะคะแล้วก็จะมีการแก้ไขเนี่ยช่วงปลายปีแล้วมันระหว่างนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะทำยังไงนะคะในเรื่องนี้ค่ะมาคุยกันกับทางดร.เสรีสุภราทิตย์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะอาจารย์เสรีสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณมีนาคร
0: ับ
1: ชมทางบ้านที่เคารพครับ
0: ค่ะคือช่วงนี้ก็มีแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่อินโดนีเซียนะคะก็มีความรุนแรงทีเดียวค่ะทีนี้วันนี้ตามข่าวแล้วก็โซเชียลเองที่เขาติดตามข่าวกันนะคะก็มีการถามหากันว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีการเตือนไม่ได้มีการเตือนเซลล์บอร์ดแคสอะไรด้วยนะคะขณะที่ทางด้านปอพอเองบอกว่าทุ่นเตือนสึนามิของเราเนี่ยคือมันหลุดลอยออกไปค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามอาจารย์นะคะว่าทุ่นเตือนสึนามิของที่ในความดูแลของประเทศไทยในณตอนนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ทุ่นแล้วมันอยู่ตรงไหนบ้างอะค่ะ
1: ครับคือคำจริงระบบทุ่นเตือนภัยน้ำลึกเนี่ยถ้าเป็นของประเทศไทยเองนะครับของเราจะมีทั้งหมด2ทุ่นน
0: ะ
1: ครับที่เราดูแลอยู่นะครับทุ่นแรกเป็นทุ่นที่ห่างหน่อยนะประมาณพันกว่ากิโลที่คุณมีนาบอกเนี่ยเป็นทุ่นที่เราได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาจากยูเซตมานานแล้วตัวเนี้ยนะครับแล้วเราก็บำรุงรักษาเรื่อยมานะครับจนตั้งปัจจุบันนะครับกับอีกทุ่นหนึ่งที่เราจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเองนะทุ่นเป็นทุ่นอีกแห่งหนึ่งที่เราพูดง่ายเราลงทุนเองอ่ะน
0: ะ
1: อยู่ระหว่างเกาะภูเก็ตกับหมู่เกาะนิโคบา
0: ค่ะ
1: ตอนนี้แน่นอนว่าทุ่นตัวละที่เราลงทุนเองเนี่ยมันเสียนะครับมันสัญญาณไม่ส่งมาก็แสดงว่ามันจะเสียหายอย่างไรก็ต้องดูว่าเขาตรวจสอบกันแล้วเสียหายจะแล้วเสียบ่อยมากต้องยอมรับเสียบ่อยมากทุกปีบางทีเสียทุกปีเสียปีนึงก็ต้องเงินเนี่ยผมคิดว่าอย่างต่ำก็คือน่าจะประมาณ1ล้านเหรียญหรือครึ่งล้านเหรียญแล้วก็ประมาณไปละ20ล้าน30ล้าน
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นมันอ่อนไหวต่อบรรยากาศของทะเลใช่มั้ยฮะซึ่งเช่นมีผู้อพยพมีผู้โรฮิงญาเนี่ยเอาอะไรสมอเรือมาเกี่ยวกับไผ่แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะมันอ่อนไหวงั้นมันต้องเตือนบ่อยนะอันนั้นคือทุ่นของประเทศไทยทีนี้ในกลุ่มนั้นมันยังมีทุ่นของอินเดียอีกประมาณ4ทุ่นใช่มั้ยทีนี้การเกิดเหตุการณ์ตอนนี้และสถานการณ์ตอนนี้ปรากฏว่าอินเดียเสียหมดเลย
0: อ้าวของเขาก็เสียด้วย
1: ใช่ฮะไม่ส่งสัญญาณเพราะตอนนี้มีทุ่นตัวเดียวที่ใช้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเสียตัวนี้ทุ่นตัวนี้อย่าให้เสียนั่นคือประเด็นแรกทำยังไงแต่แน่นอนการที่บอกว่าอย่าให้มันเสียเนี่ยก็คือพูดไปแบบผมพูดไปอย่างนั้นแหละในเชิงพูดง่ายว่าเดี๋ยวมันก็เสียบ่อยเพราะมันเคยเกิดขึ้นบ่อยนะแต่นี้มันก็คือประเด็นอะว่ามันค่าใช้จ่ายสูงไง
0: ค่
1: าทุ่นเองค่าติดตั้งค่าบำรุงรักษาสูงหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยผมก็เลยคิดว่ามันต้องปรับแนวคิดไงนะว่าเราจะเป็นต้องมีทุนนั้นตลอดเวลารักษาไว้อย่างนั้นตลอดเวลาเหลือเสียค่าใช้จ่ายทุกปีนะเราจะทำยังไงได้ระบบที่ดีกว่าเดี๋ยวนี
0: ้
1: AI ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยเยอะ
0: ไม่ต้องใช้ทุนแล้วไม่ต้องใช้
1: ไม่ต้องใช้ทุนแล้วใช่
0: วัดจากอะไรคะอาจารย์ในนี้มันจะ
1: คือ AI เนี่ยเขาก็จะใช้ข้อมูลในอดีตที่เคยเกิดขึ้นน
0: ะ
1: ก็คือเรามีข้อมูลพื้นที่เสี่ยงเรามีข้อมูลขนาดแผ่นไหวความลึกแผ่นไหวนะครับแล้วหน่วยมุดแนวมุดตัวเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันสามารถจะเจนเนเรตได้ขึ้นมาว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ทำให้เกิดสึนามิหรือไม่ขนาดไหนเวลาเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้น AI ต้องการ Big Data เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปรวบรวมให้เด็ดข้อมูลเยอะแล้วก็ให้ AI ประเมินสถานการณ์ว่าถ้ามันเกิดปัจจุบันที่ตรงไหนมันจะเกิดสึนามิขนาดไหนแล้วความเร็วเท่าไหร่มาถึงเราเท่าไหร่เรื่องนี้มันมีประโยชน์มากนะครับเนี่ยเราก็ต้องปรับไปใช้เทคโนโลยีที่มีประโยชน์อย่างนั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันเองศูนย์จำไฟต่างชาติก็มีฐานข้อมูลอยู่นะระบบฐานข้อมูลที่ผมบอกเนี่ยแต่ยังไม่ได้ใช้ AI นะเป็นฐานข้อมูลเฉยๆว่าฐานข้อมูลหมายถึงว่าอะไรฐานข้อมูลหมายถึงว่าอดีตที่เคยเกิดแผ่นไหวที่ไหนนะครับเขาก็มาสร้างแบบจำลองขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นะแต่ละเหตุการณ์ทำให้เกิดสึนามิขนาดไหนเพราะมันก็จะมีฐานข้อมูลเยอะมากเป็น500 600ฐานข้อมูลนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะมัน ว่าเกิดจริงมันตรงกับฐานข้อมูลไหนก็ดึงฐานข้อมูลนั้นขึ้นมาถูกไหมแต่มันจะใช้เวลามากกว่า AI
0: ค่ะ
1: นะ AI เขาจะดึงมาโดยที่พูดง่ายมันเป็นความเชี่ยวชาญของเขา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับอันเนี้ยมันก็ต้องปรับตามไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราก็อย่าไปตระหนกในเชิงว่าโอ้ไม่มีทุนแล้วเราแย่แล้วเรายังมีระบบฐานข้อมูลอยู
0: ่
1: นั่นคือประเด็นแรกนะประเด็นที่สองก็คือว่าเรายังมีสถานีวัดน้ำแต่มันใกล้ตัวไปที่เกาะเมี่ยงเนี่ยพอมาถึงปั๊บเหลืออีก15นาทีมันเข้าถล่มแล้วมันใกล้ตัวเกินไปเพรา
0: ะ
1: นั้นมันใช้ไม่ได้ในการเตือนนะครับเพราะว่ามันใกล้ตัวมากเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดผมก็คิดว่า1ฐานข้อมูลเนี่ยสำคัญ AI สำคัญ
0: ค่ะ
1: นะครับครับผม
0: อันนี้หมายถึงว่าทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติต้องเป็นคนที่ใช้ AI เพื่อมารวบรวมข้อมูลแล้วก็ออกมาเป็นประมวลออกมา
1: ถูกต้องถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญต้องใช่ไหมฮะเพราะว่าทำไม่ได้แล้วเราเฉยไว้เป็นมันจะที่คุ้มครองชีวิตประชาชนได้ไงถูกไหมครับเออ นี่ก็เป็นประเด็นหลักผมก็พยายามจะพูดให้เขาให้ฟังนะพูดหลายครั้งแล้วเรื่องสำคัญนะ
0: ค่ะ
1: แม้แต่ผมบอกว่าทุนเนี่ยจะหายบ่อยมากเลยเราเคยพูดกันมานานเคยพูดกับจอต่อร้อยตลอดเวลาเลยนะ
0: ค่ะ
1: ครับว่าทุนมันเป็นอย่างนี้แหละทุนเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้แก้ไขกันนะครับ
0: ค่ะคือความแรงของคลื่นลมน่ะมันทำให้ทุนเนี่ยเหมือนกับหลุดออกไปจากตำแหน่งเดิมเหรอคะอาจารย์มัน
1: แต่เราไม่รู้สาเหตุจริงๆว่าจากคลื่นลมหรือจากคนไปลากสม
0: อ
1: คือวุฒิชาวประมงเนี่ยแค่ลากสมอให้มันเลื่อนไปม
0: ัน
1: ก็ทำงานไม่ได้แล้วไง
0: แล้วเขาไม่ได้แบบวางแบบเหมือนเป็นแนวกั้นอะไรอย่างนี้เป็นเหมือนเป็นอะไรนะแบบ
1: ไม่มีครับคือเวลาออกเรือไปนะพอเห็นทุ่นกลางทะเลปั๊บเนี่ยใครๆก็อยากไปเกาะทุ่นนะถูกไหมเพราะว่าจะได้ไม่ให้เรือลอยไปไหนตัวอันนี้คือจะยันไม่ให้ลอยเรือเพราะว่ากำลังหาปลาอยู่อ่ะ
0: ค่ะค่ะ
1: เพราะฉะนั้นพอถ้าเป็นเรือใหญ่เนี่ยไปเกาะแน่นอนทุ่นก็ลากไปแต่มันก็มีระบบอะไรเช็คได้เลยตรวจสอบได้ครับ
0: อืมค่ะไอ้ตัวทุ่นนี่คือมันเป็นอะไรที่ลอยน้ำอยู่ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ถูกต้องครับมันมีส่วนประกอบคือตัวลอยน้ำก
0: ับ
1: ตัวพึ่งสมออยู่ด้านล่างนะซึ่งมันเชื่อมโยงด้วยเชือกกระลิง
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกี่ยวก็จะกล่าวว่าทั้งทุ่นทั้งสมอด้านล่างมันลากไปหมดเลย
0: อ๋อมันก็ออกจากตำแหน่ง
1: ขาดไปใช
0: ่ค่ะทีนี้คนที่ดูแลนะคะเขาจะทราบใช่ไหมคะว่าทุ่นนี้กำลังแบบออกจากตำแหน่งเดิมไปละถูกเกี่ยวอะไรถูกดึงออกไปแล้ว
1: เขาไม่รู้หรอกครับเพราะว่าจะรู้ต่อเมื่อว่าสัญญาณทำไมไม่
0: ม
1: ีนะสัญญาณส่งมาปกติเขาส่งมาทุกวันนะเป็นรายชั่วโมงส่งมาว่าระดับน้ำเป็นยังไง
0: ค่ะ
1: นะถ้ากรณีเกิดสึนามิเขาจะส่งมาทุก15นาทีตอนนี้พอสัญญาณมันหายไปก็ต้องสันนิษฐานกันเลยว่ามันหายไปที่ไหนก็ต้องตามไปดูดาวเทียมถ
0: ้
1: าจังหวะที่ดาวเทียมอยู่ตรงนั้นวงโคจรมาพอดีก็เห็น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ดาวเทียมไม่ได้หมายถึงว่าเวลาเกิดเหตุเราต้องการดาวเทียมให้มาตรงนั้นมันไม่ใช่อ่ะเพราะดาวเทียมมันวง
0: เลยไปแล้ว
1: ของมัน
0: ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะทีนี้ของตัวทุ่นของเราที่บอกว่าตอนเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมละนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งสัญญาณได้ทางปภ.บอกว่าจะซ่อมอีกทีนึงเนี่ยติดตั้งพฤศจิกายนมันต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์ในการที่จะติดตั้งทุ่นอันใหม่หรือว่าอันเดิมมาแทนอันเดิมอะค่ะ
1: ใช่เพราะว่าเขาเดินทางไปประมาณจะทุ่นตัวนี้อยู่น่าจะประมาณ400กิโลเมตร
0: ค่ะ
1: ถึง600กิโลเมตรเราลองจินตนาการดิเดินทางออกไป400-600กิโลเมตรเนี่ยมันใช้เรือธรรมดาไม่ได้ไงม
0: ัน
1: ต้องเป็นเรือใหญ
0: ่
1: เขาก็ต้องจ้างส่วนใหญ่จะสร้างฐานเรื
0: ออ
1: ันที่สองถ้าเช็คดูแล้วทุ่นเสียตัวทั้งเขาก็ต้องซื้อใหม
0: ่
1: ซื้อต
0: ั
1: วทุ่นต้องสั่งผลิตใช้เวลาถูกไหม
0: ครับ
1: ตัวล่างด้านล่างสมอตัวสมอเนี่ยก็มีเซ็นเซอร์อะไรอยู่ทางล่าง
0: ค่ะ
1: นะครับมีแผ่นวัดความดัน
0: ค่ะ
1: เนี่ยเสียหรือเปล่าก็ต้องทั้งหมดทั้งชุดเนี่ยมันต้องตรวจสอบดูว่าเสียหายขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยใช้เวลานะครับ
0: ค่ะก็ได้อีกทีนึงบอกว่าประมาณตอนนี้คือเขาบอกว่าเตรียมทุนเอาไว้แล้วแล้วก็จะติดตั้งปลายเดือนพฤศจิกายนช่วงเดือนพฤศจิกายนช่วงปลายปีทีนี้ระหว่างนี้ที
1: ่
0: มันก็เกิดแผ่นดินไหวบริเวณแบบว่าตามแนวที่เป็นวงแหวนแห่งไฟมันก็เกิดบ่อยขึ้นแล้วณตอนนี้เนี่ยเราจะเอาข้อมูลจากไหนคะอาจารย
1: ์เราก็ต้องใช้ระบบฐานข้อมูลตัวเดียวที่ช่วยเราอยู่ตอนนี้คือหมายความว่า ฐานข้อมูลอย่างที่ผมบอกอ่
0: ะ
1: ตอนเนี้ยมันมีอยู่ประมาณ 1,500 ฐาน
0: ค่ะ
1: ความหมายก็คือว่าถ้าเกิดจริงเนี่ยเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับสิ่งที่คนรู้ทันทีเลยก็คือว่าเกิดที่ไหนรุนแรงเท่าไหร่นะมันจะมาทันทีใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามีศูนย์ทั่วไปเยอะมากที่ติดตามนี่ตรงนี้อยู
0: ่ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นพอหลังจากเรารู้ตำแหน่งของมันเรารู้ขนาดเนี่ยเขาก็จะไปดูในฐานข้อมูลว่าตำแหน่งตรงนี้ขนาดนี้แล้วก็ตั้งสมมติฐานว่าให้เป็นความลึก10กิโลเมตรโดยส่วนใหญ่ก็จะตั้งอย่างนี้ถามไว้ก่อนว่าให้มันเลวร้ายที่สุดไว้ก่อนนะแล้วก็ไปดูสมมติมันอยู่ที่ฐาน 1,200 เขาก็ดึงฐาน 1,200 มาเตือนนะครับอย่างนี้ครับแต่มันต้องใช้เวลาไงนี่บอกทำไมจะใช้ AI มันใช้เวลาไง
0: ครับ
1: แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดแถวอันดามันเรามีเวลา2ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นเรายิ่งเตือนเร็วเท่าไหร่เนี่ยชีวิตก็ยิ่งปลอดภัยเท่านั้น
0: ค่ะซึ่งจุดที่เกิดขึ้นที่ฟอเรสต์ตรงอินโดนีเซียตอนนี้ก็คือยังไงเนี่ยก็ไม่กระทบต่อประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะอาจารย์ถึงแม้ว่าเมื่อเช้านี้ก็เกิดอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่ครับคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในรัศมีที่เราจะกระทบเนี่ยน
0: ะครับ
1: เป็นไหวต้องมีขนาดใหญ่กว่า 7.5
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้น 7.5 จะเป็นตัวเลขที่จะส่งเซอร์บอดคาร์ด้วยนะก็เป็นในทะเล
0: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นที่จะต้องติดตามสถานการณ์เนี่ยพวกที่ทำงานอยู่คือขณะนี้เองเนี่ยข่าวสารแรกเลยอินโฟเมชันแรกเลยที่จะส่งให้ประชาชนเนี่ยจะมาจากกรมอุตุ
0: ค่ะ
1: กรมอุตุสามารถส่งเซอร์บัตคาร์ได้เลยนะครับในวีแผ่นดินไหว
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นแล้วศูนย์จัดไฟแห่งชาติจะมาประเมินว่าการเกิดแผ่นดินไหวขนาดนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดสึนามิหรือไม
0: ่
1: จะตามมานะครับเพราะฉะนั้นการทำงานมันก็จะต้องทำงานให้ทันกับเวลาเพราะว่าเรามีเวลา2ชั่วโมงไงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นคือตอนนี้พระเอกก็คือสู่ฐานข้อมูลนี่แหละ
0: เ
1: ด
0: ีย
1: วเท่านั้นแหละอย่าทำให้ไฟฟ้าดับแล้วฐานข้อมูลหาไม่เจอแค่นี
0: ้อันนี้อาจารย์บอกใครอ่ะ
1: ไม่แน่ใจบอกใครดีครับ
0: อันนี้คือต้องเป็นหน้าที่ของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติใช่ไหมคะที่จะต้องแบบรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประมวลกันมาก
1: รมอุตุค่ะหน่วยนี้นะครับ
0: ค่ะค่ะส่วนการเตือนเซลล์บอดแคสต์เรื่องของแผ่นดินไหวอันนี้คือกรมอุตุสามารถที่จะส่งเตือนได้ทันทีเลยถ้าพิจารณาแล้วว่าอยู่ในไม่ต้องแบบว่าส่งไปที่ปภ.ปภ.เป็นคนส่ง
1: ไม่ต้องส่งครับส่งไปได้เลยคร
0: ับ ค่ะค่ะค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะในพื้นที่ทางภาคใต้ของเราที่ติดกับทางด้านอันดามันทางด้านอ่าวไทยอันนี้ช่วงนี้ต้องมีการระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะอาจารย
1: ์คืออย่างนี้ครับโดยปกติเนี่ยแผ่นดินไหวที่เกิน7นะครับขนาดเกิน7เนี่ยมันเกิดครับประมาณปีละประมาณ 14-15 ครั้ง
0: จ
1: ะเฉลี่ยข้อมูล100ปีนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อตั้งแต่ต้นปีอ่ะเขาเกิดไปแล้ว11ครั้งมันก็จะเหลืออีก4ใช่ไหมเหลืออีก4เพราะฉะนั้น4เนี่ยเราไม่รู้หรอกตรงไหนมันไม่มีใครมาคาดการณ์เป็นไหวได้
0: ค่ะ
1: ถูกไหมเพราะฉะนั้นมีทางเดียวเท่านั้นก็ใส่ใจข้อมูลข่าวสารกันนิดนึงนะประเด็นที่2ก็คือถ้ามันเกิดบนบกมันอันตรายกว่านะในเชิงของบ้านมันพังเลยเพราะฉะนั้นก็ด้านก็สร้างให้ดีหน่อยสร้างให้เป็นไปตามกฎกระทรวงหน่อยนึง
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอย่าลืมว่ากฎกระทรวงมันไม่คุมบ้านอาศัยนะมันจะคุมเฉพาะสถานที่ราชการอาคารสูงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประเมินตัวเองอะว่าแผ่นดินไหวขนาดไหนที่บ้านเราจะอยู่ได
0: ้ค่ะ
1: ต้องประเมินตนเองนะบ้านอาศัยนะ
0: ค่ะ
1: ถึงครับผม
0: ค่ะค่ะที่อาจารย์บอกว่าคือปีนึงเนี่ยมันจะมีแผ่นดินไหวประมาณ11ครั้งที่แบบแรงแรง17ครั้ง
1: 15ครั้ง
0: 15ครั้งตัวเลขนี่ออกมาจากอะไรอะคะ
1: เอาเล็กมาจากในอดีตไงในอดีตบนโลกใบนี้เน
0: ี่
1: ยก็จะมีการเก็บสถิติไว้ว่าเก
0: ิ
1: ดเจ็ดกว่าเนี่ยตรงไหนมั่งแล้วก็มาเฉลี่ยในร้อยปีเนี่ยปีละประมาณ5ครั้งเก
0: ิ
1: ดเจ็ดครับ
0: อันนี้คือเป็นทั่วโลก
1: ทั่วโลกใช่ทั่วโลกใช่อ๋ออ
0: ันนี้ผ่านไปแล้ว11ครั้ง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะก็ยังมีแบบโอกาสที่มันจะรุนแรงเกินเกิดขึ้นไป
1: มันก็มีเพราะว่ามันคาดการไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องมีองค์ความรู้หน่อยหนึ่งนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ใช่ละค่ะค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ดร.เสรีมากเลยนะคะ
1: ครับขอบค
0: ุ
1: ณ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้เพิ่งทราบนะว่าตัวเลขนะคะที่เฉลี่ยแล้วปีหนึ่งนะคะที่แผ่นดินไหวขนาด7ขึ้นไปนะคะก็จะมีประมาณ15ครั้งนะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะนับถึงวันที่15สิงหาคมเนี่ยมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด7ขึ้นไป11ครั้งใน9ประเทศนะคะใน9ประเทศแล้วก็พื้นที่ด้วยนะคะโดยแผ่นดินไหวที่มีขนาดสูงสุดขนาด 7.8 นะคะเกิดที่ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่7มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะส่วนแผ่นดินไหวที่ฟอร์เรสต์อินโดนีเซียเมื่อวันเสาร์ที่15สิงหาคมนะคะอันนี้ขนาดถือว่าขนาดใหญ่นะคะ 7.7 ทีเดียวค่ะนะคะก็มีตัวเลขทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะคะที่เราเห็นในภาพข่าวว่าอาคารที่แบบพังเสียหายมาเพราะว่าขนาดเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะคะส่วนเมื่อเช้านี้ก็มีเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ฟอร์เรสต์เหมือนกันประเทศอินโดนีเซียนะคะเอาละค่ะกลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณบองอยค่ะแจ้งว่าบนถนนสิรินธรในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของต่างระดับสิรินธรมุ่งหน้ามาที่แยกบางพลัดการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะเพราะว่าเลยช่างช่วยไปเล็กน้อยนะคะช่างช่วยตอนแรกแบบเราไม่รู้จักกันนะว่าอะไรแบบช่างเป็นสถานที่นะคะช่างช่วยเลยช่างช่วยไปนะคะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยตัดต้นไม้นะคะแล้วก็จะเสียช่องทางการจราจรไป2ช่องทางขวาบนถนนสิรินธรในฝั่งขาเข้านะคะ2ขวาเลยช่างช่วยไปค่ะนะคะก็ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะขอบคุณทุกๆข้อมูลเลยค่ะนะคะที่แจ้งเพิ่มเติมมานะคะเจ้าหน้าที่นี่ก็จะทำงานกันนะคะในช่วงที่เลยชั่วโมงเร่งด่วนไปแล้วนะคะก็จะมาทำงานเพราะว่าเวลามีน้อยนะคะเดี๋ยว4โมงเย็นก็เป็นชั่วโมงเร่งด่วนอีกแล้วเพราะนั้นเนี่ยเวลาก็อาจจะมีไม่เยอะก็เลยต้องถือโอกาสนะคะช่วงหลัง9โมงหลัง10โมงไปนะคะที่ก็จะทำงานกันก็ต้องแบ่งกันบนถนนผิวการจราจรนะคะทีนี้มาที่ข้อมูลนะคะซึ่งมีการเบี่ยงการจราจรกันนะคะทางด้านของรฟม.ค่ะนะคะรฟม.ก็แจ้งประชาสัมพันธ์ค่ะนะคะที่มีการเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชดำเนินกลางฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงนะคะของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สู่วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งทางรฟม.ก็บอกว่าปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนราชดำเนินกลางฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงค่ะตรงบริเวณปากทางออกถนนดินสอเพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะที่เบี่ยงการจราจรช่วงนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็กำหนดแล้วเสร็จของช่วงนี้30กันยายนที่จะถึงนี้นะคะก็มีผลทำให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกผ่านฟ้าลีลาดสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรค่ะส่วนฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงนั้นสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรนะคะโดยประชาชนผู้ที่พักอาศัยนั้นสามารถเข้าออกที่พักอาศัยตามแนวนั้นได้ตามปกตินะคะทั้งนี้ในการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนี้นะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะในช่วงที่แจ้งไปค่ะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้ค่ะที่หมายเลข02-168-3460-68 02-168-3460-68 ค่ะและติดตามข้อมูลของโครงการได้ค่ะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับโครงการที่มีการเบี่ยงการจราจรตรงถนนช่วงของราชดำเนินนะคะบนถนนราชดำเนินตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่มีการก่อสร้างสถานีนะคะก็แจ้งมาให้ทราบกันค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ก็มีเรื่องของสภาพการจราจร ในจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานกันนะคะแล้วก็รวมทั้งก่อนหน้าที่รถเสียด้วยนะคะบนถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกค่ะช่วงของสาย2มุ่งหน้าสาย4นะคะที่ยังคงเคลื่อนตัวช้าอยู่เพราะว่าเมื่อตอนก่อน10โมงที่มีอุบัติเหตุตรงต่อระดับพุทธมณฑลสาย2ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ย้ายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็มีเลยไปอีกนิดนึงก็มีรถยางแตกนะในช่องทางหลักก็ทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะตอนนี้รถที่ยางแตกน่าจะย้ายไปได้แล้วนะคะเพราะว่าผ่านมาได้พักใหญ่แล้วนะคะแต่ว่ายังคงมีรถสะสมกันอยู่สำหรับท่านที่ใช้เส้นทางว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ติดเหลือเกินก็จากสองสาเหตุที่แจ้งไปให้ทราบกันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
3: .1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส.100 โทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มีข้อมูลจราจรนะคะคุณสมพงษ์เนี่ยแจ้งว่าใช้ถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาออกค่ะจากแยกพระรามเก้าตัดใหม่มุ่งหน้ามาทางพัฒนาการค่ะการจราจรในเคลื่อนตัวได้ทีนี้ในฝั่งขาออกตรงเชิงทางขึ้นอุโมงค์พัฒนาการนะคะแจ้งว่ามียางอะไหล่รถยนต์นั้นหล่นอยู่ค่ะคุณสมพงษ์ก็ช่วยเก็บมาไว้บนทางเท้านะคะอ๋อคุณสมพงษ์บอกว่ามีพลเมืองดีเนี่ยช่วยนำขึ้นมาไว้บนทางเท้าแหมต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าของใครหล่นอยู่นะคะยางอะไหล่รถค่ะนะคะถ้าใช่ก็ไปเก็บคืนได้นะคะอยู่ตรงขาออกเชิงทางขึ้นอุโมงค์พัฒนาการค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันนะคะคุณบุษบงก็มีรายงานนะคะบอกว่าทางสปสช.นะคะย้ำว่าความจำเป็นในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันไทยดีนะหรือว่าบัตรประชาชนดิจิทัลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนก่อนที่จะเข้ารับบริการใช้สิทธิบัตรทองนะคะไปฟังรายละเอียดกันค่ะคุณบุษบงคะเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณวีนาคะก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในแนวทางการป้องกันเรื่องการสวมสิทธิ์ด้วยนะคะก็เลยทำให้ทางด้านของผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะคะนายประเทืองเผ่าดิษฐ์ค่ะบอกว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทซึ่งดูแลประชาชนกว่า47ล้านคนกรณีการรักษาพยาบาลการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนะคะซึ่งดูแลประชาชนคนไทยกว่า67ล้านคนเชื่อมโยงบริการกับหน่วยบริการทั่วประเทศเพราะฉะนั้นการยืนยันตัวตนของผู้รับบริการอย่างถูกต้องนะคะจึงเป็นขั้นตอนสำคัญค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าบริการและสิทธิประโยชน์จะถึงประชาชนผู้มีสิทธิ์อย่างแท้จริงนะคะซึ่งนอกจากเราพกบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนแล้วปัจจุบันเขาก็มีแอปพลิเคชันไทยดีนะซึ่งเป็นระบบพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของภาครัฐเพื่อเพิ่มความถูกต้องและความปลอดภัยในการใช้สิทธิ์ด้วยค่
0: ะ
1: นั่นก็คือหัวใจสำคัญเลยนะคะของการคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนทำให้เราต้องมั่นใจค่ะว่าผู้เข้ารับบริการเป็นเจ้าของสิทธิ์ตัวจริงและหากการยืนยันตัวไม่รัดกุมก็อาจจะเกิดการสวมสิทธิ์การความคลาดเคลื่อนของข้อมูลหรือว่ามีบุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลสุขภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะไทยดีจึงเป็นตัวช่วยค่ะเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการตามสิทธิ์อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยนะคะซึ่งการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดียังช่วยลดภาระในการแสดงเอกสารหลายรายการลดความซ้ำซ้อนในการตรวจสอบและช่วยให้หน่วยบริการยืนยันเจ้าของสิทธิ์ได้รวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะการรับบริการต่างพื้นที่หรือผ่านช่องทางดิจิทัลทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้คล่องตัวและต่อเนื่องมากขึ้นนอกจากนั้นการยืนยันตัวตนที่ถูกต้องยังช่วยให้ข้อมูลการรับบริการเชื่อมโยงกับเจ้าของสิทธิ์ได้ตรงบุคคลลดความผิดพลาดของประวัติการรับบริการและทำให้การเบิกจ่ายเงินกองทุนบัตรทองถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ทำให้งบประมาณถูกนำไปใช้ดูแลประชาชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะซึ่งยืนยันด้วยว่าการเชื่อมแอปพลิเคชันไทยดีไม่ได้หมายความว่าแอปพลิเคชันจะเข้าถึงข้อมูลสุขภาพหรือข้อมูลการรักษาของประชาชนทั้งหมดนะคะแต่เป็นการเพิ่มความมั่นใจในขั้นตอนการยืนยันตัวบุคคลส่วนการเข้าถึงข้อมูลในระบบของสปสช.นั้นก็ต้องเป็นไปตามหน้าที่และสิทธิที่ได้รับอนุญาตใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นและมีระบบควบคุมตรวจสอบการใช้งานด้วยซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายนะคะนั่นก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะนอกจากนั้นค่ะทางสปสช.ยังมีการยกระดับความปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการยืนยันตัวตนแบบ2ปัจจัยหรือว่าหลายปัจจัยนะคะจำกัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลเท่าที่จำเป็นทบทวนบัญชีผู้ใช้งานและปิดบัญชีหรือระบบที่ไม่ได้ใช้งานส่วนการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน API ผู้ให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยบริการและหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องต้องขึ้นทะเบียนด้วยต้องขออนุญาตก่อนต้องได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์รวมถึงการใช้กุญแจหรือว่าโทเค็นสำหรับการเชื่อมต่อเพื่อให้ตรวจสอบผู้ใช้งานกำหนดขอบเขตควบคุมการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสมนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า DPO กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็สปสช.ก็ย้ำขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจว่าการใช้แอปพลิเคชันไทยดีในการยืนยันในการเข้ารับบริการมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนได้รับบริการตามสิทธิ์อย่างถูกต้องลดความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์คุ้มครองข้อมูลสุขภาพ และทำให้การใช้สิทธิ์สะดวกขึ้นนะคะนอกจากนั้นสปสช.ยังมีแนวทางที่จะพัฒนาระบบควบคู่กับการรักษาความปลอดภัยค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะเข้าถึงการใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์ของประชาชนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลหรือว่าแจ้งปัญหาการยืนยันตัวตนได้ที่สายด่วนสปสช.1330นะคะโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือว่าจะแอดไลน์นะคะเป็น LINE Official Account ID มี underscore ข้างหน้านะคะ NHSOนะคะหรือว่าติดตามไว้ได้ที่ Facebook ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เพิ่มเติมกันในช่วงนี้นะคะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: เพิ่มเติมค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นความสะดวกนะคะผ่านทางเชื่อมต่อกับสปสช.ผ่านทางแอปพลิเคชันไทยดีไม่ใช่ไทย ID นะไทยดีคือมองเผินๆเนี่ยนะคะเราก็จะอ่านว่าไทย ID ไทยดีค่ะนะคะเป็นแอปพลิเคชันของทางราชการนะคะก็ดาวน์โหลดได้นะคะในนั้นก็จะมียืนยันตัวตนนะคะที่เป็นบัตรประชาชนดิจิทัลนะคะของทางกรมการปกครองด้วยนะคะคือโหลดเอาไว้ก็ดีเพราะว่าอย่างเวลาสมมุติจะไปขึ้นเครื่องบินอย่างเงี้ยบางทีลืมบัตรประชาชนแล้วอะไรถ้าในประเทศนะก็ใช้แอปพลิเคชันไทยดีในโทรศัพท์ให้ดูเพราะว่าเราจะใช้เป็นแบบถ่ายบัตรประชาชนอันนั้นไม่ได้ค่ะนะคะต้องผ่านทางแอปพลิเคชันไทยดีนะคะที่สปสช.นั้นเชื่อมต่อข้อมูลที่เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นนะคะเพราะว่าผ่านทางมีพรบที่คุ้มครองเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่สปสช.เองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะเมื่อช่วงเช้านะคะที่เรารายงานไปแล้วก็มีคุณฟังที่ใช้เส้นทางถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะบอกว่าเจอสาวสองนะคะที่คนเดิมอ่ะคนเดิมๆนะคะเมื่อเช้ารถติดก็เลยไปเดินเคาะกระจกขอเงินนะคะเราก็ได้เตือนกันในเพจ Facebook เพจ JSR Radio นะคะปรากฏว่ามีหลายๆท่านเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็เทียนอ่านคอมเมนต์แล้วดีใจว่าแต่ละคนเนี่ยคือจำได้ว่าคนเนี้ยหลอกลวงนะคะมีคุณทวีบอกว่าไปทั่วกรุงเลยฮ่าๆๆนะคะคุณกำธรบอกว่าเมื่อวานเจอช่วงบ่ายที่แถวสาทรมาเหมือนเดิมเคาะกระจกนะคะแล้วก็คุณพลอยฝนนะคะบอกว่าเจอที่เทพรัตน์บางนาตราดนี่แหละบอกแต่งตัวดีด้วยนะคะนางแต่งตัวดีนะคะคุณก็เลยเชื่อนะคะแล้วมีคุณฟ้านะคะบอกว่าข้ามมาฝั่งบางนาเลยล่ะนะคะแล้วก็เพิ่งเจอเมื่อกี้นะคะตรงนั้นเลยดีว่ารู้วีรกรรมก่อนหน้าเลยขับผ่านไม่เปิดกระจกให้ส่วนคุณวุฒิชาตินะคะคุณวุฒิชาติเนี่ยข้อมูลเยอะมากบอกว่าบอกชื่อมันเลยนะประวันวิทย์ใช่คือชื่อจริงเขานามสกุลแซ่จุดๆคนดีคนเดิมเนี่ยนะคะแล้วก็คุณประวิทย์บอกว่าเมื่อวันศุกร์ที่14ก็เจออยู่นู่นเลยนะคะเส้นกาญจนาบางบัวทองพระประแดงนะคะคือเส้นไหนที่มีรถติดแล้วก็เป็นเส้นรอบนอกไม่ใช่ในเมืองเนี่ยเธอก็จะไปนะคะส่วนคุณไว้นะคะคุณไว้บอกว่าเมื่อวานเนี่ยเหมือนกับคุณกำธรคุณไว้บอกว่าเจอที่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะแล้วก็คุณเอ๋ก็เจอวันก่อนตรงทางลงด่วนพระราม4นะคะบอกว่าเอาหน้ามาแนบกระจกเลยอีมากคุณเอ๋กลัวแล้วบอกอีมากนะคะเอาหน้ามาแนบกระจกนะคะคิดดูว่าอยากได้เงินขนาดนั้นก็นะคะถ้าเห็นไปเห็นที่ไหนคือเธอจะแต่งตัวดีนะเป็นสาวสองค่ะนะคะแล้วก็จะสร้างเรื่องอะไรให้แบบเราเชื่อว่าเขาต้องใช้เงินแต่บังเอิญมีนู่นนี่นั่นนะขอเงินบางทีให้โอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งก็มีนั้นเนี่ยอย่าเชื่อเด็ดขาดค่ะนะคะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจะเข้าขั้นมิจฉาชีพไหมก็ก้ำกึ่งนะคะคือไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะนะคะนั้นก็อย่าไปให้เลยนะคะสำหรับท่านที่ไปเจอที่ไหนนะคะตอนนี้นะคะมาที่อีกเรื่องนึงนะคะกิจกรรมนะคะที่จสร้อยนะคะได้ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะที่ได้ร่วมกันนะคะเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะโดยการจัดอบรมดูแลผู้สูงอายุนะจัดอบรมผู้ดูแลค่ะอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะซึ่งก็จะจัดกันในวันที่2กันยายนตรงกับวันพุธนะคะวันพุธที่2กันยายนค่ะที่จะถึงนี้แล้วนะคะณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะคะ ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะคะซึ่งผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะที่เข้ารับการอบรมเนี่ยก็จะได้เข้าใจค่ะว่าสมองเสื่อมนั่นคืออะไรนะคะแล้วก็ยังมีเป็นการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดแล้วก็ความจำค่ะนะคะแล้วก็ในการอบรมในครั้งนี้นะคะคือไม่ได้เป็นการอบรมที่เครียดนะคะเป็นการอบรมที่ให้ผู้ดูแลนะคะจะต้องไปดูแลคนที่มีอาการสมองเสื่อมนะคะที่อาจจะเป็นญาติของเราเป็นอะไรก็แล้วแต่ในครอบครัวของเราเนี่ยจะได้เข้าใจว่าพฤติกรรมอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยทำไมถ้าพูดภาษาเราบอกว่าเหมือนกับอารมณ์แบบบางครั้งก็เหวี่ยงนะคะอันเนี้ยจะได้เข้าใจแล้วก็จะได้รู้ว่าเทคนิคในการแก้ไขเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนนะคะจะคลายยังไงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วก็ยังมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวคือเหมือนกับซ้ำสองไปอีกค่ะนะคะผู้ที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยจะได้รับมือได้นะคะด้วยความแบบสบายๆนะคะแล้วก็ยังเรื่องของการดูแลกิจวัตรประจำวันการสื่อสารว่าเราจะคุยกับเขายังไงเขาพูดมาแบบนี้มันหมายความว่าอะไรอย่างไรนะคะซึ่งในการอบรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะบอกให้หมดเลยนะคะว่าการที่เหมือนกับอยู่ร่วมกันต้องดูแลกันไปเนี่ยคือไม่ให้เป็นเรื่องเครียดมากจนเกินไปนะคะนอกจากนี้นะคะผู้ที่สนใจค่ะแต่ว่าด้วยความที่เรามีจำนวนจำกัดนะคะท่านที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยคือก็สามารถรับชมได้เป็นไลฟ์ทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะแล้วก็มีที่เพจสิริราช PR ด้วยนะคะที่จะไลฟ์ให้ดูทาง Facebook กันด้วยค่ะสามารถที่จะติดตามชมกันได้นะคะในวันพุธที่2กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะผู้ที่ร่วมกันสนับสนุนนะคะในครั้งนี้ค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและขอบคุณอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะก็วันพุธที่2กันยายนนะคะที่การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่จสร้อยกับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะที่ได้จัดขึ้นค่ะนะคะก็สามารถที่จะติดตามกันได้สำหรับท่านที่มาไม่ได้ไปในครั้งนี้นะคะมีช่องทางที่ให้ติดตามกันอีกค่ะเพิ่มเติมได้เลยค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันค่ะนะคะหลัง 11:00 นค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธมลรัตน์ขันทวินหุค่ะกองทัพเรือเดินหน้าฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำเดือนสิงหาคมสักครู่มาติดตามค่ะอะไร

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: งเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กองทัพเรือเดินหน้าฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำเดือนสิงหาคมขณะที่กรมเจ้าท่าประกาศควบคุมการเดินเรือในพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบตลอดการฝึกคุณณัฐชัยลิ้มพลอยรายงานค่ะ
3: กองทัพเรือจัดการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประจำเดือนสิงหาคมโดยในช่วงเช้ากำลังพลฝีพายเข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8เชิงสะพานพระราม8โดยมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือร่วมมอบนโยบายและกำชับแนวทางการปฏิบัติจากนั้นกำลังพลฝีพายจะเข้าสู่การฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีในช่วงบ่ายของวันนี้สำหรับการฝึกย่อยประจำเดือนสิงหาคมกำหนดจัดขึ้นในวันที่17 20และ27สิงหาคม2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขณะเดียวกันกรมเจ้าท่าได้กำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นเฉพาะการชั่วคราวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้าโดยตั้งแต่เวลา 12:30 นเรือทุกชนิดขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ควบคุมจนกว่าการฝึกซ้อมจะแล้วเสร็จส่วนคลองบางกอกน้อยตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารตั้งแต่เวลา 12:30 นเป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ควบคุมทั้งนี้การฝึกซ้อมเป็นไปเพื่อให้กำลังพลและองค์ประกอบของขบวนเรือพระราชพิธีมีความพร้อมสูงสุดปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติณัฐชัยดิ่มพลอยรายงาน
2: การให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทหารกับสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้สะอาดปลอดภัยและพร้อมรองรับกิจกรรมของนักเรียนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กองพลพัฒนาที่3ดำเนินการอย่างต่อเนื่องติดตามได้จากคุณณัฐนันท์เลืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองพลพัฒนาที่3มอบหมายให้กองพันทหารช่างที่302กรมทหารช่างที่3จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกร่วมดำเนินการขุดลอกวัชพืชบริเวณคูคลองปรับภูมิทัศน์และเปิดเส้นทางรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนภารกิจครั้งนี้จัดยุทโธปกรณ์สนับสนุน7รายการทั้งรถโกยตักแขนยาวรถโกยตักแขนสั้นและรถยนต์บรรทุกประเภทต่างๆเพื่อเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบสวยงามและเพิ่มความปลอดภัยให้นักเรียนในการทำกิจกรรมภายในโรงเรียนโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดนับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือของทหารที่พร้อมสนับสนุนสถานศึกษาและชุมชนพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเยาวชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นนะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะ 11:11 นาทีนะคะมีแจ้งข้อมูลคุณอัชราเนี่ยบอกว่าลืมแว่นสายตานะคะอยู่ในกล่องค่ะลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.กไก่7264กทม.นั่งจากแถวๆนางเลิ้งมาลงที่เดอะพาซิโอพาร์คกาญจนาภิเษกวันนี้ตอนประมาณ 9:20 นาทีนะคะฝากพี่แท็กซี่ด้วยนะคะ1มม.กไก่7264กทม.ผู้โดยสารลืมแว่นสายตาอยู่ในกล่องค่ะอันนี้จำเป็นจริงๆนะคะที่จะต้องใช้ฝากด้วยนะคะถ้าเก็บได้ก็ประสานมาได้นะคะที่จสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะรับแจ้งว่ามีรถจอดเสียค่ะบนจำเป็นจริงๆนะคะที่จะต้องใช้ฝากด้วยนะคะถ้าเก็บได้ก็ประสานมาได้นะคะที่จสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะ

ได้นะคะเมื่อช่วงตอน 9:48 นาทีนะคะรับแจ้งนะคะจากทางแอปพลิเคชันนะคะว่ามีเหตุเป็นแผ่นคอนกรีตล้มค่ะนะคะใกล้เคียงกับซอย3เสน 13/1 ถนน3เสนค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทางกู้ภัย3เสนนั้นไปในที่เกิดเหตุนะคะก็เป็นแผ่นปูนบาริเออร์นะคะซึ่งจสร้อยเนี่ยได้สอบถามนะคะกับทางร้อยตำรวจเอกกิรติทิโนชัยรองสารวัตรสอบสวนสน.สำเสนค่ะนะคะว่าเหตุเกิดในช่วง 9:45 นาทีนะคะเป็นแผ่นคอนกรีตที่ใช้กั้นสายงานก่อสร้างค่ะล้มทับคนงานเพราะว่ามีรถแบ็คโฮทำงานแล้วก็ไปถูกแผ่นคอนกรีตเนี่ยนะคะมันก็เลยล้มลงมานะคะล้มทับคนงานที่ยืนอยู่ค่ะได้รับบาดเจ็บไม่มากเพราะว่าแผ่นคอนกรีตที่ล้มมาเนี่ยคือไม่ได้ทับคนโดยตรงเหมือนกับว่ามีอะไรที่ยันอยู่มันก็เลยเหมือนกับเป็นโพรงนะคะตำแหน่งที่คนยืนไม่ได้โดนตัวคนโดยตรงเท่าไหร่เพราะว่ามีตัวที่รับน้ำหนักเอาไว้นะคะทำให้บาดเจ็บไม่มากนะคะก็ผู้บาดเจ็บเป็นคนงานเป็นคนไทยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นข้อมูลเหตุเกิดเมื่อช่วงประมาณ 9:45 นาทีนะคะแล้วก็เมื่อก่อน11โมงนะคะมีอุบัติเหตุบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์ค่ะอันนี้เป็นฝั่งพระราม2มาทางบางนาช่วงด่านบางครุมาที่สะพานกาญจนาภิเษกค่ะตรงกิโลเมตรที่ 11+400 นะคะโอ้เป็นรถบรรทุก22ล้อ1คันปิกอัพอีก2คันค่ะชนกันล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เคลื่อนย้ายทั้งหมดเพื่อการกีดขวางแล้วนะคะจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะการจราจรนั้นยังคงมีรถติดขัดสะสมอยู่นะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันช่วงช้างสามเสียนมุ่งหน้ามาทางวงแหวนสาหกรรมนะคะก็มีรถพ่วง18ล้อจอดเสียช่องทางกลางค่ะนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำเนินการเพื่อเคลื่อนย้ายกันนะคะในจุดตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีเส้นทางไหนอีกไหมคะที่เป็นปัญหาการจราจรแบบรถติดแบบมากจนผิดปกตินะคะอันนี้ก็แจ้งประสานมาได้นะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้โทรฟรีค่ะดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะเราจะได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้ค่ะนะคะในจุดในเส้นทางต่างๆนะคะในเส้นทางที่ใช้กันอยู่นะคะมีอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะมีเป็นนู่นนี่อะไรแบบตกอยู่นะคะทำให้เป็นปัญหาการจราจรหรือว่ามันเสี่ยงต่ออุบัติเหตุก็แจ้งประสานเข้ามาได้เลยนะคะทางด้านของทางสำนักงานกสทช.นะคะอันนี้แจ้งมาว่าขอความร่วมมือนะคะพวกเราเนี่ยแหละนะคะปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะทางนายไตรรัตน์วิริยสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติก็เปิดเผยว่าทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช.นะคะได้ออกประกาศเรื่องมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568ค่ะโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะมีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569นี้นะคะทีนี้เนี่ยทางสำนักงานกสทช.ก็เลยขอความร่วมมือนะคะพวกเรานะคะที่เป็นผู้ใช้บริการนะคะโดยปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดภายในวันที่30สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยทางผู้ให้บริการเนี่ยเขาก็จะมีเป็นข้อความแจ้งเตือนมาผ่านช่องทาง SMS นะคะที่จะบอกว่านะคะว่าให้มีการปรับปรุงข้อมูลของเราอะค่ะนะคะให้เป็นปัจจุบันนะคะโดยเขาจะแจ้งเตือนผ่าน SMS นะคะแล้วก็จะให้เราเนี่ยไปปรับปรุงข้อมูลเหมือนว่าไปอัปเดตข้อมูลของเราเองเนี่ยนะคะในช่องทางของเครือข่ายนั้นๆ

0: นะคะอาจจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะเพราะว่าเขาจะไม่แนบลิงก์มาแล้วให้กรอกแบบนั้นอยู่แล้วนะคะก็คือให้ไปทำในช่องทางของทางผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ายต่างๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าช่องทางที่สะดวกค่ะนะคะเพื่อให้เราเนี่ยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันนะคะว่าเราเป็นเจ้าของชื่ออะไรอะไรยังไงนะคะก็จะมีเป็นแบบฟอร์มนะคะอันนี้เนี่ยทำผ่านแอปพลิเคชันก็จะได้สบายใจว่าอันนี้นะไม่ใช่มิจฉาชีพแต่อย่างใดนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราได้รับแจ้งเตือนผ่าน SMS แล้วแต่ว่ายังไม่มั่นใจแบบยังไม่แน่ใจจะใช่ไหมหรืออะไรไหมนะคะคือไม่สบายใจนะคะมีข้อกังวล นะคะใช่หรือไม่ใช่อย่างไรเนี่ยสามารถสอบถามนะคะไปที่ศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะเจ้าของเครือข่ายนะคะใครใช้เครือข่ายไหนก็สอบถามไปได้เครือข่ายนั้นๆได้เลยนะคะซึ่งการปรับปรุงข้อมูลเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการนั่นเองนะคะแจ้งมาให้ทราบกันนะคะสำหรับท่านที่ได้รับเป็นข้อความแจ้งเตือนจากทางเครือข่ายของเราที่ให้เราใช้บริการอยู่ถ้าไม่มั่นใจสอบถามกลับไปได้นะคะที่ในเครือข่ายของเราเองนะคะจะได้สบายใจนะคะแล้วก็เพราะว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะที่ก็จะต้องมีการอัปเดตกันนะคะจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของทางพวกมิจฉาชีพแล้วก็ในตอนนี้นะคะเรื่องของสภาพอากาศนะคะอากาศก็แดดเนี่ยค่อนข้างร้อนมากๆนะคะเห็นใจจริงๆสำหรับคนที่ต้องอยู่ข้างนอกนะคะแดดร้อนนะคะจุดไหนมีรถติดนะคะเพราะว่าเวลารถติดเราก็จะค่อนข้างจะหงุดหงิดกันนะคะอันไหนจุดไหนมีรถติดจุดไหนสัญญาณไฟมันไม่สัมพันธ์กันนะคะก็แจ้งประสานเข้ามาได้นะคะดูข่าวนะคะอันนี้มีข่าวที่น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกเรานะคะเรื่องของรถยนต์ค่ะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีทางคุณเอกนิตินะคะแล้วก็ท่านเป็นรัฐมนตรีประกันส่วนการคลังด้วยนะคะก็บอกว่าจะปรับนะคะโครงสร้างภาษีรถยนต์นะเพื่อรั้งผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตจะสรุปในเดือนกันยายนเพราะอันนี้มันมีที่มาใช่ไหมคะคนที่ติดตามข่าวก็เห็นว่าเป็นผู้บริหารของค่ายรถยนต์ในที่ออกมาโพสต์บอกว่าคืออยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยในเรื่องนี้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะพวกค่ายรถยนต์ก็ไม่สามารถสู้กับทางค่ายจีนได้นะคะดูจากว่ามี2ยี่ห้อแล้วนะที่ย้ายฐานการผลิตไปก็จะไปอินโดนีเซียแล้วนะคะถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะสู้ได้นะคะเพราะว่าจากทางจีนเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนเพราะว่ามาเป็นรถ EV อะไรที่แบบเนี้ยนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะทางด้านรัฐบาลเองก็เลยขานรับตรงนี้นะคะก็สั่งสรรพสามิตที่จะเร่งปรับโครงสร้างภาษีนะคะเพื่อผู้ประกอบการจะได้ไม่ย้ายฐานการผลิตนะคะเขาบอกว่า FTA นะคะ Free Trade Area ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการในไทยค่ะอันนี้เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรานะคะเพราะโครงสร้างภาษีค่ะนะคะที่เราก็จะได้รถยนต์ที่แบบสมเหตุสมผลแล้วก็ราคาแบบสมเหตุสมผลกันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ต้องไม่ละเลยกันนะคะคุณพรพิพัฒน์ทองสามศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษทางประเทศไทยนะคะจะเพิ่มเติมสภาพการจราจรให้ทราบกันโดยเฉพาะบนด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวินาแล้วก็ท่านผู้ฟังทศร้อยครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมในส่วนสายคัจนานะครับเมื่อสักครู่ที่แจ้งไปนะครับว่ามีรถจอดเสียอยู่ช่วงกมที่15นะครับปากน้ำมุ่งหน้าบางคูนะครับผมตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือนะครับผมก็จอดเสียอยู่ช่องทางกลางนะครับแล้วก็ช่วงนี้ทำให้มีท้ายสะสมไปประมาณสัก10กิโลแล้วครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือมีอุบัติเหตุนะครับทำให้มีท้ายสะสมเป็น2ชุดนะครับแต่ตอนนี้อุบัติเหตุช่วงกมที่11ได้เคลื่อนย้ายไปแล้วก็เหลือเคสที่รถเสียครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วก็คล่องตัวครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ในส่วนสายอื่นๆแล้วกันนะครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ เดี๋ยวเริ่มที่สายเฉลิมมหานครนะครับก็จากดินแดงมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือเวลานี้ก็คล่องตัวทั้งสองฝั่งนะครับผมแล้วก็ในส่วนดาวคะนองนะครับมุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือนะครับตอนนี้ก็ชะลอตัวหน้าด่านนะครับผมท้ายสะสมประมาณสัก300เมตรนะครับแล้วก็ส่วนในฝั่งขาออกเมืองก็คล่องตัวครับในส่วนจากบางนาครับมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้ก็ท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าปั๊มนึกแอเรียนะครับแล้วก็จะสะสมต่อเนื่องไปจนถึงช่วงขึ้นเนินคูวิท62ครับผ่านจุดที่ไปแล้วแล้วก็ลดมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผมแล้วก็ส่วนในฝั่งขาออกเมืองก็ยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวันมุ่งหน้าเข้าด่านประชาชื่นนะครับตอนนี้ก็ยังถือว่าคล่องตัวครับผมแล้วก็ส่วนหลับแปนก็คล่องตัวเช่นกันครับแล้วก็ในส่วนจากศรีนครินทร์นะครับมุ่งหน้ามาทางพระราม9นะครับเวลานี้ก็ชะลอตัวก่อนเข้าด่านอโศก4เล็กน้อยครับแล้วก็ชะลอตัวช่วงทางลงพระราม9นะครับแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าต่างระดับพญาไทยังถือว่าคล่องตัวส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองก็คล่องตัวเช่นกันครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐเวลานี้คล่องตัวทั้งสองฝั่งนะครับผมแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถีทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกยังถือว่าคล่องตัวครับในส่วนสายการพิเศษนะครับผมก็จากบางแก้วมุ่งหน้าบางขุนเทียนเวลานี้ท้ายเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเข้าด่านเทพรักษ์ไปเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องยาวก็จะไปถึงช่วงบริเวณรถที่จอดเสียนะครับผมแล้วก็ผ่านจุดรถจอดเสียไปแล้วมุ่งหน้าไปทางบางคุก็คล่องตัวครับแล้วก็ส่วนในฝั่งกลับกันชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณด่านบางคุนะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องกันจนไปถึงช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าครับผ่านจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าไปทางบางแก้วก็คล่องตัวครับแล้วก็ในส่วนสายประจิมรัตยาอุดรรัตยาเวลานี้คล่องตัวการทางพิเศษก็ฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือเหตุเพลิงไหม้นะครับสามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงเดี๋ยวเคสรถเสียเดี๋ยวถ้าขึ้นใหญ่เราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ
0: ได้เลยครับขอบคุณมากค่ะคุณพรพิพัฒน์สวัสดีค่ะนะคะกรณีที่อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะเรียนว่าคือมันก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเด็กตัวเล็กๆนะคะเพราะว่านะคะมีรับแจ้งนะคะที่เมื่อวันศุกร์นะคะว่าน้องนะคะคุณสารินีเนี่ยบอกว่าลูกสาวนะคะลูกสาวเนี่ยตัวเล็กค่ะนะคะลืมตุ๊กตากระต่ายสีส้มก็เหมือนเป็นน้องเน่านะคะที่ลืมเอาไว้แล้วก็เป็นตุ๊กตาที่เราทุกคนเนี่ยผ่านวัยเด็กมาเราก็จะมีเป็นน้องเน่าเนี่ยนะคะทุกคนเนี่ยรู้เลยว่าถ้าหายไปเมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยค่ะก็จะงองแงนะคะจะตามเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบประจำตัวค่ะนะคะทีนี้เนี่ยตุ๊กตาน้องเน่าตัวนี้ค่ะเป็นกระต่ายสีส้มนะคะน้องนาตาลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่ค่ะเรียกจากสนามบินสุวรรณภูมิมาลงที่ซอยกิ่งแก้ว25ทับ1หมู่บ้านแกรนด์วิทเนียเมื่อวันศุกร์นะคะเมื่อวันศุกร์ค่ะแล้วก็ลืมเอาไว้นะคะทีนี้น่าจะหล่นในรถคันนี้นะคะจำทะเบียนไม่ได้คือไม่ได้เป็นแท็กซี่ที่เรียกจากในคิวของสนามบินสุวรรณภูมินะคะเป็นแท็กซี่เหมือนกับขาจรที่ผ่านมาแล้วก็เรียกค่ะหมวดอักษรเนี่ยไม่ชัดเจนแต่ว่าตัวเลขคือ4554นะคะ4554นั่งกันมา3คนจากสนามบินสุวรรณภูมิมาลงที่หมู่บ้านในซอยกิ่งแก้ว25ทับ1นะคะแล้วก็น้องก็คิดถึงนะคะนะคะเพราะว่าไม่มีเจ้ากระต่ายส้มน้องเน่าตัวนี้ก็หลับไม่ได้แน่ๆนะคะก็คือขับรถไปสนามบินสุวรรณภูมิวันนั้นเลยค่ะคืนนั้นเลยนะคะไปตามที่แผนก Lost and Found นะคะก็ยังไม่มีใครนำมาคืนให้นะคะแล้วก็วันเนี้ยนะคะจะดูกล้องวงจรปิดคงจะดูที่ไม่รู้ว่าดูที่สนามบินหรือว่าดูของหมู่บ้านนะคะวันนี้เนี่ยจะดูแล้วก็จะได้เห็นหมวดอักษรเนี่ยเป็นหมวดอะไรนะคะแต่ตัวเลขนี่คือ4554นะคะฝากด้วยฝากด้วยค่ะนะคะใครที่คุ้นๆว่ารับผู้โดยสารนะคะคือตุ๊กตาตัวนี้นะครับไม่ได้มีมูลค่าอะไรต่อคนอื่นนะคะแต่ว่าสำหรับน้องลูกสาวของคุณสารินีเนี่ยมีคุณค่ามากนะคะเราจำได้ใช่ไหมคะเมื่อวันศุกร์นะคะที่ตามเจอน้องนั้นเป็นตุ๊กตาช้างนะคะที่ จอแล้วก็น้องกูดดี้มารับที่จสร้อยแบบน้องน่ารักมากคือมารับแต่ยังทำฟอร์มอยู่แต่จริงๆแบบท่าทางคงอยากจะเข้ากอดตุ๊กตานะคะต้องขอบคุณพี่แท็กซี่นะคะคันที่ตุ๊กตาช้างอันนั้นคือเรียบร้อยแต่ว่าตอนนี้กำลังตามหาตุ๊กตากระต่ายสีส้มนะคะเป็นน้องเน่าอีกหนึ่งตัวที่ตามหากันอยู่นะคะใครมีเบาะแสก็แจ้งประสานมานะนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับค่ะที่หมอจะสรุปอุบัติเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวินัยครับสวัสดีท่านผู้ฟังจสร้อยทุกท่านครับ
0: ค่ะ
2: อันนี้เป็นรายงานของเมื่อวานนี้16สิงหาและของวันอาทิตย์เป็นวันหยุดก็ค่อนข้างจะน้อยนิดนึงเพราะว่าหลายสถานีเขาก็หยุดด้วย
0: ค่ะ
2: ครับเป็นรายงานของพรุ่งนี้ที่เป็นรายงานวันจันทร์ที่เยอะนะขนาดน้อยก็เลย16ชีวิตนะครับเมื่อวานนี
0: ้
2: 16ชีวิตท
0: ั
2: ่วประเทศสูญเสียไปบนท้องถนนทั้งนั้น16วันนะครับครึ่งเดือนเนี่ยโอ้เกินครึ่งพันไปแล้วครับคุณวินัย532ชีวิตนะสูญเสียไปบนท้องถนนมาดูภาพรวมนิดนึงครับของปีนี้ที่ดีเลยครับคุณวินัยเยอะมากกว่าปีที่แล้วไปเยอะพอสมควรนะปีนี้เนี่ย7,973ที่เป็นชีวิตคนในประเทศไทยที่สูญเสียไปบนท้องถนนนะครับ
0: ค่ะ
2: เพราะการเดินทางที่ไม่ปลอดภัยย้ำอีกทีนะ 7,973 ชีวิตก็เกือบ 8,000 แล้วนะ
0: ค่ะ
2: รวมกับปีที่แล้ว 7,643 ชีวิตรวมกันแล้วปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไป330ชีวิตนะครับคุณวินัยไม่ดีเลยไม่ดีครึ่งปีแรกผมก็ว่าไม่ดีแล้วนะหนึ่งมากกว่า200กว่าตัวนี้มันเข้าขึ้นปีหลังนี่คือ300กว่ามันจะไป400หรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเลยนะคุณวินา
0: ก
2: ็ต้องติดตามดูแต่ว่าแนวโน้มมันทางค่าจะไปดูแนวโน้มแล้วมันทางค่าจะไปยิ่งเดือนนี้เนี่ยโอ้โหยิ่งหนักเลยครับตั้งแต่ต้นเดือนไปต้นมาเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับกลางเดือนที่แล้วและกรุงเทพเมื่อวานนี้2ชีวิตเลยนะครับสูญเสียไปบนเขาถนนยอดในกรุงเทพก็ขึ้นไป501ชีวิตแล้วครับมีนาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นความสูญเสียเนี่ยถ้าเฉลี่ยก็ยังเป็น35ชีวิตต่อวันนะในประเทศไทยก็แปลว่าวันหนึ่งเนี่ยคนที่ออกจากบ้านไป35คนไม่ได้กลับบ้านนะมีนาไปเสียชีวิตบนเขาถนนทั้งที่บางคนที่สุขภาพดีทุกอย่างเลยนะไม่ได้เป็นโรคลุกไม่นั่นอะไรเลยอยู่ไว้ทำงานแข็งแรงสุขภาพดีแต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งของสุขภาพเหมือนกันนะ
0: ค
2: ุณวีระ
0: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าเรื่องนี้สุขภาพเนี้ยเราไม่สามารถทำด้วยตัวเราเองได้อย่างอื่นนี่เราทำด้วยตัวเองนะ
0: คุณวีระ
2: ค่ะคุณวีระอยากแข็งแรงนอนดีกินดี
0: ออก
2: กำลังกายดี
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ไหมเนี่ยมีจิตใจแข็งแรงนี่ก็แข็งแรงแล้วทั้งกายทั้งใจ
0: ค่ะ
2: แต่ว่าได้แปลว่าเราแข็งแรงทั้งกายทั้งใจแล้วขับรถออกไปแล้วเราจะไม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือพิการหรือบาดเจ็บเนี่ยมันขึ้นกับคนอื่นด้วยเห็นไหมนี่คือความยั่ง
0: ค่ะ
2: นะครับในทางเพื่อทางนี้ของความปลอดภัยของเราไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเราเอง 100% เหมือนอย่างอื่นอย่างอื่นเนี่ยโอ้เราทำได้ด้วยตัวเราเองเราทำให้เราแข็งแรงได
0: ้
2: นะครับคุณนี่ข้อความรัฐบาลเนี่ยนะว่านโยบายเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางเรายังต้องการอยู่ด้วยนั้นเนี่ย35คนต่อวันเป็นหลักครับ
0: ใช่
2: เทียบกับประเทศอื่นเราสูญเสียเยอะขอบคุณมากครับคุณวินัย
0: ขอบคุณมาแท้จริงค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเรียนได้มีโอกาสเนี่ยคือก็เป็นอยู่ในคณะอนุกรรมการสมเนกการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานครด้านการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็มีการประชุมกันก็จะมีเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะอันนี้ของกรุงเทพมหานครเพราะนั้นก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจากบกน.กรุงเทพนี่มี9บกน.นะคะก็จะแต่ละบกน.เนี่ยเขาก็จะมีเป็นสถิติตัวเลขของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เวลาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงมีผู้บาดเจ็บหลายๆคนมีผู้เสียชีวิตค่ะนะคะท้องที่ของสน.นั้นๆเนี่ยจะต้องหา หาสาเหตุว่าสาเหตุของบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยมันเกิดจากอะไรเพื่อจะได้ลดตัวเลขของความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะลดตัวเลขของการบาดเจ็บค่ะนะคะอย่างในแต่ละพื้นที่เนี่ยเวลาที่เราได้รับรายงานว่ามีอุบัติเหตุแบบมีคนแบบบาดเจ็บสาหัสมีผู้เสียชีวิตนะคะจนที่ตำรวจทางร้อยเวรเนี่ยเขาจะต้องลงไปดูเลยนะคะว่าณตรงนั้นเนี่ยที่เกิดเหตุมันเป็นทางข้ามไหมเป็นทางม้าลายไหมไฟสัญญาณติดไหมถ้าเป็นช่วงคืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างถ้าเป็นตรงทางม้าลายเนี่ยนะคะตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงเย็นในช่วงตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้ามืดนะคะเขาต้องลงไปดูว่าตรงนั้นเนี่ยไฟมันสว่างเพียงพอไหมสัญญาณไฟจราจรสัญญาณไฟคนข้ามเสียหรือเปล่านะคะแล้วจะต้องแก้ไขเพื่อทำให้ตัวเลขนั้นลดลงค่ะคือเวลาเราฟังรายงานเนี่ยเหมือนแบบตำรวจร้อยเวรไปอะไรเนี่ยไม่ได้จบแค่นั้นนะคะต้องขยายต่อเพื่อแก้ไขนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะแล้วทีนี้ตัวเลขปรากฏว่าตัวเลขของคนที่อุบัติเหตุตรงทางข้ามนะคะทั้งที่เป็นทางข้ามที่เป็นสัญญาณไฟกดนะคะซึ่งมันก็มีตัวเลขที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยถูกรถชนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นตัวเลขของเด็กที่อายุประมาณ14ปี 14-15 ปีถูกรถชนมากขึ้นนะคะในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็ลงไปดูรายละเอียดเลยว่าวันเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรยังไงพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นช่วงเช้ามืดหรือว่าเป็นช่วงเย็นแล้วก็มักจะเป็นพื้นที่รอบนอกนะคะที่ติดกับกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะแล้วก็พบว่าคนที่ถูกชนถ้าว่าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยคือบางทีไม่ใช่คนในพื้นที่ตรงนั้นนะคะเป็นคนที่แบบนานๆมาทีนึงแล้วก็อันหนึ่งที่พบนะคะก็คือกดสัญญาณไฟตรงทางข้ามแต่พอกดปุ๊บเนี่ยไม่ได้รอว่าต้องเป็นตุ๊กตาสีเขียวให้ขึ้นก่อนคือกดปุ๊บแล้วข้ามเลยกดปุ๊บแล้วข้ามเลยก็เลยทำให้เป็นสาเหตุของบาดเจ็บที่เกิดขึ้นที่เห็นแบบนี้เพราะว่ามีกล้องวงจรปิดนะคะจะมีกล้องเขาจะมาศึกษาว่าคลิปที่เกิดขึ้นเนี่ยอ๋อมันมาจากตรงนี้ตรงนี้นะนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือผู้สูงอายุที่บางทีก็เดินข้ามเดินช้าไงเพราะว่ามีอายุแล้วไม่แบบไม่เดินฉับนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นนะคะส่วนเด็กอายุ14ถูกรถชนมากขึ้นนะคะก็อันนี้ด้วยอันนี้กำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าทำไมถึงเป็นเด็กวัยนี้นะคะช่วงเป็นส่วนใหญ่ก็จะคงจะเป็นเด็กนักเรียนล่ะค่ะนะคะที่ถูกรถชนมากขึ้นอ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ถูกรถชนก็จะมีเป็นพระสงฆ์ที่ท่านบิณฑบาตในตอนเช้ามืดนะคะซึ่งก็มีทั้งที่คือข้ามไปไม่ได้รอให้เป็นไฟเขียวของคนข้ามเนี่ยนะเดินข้ามไปเลยค่ะนะคะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตทางข้ามนะคะก็เป็นทำให้ตัวเลขบาดเจ็บนั้นเกิดขึ้นนะคะคือมันมีไหลสาเหตุทีเดียวค่ะนะคะที่ทำให้บาดเหตุนั้นเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เจ้าที่ตำรวจในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องไปหาข้อมูลมาแล้วก็ปรับปรุงนะคะถ้าไฟไม่สว่างก็แจ้งทางโยธาทางสำนักจราจรและขนส่งถ้าพวกป้ายสัญญาณอะไรไม่ชัดเจนก็แจ้งไปนะคะหรือว่าต้องการที่สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อช่วยในการลดอุบัติเหตุอย่างพวกกล้องอะไรเพิ่มเติมพวกป้ายนะคะก็แจ้งมาทางด้านของสจส.ทางโยธาก็จะสนับสนุนนะคะในเรื่องตรงนี้ค่ะแล้วก็มีอันนึงที่ได้ฟังในพื้นที่ของทางปทุมวันทางบกน.6นะคะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือรถขับมาแล้วก็เลี้ยวขวาในทางที่ห้ามเลี้ยวตรงแยกห้ามเลี้ยวค่ะนะคะก็เป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงเหมือนกันนะคะก็มีการสอบถามคนขับบอกว่าขับตาม GPS มันให้เลี้ยวขวาได้ก็เลี้ยวขวาทั้งที่ตรงนั้นเนี่ยห้ามเลี้ยวค่ะซึ่งทางตำรวจเนี่ยเขาก็เลยรีพอร์ตไปที่ทางด้านของ Google ทาง GPS นะคะว่าตรงเนี้ยนะคะมันห้ามเลี้ยวขวานะให้ทางด้านของแอปพลิเคชันเนี่ยนะคะช่วยใส่ข้อมูลลงไปก็บอกตอนแรกก็ทำเป็นหนังสือราชการเป็นตราคูดไปโอ้บอกผมมันก็ไม่ได้มีฟีดแบคอะไรตอนหลังก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรีพอร์ตในระบบไปว่าเนี่ยเป็นหน่วยงานราชการแล้วก็ เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นบ่อยรีพอร์ตไปเขาก็มีการปรับปรุงในแผนที่ใน GPS ที่นำทางว่าตรงนี้ห้ามเลี้ยวกว่าเนี่ยค่ะนะคะเป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ที่เวลาอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้นิ่งเฉยนะคะพยายามที่จะแก้ไขกันเพื่อให้ตัวเลขของความสูญเสียนั้นลดลงค่ะนะคะยังมีอีกหลายๆปัจจัยนะคะที่เรียนฟังแล้วก็ปวดหัวเหมือนกันนะคะคือคณะทำงานมีรายละเอียดเยอะมากค่ะนะคะที่ต้องพยายามแก้ไขบางครั้งเป็นเรื่องของทางกฎหมายนะคะที่จะต้องแบบแก้กฎหมายแก้กฎระเบียบอะไรกันไปซึ่งมันก็ต้องมีขั้นตอนแล้วก็ต้องใช้เวลากันด้วยนะคะคุณสำรวยค่ะแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาว่ารถยางแตกค่ะเป็นแท็กซี่โตโยต้าออลติสสีชมพูคาดเขียวทะเบียนททหารรจุฬา618กทมค่ะตอนนี้อยู่บนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะก่อนที่แยกเข้าทางด่วนประจิมรัชยานะคะนิดหนึ่งค่ะยางแตกไม่มียางอะไหล่นะคะทีนี้รับผู้โดยสารมาค่ะนะคะผู้โดยสารเนี่ยก็คือคุณสำรวจเนี่ยช่วยบอกเพื่อนแท็กซี่เนี่ยมารับผู้โดยสารส่งต่อให้แล้วเพราะผู้โดยสารต้องรีบไปทำงานนะคะส่วนคุณสำรวจเองรถเนี่ยยังไปไม่ได้เพราะว่ายางแตกอยู่นะคะก็แจ้งเข้ามาที่จสร้อยค่ะจสร้อยได้ประสานงานไปที่สน.คู่ขนานลอยฟ้าให้แล้วนะคะเดี๋ยวคงจะมีความคืบหน้าในเรื่องนี้มารายงานให้ทราบกันแล้วก็ระหว่างนี้ท่านที่ใช้เส้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าก่อนที่จะแยกตรงทางด่วนประจิมรัชยานะคะก็ฝากระวังกันด้วยค่ะรถคันนี้เป็นแท็กซี่โตโยต้าสีชมพูคาดเขียวททหารจุฬา618กทม.ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
8: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-Elevenทุกสาขาครับ
7: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
10: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
11: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยีสมาร์ทมิเตอร์และสมาร์ทเมโทรกริดมาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์ Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
12: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
13: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
15: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
14: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
15: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
14: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
15: ดีมีประโยชน์มากแอปถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
14: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
16: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: กรณีบนทางด่วนสายบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะที่ฝั่งมุ่งหน้าไปพระราม2ที่มีรถพ่วง18ล้อจอดเสียกม15ตอนนี้ก็นำเข้าช่องทางฉุกเฉินแล้วนะคะไม่ขวางแล้วส่วนอุบัติเหตุในฝั่งพระราม2มาทางบางนาตรงช่วงบางคลุมาที่สะพานกาญจนาภิเษกนะที่มี22ล้อปิกอัพ2คันชนกันก็ได้เคลื่อนย้ายเพื่อการกีดขวางแล้วนะคะแต่ว่ารถยังคงสะสมอยู่ค่ะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะแล้วก็ย้ำกันนะสำหรับท่านที่สอบถามมานะคะในเรื่องของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุสำหรับประเภท3นะคะอ้าวเดี๋ยวมาเพิ่มเติมให้ทราบกันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะคุณสุนทรนะคะเป็นปภ.ของทางเป็นที่สามเสนนะคะจะเพิ่มเติมที่บอกว่าเป็นแผ่นเหล็กทับคนนะคะคุณสุนทรสวัสดีค่ะ
1: ครับผมครับผม
0: ค่ะอันนี้ที่เหตุเกิดตอน 9:45 นาที
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: มันกรณีขอแย้งนิดนึงครับมันไม่ได้ทับครับ
0: ค่ะ
1: เป็นแผ่นเหล็กซึ่งล้มมาเขี่ยวคนงานก่อสร้างครับผม
0: เป็นแผ่นเหล็กคือตอนแรกรับแจ้งว่าเป็นแผ่นคอนกรีตสรุปว่าเป็นแผ่นเหล็ก
1: ไม่ใช่คอนกรีตครับเป็นแผ่นเหล็กซึ่งหนักประมาณ800กิโลกรัม
0: โอ้ยค่ะ
1: ซึ่งใช้แมคโครทำการยกแล้วก็คนงานเขาจะประคองแผ่นเหล็ก
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วทีนี้เหล็กเกิดตัวเชื่อมเกิดหลุดอะครับก็เลยคนงานก็เลยสไลด์ตัวเองออกมาก
0: ็
1: เลยล้มกระแทกพื้นนะครับมันไม่ได้ทับคนครับ
0: ตัวเชื่อมคือตัวแบ็คโฮที่กำลังยกอยู่ไอ้เนี่ยครับ
1: คล้องใช่ครับน่าจะคล้องตรงที่เชื่อมเลยครับมันหลุดครับผม
0: อ๋อมันพลาด
1: ครับครับเป็นหูเกี่ยวอะครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ทีนี้พอดีก็เลยล้มทับเบเลเออร์ซึ่งเป็นเบเลเออร์พลาสติกอะครับ
0: ค่ะ
1: คนก็เลยคนก็เลยลื่นล้มแล้วก็หัวกระแทกพื้นแค่นั้นเองครับ
0: แล้วก็ใส่หมวกเซฟตี้ไหมคะ
1: มันกระเด็นออกครับผมเซฟใส่อยู่ครับแต่มันก็เด็นออกครับ
0: แล้วจะศีรษะฟาดอะไรไหมคะนั่นอ่ะ
1: ก็ได้กระแทกพื้นครับซึ่งรถแอมบูเลนของโรงพยาบาลวชิระก็
0: ค่ะ
1: นำตัวส่งโรงพยาบาลต่อไปซึ่งเขาก็มีสติครับพูดคุยได้ปกติครับ
0: มีเลือดออกมีอะไรไหมคะ
1: ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเลือดออกไม่มีอะไรครับ
0: ยังถามตอบได้
1: ใช่ครับผม
0: อ๋อแล้วไอ้ตรงจุดที่ล้มไปพื้นมันเป็นอะไรอะคะ
1: มันเป็นแผ่นเหล็กเหมือนกันครับแผ่นเหล็กซึ่งแผ่นเหล็กที่จะทำการยกแล้วครับแผ่นเหล็กซึ่งข้างล่างน่าจะเป็นไอโครงการก่อสร้างรถไฟอะครับรถไฟใต้ดินนะครับ
0: ค่ะ
1: ข้างล่างอะครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับก็อาจจะยกแผ่นเหล็กเลื่อนขยับไปเรื่อยๆครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: นำส่งโรงพยาบาลแล้วคือถามตอบรู้เรื่องอะไรได้
1: รู้เรื่องครับไม่เป็นไรมากครับ
0: แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากวชิระด้วย
1: ไม่ไกลครับไม่ไกลครับ
0: ก็ใช้เวลา
1: ประมาณ300เมตรครับ
0: ค่ะ
1: ตรงแยกเชิงสะพานสังฮีพอดีคร
0: ับ
1: สะพานกรุงทน
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วตรงการทำงานก็ยังทำงานกันต่อไป
1: ใช่ครับจะเปิดเขาก็ทำงานกันต่อปกติครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ว
1: ไม่มีอะไรครับเหตุการณ์ทั่วไปปกติแหละคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ครับผมยินดีครับผม
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะ3เสนใกล้กับ3เสน13ทับ1นะคะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะคะที่ทั้งคุณหมอแท้จริงรายงานนะคะมีผู้สูญเสียเกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าภาพใหญ่เนี่ยรัฐบาลก็ต้องแบบให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะส่วนในภาพตรงที่เป็นภาพเล็กค่ะนะคะที่เราก็จะช่วยกันสามารถทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะปลอดภัยได้ทุกครั้งที่เราเดินทางก็เกิดจากผู้ที่ขับรถนั่นเองนะคะโดยอุบัติเหตุที่เวลาเกิดขึ้นเนี่ยมัน3ปัจจัยนะคะคนรถถนน3อันเนี้ยค่ะนะคะถ้าอันใดอันหนึ่งที่มันไม่ 100% ก็ทำให้อุบัติเหตุนั้นสามารถเกิดขึ้นได้นะคะแต่ทางกลับกันว่าถ้าใน3ปัจจัยนี้ค่ะล้วนแล้วแต่นะคะดีทั้งหมดเลยค่ะก็จะทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าท่านที่เป็นผู้ขับรถค่ะนะคะขับรถกันด้วยความระมัดระวังเคารพกฎจราจรวินัยจราจรนะคะสัญญาณอะไรต่างๆที่เป็นป้ายบนถนนนะคะถ้าเราตามนั้นเรื่องของความเร็วด้วยนะคะซึ่ง ขับเร็วก็ไม่ต้องขับเร็วมากนะคะในพื้นที่ถ้าเป็นพื้นที่ชุมชนเนี่ยนะคะความเร็วนั้นเป็นสิ่งสำคัญค่ะนะคะเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ไม่รุนแรงมากขึ้นนะคะซึ่งภาพรวมเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้ขับขี่ที่มีความระมัดระวังกันแล้วนะคะก็ชวนกันได้เลยค่ะทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะที่วิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนกับจส.100เราทำโครงการนี้นะคะในโครงการเนี่ยคือเป็นการทำประกันภัยรถยนต์นะคะที่มีทั้งเป็นประเภท1แล้วก็ประเภท3ค่ะสำหรับประเภท3เนี่ยก็จะสำหรับรถที่มีอายุมากกว่า7ปีนะคะก็ย้ายมาอยู่ประเภท3ค่ะนะคะโดยสิทธิประโยชน์นะคะก็จะมีสิทธิประโยชน์ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ขับรถดีขับรถดีก็คือไม่ได้มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดค่ะนะคะส่วนอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่มีให้นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์อันนี้มีอยู่แล้วนะคะสำหรับรถที่สนใจนะคะจะทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะก็มีได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์ค่ะสิทธิประโยชน์นั้นมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษนะคะแล้วก็มีเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าขับรถดีสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% ก็มีเงินกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3นะคะผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะสอบถามที่หมายเลขนี้นะคะ02-150-0888 02-150-0888 กับบริษัทเบี้ยประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็02-150-0888นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะท่ามกลางแดดที่แบบอย่างร้อนเลยค่ะนะคะแดดนี่ยิ่งร้อนมากนะคะในช่วงตอนนี้ก็พื้นที่กรุงเทพนะคะวันนี้เนี่ยยังมีโอกาสเกิดฝนนะคะ40%ของพื้นที่เป็นฝนฟ้าคะนองค่ะนะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้นะคะสำหรับท่านที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพตอนนี้พื้นที่ตามเรดาร์สำนักการระบายน้ำนะคะเรียนชอบมากเลยสำนักการระบายน้ำเรดาร์อันนี้มันมีประโยชน์จริงๆนะคะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลนะแล้วก็คนเนี่ยดูข้อมูลเรดาร์กันเก่งมากค่ะนะคะดูปั๊บเมื่อก่อนเนี่ยยังแบบต้องคลิกเข้าไปว่ามันตรงนี้พื้นที่อะไรเดี๋ยวนี้แบบมองปั๊บรู้เลยว่าพื้นที่ยังเป็นพื้นที่รอบนอกนะยังเข้ามาไม่ถึงกรุงเทพยังแบบชิลๆกันได้นะคะหรือว่าจะไปทำธุระนู่นนี่นั่นคะดูแล้วยังทันนะคะยิ่งเสาร์อาทิตย์แทนชอบมากดูเพราะว่าเราได้ซักผ้าตากผ้านะคะทำอะไรให้เสร็จซักผ้าตากผ้านะคะช่วงบ่ายๆนะก่อนบ่ายสามนะคะกลับมาเก็บผ้าอะไรให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นหลังบ่ายสามไปเนี่ยฝนเริ่มจู่โจมนะคะก็จากเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครในขณะนี้พื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนนะคะอุณหภูมิอยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะพื้นที่กลุ่มฝนอยู่ทางรอบนอกค่ะนะคะที่ยังเป็นเซลไม่ใหญ่มากนักนะคะอยู่ทางด้านนอกก็ทางนู่นนะคะไกลออกไปทางลพบุรีทางสระบุรีค่ะนะคะส่วนพื้นที่ในกรุงเทพนั้นปลอดโปร่งนะคะแต่แถมด้วยแดดที่แรงมากความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 62% ค่ะนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะแล้วก็ท่านที่นะคะตอนนี้กำลังไปทานอาหารเที่ยงกันนะคะจุดไหนมีรถติดค่ะก็แจ้งมาได้นะคะที่จส.100นะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีค่ะสำหรับหมายเลขนี้นะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะคุณนฤมลเนี่ยแจ้งทางคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อนั้นลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะเป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้ชายสีน้ำตาลเข้มข้างในมีเงินสดจำนวนหนึ่งมีบัตรประชาชนบัตรโรงพยาบาลระบุชื่ ชื่อนายสมานนะคะแล้วก็นั่งรถแท็กซี่สีส้มค่ะจำทะเบียนไม่ได้นั่งจากซอยรัชดา58มาลงที่โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลรามาที่พระราม6นะคะตอน 8:30 เมื่อเช้านี้ค่ะเป็นแท็กซี่สีส้มนะคะผู้โดยสารเป็นผู้ชายแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ค่ะนั่งจากรัชดา58มาลงที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเมื่อตอน 8:30 ของวันนี้ค่ะฝากด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะแจ้งประสานมาได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 นกับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีออกประกาศเลื่อนเปิดเรียนตามปกติไปวันที่1กันยายน2569และประธานคณะกรรมการปปช.หนุนสอบท้องถิ่นโปร่งใสไร้ตั๋วไม่ต้องจ่ายเงินสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แก้ไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
2: ์กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เป็นเอกทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ประธานคณะกรรมการปปช.หนุนสอบท้องถิ่นโปร่งใสไร้ตั๋วไม่ต้องจ่ายเงินชูความสามารถตัดสินความก้าวหน้าคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
8: นายอาจพลสันไตรภพ ส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นที่ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยให้กำลังใจผู้สอบพร้อมเน้นว่ากระบวนการคัดเลือกควรเปิดโอกาสให้ผู้สมัครแข่งขันกันบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่กำหนดส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในการสอบและการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการโดยเฉพาะข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการเรียกรับเงินหรือจ่ายเงินเพื่อแลกกับการสอบผ่านหรือการได้รับตำแหน่งต้องได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะหากกระบวนการคัดเลือกบุคลากรถูกแทรกแซงด้วยเงินหรือผลประโยชน์ย่อมส่งผลต่อความเชื่อมั่นของบุคลากรและประชาชนต่อระบบราชการขอให้ผู้เข้าสอบยึดมั่นในความรู้ความสามารถและความสุจริตยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีออกประกาศเลื่อนเปิดเรียนตามปกติไปวันที่1กันยายน2569หลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานค่ะ
9: กรณีเพจ Facebook โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคม2569ภายหลังเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ล่าสุดวันนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีได้ออกประกาศอีกฉบับเรื่องกำหนดการเปิดเรียนและแนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอนโดยกำหนดให้นักเรียนทุกชั้นหยุดเรียนเพิ่มเติมในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนจากนั้นจะทำการปรับรูปแบบการเรียนการสอนจากออนไลน์เป็นออนไลน์ 100% ตั้งแต่วันอังคารที่18สิงหาคมถึงวันจันทร์ที่31สิงหาคมและจะให้นักเรียนกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามรูปแบบปกติออนไลน์ในวันอังคารที่1กันยายน2569เป็นต้นไปชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
1: ปิดท้ายที่บริษัทเรือด่วนเจ้าพยาจำกัดบริษัทเจ้าพยาทัวริสต์โบ๊ทจำกัดและบริษัทสุภัทราโบ๊ทจำกัดปรับตารางเวลาให้บริการในวันจันทร์ที่17และวันพฤหัสบดีที่20และวันที่27สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปเนื่องจากมีการฝึกซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและกรมเจ้าท่าห้ามเรือทุกชนิดผ่านระหว่างท่าเรือสะพานกรุกทนหรือสะพานสังฮีถึงท่าเรือสะพานพุทธตารางเรือโดยสารของเรือด่วนเจ้าพยาเฉพาะวันจันทร์ที่17สิงหาคมสำหรับวันอื่นๆจะมีประกาศอีกครั้ง
10: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัย พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินาหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
12: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
13: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินซึ่งเกิดจากหน้าดินถูกน้ำฝนกัดเซาะจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์จึงทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและมีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2534ให้ทำการศึกษาและทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนพื้นที่อื่นๆที่เหมาะสมซึ่งต่อมาสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนจัดทำโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยขยายผลการทดลองและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการนำหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดในส่วนของสำนักงานกปร.มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการอบรมครูหญ้าแฝกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์โครงการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่มเป็นต้นเช่นเดียวกับหน่วยงานต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางของแต่ละองค์กรส่งผลให้วันนี้จากต้นหญ้าที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชทั่วไปหญ้าแฝกได้กลายเป็นพืชที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเกษตรกรเพราะช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
12: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 있는 집 봐봐.
1: 에? 어머니? 어머니가?
0: 뭐 주차
2: 보자.
0: 야이.
2: 걸터 보자.
0: 원니 아우그르면 되시나?
2: 너 뭐 라이 삐래 지매? 10 ปี เสียงแอบมั้ยครับครับไม่ครบเต็มเนี่ยสินะกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่เลย
2: เอาสมมีบ้านบ้านค่ากับยาเรามีที่พักบ้านแม่แน่ชื่อหนู
3: มีรี
2: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
4: นามสกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดขนาดพูดเด็กนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยด้วยอัตโนมัติ
1: จดไว้ให้ผู้ใหญ
0: ่แล้วผู้ใหญ่บ้าก็หมดที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยรักษาบันทึกไว้ด้วยอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: คุณสมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับ
1: วันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมนะคะก็กลางเดือนละนะคะในเช้าวันนี้เนี่ยการจราจรค่อนข้างจะติดมันมีสาเหตุค่ะนะคะจุดที่ติดก็จะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอย่างบนทางด่วนบางนาเมื่อตอนเช้าเนี่ยสักประมาณ6โมงตรงช่วงก่อนถึงเนิน62นะเข้าด่านบางนามาก็เป็นรถกระบะบรรทุกมันมีสาเหตุค่ะนะคะจุดที่ติดก็จะเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยอย่างบนทางด่วนบางนาเมื่อตอนเช้าเนี่ยสักประมาณ6โมงตรงช่วงก่อนถึง

ถนนเทพรัตน์ในฝั่งขาเข้าก็ติดทั้งด่วนทั้งคู่ขนานทางด้านถนนสุขุมวิทจากทางย่าปู่เจ้าเข้ามาเลยนะคะที่การจราจรก็ติดค่ะทีนี้พอรถติดมันก็เลยมีเหตุตามมานะคะบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดเนี่ยคือติดยาวไปเลยแยกวัดศรีเอี่ยมไปก็ปรากฏว่ามีสาวสองค่ะคนเดิมเลยไปเดินเคาะกระจกรถนะคะที่รถติดกันอยู่ค่ะนะคะวันนี้ก็ใส่เสื้อสีแดงเกงสีชมพูคือแต่งกายโดยรวมเนี่ยค่อนข้างดีนะคะก็น่าจะเป็นมุกเดิมนะที่แบบขอเงินเข้าไปแล้วคนก็ให้กันเราก็เลยมีคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางบอกมาท่านก็เลยแจ้งเตือนไปนะคะก็ดีค่ะเพราะว่าใน Facebook JS100 Radio เนี่ยนะคะก็มีคุณผู้ฟังที่แบบติดตามแล้วก็รู้เท่าทันบอกจำได้เลยคนนี้นะคะก็โพสต์กันมาบอกว่าบางคนก็เจอเมื่อวานนี้ช่วงสาธรนะคะแล้วก็มีคนจำชื่อได้นะคะว่าชื่อประวันวิทย์แซ่จุดนามสกุลบอกแค่นี้พอแซ่นะคะแล้วก็รวมทั้งมีหลายๆท่านที่บอกว่านี่เขาไปทั่วเลยนะพระราม2ก็ไปกาญจนาภิเษกทางบบทองก็ไปวิภาวดีรังสิตก็ไปนะคะแล้วก็มีท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าเนี่ยคุณยุ้ยว่าเอ้าเคยเห็นข่าวว่าถูกจับในย้ายมาหากินแถวนี้แล้วเหรอเวรกรรมสาธุบอกอย่าเจอกันเลยแล้วถ้าอีกท่านหนึ่งบอกเมื่อวานนี้เจอแถวสาธรนะคะบอกว่าเอาหน้าอ๋อคุณเอ๋เจอตรงเมื่อวานนี้เจอตรงทางลงทางด่วนพระราม4บอกเอาหน้ามาแนบกระจกบอกอีมากกลัวเอาหน้ามาแนบเลยนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่แบบรู้เท่าทันแล้วก็ไม่ไปให้เงินเขานะคะก็จะได้ทำมาหากินโดยสุจริตบ้างนะนะคะอย่าใช้วิธีนี้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวนะคะเมื่อช่วงหลังเที่ยงคืนคือ0นาฬิกา10นาทีค่ะนะคะเป็นเหตุไฟไหม้หมู่บ้านก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านหรูนะคะในพื้นที่ของบางศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะนะคะทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทางเจ้าหน้าที่เทศบาลไปก็ใช้งามระงับเหตุค่ะคือต้นเพลิงเนี่ยเกิดที่ห้องนอนใหญ่ของบ้านนะคะอยู่บนชั้น2ค่ะนะคะแล้วก็คือไปถึงแล้วหลังจากรับแจ้งเนี่ยไม่นานมากนะคะแต่ว่าเพลิงเนี่ยมันลุกลามค่อนข้างเร็วภายในห้องนอนค่ะนะคะทำให้เจ้าของบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงกับผู้ชายนะคะเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนค่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในบ้านยังมีเลี้ยงแมวไว้ประมาณ10ตัวนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องช่วยนำแมวออกมานะคะแล้วก็ทำ CPR แมวด้วยค่ะนะคะซึ่งจากทั้งหมด10ตัวเนี่ยนะคะก็ช่วยไปได้ประมาณสัก7ตัวได้นะคะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเจ้าหน้าที่นั้นพบเป็นถังน้ำมันขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะอยู่ในห้องนอนห้องใหญ่อะที่เกิดเพลิงไหม้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยตามห้องต่างๆของบ้านยังพบเป็นเหมือนกับเป็นขวดน้ำประมาณขวดลิตรเนี่ยแต่ว่าข้างในเนี่ยใส่น้ำมันแล้วก็ที่ฝาเนี่ยเหมือนกับเจาะเป็นรูเหมือนกับว่าให้บีบแล้วมันพ่นน้ำมันได้อ่ะค่ะนะคะก็ยังไม่ทราบว่านะคะจากหลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องของการเสียชีวิตการเกิดเพลิงไหม้อะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ได้คุยกับทางเป็นนายกเทศมนตรีนะคะซึ่งไปในจุดที่เกิดเหตุหลังจากรับแจ้งเนี่ยนะคะบอกว่าคือเพื่อนบ้านบอกว่าปกติบ้านหลังเนี้ยประตูเนี่ยก็จะเปิดเอาไว้นะคะใช้เป็นประตูคล้ายๆเป็นประตูรีโมทแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยคือประตูเนี่ยปิดไม่ได้เปิดเหมือนอย่างเคยนะคะซึ่งยังไม่ทราบว่าแรงจูงใจที่เกิดเพลิงไหม้เนี่ยจะเชื่อมโยงกับสาเหตุความเครียดหรือว่าอะไรบางส่วนด้วยหรือเปล่านะคะต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นสอบหาหลักฐานกันเพิ่มเติมนะคะกับเรื่องนี้ค่ะนะคะเป็นที่น่าเสียใจว่าเสียชีวิตเจ้าของบ้านทั้ง2คนเลยครับผู้หญิง1ผู้ชาย1นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งคุณสมาฝากไว้เป็นตุ๊กตาน้องเน่านะคะที่คุณสาลินีเนี่ยแจ้งแทนลูกสาวนะคะชื่อน้องนาดาเมื่อวันศุกร์ช่วงประมาณ3ทุ่มนะคะนั่งรถแท็กซี่จากสนามบินสุวรรณภูมิค่ะมาลงที่บ้านที่ในซอยกิ่งแก้ว 25/1 เป็นหมู่บ้านแกลนบิเทเนียทีนี้ลูกเนี่ยลืมตุ๊กตาเป็นกระต่ายสีส้มนะคะตัวประมาณสัก30เซนไม้บรรทัดนึงอะค่ะเป็นตุ๊กตาเน่าก็พอลืมไว้น้องก็ร้องไห้ใหญ่เลยนะคะนอนไม่หลับคุณสาลินีวนกลับไปที่ขับรถไปที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะไปที่ Lost and Found ให้

ว่ามีคนเก็บได้ไหมอะไรไหมก็ไม่มีความคืบหน้าไม่มีคนเก็บได้นะคะแท็กซี่ที่เรียกเนี่ยเป็นแท็กซี่สีส้มหมวดอักษรเนี่ย มองไม่ชัดเจนนะแต่ว่าตัวเลขคือ4554เป็นแท็กซี่เรียกจากสุวรรณภูมิแต่ว่าไม่ได้อยู่ในคิวอะเหมือนกับเป็นขาจรที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังไปดูกล้องวงจรปิดไม่แน่ใจว่าดูที่สนามบินหรือว่าไปที่ไหนนะคะดูว่าแท็กซี่คันนี้เป็นหมวดอักษรอะไรนะคะช่วยกันตามหน่อยนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะหลังจากที่เราเจอน้องช้างแล้วกับน้องกูดดี้ค่ะของน้องกูดดี้ค่ะก็ฝากไว้สำหรับในเรื่องนี้นะคะส่วนท่านที่ติดตามอยู่เอาวันนี้เรื่องของอากาศแดดค่อนข้างร้อนนะคะแดดเปรี้ยงมากเลยค่ะก็เป็นอิทธิพลของทั้งร่องมรสุมที่พาดผ่านเมียนมาพาดผ่านทางลาวตอนบนนะคะแล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันที่มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะทำให้ในช่วงนี้โอกาสเกิดฝนตกหนักนะคะวันนี้กรุงเทพจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามกับคุณเสมากันต่อกับจสร.ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับช่องทางการติดต่อหลักของเรา1137และดอกจัน1808นะครับเสมาบุญนาครับอยู่ด้วยกันจนถึง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับกับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: คร
2: ับ มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: วันนี้เมื่อช่วงประมาณ9นาฬิกาค่ะที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นะคะหรือว่าบน6ดอนเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้ออกเดินทางนะคะเพื่อจะไปยังนครซิดนีย์ค่ะก็คือการเยือนซิดนีย์อย่างเป็นทางการในช่วง 17-20 สิงหาคมก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังนครโอ๊คแลนด์นะคะเพื่อเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการต่อกันเลยก็คือ 20-22 สิงหาคมนะคะนายกรัฐมนตรีมีและคณะมีกำหนดการเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธนะคะนครซิดนีย์ในช่วง 21:05 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงค่ะสำหรับคณะที่ร่วมเดินทางไปด้วยก็มีคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเสศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีแรงงานคุณซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีวัฒนธรรมคุณปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ร่วมคณะไปด้วยค่ะในการเยือนออสเตรเลียครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาเนซีนะคะนายกของออสเตรเลียค่ะโดยเป็นการเยือนเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีในรอบ14ปีนะคะภารกิจก็ครอบคลุมทั้งการหารือข้าราชการกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียการแสดงวิสัยทัศน์ที่สถาบันโลวีอินสติลนะคะการพบปะหารือกับบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียแล้วก็มีกิจกรรมภาคธุรกิจนะคะรวมถึงอันนี้ขาดไม่ได้คือพบปะชุมชนไทยคนไทยนะคะที่ไทยทาวด้วยค่ะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นมันก็ยังไม่จบนะคุณเสมานะคะวันนี้นะคะคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.นะคะก็พูดถึงกรณีที่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนะคะคุณวีระเดชผู้พิสิทธิ์ค่ะก็วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของคำสั่งของส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตการสอบเนี่ยนะคะออกจากราชการอันนี้คือที่ได้บรรจุไปแล้วนะคะทำงานแล้วโดยบอกว่าขาดความชัดเจนนะคะเหมือนเป็นการโยนเผือกร้อนมาให้ท้องถิ่นค่ะโดยคนที่เป็นส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งของตัวเองโดยคุณนิรัตน์บอกว่าเมื่อถึงขั้นตอนทางกจังหวัดนะคะคณะกรรมการจังหวัดจะแจ้งไปยังเทศบาลอบต.และอบจ.นะคะต่างๆในจังหวัดตัวเองซึ่งส่วนกลางนะคะทั้งสท.แล้วก็กกลางก็ได้ทำหน้าที่ครบขั้นตอนของตนเองเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมีผลคะแนนที่ถูกต้องที่ใช้เทียบกับผลคะแนนเดิมโดยขณะนี้ได้ส่งแยกเป็นรายจังหวัดอย่างที่ดิฉันบอกว่าแต่ละจังหวัดก็จะรู้เฉพาะของจังหวัดตัวเองไม่ได้รู้ทุกจังหวัดนะคะและก็แต่ละท้องถิ่นก็จะเห็นข้อมูลดังกล่าวเมื่อถึงขั้นตอนนะคะคุณนิรัตน์ยังบอกว่าโดยแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีการประชุมกจังหวัดในวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้สิ่งที่นายกอบจ.ลำพูนแสดงความกังวลออกมาก็เข้าใจนะคะว่ากจังหวัดลำพูนนะคะยังไม่ได้เรียกประชุมท่านก็อาจจะยังไม่เห็นนะคะแต่ได้ส่งข้อมูลไปพร้อมกับใบคะแนนส่วนที่นายกอบจ.ลำพูนมีการแฉว่ามีผู้ใหญ่ในสท.กดดันว่าห้ามโวยวายนะคะให้รีบเซ็นให้จบเรื่องนะคะคุณนิรัตน์ก็ร้องออกมาว่าโหก่อนที่พูดบอกว่าไม่ใช่ผมแน่นอนต้องมีใหญ่กว่าผมแล้วล่ะถ้าเป็นแบบนั้นหาดิฉันร้องหานะคะท่านร้องโหแล้วก็คุณนิรัตน์ก็บอกว่ามั่นใจว่าไม่มีนะคะเพราะการเซ็นประเภทนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำเพื่อรักษาความถูกต้องของระบบการคัดคนในการเข้ารับราชการจะบังคับให้ใครเซ็นไปก่อนเป็นไปไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องค่ะ
0: ครับ
2: วันนี้นายบอกไม่มีนะคะ ก็ไม่ควรมีนะคะค่ะอีกเรื่องนึงเรื่องของจังหวัดนครพนมก็สัปดาห์ก่อนนะคะที่บอกว่าจังหวัดนครพนมก็ตั้งวอร์รูมแล้วก็ติดตามเรื่องของแม่น้ำโขงนะคะที่มีการระดับขึ้นเนี่ยตลอดเวลาล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะที่จังหวัดนครพนมระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยลดลงไป20เซนนะคะเหลือประมาณ 11.60 เมตรค่ะห่างจากจุดเฝ้าระวังคือ12เมตรนะคะแต่ก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงต่อปัญหาน้ำโขงหนุนสูงนะคะกระทบลำน้ำสาขาที่ทำให้ไหลระบายได้ช้านะคะรวมถึงมวลน้ำในตัวเมืองก็เอ่อท่วมชุมชนในเทศบาลเมืองนครพนมนะคะหากมีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนเพราะว่าลงไปไม่เยอะนะคะจนจะส่งผลให้มวลน้ำไหลระบายลงแม่น้ำโขงช้าอีกนอกจากนี้แม่น้ำสาขาหลายสายทุกสายก็คือลำน้ำอูนลำน้ำสงครามลำน้ำบางลำน้ำก่ำก็มีปริมาณเกินความจุทุกสายนะคะระบายลงแม่น้ำโขงช้าก็เริ่มที่จะล้นไปท่วมพื้นที่การเกษตรพื้นที่ลุ่มนะคะทั้งนี้ในส่วนของเทศบาลเมืองนครพนมยังคงเฝ้าระวังเต็มพร้อมมีการจัดเจ้าหน้าที่เสริมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน6จุดนะคะตลอดแนวน้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อที่จะผันมวลน้ำจากตัวเมืองลงแม่น้ำโขงหากมีฝนตกต่อเนื่องเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมในตัวเมืองอีกเนื่องจากว่าน้ำโขงเนี่ยก็เรียกว่าถึงแม้จะลดลงไปแล้วนะคุณสายมาก็ยังจ่อคือไม่ได้ลงไปเยอะอะค่ะจ่อจุดวิกฤตอยู่นะคะอีกทั้งยังมีมวลน้ำสาขาจากแม่น้ำสาขาอีกหลายสายก็คือเขาระบายน้ำลงแม่น้ำโขงนะคะก็ต้องทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงค่ะหากฝนตกก็ต้องเสริมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายนะคะสำหรับพื้นที่ถนนอันซีนท่องเที่ยวนะคะที่สำคัญเลียบแม่น้ำโขงก็คือถนนสวรรค์ชายโขงระดับน้ำเริ่มลดเนี่ยค่ะเท่าที่เห็นในภาพนี้นะคะลดต่ำกว่าถนนแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดให้ใช้งานได้เนื่องจากว่าคุณเสมาเห็นไห
0: ม
2: นั่นเป็นโคลนนะสีแดงๆเนี่ยเป็นโคลนที่ยังเกาะอยู่บนถนนนะคะต้องรอให้ระดับน้ำโขงเนี่ยลงพ้นจุดอันตรายนะคะจึงจะระดมเจ้าที่เข้ามาทำความสะอาดเปิดใช้งานได้ตามปกติอะไรก็ตามทางจังหวัดนครพนมก็จะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่นะคะเสี่ยงที่อำเภอชายแดนติดน้ำโขงเนี่ยนะคะลำน้ำสาขาสายหลักให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเรื่องสิ่งของเนี่ยขอให้ยกสิ่งของให้สูงจากพื้นไปก่อนแล้วก็รวมถึงอพยพสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายหากฝนตกหนักซ้ำมาอีกนะคะถึงแม้จะลดแล้วแต่ก็ลดลงไม่เยอะคุณดูในแม่น้ำโขงกับตลิ่งสิมันไม่ได้ห่างกันเยอะเลยนะคะมันก็ปริ่มปริ่มนะคะมาดูเรื่องของราคาทองคำนะคะวันนี้เช้านี้ราคาทองคำในประเทศนะคะเปิดตลาดปรับครั้งแรกบวกไป150บาทนะคะแล้วก็จากนั้นก็สลับบวกลบส่วนใหญ่ก็จะเป็นลบนะคะจนครึ่งวันเช้าตอนนี้นี่คือปรับไปแล้ว10ครั้งนะคะโดยบวกไป3ลบไป7ค่ะตอนนี้เนี่ยราคานะคะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะคุณเสมาราคาก็ยังคงที่อยู่นะคะทองคำในประเทศทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,550 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,750 บาทแล้วก็ทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,173.96 บาทแล้วก็ขายออกนะคะสำหรับรูปพรรณอยู่ที่บาททองคำละ 69,550 บาทก็คือเท่าเดิมยังไม่คือปรับไปปรับมาก็ลงมาอยู่ที่เท่าเดิมอยู่นะคะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่การเปิดตลาดนะคะก็ส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตตอนนี้อยู่ที่ 4,395 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.04 บาทค่ะหัวเซ็งแห่งวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำวันนี้นะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์หรือว่า DXY ได้มีการปรับตัวลงสู่ระดับ 99.63 หน่วยจาก 99.92 หน่วยนะคะสืบเนื่องมาจากที่สหรัฐเผยยอดค้าปลีกพื้นฐานทั่วไป เทียบรายเดือนออกมาน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ยังมีการประกาศตัวเลขไม่ว่าจะเป็นตัวเลข CPI PPI ที่ออกมาแสดงถึงความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของสหรัฐล้วนแต่ว่าเป็นปัจจัยหนุนทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นนะคะขณะที่ Fitch Watch True นะคะของ CME Group ก็ได้มีการคาดการณ์เกิน 65%บอกว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยนะคะที่ 3.50 ถึง 3.75% ในการประชุมนะคะในเดือนสิงหาคมจากเดิมที่มีกำหนดไว้ว่าเมื่อวันที่7นะคะบอกว่าคาดการอยู่ที่ 55.6% เท่านั้นแต่ตอนนี้เนี่ยปรับคาดการเพิ่มเป็น 65% แล้ว อย่างไรก็ตามสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังของสหรัฐได้กล่าวเมื่อวันศุกร์นะคะบอกว่าสหรัฐจะใช้มาตรการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจกับอิหร่านอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกค่ะแล้วก็อาจจะมีมาตรการใหม่ๆเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยนะคะก็หนุนให้ราคาน้ำมันดิบนะคะเงินเฟ้อและก็การคาดการดอกเบี้ยเฟดเกิดความผันผวนค่ะซึ่งก็เป็นปัจจัยลบกับทองคำนะคะทางด้านของกองทุน SPDR ซื้อทองคำเพิ่มเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยถึง 5.99 ตันเลยคุณเสมาตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,023.53 ตันนะคะ
0: ครับ
2: มาดูราคาน้ำมันตลาดโลกบ้างนะคะราคาน้ำมันตลาดโลกล่าสุดเนี่ยเวสเท็กซัสลงไปอีก33เซนต์ตอนนี้ราคาขายอยู่ที่ 82.07 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ลงไปน้อยนะคะประมาณ2เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 88.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะอันนี้เป็นราคาน้ำมันตลาดโลกส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็ครึ่งวันเช้าอยู่ที่ 1,626.02 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 16.96 จุดค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 44,162.75 ล้านบาทค่ะ
0: ครับ
2: หุ้นบวกนะคะบวกไป 16.96 จุดค่ะมาดูข่าวต่างประเทศค่ะทางจาเร็ดคุชเนอร์นะคะทูตพิเศษประจำภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเขาเป็นลูกเขยของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะได้เข้าร่วมการหารือครั้งสำคัญกับผู้นำฮามาสเพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนสันติภาพกาซาที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐนะคะโดยเจ้าที่ปาเลสไตน์เปิดเผยกับทาง BBC บอกว่าลูกเขยของทรัมป์ได้พบกับคณะผู้แทนซึ่งนำโดยคาลิลอัลฮายาผู้นำฮามาสนะคะที่อียิปต์ค่ะเมื่อวันอาทิตย์นะคะก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะคณะกรรมการเพื่อสันติภาพของทรัมป์ระบุว่าได้บรรลุข้อตกลงสำหรับการปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ของกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆในกาซาแล้วแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะอิสราเอลออกมาปฏิเสธแผนการทั้ง15ข้อดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเรียกร้องให้กองทัพอิสราเอลถอนกำลังออกจากกาซาและให้มีการฟื้นฟูกาซาภายใต้การบริหารของรัฐบาลพลเรือนปาเลสไตน์ชุดใหม่นะส่งผลให้8ประเทศมุสลิมออกแถลงการในวันอาทิตย์ค่ะประณามการปฏิเสธนะคะข้อตกลงของอิสราเอลการพบปะกันระหว่างคุชเนอร์กับอัลฮายานะคะถือเป็นการพบปะระดับสูงครั้งแรกนับตั้งแต่มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในกาซาเมื่อปีที่แล้วรายงานข่าวระบุนะคะนิโคลายมลาเดนอฟนะคะทูตของคณะกรรมการเพื่อสันติภาพและโทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรก็ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยค่ะพร้อมกับผู้แทนจากอียิปต์กาตาร์ตุรกีซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางนะคะในความพยายามสร้างสันติภาพครั้งนี้นะคะจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับรายละเอียดของการหารือออกมานะคะแต่ก็คาดกันว่าเป็นการพูดคุยที่มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการปลดอาวุธของฮามาสอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนถอนกำลังฐานของอิสราเอลและการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในขณะที่อยู่ในอียิปต์นะคะคุชเนอร์ได้เข้าพบกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาอัลซิซีนะคะของอียิปต์ด้วยนะคะซึ่งขณะที่การรายงานของสื่ออิสราเอลระบุว่าคุชเนอร์มาลาเดนอฟนะคะแล้วก็แบร์ มีกำหนดเข้าพบนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในวันนี้ค่ะจันทร์ที่17สิงหาคมนะคะเพื่อที่จะผลักดันแผนการของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะก่อนหน้านี้กลุ่มฮามาสได้ออกมาเรียกร้องเมื่อวันอาทิตย์นะคะให้คนกลางในการเจรจาเร่งกดดันอิสราเอลให้รับรองโรดแมปนะคะสำหรับการดำเนินงานระยะที่2ของข้อตกลงหยุดยิงในกาซากลุ่มฮามาสระบุเพิ่มเติมนะคะว่าได้ตอบรับแผนการดังกล่าวแล้วโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการหยุดยิงอย่างถาวรหรือก็รวมถึงการถอนกำลังทหารอิสราเอลออกจากกาซาทั้งหมดและก็ลำเลียงความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างต่อเนื่องและก็เปิดทางให้คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการบริหารกาซาเริ่มเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่นะคะฮามาสพร้อมแต่ว่าต้องดูเนทันยาฮูว่าจะว่ายังไงนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: ก่อนหน้านี้ทางพื้นที่กองทัพภาคที่2มีรายงานมานะครับจ่าสิบเอกชาญรงค์วงชนะได้เหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ใกล้ช่องอ่านม้าอุบลราชธานีนะครับมีทางทีมกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับรับแจ้งจากมูลนิธิร่มกตัญญูบอกว่าซอยสุขุมวิทเป็นฝั่งขาเข้าบริเวณแยกอโศกมีอุบัติเหตุเห็นบอกว่าช่างไฟขึ้นไปติดป้ายโฆษณาและเกิดถูกไฟฟ้าช็อตนะครับอยู่บนที่สูงก็มีทางทีมกู้ภัยอยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับคุณพนมเมื่อสักครู่แจ้งมาถนนพระราม9เป็นฝั่งขาเข้าเลยแยกตัดถนนเรียบทางด่วนรามอินทรานรงค์นะครับประมาณ200เมตรมีรถแท็กซี่จอดเสียอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายคุณพนมบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าครับเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณหมวยมีรถจอดเสียด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นฝั่งขาเข้านะครับเชิงทางขึ้นคุณหมวยบอกว่ามีรถสไลด์จอดอยู่ช่องทางกลางเลยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าเป็นฝั่งขาเข้าด้วยแล้วก็เชิงทางขึ้นสะพานประกอบกับอยู่ช่องทางกลางด้วยนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับส่วนฝั่งกลับกันคุณหมวยบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้รับแจ้งช่องทางไลน์ของทางจสร้อยครับมีอุบัติเหตุพหลโยธินเป็นฝั่งขาออกห้าแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าไปรัชโยธินนะครับเห็นทางเจ้าหน้าที่สน.พหลโยธินบอกว่าเป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงสายมีผู้เสียชีวิตนะครับรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์เห็นทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุขอบคุณทางสน.พหลโยธินด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณพันธ์จตุรทิศเป็นฝั่งขาเข้าพี่พันธ์บอกว่าช่วงเลียบบึงมักกะสันครับที่จะมุ่งหน้าไปหมอเหลงการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งเป็นบางช่วงด้วยนะครับส่วนฝั่งกลับกันคุณพันธ์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีในคอมเมนต์ทาง YouTube สวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับผ่านช่องทาง YouTube คอมเมนต์ด้วยคุณอภิชาติคุณกระปุกแดงคุณ AA คุณอิสราคุณวิรัตคุณกันนิกาแล้วก็พี่พันธ์ด้วยนะครับพี่พันธ์ก็เพิ่มเติมแถวจตุรทิศศรีอยุธยามาให้นะครับบอกว่าการจราจรยังไม่มีปัญหานะแล้วก็คุณกันนิกาใช้สาทรมุ่งหน้าพระราม4ติดไฟแดงนานมากก็น่าจะเป็นสาทรเหนือนะครับที่จะมุ่งหน้าพระราม4เขาบอกติดไฟแดงนานมากส่วนฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับนคร45ครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูสวัสดีครับ
1: ครับคุณเสมาและท่านผู้ฟังจะขอร้อยทุกท่านครับ
0: สวัสดีครับพี่ยอดพี่ยอดไปที่เกิดเหตุนะครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ใช่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกิดเหตุ
0: ครับ
1: ที่จุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ใกล้แยกอโศกบนตีนะครับ
0: ครับ
1: แยกอโศกเลยผู้บาดเจ็บมูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับแจ้งว่ามีขอเหตุขอความช่วยเหลือนะบอกว่ามีคนงานถูกไฟดูดหมดสติอยู่บนป้ายโฆษณาซึ่งอยู่บนอาคารบนดาดฟ้าของอาคารใกล้แยกอโศก
0: ครับ
1: ทีมกู้ภัยร่วมกตัญญูจึงเร่งส่งรถอาสาสมัครที่อยู่ใกล้เปิดสัญญาณไฟอยู่เฉินนะมุดซ้ายมุดขวารีบเดินทางมา
0: ครับ
1: ตรวจสอบก่อน1คันที่อยู่ใกล้นะครับ
0: ครับ
1: ก็มาถึงที่เกิดเหตุก็รีบส่งข้อมูลบอกว่าผู้บาดเจ็บไม่ได้หมดสตินะให้ลดความเร็วลงไปที่เพราะว่าถ้าเผื่อเป็นแจ้งว่าหมดสติเนี่ยอาสาสมัครหลายคนสังเกตดูได้เขาก็จะเปิดไฟกันมาทุกทิศทางหลายพื้นที่ก็คือจุดมุ่งหมายจะมาช่วยผู้บาดเจ็บที่หมดสติก็เผื่อถ้าเราอยู่ใกล้เราถึงก่
0: อ
1: นตรงไหนมาแล้วรถติดเขาแทรกมาได้อะไรมาก่อนเนี่ยการยื้อชีวิตจาก5นาทีทองของผู้ป่วยหมดสติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับ แต่เมื่อมีสายใดสายหนึ่งถึงแล้วประเมินให้แล้วถ้าเป็นผู้บาดเจ็บหมดสติอยู่ขอทีมช่วยเหลือพวกเขาก็จะยังคงเร่งความเร็วมุดซ้ายมุดขวาต้องขออภัยผู้ใช้ทางนะครับก็จะมากันด้วยความระมัดระวังด้วยแล้วก็ขออภัยเพราะว่า4นาทีทองเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแต่พอมีสายหนึ่งมาถึงปั๊บก็ทุกครั้งในการปฏิบัติก็จะแจ้งข้อมูลเร่งแจ้งข้อมูลกลับไปว่าผู้บาดเจ็บไม่ได้หมดสตินะครับผู้บาดเจ็บไม่หมดสติแต่ว่าต้องขอทีมกู้ภัยทางสูงเพราะว่ายังอยู่
0: บน
1: โครงสร้างของป้าย ซึ่งผู้บาดเจ็บนั้นฟื้นตัวแล้วแต่ไม่ได้หมดสติแต่ช่วยเหลือตัวเองได้เพียงเล็กน้อยไม่สามารถนำลงมาได้ในปกติจะต้องขอทีมกู้ภัยทางสูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนร่วมกันอยู่ก็เลยประสานทีมกู้ภัยทางสูงใช้ความเร็วมาอีกนะครับเอาอุปกรณ์มาให้การช่วยร่วมกับทีมกู้ชีพกู้ภัยให้การช่วยเหลือขึ้นไปดำตัวลงมาก็คือไปทำระบบเชือกนะครับไปทำระบบเชือกแล้วก็นำร่างของผู้บาดเจ็บเนี่ยลงมาจากป้ายโฆษณานะครับที่อยู่บนดาดฟ้าม
0: ีกี่คนนะครับพี่ยอด
1: ข้างล่างครับ
0: กี่คนนะครับพี่ยอด
1: เป็นผู้ชาย1คนครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาน่าจะตอนที่โดนแล้วเขาตกลงมาฟาดกับโครงเหล็กด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บน่าจะเป็นไหปลาหรือหัวไหลหลุดหัวไหลซ้ายหลุด
0: แล้วเขามีเซฟตี้อะไรมั้ยเขามีเซฟ
1: นะครับ
0: เขาใส่เซฟตี้ไหมครับ
1: มีเซฟตี้ครับมีเซฟตี
0: ้
1: มีเซฟตี้อยู่ที่ตัวนะแต่ก็ยังคาอยู่ข้างบนนั่นแหละแล้วก็ตอนเนี้ยเอาผู้บาดเจ็บลงมาแล้วผมพยาบาลสถานการณ์เรียบร้อยแล้วก็ประสานงานทางศูนย์เรวันศูนย์สั่งการของระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีคำสั่งให้นำส่งที่โรงพยาบาลวินมุตตอนนี้อาสานำออกไปแล้วนะครับนำออกจากจุดเกิดเหตุไปแล้ว
0: อายุประมาณเท่าไหร่
1: ตอนนี
0: ้
1: อายุน่าจะสักประมาณ25ปีได
0: ้อ๋ออาที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับพี่ยอดครับ
1: ครับครับหัวไหล่ตอนนี้อาสาสมัครใส่เครื่องพยุงกระดูกไว้ให้แล้วนะครับก็ทำการสปรินล็อกหัวไหล่ไว้ให้ต้องไปเอ็กซเรย์นะครับเพราะเรามองภายนอกเนี่ยเรามองไม่รู้นะครับมองจากกายภาพภายนอกไม่รู้แต่สื่อสารจากผู้บาดเจ็บที่เวลาเขาขยับไม่ได้พอมีการเจ็บปวดเราก็เลยต้องประเมินเพื่อเอาไว้ให้ทางทีมแพทย์ก็เลยทำการใส่อุปกรณ์พยุงกระดูกพยุงหัวไหล่นะครับแล้วก็ไอออกซิเจนมาตะกูแล้วก็นำไปส่งโรงพยาบาลตอนนี้ทีมกู้ภัยทางสูงปลดระบบเชือกปลดระบบอุปกรณ์กู้ภัยนำลงมาทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะรีบเคลียร์นำขึ้นรถและแยกย้ายกันเพราะว่าวันนี้มูลที่ร่วมกันอยู่รับผิดชอบในเขตฝั่งนครบาลใต้ครับ
0: ครับประเมินอาการแล้วดูแล้วน่าเป็นห่วงน่ากังวลไหมพี่ยอดดูคนเจ็บ
1: ตอนนี้ถือว่าปลอดภัยครับเพราะว่าเมื่อตะกู้ตอนลงมาอยู่บนรถเนี่ยผู้บาดเจ็บนั้นสามารถให้การได้ดีขึ้นกว่าตอนอยู่ได้ดีมากกว่าตอนอยู่ข้างบนครับ
0: อ๋อเหมือนเป็นทางทีมช่างผู้รับเหมาเนี่ยแหละฮะที่ขึ้นไปติดตั้งป้ายหร
1: อผมไม่มั่นใจว่าเป็นน่าจะเป็นช่างมากกว่าครับน่าจะเป็นช่างมากกว่าเพราะอายุน่าจะยังน้อยครับ
0: ของที่ไหนอะพี่ยอดพอทราบไหมว่าเขาเป็นช่าง
1: ไม่มั่นใจครับผมน่าจะเป็นของเอกชนเพราะว่าป้ายเนี่ยป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เนี่ยขึ้นอยู่บนดาดฟ้าของอาคารนะครับ
0: แล้วเขา
1: อยู่ดาดฟ้าของอาคารมุมทิศทางที่มาจากถนนพระราม4แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า
0: สุขุมวิท
1: จะไปเพิ่นจิตนะครับ
0: คร
1: ับอยู่ตรงหัวมุมซ้ายมือตรงนี้เลยอาคาร
0: แล้วเขาไม่มีทีมงานอะไรหรอพี่ยอด
1: สูง4ชั้นแล้วก็โครงป้ายเนี่ยอยู่บนดาดฟ้าของอาคารครับ
0: เขาไม่มีทีมงานเหรอครับคือมาทำคนเดียวเลยเหรอฮะ
1: มีมั้งครับมีแต่ว่าพอเราเกิดเหตุอย่างเงี้ยทีมงานเขาก็ไม่น่าจะมีอุปกรณ์ดำลงมาได้ครับ
0: อ๋อครับ
1: จึงประสานการช่วยเหลือเขาน่าจะช่วยกันอยู่ในเบื้องต้นก่อนแล้วนะครับเขาน่าจะช่วยกันอยู่ในเบื้องต้นแล้วไม่สามารถดำลงมาได้ก็จึงประสานงานขอสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพราะว่าส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่ไหนๆก็ตามอ่ะเวลาที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็พยายามแบบเหมือนช่วยกันเองก่อนมันติดข่าวด้วยอะไรเงี้ยยิ่งเป็นในพื้นที่ถ้าเป็นห้างเป็นโรงแรมเป็นอะไรที่มีชื่อเสียงที่มีอะไรเงี้ยเขาจะส่วนใหญ่จะเป็นกันอย่างนั้นแต่ผมอยากบอกอย่างนี้นะครับว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นที่ไหนก็ตามครับการปิดข่าวการอะไรเนี่ยผมอยากให้มันยกเลิกกันไปแล้วเพราะการปฏิบัติที่ผ่านมาห้ามถ่ายเห็นไหมครับอย่างเทปอะไรต่างๆเนี่ยห้ามถ่ายคือมันต้องเป็นการทำความผิดเท่านั้นถึงเป็นการห้ามถ่ายใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องสำคัญคือมันเรื่องของชีวิตคนก่อนยิ่งเกิดขึ้นในสถานที่ชื่อดังๆอย่างเงี้ยการที่คุณประสานเร่งประสานการช่วยเหลือผมคิดว่าความมั่นใจของผู้ไปใช้บริการจะมีมากกว่าเพราะว่าเขาจะคิดในใจว่าโ
0: อ
1: ้ที่พี่ดีจังเลยเขาไม่คำนึงถึงอะไรทั้งสิ้นเขาคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นหลักน่าจะได้ความชื่นชมมากกว่าได้ซ้ำนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอยากบอกว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นที่ไหนก็ตามเร่งให้การช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือชีวิตก่อนในอันดับแรกนะครับช่วยได้ไหมช่วยได้รีบช่วยช่วยไม่ได้รีบประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยนอกเพื่อมันจะได้ทันเวลาและรวดเร็วส่วนในชื่อเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อย ค่อยว่ากันทีหลังเพราะจริงๆแล้วเราไม่ได้มีความผิดของทหารที่อยู่แล้วนะครับนะ
0: ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ยอดที่เพิ่มเติมให้นะครับ
1: ด้วยความเต็มใจขอบคุณนะคร
0: ับ
1: น้องเพื่อนไปดีดึงขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ
0: เช่นกันครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ยอดนะครับนคร45เจ้าหน้าที่บุรีรัมย์ร่วมกตัญญูนะครับก็คนเจ็บไม่น่ากังวลเท่าไหร่เห็นบอกว่าช่วยลงเหลือลงมาได้ก็ยังถามตอบพูดคุยรู้เรื่องสติกลับคืนมาแล้วแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งนะการจราจรจุดดังกล่าวแยกอโศกมนตรีน่าจะดีขึ้นเป็นด้านของอโศกสุขุมวิทนะครับเป็นเส้นพระราม4รัชดาที่จะเลี้ยวซ้ายหรือว่ามาจากทางด้านของสุขุมวิทเข้าอ่ะก็จะกระทบสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้วเอารถเนี่ยพ้นกีดขวางไปก็น่าจะใช้การได้คล่องตัวขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในไทยล่าสุดเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตล้นทับคนงานบริเวณใกล้เคียงซอย3เสน13และกองทัพภาคที่2รายงานกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
4: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
5: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
5: ฮีโร่เซฟเวิลด
4: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
5: วฮีโร่เซฟ
6: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะทีหน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
1: เพจจส.ร้อยเรดิโอรายงานเกิดเหตุแผ่นคอนกรีตล้มทับคนงานบริเวณใกล้เคียงซอย3เสน13ถนน3เสนแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกทมเบื้องต้นมีรายงานผู้ประสบเหตุถูกแผ่นคอนกรีตล้มทับส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออาการของผู้ประสบเหตุรวมทั้งสาเหตุที่ทำให้แผ่นคอนกรีตล้มลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือกองทัพภาคที่2รายงานกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดพื้นที่ใกล้ช่องอานม้าขาขวาขาดเร่งนำส่งรักษาพยาบาลคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
8: กองทัพภาคที่2รายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 10:30 นาทีจ่า10เอกชานลงวงชนะกำลังพลของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติเหยียบทุ่นระเบิดขาขวาขาดขณะปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่โอปักกาสเนใกล้ช่องอันนาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโดยหน่วยได้นำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนเพื่อรับการรักษาและประเมินอาการเบื้องต้นและเตรียมส่งต่อโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เพื่อรับการรักษาอย่างต่อเนื่องทางนี้เจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินภารกิจด้วยความระมัดระวังสูงสุดและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากทุ่นระเบิดต่อไปขมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันแผ่นดินไหวอินโดนีเซียไม่กระทบตึกสูงในไทยชี้ระบบเตือนภัยทำงานวิเคราะห์ร่วมกันหลายฝ่ายหากแผ่นดินไหวแตะ 7.0 ลิกเตอร์พร้อมแจ้งเตือนอพยพทันทีคุณยุ้ยธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีปภ.กล่าวถึงแผ่นดินไหวที่ประเทศอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยว่าเป็นวงแหวนแห่งไฟโซนแถวอินโดนีเซียรวมไปถึงยุโรปบางส่วนและศรีลังกาอ้อมมาด้านล่างของประเทศไทยแต่เรารู้สึกได้เมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากใกล้เรามากกว่า500กิโลเมตรจึงทำให้เรารู้สึกถึงความสั่นไหวแต่ได้มีการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผลกระทบต่อตึกสูงในประเทศไทยซึ่งในวันนั้นอินโดนีเซียได้ออกประกาศแจ้งเตือนสึนามิเพียง15นาทีแล้วยกเลิกเพราะกลัวว่าประชาชนจะแตกตื่นแต่ยืนยันว่าเราได้มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วว่าจะมีผลกระทบเรื่องสึนามิหรือไม่ในความเป็นจริงแล้วนายธีรพัฒน์ระบุว่าแผ่นดินไหวในระยะใกล้500ถึง600กิโลเมตรขึ้นไปอาจมีความรู้สึกได้แต่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดอื่นซึ่งทำให้การตรวจสอบระดับท้องถิ่นและระดับอำเภอก็ตรวจสอบแล้วซึ่งสอบถามมายังจังหวัดพร้อมย้ำไม่มีตึกร้าวในประเทศไทยส่วนเรื่องทุ่นตรวจวัดสึนามิจะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้อย่างไรนั้นนายธีรพัฒน์ระบุว่าทุ่นของเราลอยอยู่กลางทะเลห่างออกจากประเทศไทยประมาณ540กิโลเมตรและมีอีกหนึ่งทุ่นที่มหาสมุทรอินเดียประมาณ900กว่ากิโลเมตรดังนั้นทั้งสองทุ่นจึงจะเป็นทุ่นที่สัมผัสกับพื้นมหาสมุทรเพื่อที่จะดูการสั่นไหวของแผ่นดินใต้มหาสมุทรมีหรือไม่โดยค่าวัดจะสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องแล้วเครื่องจะส่งสัญญาณมาที่ดาวเทียมเหมือนหลายๆประเทศจากนั้นเราก็จะนำค่าของแต่ละหน่วยงานมาประมวลผลและวิเคราะห์ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวหรือสึนามิหรือไม่ซึ่งหาก อยู่ในระดับตั้งแต่7ริกเตอร์ขึ้นไปก็จะมีการแจ้งเตือนให้ขึ้นที่สูงทันทีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะครับและยังได้ส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปอีกด้วยครับกรณีที่ผู้ทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการหากท่านเกิดอุบัติเหตุแต่เป็นฝ่ายถูกเขามีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติเงื่อนไขในการเข้ารับทำประกันประเภทที่1 นะครับต้องมีอายุรถไม่เกิน7ปีสำหรับรถเก๋งส่วนบุคคลนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกสามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888นะครับแล้วก็มีประเภทที่3ครับสำหรับท่านใดที่ไม่สามารถเข้าเงื่อนไขตามประเภทที่1ได้เขาก็มีประเภทที่3นะครับสามารถผ่อนชำระได้เหมือนกันครับ 0% นาน3เดือนสิทธิประโยชน์ก็ยังคงเดิมนะครับเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แตกต่างกันตรงที่ว่าประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับส่วนเงื่อนไขก็จะเปิดกว้างมากขึ้นครับรองรับทั้งประเภทรถเก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลและก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถครับคุณเอกชัยก่อนหน้านี้เพิ่มเติมถนนเลียบคลอง3มาให้นะครับในคอมเมนต์ทาง YouTube บอกว่าเห็นรถดับเพลิงวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านพัสดุ12ประมาณ 2-3 คันไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรนะครับขอบคุณคุณเอกชัยด้วยนะพี่พันธ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เสมา

0: ครับพี่พันธ์อยู่ที่ไหนครับ
1: ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับอยู่ถนนราชวิถีพี
0: ่ครับ
1: เนื่องจากอโศกดินแดงโดดแรกปะ
0: ครับ
1: มุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดง
0: ครับ
1: เข้าเข้าไม่เข้าดีใจไม่มีปัญหานะพี
0: ่อ๋อวันนี้โล่งเลย
1: สี่ห้านาทีที่แล้วสี่ห้านาทีที่แล้ว
0: ครับ
1: อโศกเวทมุ่งหน้าแยกพอจูนและแยกพระรามเก้าม ันมีรถตู้คอมพิวเตอร์จอดเสียอยู่เลนซ้ายวิ่งบนสะพานข้ามคลอง
0: เอาหรออ๋อ
1: ตอนนี้รถเรือสายผ่านตลอดไม่ได้ครับผม
0: อ๋อแล้วตอนนี้ไม่แน่ใจเคลื่อนย้ายไปหรือยัง
1: น่าจะยังครับคนถามไม่เจอแล้วพี่เปิดแต่ท้ายไว้อยู่ครับตูเลต้าคอมพิวเตอร์ครับผม
0: ได้เดี๋ยวยังไงลองประสานท้องที่ไปดูให้ครับ
1: แต่ว่าอากาศร้อนนะพี่เรียมา36องศานะครับผมอ๋อ
0: เหรอครับ
1: ตอนนี้ผมอยู่ราชวิถีขาออก
0: ครับ
1: อยู่ตรงสามเหลี่ยมพอดีเข้ามาเติมเชื้อเพลิงนะครับ
0: ครับผม
1: เขาเติมเชื้อเพลิงว่าคนขับไฟไม่หมดจะลดไฟหมด
0: อ๋อแล้วคนขับต้องชาร์จไฟไหมฮะ
1: คนขับต้องชาร์จมากเลย
0: แล้วได้ชาร์จบ่อยไหมฮะคนขับเนี่ย
1: ชาร์จบ่อยอยู่ชาร์จบ่อย
0: ถ้าเหนื่อยก็พักนะครับ
1: ชาร์จบ่อยครับผม
0: ครับผม
1: เนี่ยลมไม่ได้สามลูกเองโอ้ย
0: เออ
1: น
0: อนไปหน่อยอุ่นเครื่องเขาไม่นับกันหรอกเออเขาไม่นับกัน
1: ไม่ได้อุ่นเครื่องมันแค่นี้
0: อ๋อเขาไม่ได้ติชิวเหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ได้ติชิว
0: เอาผมไม่ได้ดูเลยผลเป็นไงอ่ะ
1: 3-0เอง
0: ใครอาร์เซนอลชนะเหรอ
1: จ้อง
0: เขาโอ้ยไม่ได้ดูเลยเนี่ยลืมเลยเนี่ยเออโอ้ยคอมมานิตี้ชิลด์เหรอเออลืมเลย
1: เด็กของมาเด็กของ
0: เออก็เราไม่ได้เตะอ่ะเออเราไม่ได้เตะเราก็เลยไม่ได้ดูโอ้ยขออภัยดีใจด้วยดีใจด้วยเออครับผมจะเปิดฤดูกาลนะเจอกันนะเปิดฤดูกาลไม่โกรธกันนะ
1: ได้ไม่มีปัญหา
0: ขอบคุณครับพี่บาน
1: อ
0: ุ่นเครื่อง
1: เน
0: ี่
1: ย
0: 2-0เออก็บอกแล้วอุ่นเครื่องเราไม่นับไงเราไม่รู้ว่ามีคอมมูนิตี้ชิลด์เมื่อคืนด้วยเออ
1: มีครับมีเมื่อคืนครับผม
0: เหรอแล้วเขาเอาตัวจริงลงกันเลยป่ะไม่ได้ดูเลยเนี่ย
1: โอ้จริงคร
0: ับ อ๋อเหรอเห็นบอกอาร์เซนอลยิงตั้งแต่นาทีที่1เลยเหรอ
1: ใช่ๆขยี้แรงเลยคร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้โหเอาแล้วปีนี้เอาแน่นะป้องกันแชมป์ให้ได้นะ
1: แน่เออ
0: รัก
1: ษาแชมป์รักษาแชมป์
0: ครับครับดีใจด้วยครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณครับพี่พัน
1: ธ์
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะครับก็เพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรมาให้ด้วยจริงๆพี่พันธ์เขารายงานให้ตลอดนะทางหลังไมค์ขอบคุณมากนะครับพี่พันธ์จตุรทิศนี่ก็บอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเมื่อสักครู่นะเรียบปึงมักกะสันที่จะมุ่งหน้าไปหมอนเหล็งแล้วก็ทางด้านของอโศกมนตรีนี่เราประสานงานสนมักกะสันให้ละที่เมื่อสักครู่บอกว่ามีรถตู้คอมพิวเตอร์ไปจอดเสียอยู่ช่องทางฝั่งซ้ายนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริครับ10ตำรวจเอกณัฐพลเนตรจรัสแสงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับตอนนี้อาการน้องเขาเป็นยังไงบ้างครับนำส่งโรงพยาบาลถึงหรือยังครับเนี่ย
2: เรียบร้อยแล้วครับ
0: อ๋อ
2: กรณีเกิดจากพิษณุโลกคร
0: ับ แล้วระหว่างทางมานี่อาการเขาเป็นยังไงบ้างครับพ่อหมูครับ
2: รับแจ้งจากทีมแพทย์นะครับว่าน้องมีอาการวิกฤตนะครับจากพิษณุโลกต้องการจะนำส่งโรงพยาบาลศิริราชนะครับแล้วหมุนออกจากพิษณุโลกประมาณ5:00 ครับ 05:00 นครับ
0: ครับภารกิจครั้งนี้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ได้ครับ
2: ขออนุญาตนะพอดีไม่ได้จำเลยคร
0: ับ ไม่เป็นไรครับ
2: วันนี้ภารกิจค่อนข้างเยอะเหมือนกันคร
0: ับ
2: มีน้องคนหนึ่งจากศรีสะเกษมาส่งเหมือนกันศิริราชครับ
0: แล้วลายศรีสะเกษนั้นถึงหรือยังครับ
2: ถึงเรียบร้อยครับถึงเมื่อสักพักเลยครับประมาณ11:00กว่า
0: ระหว่างทางเป็นไงบ้างครับเราไปนำตั้งแต่ตรงไหนถึงตรงไหนครับพ่อบุ๊ก
2: สุดเขตนครบาลทั้ง2เขตครับเบื้องต้นน้องจากพิษณุโลกถึงโรงพยาบาลศิริราชเวลาประมาณ9:40ครับ
0: ว้าวโอ้ค่อนข้างไวระหว่างทางนี่เขาเปิดทางให้ไหมครับพอเห็นรถเจ้าหน้าที่แล้วเป็นไงบ้าง
2: โอ้ต้องขอบคุณผู้ใช้รถเช่าทุกท่านครับที่เห็นรถพยาบาลก็หลีกทางให้ตลอดทั้งทางนะครับรถพยาบาลมีรถนำอยู่บางช่วงนะครับบางช่วงก็ไม่มีเขาก็บอกว่าผู้ใช้รถเช่าทุกคนให้ความร่วมมือได้ดีมากครับหลบทางให้ตลอดเลย
0: ฝนไม่ตกใช่ไหมครับเมื่อช่วงสายช่วงเช้า
2: ไม่ตกครับวันนี้ยังไม่เจอฝนเลยครับ
0: อ๋อเป็นยังไงบ้างครับสมรรถนะจักรยานยนต์รุ่นใหม่เห็นไหม
2: ก็ดีมากเลยครับ
0: คล่องกันหรือยังครับเจ้าหน้าที่แต่ละคน
2: คล่องแล้วครับเพราะเราได้ไปฝึกการขับขี่ที่เพชรบุรีมาครับ2วันก็ถือว่าคล่องตัวไปแล้วครับก็ต้องฝึกส่วนตัวอีกเรื่อยๆครับ
0: สมรรถ สมรรถนะ
2: ครับ
0: สมรรถนะมันแตกต่างจากตัวเดิมเยอะไหมครับจากรุ่นเก่าที่เราเคยใช้เยอะไหมครับ
2: ค่อนข้างเยอะครับทั้งระบบที่ดีกว่าความไวที่มากกว่าแต่ก็แลกมากับน้ำหนักรถที่มากครับแต่พอถ้าได้ขับขี่แล้วก็คล่องตัวครับ
0: ครับผมเอาใจช่วยครับขอบคุณมากเลยครับมีอะไรอยากจะส่งท้ายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนไหมครับเชิญได้เลยนะครับ
2: พวกเราตำรวจจราจรโครงการเท่านี้นะครับต้องขอบคุณผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะครับที่เปิดเส้นทางให้รถฉุกเฉินและพวกเรานะครับในกรณีนำทั้งอวัยวะหัวใจและผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาลเป้าหมายนะครับต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับเป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าหน้าที่นะฮะหลายๆหน่วยเลยนะครับที่ประสานงานร่วมมือกันก็มี2เคสติดๆกันเลยนะครับจากที่ศรีสะเกษนะครับแล้วก็จากที่พิษณุโลกเมื่อสักครู่นะครับขอบคุณท่านสิบตำรวจเอกณัฐพลเนตรจรัสแสนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็ช่วยเหลือนำส่งนะครับส่งโรงพยาบาลนะครับเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้น้องอาการค่อนข้างที่จะวิกฤตเลยนะครับก็นำส่งโรงพยาบาลศิริราชไปนะครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาของวันนี้นะครับขอบคุณในน้ำใจทุกๆท่านนะครับที่พอเห็นขบวนเจ้าหน้าที่นะครับเปิดไฟขอทางเนี่ยแล้วก็มีเสียงไซเรนก็ช่วยกันเปิดทางให้นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณนัลลมนก่อนหน้านี้ฝากประชาสัมพันธ์มาบอกว่าแจ้งแทนคุณพ่อนะครับคุณพ่อเนี่ยลืมกระเป๋าสตางค์ของผู้ชายสีน้ำตาลเข้มนะข้างในมีเงินสดมีบัตรประชาชนคุณพ่อชื่อคุณเพชรน่วมแล้วก็มีบัตรโรงพยาบาลนะครับอ๋อชื่อนายสมานเพชรน่วมนะครับชื่อนายสมานเพชรน่วมมีบัตร ATM ด้วยเขาบอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่สีส้มแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากซอยรัชดาพิเศษ58แล้วก็มาลงที่โรงพยาบาลรามาวันนี้ตอนประมาณ 8:30 อีกท่านหนึ่งคุณเทียนชัยลืมเป็นถุงเสื้อผ้านะเสื้อผ้าประมาณ 4-5 ตัวคุณเทียนชัยบอกว่าใส่ไว้ในถุงพลาสติกสีแดงลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองทะเบียนททหารลจุฬาเหรอครับเอาตามเขาก่อนแล้วกันนะททหารลจุฬา9362กทม.ขึ้นมาจากเยาวราชแล้วก็มาลงที่มีนบุรีนะครับคุณเทียนชัยบอกว่าตอน 10:00 นของวันนี้นะข้างในก็มีเสื้อผ้าประมาณ 4-5 ตัวนะครับที่แจ้งว่าลืมเอาไว้แล้วก็กรณีของน้องนาดาที่บอกว่าลืมตุ๊กตากระต่ายสีส้มนะครับก็คุณค่าทางจิตใจของน้องนะครับเห็นบอกว่าน้องติดเจ้ากระต่ายตัวนี้มากเลยนะไปไหนก็จะติดตัวไปด้วยตลอดเห็นบอกว่าตั้งแต่หายไปนี่นอนร้องไห้นะครับ2ชั่วโมง3ชั่วโมงกว่าจะหลับได้นะเขาบอกว่าร้องไห้ตั้งแต่3ทุ่มอ่ะจนถึง5ทุ่มอ่ะแล้วก็หลับไปนะฮะหายตั้งแต่วันศุกร์นะครับประมาณวันศุกร์ 6:30 นะเย็นวันศุกร์ศุกร์ที่14ที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะประมาณ 6:30 เป็นรถแท็กซี่ที่โบกเรียกเองนะไม่ได้เรียกจากที่สนามบินนะครับขึ้นมาจากสนามบินสุวรรณภูมินะแล้วก็มาลงที่ซอยกิ่งแก้ว 25/1 หมู่บ้านแกลนบิทริเนียนถ้าคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวฟังอยู่นะครับช่วยติดต่อกลับหน่อยครับ1137ก็ได้หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะดอกจัน1808นี่โทรฟรีนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยตอนนี้กำลังติดตามไล่กล้องวงจรปิดอยู่นะครับแล้วก็ทราบแค่ตัวเลขอ่ะตัวอักษรไม่ทราบนะตัวเลขนี่เป็น4554กทม.นะ4554กทม.นะครับก็ถ้าฟังอยู่นะช่วยติดต่อกลับหน่อยนะครับ4554กทม.นะฮะก็คิดว่าน่าจะตกหล่นบนรถคันนี้แหละนะครับขึ้นมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มาลงที่กิ่งแก้ว 25/1 ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับประมาณสัก 6:00 เย็นได้นะฮะถ้าเกิดว่าพี่คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวฟังอยู่นะครับช่วยกรุณาติดต่อกับจสร้อยหน่อยครับ1137นะหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีคุณค่าทางจิตใจของน้องมากๆเลยนะครับน้องนี่เป็นผู้หญิงนะฮะอายุ6ขวบเท่านั้นเองนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ได้คืนนะขอให้ได้คืนนะคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับเชิญครับ
3: ผู้ฟังจอสร้อยสวัสดีผู้พันด้วย
0: ครับผม
3: เมื่อสักครู่ออกมาจากถนนนะว่ามิน
0: ครับ
3: ขอกมอง8รามินทาขาออกไม่มีปัญหาการจราจร
0: ครับ
3: แต่ชั้นผ่านแยกนพรัตน์วันนี้ดีนะมีปัญหาการจราจรขึ้นสะพานยกระดับแยกสวนสยามพอลงไปนี่ชะลอตัวนะเพราะว่ามีรถเทรลเลอร์จอดเสียอยู
0: ่อ๋อครับผม
3: เทรลเลอร์อยู่ตรงจุดยูเทิร์นตรงข้ามแม็กโค
0: ครับ
3: ยูเทิร์นแรกที่เลยมาจากแยกสวนสยามเลยทำให้รถชะลอตัวเลยมาแค่เคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาแล้วก็มาชะลอตัวอีกจุดหนึ่ง
0: ครับ
3: อากาศได้เจ้าหน้าที่ทำงานก็ประมาณรามินทา117ก็เลยเป็นจุดสกัดพอตรงนั้นมีจุดสกัดปุ๊บแยกมินก็เลยโล่งคุณใช่ไหม
0: ครับผม
3: ปกติตรงนี้จะออกสุวินทวงศ์เนี่ยรถจะติดวันนี้รถน้อยเพราะเจ้าหน้าที่ไปสกัดตรงนั้นมันก็เลยทำให้รถชะลอตัวก็เลยรถน้อยคล่องตัวน
0: าร
3: ายงานผมมาถึงแยกไทยราช
0: เป็นไงบ้างฮะ
3: เคลื่อนตัวได้ดีวันนี้จะไปแยกนิมิตใหม
0: ่ครับ
3: ใกล้ถึงแล้วเราจะไปอยู่เทินเข้าคู่ซ้ายคู่ซ้ายประชาร่วมใจ
0: ครับ
3: จุดหมายปลายทางอยู่ตรงนั้นวันนี้ตื่นสายเพราะว่าเพิ่งจะได้สองเที่ยว
0: อ๋อหรอ
3: ที่จริงตื่นเช้าแหละไปนอนต่อก็เลยตื่นสาย
0: ครับผม
3: โอเคก็ขอจบรายงานตรงแยกนิมิตใหม่ตัดสุวินทวงศ
0: ์ครับผม
3: คุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณชัยรัตน์ด้วยนะครับก็เพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับวันนี้ดูแล้วการจราจรยังไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่นะครับในช่วงเวลานี้นะครับหลายพื้นที่ถ้าไม่นับเรื่องของรถจอดเสียแล้วก็อุบัติเหตุมานี่ก็ถือว่ายังใช้การได้อยู่นะครับในช่วงเวลานี้ก็ยังใช้การได้อยู่ในหลายเส้นทางนะครับสามารถเพิ่มเติมได้นะครับข้อมูลสภาพการจราจรนะครับแจ้งของหายเก็บของได้หรือว่ารวมไปถึงฝนฟ้าอากาศก็เพิ่มเติมได้1137หรือว่าดอกจัน1808กับทางทีมงานจสร้อยของเรานะครับคุณน้อยราชพฤกษ์สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมา
0: ครับพี่น้อยอยู่แถวไหนครับเนี่ย
4: โอ้ไม่ได้รายงานตั้งนานแล้วแหละลืมเลยมั้ง
0: โอ้พี่น้อยลืมผมมาสิ
4: ยังไงไม่ผมไม่ลืมจสร้อยอยู่แล้วล่ะประจำอยู่แล้ว
0: ขอบคุณครับ
4: ประจำขาประจำตั้งแต่เฮลิคอปเตอร์รุ่นแรกอ๋อ
0: แล้ววันนี้อยู่ไหนครับเนี่ย
4: ตอนนี้อยู่รัตนาธิเบศออกจากโรงพยาบาลพนังเก้า
0: ครับ
4: มุ่งหน้ามามุ่งหน้ามาทางแยกบางปูน
0: ครับ
4: การจราจรตอนนี้ใช้การได้ดีนะคุณเซมา
0: ครับผม
4: จะอากาศมันมีอะไรมาคึมๆหน่อยแล้วแต่เมื่อกี้แดดเปรี้ยงเลย
0: อ๋อเหรอ
4: เออตอนนี้จะถึงแยกบางปูนแล้วเพื่อจะเลี้ยวซ้ายไปทางบึงกวยสายน้อยไปแถวตลาดวัดสวนแก้วแถวๆนั้นอ่ะคุณเซมา
0: ครับผม
4: ก็วิ่งอยู่แถวนี้แหละครับ
0: อ๋อฮะ
4: การจราจรก็ถือว่าใช้การได้ดีวันนี
0: ้ฝนไม่มีเนาะวันนี้พี่น้อยเน
4: า
0: ะ
4: ไม่มียังไม่มีฝนนะครับ
0: ครับผม
4: ครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณครับพี่น้อยสวัสดีครับ
4: โชคดีครับ
0: เช่นกันครับสวัสดีครับนะฮะก็ทางทีมงานหลังไมค์เรามีการติดตามเรื่องของกระต่ายนะครับเจ้ากระต่ายส้มของน้องเนี่ยให้ตลอดนะฮะล่าสุดตอนนี้เรามีเบาะแสข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับบอกว่าทะเบียนเนี่ยที่ตอนแรกทราบแค่ว่าตัวเลขเนี่ยเป็น4554กทม.เนี่ยตอนนี้เรามีทะเบียนเพิ่มมาแล้วนะครับเป็น1มม.ขอไข่1มม.ขอไข่4554กทม.รบกวนช่วยโทรกลับหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าฟังอยู่นะครับเขียวเหลือง1มม.ขอไข่4554กทม.เขียวเหลืองนะครับถ้าฟังอยู่ช่วยรบกวนติดต่อกลับหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายโทรฟรีนะครับเขียวเหลือง1มม.ขอไข่4554กทม.นะฮะหรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับกับคนขับรถแท็กซี่คันนี้เนี่ยช่วยสะกิดให้เขาติดต่อกับจสร้อยหน่อยนะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่4554กทม.นะครับมีเด็กหญิงอายุแค่6ขวบเท่านั้นเองนะน้องได้ลืมตุ๊กตากระต่ายสีส้มไว้บนรถของท่านตั้งแต่คืนวันศุกร์นะครับขึ้นรถมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มาลงที่กิ่งแก้ว 25/1 ตอนประมาณ 6:30 น.นะฮะถ้าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับรบกวนหน่อยครับช่วยให้เขาติดต่อกลับมาหน่อยดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือจะเป็น1137ก็ได้เขียวเหลือง1มม.ขอไข่4554กทม. ขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับตอนนี้เรื่องของอุบัติเหตุเมื่อสักครู่มีรับแจ้งจากคุณสมชัยคุณสมชัยบอกว่าการจราพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกขาออกมีอุบัติเหตุนะครับเป็นรถเก๋งกับรถกระบะชนกันอยู่เลนขวาเราประสานงานสภ.บางใหญ่รับทราบแล้วครับคุณสมชัยบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุบนต่างระดับบางใหญ่นะครับที่จะวนไปรัตนาธิเบศรนะมาจากกาญจนาด้านบนช่วงทางโค้งต่างระดับที่จะวนไปรัตนาธิเบศรมีเก๋งกับกระบะชนกันอยู่เลนขวาประสานงานสภ.บางใหญ่ให้นะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้เมื่อสักครู่กรณีของพี่พันเนี่ยที่บอกว่าบนสะพานข้ามคลองตรงอโศกมนตรีขาออกคลองสามเสนในที่บอกว่ามีรถตู้ Toyota Commuter ไปจอดเสียอยู่เลนซ้ายเนี่ยจุดนี้เราประสานงานสน.มักกะสันรับทราบแล้วนะครับการจราจรนี้เคลื่อนตัวช้านะแล้วก็กรณีคุณชัยรัตน์เมื่อสักครู่นี้รามอินทราเป็นฝั่งขาออกส่วนสยามที่จะมุ่งหน้าพญาสุเรนจุดกับรถตรงแมคโครเห็นบอกว่ามีรถเทรลเลอร์จอดเสียอยู่เลนซ้ายนะเราประสานงานสน.บางชันแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้แล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีรถไปจอดเสียอยู่บริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ของคุณน้อยราชพฤกษ์คุณน้อยราชพฤกษ์บอกว่าอยู่รัตนาธิเบศรเป็นฝั่งขาออกนะครับบริเวณช่วงต่างระดับบางรักน้อยที่จะมุ่งหน้าไปแยกบางพลูการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งครับทางศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งเรื่องของการซ้อมอพยพหนีไฟนะครับตั้งแต่เวลานี้เลยนะที่สำนักงานเขตคลองเตยแยกกล้วยน้ำไทยช่วงตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนถึง4โมงเย็นนะจนถึง16นาฬิกานะครับทางสำนักงานเขตคลองเตยจะมีการซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟนะครับตั้งแต่เวลานี้ไปจนถึง16นาฬิกาขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: ไวเวอร์ใช่สิ DM Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro เวอร์ชันใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro เวอร์ชันใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.mflowthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: วันนี้วันที่17สิงหาคมนะครับก็ตามที่ทางกรมเจ้าท่ามีประกาศก่อนหน้านี้นะครับเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวในวันที่17 20และ27สิงหาคม2569เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการฝึกซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮีถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปเรือเดินทะเลเรือสินค้าและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมตั้งแต่เวลา 12:30 นเป็นต้นไปเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมจนกว่าจะฝึกซ้อมแล้วเสร็จการให้บริการเรือโดยสารนะครับเรือด่วนเจ้าพระยาตั้งแต่ 12:30 จนกว่าจะแล้วเสร็จด้านเหนือให้บริการตั้งแต่ท่าเรือพยัพขึ้นไปส่วนด้านใต้ให้บริการตั้งแต่ท่าเรือราชวงศ์ลงไปเรือไฟฟ้าเรือท่าวังหลังข้ามฟากท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารให้บริการถึง 12:30 เรือข้ามฟากท่าเตียนให้บริการถึง 15:00 คลองบางกอกน้อยบริเวณปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามราชวรวิหารตั้งแต่เวลา 12:30 เป็นต้นไปจนกว่าจะฝึกซ้อมแล้วเสร็จห้ามเรือทุกชนิดผ่านขอความร่วมมือโปรดวางแผนการเดินทางทางน้ำล่วงหน้าและหลีกเลี่ยงพื้นที่ควบคุมในช่วงเวลาที่กำหนดกำลังพลกองทัพเรือทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งนี้และมุ่งมั่นในการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อให้การจัดการขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติข้อมูลจากทางกองทัพเรือและกรมเจ้าท่านะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับแล้วก็งดใช้บริการตามช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วยสำหรับในเดือนสิงหาคมอย่างที่บอกนะครับ17 20และ27สิงหาคมนะฮะเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการฝึกซ้อมนะครับขอบคุณทุกท่านครับเมื่อสักครู่นะครับรับแจ้งมาบอกว่ามีอุบัติเหตุอยู่จุดหนึ่งซึ่งเราก็ประสานงานไปแล้วแหละเพียงแต่ว่าเห็นว่าท้ายแถวเนี่ยมันชะลอตัวสะสมกันนะครับพอสมควรเพราะว่ามันเป็นทางโค้งพอดีเลยมันก็จะไปกระทบด้านของการจนามาจากข้ามคลองวัดเสาหินที่จะไปต่างระดับบางใหญ่นะครับที่จะขึ้นบริเวณช่วงต่างระดับเนื่องจากว่าอุบัติเหตุเนี่ยอยู่ช่วงโค้งนะตรงต่างระดับที่จะวนไปรัตนาธิเบศรแต่ว่าท้ายเนี่ยมันสะสมเข้ามาด้านของการจราจรพิเศษนะครับฝั่งขาออกในช่องทางคู่ขนานแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับเป็นรถเก๋งกับรถกระบะเป็นกรณีของคุณสมชัยที่แจ้งมานะครับบอกว่าชนกันอยู่บนต่างระดับบางใหญ่พอดีเลยที่กำลังจะลงถนนรัตนาธิเบศรเก๋งกับกระบะอยู่เลนขวาแล้วตรงนั้นมันเป็นทางโค้งด้วยนะเราก็เลยประสานงานไปที่สภ.บางใหญ่แต่ว่ารถมันติดมากขึ้นกว่าช่วงที่แล้วนะครับอย่างที่บอกว่าท้ายมันล้นเข้ามาด้านของการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกมาจากพระปิ่น3อ่ะเลยมานิดหน่อยก็เจอท้ายเลยนะครับแล้วก็ยาวไปจนขึ้นต่างระดับไปเลยพอผ่านพ้นบริเวณช่วงต่างระดับบางใหญ่ที่จะมุ่งหน้าไปรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้าก็ใช้ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาการจราจรใช้สะพานพนังเกล้าตัวเก่าตัวใหม่ตอนนี้ยังไม่ติดรวมไปถึงตรงแยกแครายถ้าเป็นด้านของรัตนาธิเบศรเนี่ยไม่ติดแต่ถ้าเป็นฝั่งติวานนท์ติวานนท์ที่มาจากเรวดีติดแต่ติวานนท์ที่มาจากสนามบินน้ำมาจากฝั่งสามัคคีไม่ติดนะครับสวัสดีคุณอ่านว่าอะไรจ่าปูเหรอฮะถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็คุณตู่ระยองคุณอิสลาคุณปะเกอินแล้วก็พี่พัชนีด้วยคุณกระปุกแดงพี่พันคุณเอกชัยเมื่อสักครู่ด้วยนะครับพี่พัชนีบอกว่าทางด่วนท่าเรือมุ่งหน้าพระราม2คล่องตัวปลายทางอยู่ที่เพชรบุรีเดินทางปลอดภัยนะครับพี่พัชนีนะครับการจราจรด้านบนสายทางพิเศษนะครับมาทางด้านของพระราม2ดาวคะนองแล้วก็รวมไปถึงต่างระดับบางโคร่ด้านบนสะพานพระราม9หรือว่าสะพานแขวนก็ดูจะยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับพระราม2เนี่ยยาวไปถึงวังมะนาวเนี่ยจะมีชะลอตัวแค่จุดเดียวนะขาออกเนี่ยเป็นบริเวณช่วงแถวแสมดำ ถ้าผ่านพ้นช่วงแถวแสมดำไปก็โล่งๆเลยครับตลอดทางพระราม2ขาออกเนี่ยไม่มีปัญหาการจราจรเลยส่วนเพชรเกษมนะครับจุดที่เป็นแนวก่อสร้างตรงแถวหัวสะพานอำเภอเมืองเพชรบุรีตรงนั้นก็ไม่ติดนะตรงนั้นก็ใช้การได้นะครับมุ่งหน้าไปเขาบันไดอิฐนะครับโดยรวมก็ถือว่าใช้การได้ดีนะด้านของเพชรเกษมเข้าออกก็ไม่ได้มีปัญหาการจราจรคุณอิสรานะครับพี่ตู่ระยองนะฮะแล้วคุณอิสราบอกว่าร้อนมากนะวิภาวดีนี่39องศาโอ้โหค่อนข้างร้อนนะแดดค่อนข้างแรงในหลายพื้นที่วันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเราก็ให้กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25ถึง28สูงสุดอยู่ที่33ถึง35องศาเซลเซียสนะครับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับลักษณะอากาศทั่วไป17สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางครับโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศประเทศไทยหลายภาคนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะแล้วมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์และแพร่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับแล้วมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารครับภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีครับภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับช่วงนี้ติดตามข่าวกันครับสจ.ธงทองหารือผู้ว่าขอนแก่นขอกำลังคุ้มครองพระวัดป่าอดุลไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณบุษบงบุษบาวันนี้ครับคุณบุษบงสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณเสมาคะ
0: ครับ
1: ก็ต้องบอกว่าชวนเข้าวัดกันนิดนึงนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าที่ดินของวัดเนี่ยกลายเป็นที่ดินมูลค่ามหาศาลทำให้คนอยากได้เหลือเกินแม้ว่าจะเป็นเจ้าของเดิมก็ตามก็เป็นประเด็นอยู่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะได้เข้าพบนายขจรเกียรติรักพานิชมณีค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อยื่นหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่17สิงหาคมนะคะโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอความอนุเคราะห์ถวายความปลอดภัยคณะสงฆ์และเร่งรัดการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกรณีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นที่วัดป่าอดุลยารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะคะ
0: คร
1: ับซึ่งนายขจรเกียรติบอกว่าการดำเนินการของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช้าจะนานหรือไม่นั้นยืนยันว่ากฎหมายมีว่าอย่างไรก็ทำงานกันตามนั้นขอฝากถึงประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นว่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์กันในเรื่องนี้เพราะทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงาน านที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วและในกรณีที่ขนาดนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนั้นเรื่องการคัดค้านการออกใบแทนและการเปลี่ยนชื่อจากนายเฮียงพิมพ์ศรีมาเป็นชื่อวัดป่าอดุญญารามนั้นทายาทสามารถยื่นคัดค้านหรือยื่นฟ้องต่อศาลได้หรือไม่นั้นผู้ว่าขอนแก่นก็บอกว่าในเรื่องของการฟ้องมันก็ฟ้องกันอยู่ทุกวันนะคะส่วนเรื่องการยื่นคัดค้านทางวัดได้ยื่นเรื่องเมื่อวันศุกร์ที่แล้วถึงสำนักงานที่ดินนะคะก็อยู่ที่สำนักงานที่ดินจะต้องดำเนินการว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายส่วนที่จะมีการคัดค้านได้หรือไม่นั้นก็ว่ากันตามกฎหมายโดยไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าได้หรือไม่ได้เหมือนจะว่าถ้าว่าอย่างนั้นเนี่ยมันจะเอียงไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันทางด้านของศาสตราจารย์ธงทองเองก็บอกว่าในตัวเองกับผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้เข้าไปกราบหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่วัดป่าอดุญญารามและเดินทางไปที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงเพื่อกราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นพระสังฆาธิการผู้ใหญ่ที่กำกับดูแลในเรื่องนี้โดยได้สอดส่องดูแลวัดป่าและพระวัดป่าหรืออารามมาตั้งแต่ต้นนะคะซึ่งการพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครั้งนี้คือการมาขอความชัดเจนค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่วันนี้เรามีหนังสือแนวปฏิบัติในเรื่องการปฏิบัติอารักขาดูแลความสงบเพราะว่าความเรียบร้อยเป็นเรื่องสำคัญนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ทำอย่างเต็มที่อยู่แล้วส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินเอกสารทางราชการเป็นชื่อวัดให้ตรงกับความเป็นจริงตามข้อกฎหมายที่มีอยู่ซึ่งผู้ว่าได้กล่าวก่อนหน้านั้นว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนที่จะเป็นเรื่องการขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในกรณีการโอนที่ให้วัดอย่างไรก็ตามต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นซึ่งมีขั้นตอนอยู่อีกส่วนหนึ่งคือการดำเนินงานในส่วนของเจ้าพนักงานที่ดินในการดำเนินการเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นชื่อวัดซึ่งส่วนนี้ก็มีแนวปฏิบัติของที่ดินอยู่แล้วแต่เพื่อความชัดเจนก็ต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบคิดว่าไม่น่าจะช้านะคะหลังจากมีการพบกับผู้ว่าแล้วก็ยังมีการไปนัดกันอีกรอบนึงค่ะอาจารย์ธงทองไปนัดกับผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาไปที่วัดหนองแวงพระอารามหลวงอีกครั้งนึงเพื่อหารือเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและมาติดตามเรื่องนี้อีกครั้งคิดว่าทุกอย่างน่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่น่าจะมีปัญหาในการดำเนินการค่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเรื่องโอ้โหตลอดทั้งสัปดาห์เลยเรื่องใหญ่เลย
0: ใช่
1: เพราะว่าแหมที่ใจกลางเมืองเลยนะ
0: หลายคนก็ให้ความสนใจเลยนะ
1: ใช่
0: มูลค่ามันค่อนข้างเยอะ
1: เขาก็ว่า 3,000 เป็นพันล้านไหมแล้วแต่ว่าคนที่มาบอกว่าเป็นญาติเนี่ยสิปรากฏว่าญาติจริงญาติปลอมไม่รู
0: ้
1: หรือรับจ้างเป็นญาติก็ไม่
0: ร
1: ู้เดี๋ยวเขาบอกว่าวันนี้เขาจะแถลงด้วยนะแล้วแถลงในกรุงเทพด้วยแต่ไม่รู้แถลงที่ไหนนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าคืบหน้าอัปเดตก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันต่อค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: เพิ่มเติมค่ะ
0: ขอบคุณคุณบุษบงบุษบาประดิษฐ์นะฮะมีคุณพระเกอินมาแซวด้วยนะมาแซวคุณบุษบงด้วยนะฮะแล้วก็มีคุณอินกราซี่นะมาทักทายแล้วนะขอบคุณมากนะครับพี่ปากีอินบอกว่ารังสิต34องศาแต่ว่าแดดค่อนข้างแรงนะช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้ปปช.ตั้งตำรวจกองปราบเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษร่วมทำสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าขยายผลถึงกลุ่มนายหน้าและผู้ที่อยู่เบื้องหลังสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: มาทาต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงเรื่องนกเธ
3: อผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชี้ปปช.ตั้งตำรวจกองปราบเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษร่วมทำสำนวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเดินหน้าขยายผลถึงกลุ่มนายหน้าและผู้ที่อยู่เบื้องหลังค่าสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนกันยายนคดีจะมีความชัดเจนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
4: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นหลังตำรวจพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องและออกหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์และอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงกลุ่มแก้ไขคะแนนข้อสอบล่าสุดตำรวจส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการต่อแล้วโดยปปช.ได้แต่งตั้งตำรวจกองบังคับการปราบปรามเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษร่วมทำสำนวนและส่งข้อมูลบางส่วนกลับมาให้ตำรวจดำเนินการเพิ่มเติมหลายประเด็นขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งกลุ่มนายหน้าและผู้เกี่ยวข้องในลำดับถัดไปคาดภายในสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนกันยายนจะมีความคืบหน้าทางคดีชัดเจนมากขึ้นทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าคดีไม่ได้หยุดเพียงการแจ้งข้อกล่าวหาแต่จะตรวจสอบไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดส่วนผู้ที่สอบผ่านและเข้ารับการบรรจุแล้วยังมีหลายกลุ่มอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยต้องรอข้อมูลจากทางปปช.ก่อนจะพิจารณาดำเนินการพร้อมย้ำว่าคดีนี้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและจะดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: รัฐบาลรุกปราบภัยออนไลน์สกัดบัญชีม้าคริปโตแล้ว 62,516 บัญชีย้ำประชาชนเช็คให้ชัดอย่าเชื่อโฆษณาอ้างผลตอบแทนสูงเสี่ยงต่ำคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลเปิดเผยในการป้องกันปราบปรามการสกัดบัญชีม้าและคริปโตซึ่งได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเชิงรุกโดยเน้นย้ำไปที่การป้องกันตั้งแต่ต้นทางผู้ประกอบการจับกลุ่มดำเนินคดีสกัดกั้นบัญชีม้าเส้นทางการเงินและปิดกั้นช่องทางการสื่อสารของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดทั้งที่ผลการดำเนินการร่วมกับทุกหน่วยงานณวันที่31กรกฎาคมสามารถยับยั้งบัญชีม้าคริปโตได้จำนวน 62,516 บัญชีเพื่อปิดช่องทางไม่ให้ตลาดหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ดิจิทัลถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินหรือสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงินอย่างไรก็ตามภาครัฐได้ดำเนินการเชิงรุกต่อเนื่องร่วมกับท้องถิ่นในการสกัดกั้นและปราบปรามได้ขอเตือนประชาชนหากมีการใช้โฆษณาชวนเชื่อผลตอบแทนสูงได้เงินเร็วความเสี่ยงต่ำและแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงใช้เอกสารปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเร่งให้เหยื่อตัดสินใจหยุดตรวจสอบก่อนเชื่อก่อนโอนและไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมยุทธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com
6: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แบกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สมมากขอลังบากมามากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทําเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทําเรือก็และจําลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านท้องก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจจึงกัน
1: แล้วแสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: กลับมาเดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้พื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะครับก็จะเป็นลักษณะกลุ่มฝนกระจายตัวอยู่แถวบ้านโป่งราชบุรีแล้วก็โพธารามราชบุรีทางด้านของสุพรรณบุรีบางพื้นที่นะครับมาทางด้านของอำเภอเมืองแล้วก็บางปลาม้าทางโซนแถวลพบุรีสระบุรีนะครับก็มีกลุ่มฝนลักษณะเป็นกระจายเช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเป็นในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ฝั่งทนเนี่ยยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรมีพี่พันธ์เพิ่มเติมมาให้ทางคอมเมนต์ YouTube ล่าสุดนะครับบอกว่าโปรดหลีกเลี่ยงนะครับรถติดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกพญาไทนะพี่พันธ์บอกว่าติดมากเลยขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงรายงานเป็นสภาพอากาศมาที่เทพารักษ์สมุทรปราการ34องศาดัชนีความร้อน39องศาโอ้ร้อนมากนะวันนี้ในหลายพื้นที่เลยแดดค่อนข้างแรงยังไงก็ดูแลระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับคุณสุวดีครับมีอุบัติเหตุแจ้งมาทางหลังไมค์ก่อนหน้านี้นะครับทางรถไฟสายเก่าฝั่งขาออกหน้าศาลเจ้าพ่อทับเขาบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกพ่วงมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายเป็นผู้หญิงนะครับต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับรถจักรยานยนต์กับรถบรรทุกพ่วงมีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับสำหรับบริเวณนี้หน้าศาลเจ้าพ่อทับนะครับทางรถไฟสายเก่าฝั่งขาออกการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับในที่เกิดเหตุคุณชุมพรแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะครับเรียบคลองทวีวัฒนาจุดเกิดเหตุอยู่เลยแยกพุทธมณฑลสาย3มาเล็กน้อยครับมีจักรยานยนต์ชนกับกระบะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพูดคุยนะครับกับทางด้านของอาจารย์นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ภาสกรปนานนท์ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับช่วงนี้จะได้รับแจ้งเรื่องของข่าวคราวแผ่นดินไหวบริเวณใกล้เคียงประเทศไทยโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเนี่ยบ่อยแล้วก็ถี่มากยิ่งขึ้นลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวล่าสุดนี่รายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
2: ครับก็สำหรับตัวแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่เกิดไปเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคร
1: ับ
2: ก็เป็นผลใช้คำว่าเป็นผลทางอ้อมและกันของการชนกันของแผ่นเปลือกโลกแผ่นธรณีภาคครับ
1: ครับ
2: พอมันชนกันแล้วมันเกิดการมุดตัวมันก็เลยทำให้เกิดแนวรอยเลื่อนใหญ่นะครับหลายๆแนว
1: ครา
2: วนี้แนวหนึ่งที่อยู่ทางเหนือของเกาะเนี้ยมันก็เกิดการขยับขึ้นพูดง่ายๆนะครับ
1: คร
2: ับ พอมันขยับขึ้นเนี้ยมันก็เลยเกิดเป็นแผ่นดินไหวขึ้นแล้วเนื่องจากว่ามันบริเวณนั้นเป็นแนวมุดตัวใหญ่ก็มีการสะสมพลังงานที่ค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเป็นดวงอาทิตย์ที่เกิดขึ้นในบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีขนาดก็จะใหญ่ได้นะครับก
1: ็
2: ไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่ประเด็นว่าเกิดในทะเลด้วยก็เลยมีสึนามิผสมเข้ามาอีกนิดนึงแต่ก็เป็นสึนามิเราเรียกว่าสึนามิท้องถิ่นเกิดเฉพาะในพื้นที่ใกล้ๆครับผม
1: ครับอันนี้มีกระทบมีประเทศไทยเรามีอะไรน่ากังวลหรือว่าน่าเป็นห่วงไหมครับ
2: สำหรับแผ่นดินไหวตัวนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากระยะทางเขาอยู่ไกลมากๆนะครับต่อให้มีสึนามิที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นสึนามิที่เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่จำกัดนะครับแล้วก็มีความสูงนิดเดียวประมาณไม่ถึง1เมตรก็สำหรับซึนามิเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแน่นอนนะครับ
1: คร
2: ับ และในส่วนของแผ่นดินไหวเองเนี่ยเนื่องจากก็อยู่ไกลเหมือนกันอยู่ไกลมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแรงสั่นสะเทือนที่มาถึงประเทศไทยเนี่ยก็แทบจะเรียกว่าน้อยมากๆนะครับ
1: ครับ
2: ครับผม
1: แทบจะไม่มีผลกระทบกับเราเลยใช่ไหม
2: ใช้คำว่าไม่มีเลย
1: ไม่มีเลยทำไมช่วงนี้ถึงเกิดแผ่นดินไหวในช่วงระยะเวลาที่มันไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่แล้วก็โดยรอบนี่ก็หลายพื้นที่เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับ
2: คือผมมองว่าเป็นความบังเอิญเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดทั้งหมดในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นที่เวเนซุเอลาโคลัมเบียญี่ปุ่น

0: จจะอินโดนีเซียวันก่อนเนี่ยมันเกิดในบริเวณที่เรียกว่าเป็นแนวชนกันของแผ่นเปลือกโลกพูดง่ายๆนะครับบริเวณที่เป็นแนวชนกันของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยมันมีหลายแนวในโลกของเรา
1: คร
0: ับ แล้วก็บริเวณนี้มันเกิดแผ่นดินไหวขนาด6 7หรือบางครั้ง8ด้วยซ้ำมาแล้วในประวัติศาสตร์นะครับ
1: คร
0: ับ สำหรับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นใหญ่ๆรอบเนี้ย3-4ตัวที่ผ่านมาเนี่ยบังเอิญว่าพื้นที่ที่เกิดเนี่ยมันอยู่ใกล้เมืองใกล้ชุมชนนะครับชุมชนไปอยู่ตรงแนวที่มีการชนกันของแผ่นเปลือกโลกคราวนี้พอเกิดเป็นไหวขึ้นเนี่ยเนื่องจากชุมชนอยู่ใกล้ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากครับแต่จริงๆแล้วแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมาตลอดนะครับอย่างแผ่นดินไหวขนาด7เนี่ยปีนึงเกือบประมาณ 15-20 ครั้งนะครับไม่เราปีนี้เนี่ยเฉพาะปีนี้เพิ่งเกิดประมาณ11ครั้งเองนะครับเราก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของค่าเฉลี่ยอยู่ครับ
1: สำหรับความน่ากังวลสำหรับประเทศไทยเอาเฉพาะประเทศไทยของเราครับอาจารย์เรื่องของแผ่นดินไหวนี่มีอะไรต้องกังวลใจเป็นพิเศษไหมคร
0: ับก็ถ้าประเทศไทยเนี่ยเราก็คงมองว่าเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่ามันมีแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวตรงไหนบ้างทั้งในประเทศและนอกประเทศเนี่ยที่มันส่งผลกระทบกับประเทศไทยได้นะครับอย่างปีก่อนที่เกิดแผ่นดินไหวที่มันดาเลเนี่ยเราอยู่ไกลเป็นพันกิโลเมตรเลยนะครับแต่เราก็ได้รับผลกระทบเป็นทั่วหน้านะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของเหตุการณ์แผ่นดินไหวระยะไกลที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยได้อีกอันนึงคือแรงกำเนิดแผ่นดินไหวในประเทศเองก็จากร้อยเริ่มมีพลังต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าชุมชนมาอยู่ใกล้เราเริ่มมีพลังเหล่านี้แล้วมันเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากอาจจะขนาดสัก5-6เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับเราได้ค่อนข้างมากอย่างแผ่นดินไหวที่แม่ลาวเมื่อปี2557ก็เหมือนกันครับ
1: ครับระบบแจ้งเตือนภัยในบ้านเรานี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์เรามีจริงระบบการเตือนแผ่นดินไหวมี2แบบเนาะแบบที่1ก็คือการรายงานหลังจากที่แผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วนะครับอันนี้คือแบบที่บ้านเราใช้อยู่หรือทั่วโลกใช้กันก็คือพอแผ่นดินไหวเกิดขึ้นก็จะมีการคำนวณขนาดตำแหน่งแล้วก็รายงานให้ประชาชนทราบว่าแผ่นดินไหวเกิดที่ไหนลึกเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับอันนี้คือแบบที่1
1: คร
0: ับ แบบที่2เนี่ยที่โลกพยายามพัฒนากันขึ้นเรื่อยๆคือเรียกว่าระบบการเตือนภัยล่วงหน้านะครับระบบนี้เนี่ยหลักการง่ายคือเราจะได้รับคำแจ้งเตือนก่อนพื้นดินที่เราอยู่บนสันพูดง่าย
1: ๆครับ
0: นะครับก็คือเตือนปุ๊บตึ๊ดๆๆแผ่นดินไหวจะมาแล้วนะอีกสักไม่กี่วินาทีหรือสัก1นาทีพื้นดินก็จะสั่นตามมานะครับระบบนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงการพัฒนานะครับก็มีใช้กันหลายประเทศแล้วแต่ก็ยังถูกบ้างผิดบ้างพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังต้องพัฒนาต่อไปแล้วก็เวลาที่เขาแจ้งเตือนเนี่ยค่อนข้างน้อยครับอาจจะไม่กี่วินาทีจนถึงประมาณ1นาทีเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าใช้ประโยชน์อย่างไรครับประเทศไทยเข้าใจว่าประเทศไทยกำลังพัฒนาระบบนี้อยู่ครับ
1: อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากแจ้งเตือนไหมครับสำหรับคนไทยที่ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแผ่นดินไหวเตรียมตัวความพร้อมในการรับมือขั้นตอนอะไรยังไงเชิญอาจารย์ได้เลยนะครับ
0: ครับก็แผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าเราก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องกังวลเกินไปนะครับผมว่าเราเอาเวลามาเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเช่นเราต้องเข้าใจว่าเวลาแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเช่นถ้าอยู่ในอาคารที่คิดว่าแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะต้องหมอบลงไปอะไรปิดบังตัวเองไม่ให้อะไรหล่นใส่นะครับแล้วก็ยึดให้มันคงนะครับพออาคารหยุดสั่นก็ต้องรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดหรือถ้าเกิดเราอยู่ใกล้ๆชายทะเลเนี่ยอยู่เรารู้สึกถึงการสั่นสะเทือนพื้นที่อย่างรุนแรงเนี่ยเราก็ต้องอพยพออกจากพื้นที่ชายฝั่งให้เร็วที่สุดเพราะจะเกิดสึนามิได้โดยไม่จำเป็นต้องรอคำเตือนจากใครก็แล้วแต่ครับแล้วก็อาจจะฝากถึงประชาชนว่าก็ขอให้เชื่อถือในระบบแจ้งเตือนภัยของหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการเป็นหลักนะครับเรามีข่าวลือข่าวปล่อยเต็มไปหมดเลยจนที่ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลค่อนข้างมากครับผม
1: ครับได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาเพิ่มเติมแล้วก็ให้ข้อมูลกับทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสร้อยของเราที่ติดตามเรื่องราวดังกล่าวอยู่นะครับอาจารย์ครับ
0: ครับผมครับยินดีคร
1: ับ ขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.ภาสกรปะนานนท์นะฮะภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอาจารย์ก็มาพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับมีอีกหนึ่งข้อมูลนะครับให้ได้ติดตามกันในช่วงเวลานี้นะครับจากทางด้านของรฟม.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.นะครับมีเรื่องราวของการแจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมที่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามพร้อมๆกันนะครับทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ครับแจ้งปิดเบี่ยง การจราจรเพิ่มเติมบนถนนพระสุเมรุบริเวณกลุ่มงานตกแต่งสำนักการโยธาถึงเดอะเจมมอลล์เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึงวันที่31มกราคม2570ตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่ากิจการร่วมค้า CKSTPL ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่2ช่วงหอสมุดแห่งชาติผ่านฟ้ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนพระสุเมรุบริเวณกลุ่มงานตกแต่งสำนักการโยธาถึงเดอะเจมส์มอลล์เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึงวันที่31มกราคม2570ตลอด24ชั่วโมงครับมีผลให้ถนนพระสุเมรุบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกป้อมมหาการสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์065-928-0597ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelightsouth.com ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับและสาย MRT Purple Line ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับมีทางหลังไมค์รับแจ้งนะครับเรื่องของสภาพการจราจรพญาไทเป็นพิพันธ์นะพิพันธ์ก่อนหน้านี้เพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube ด้วยนะแล้วก็ฝากข้อมูลไว้หลังใหม่ด้วยบอกว่าแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าไปแยกพญาไทค่อนข้างที่จะติดมากเลยนะครับบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยเป็นบางช่วงซึ่งฝั่งกลับกันก็บอกว่าการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันคุณวิมลครับแจ้งฝากประชาสัมพันธ์บอกว่าลืมเป็นกระสอบใส่ผ้านะครับทำตกหล่นล่วงหล่นจากท้ายรถนะครับขับรถกระบะมาแล้วกระสอบผ้าเนี่ยมันก็กระเด็นตกลงไปนะครับตอนบ่ายโมงของวันนี้ใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนีเป็นฝั่งขาเข้านะครับช่วงจากพุทธมณฑลสาย3ไปจนถึงตัดกับไฟฉายเลยตรงขออภัยจรัญนะครับจากช่วงสาย3ไปตัดถนนจรัญสนิทวงศ์ตรงแยกบรมเลยก็ไม่แน่ใจว่าไปตกหล่นช่วงไหนนะข้างในก็เป็นพวกผ้านะครับเป็นกระสอบผ้าที่เขาทำตกหล่นไว้เป็นเส้นทางบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะครับตอนประมาณสักบ่ายโมงนะที่ทางคุณวิมลฝากประชาสัมพันธ์มานะครับส่วนท่านใดที่รู้จักหรือว่าเจ้าของรถคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวถ้าหากว่าฟังอยู่นะครับเขียวเหลือง1มม.ขอไข่4554กทม.รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับมีผู้โดยสารเป็นเด็กน้อยผู้หญิงอายุ6ขวบเขาได้ลืมตุ๊กตาคู่ใจเป็นน้องกระต่ายสีส้มลืมไว้ตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่14สิงหาคมขึ้นรถมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มาลงที่ซอยกิ่งแก้ว 25/1 นะครับผู้โดยสารเป็นพ่อแม่ลูกนะครับลูกเป็นผู้หญิงอายุ6ขวบนะฮะลงรถตอนประมาณสัก 6:30 นะฮะแท็กซี่เขียวเหลืองไม่ได้เป็นแท็กซี่ที่อยู่ในสนามบินเขาบอกว่าเขาโบกเรียกเองนะครับเขียวเหลือง1มม.ขอไข่4554กทม.ถ้าหากว่าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกับทางจสร้อยเราหน่อยนะครับรบกวนหน่อยนะฮะ1137ก็ได้หรือว่าจะเป็นดอกจัน1808ก็ได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ1137ก็ได้ดอกจัน1808ก็ได้เช่นเดียวกันไม่เสียค่าใช้จ่ายขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับมีอีก1เรื่องดาวนะครับที่มาเพิ่มเติมกันอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ใช่มั้ยทางทีมงานบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ ทางจราจรเมคานะครับจ่าสิบตำรวจพงศธรบุญล้อมเจ้าหน้าที่จราจรสน.ทุ่งมหาเมฆนะครับก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยประมาณช่วง 15:00 นนะครับได้รับแจ้งจากทางประชาชนว่ามีผู้หญิงหมดสติอยู่ที่ริมถนนพระราม4ก่อนถึงโรงแรมอมันตราตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตามคลิปเลยนะใครที่รับชมผ่าน YouTube อยู่จะได้เห็นการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไปพร้อมๆกันเป็นนาทีชีวิตก็ว่าได้เลยครับจากในคลิปเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นนาทีชีวิตเลยนะฮะติดตามได้ทาง YouTube นะตอนนี้เรามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ตอนประมาณสักบ่าย3นะที่เป็นเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นตามคลิปนี้เลยได้รับแจ้งจากทางพลเมืองดีประชาชนที่อยู่แถวบริเวณดังกล่าวบอกว่ามีผู้หญิงหมดสติอยู่ริมถนนเลยนะครับเขาอยู่ริมถนนเลยนะฮะก็เขาบอกว่าพลเมืองดีบอกว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยเหมือนกับว่าปัสสาวะราดด้วยไม่ได้สติแล้วนะแล้วก็หมดสติไปเลยอ่ะตัวนี้แบบเหลืองเลยอ่ะนะครับปรากฏว่ามากับแฟนเป็นผู้ชายแฟนบอกว่าเรียกรถแท็กซี่รถพยาบาลไว้แล้วแต่รถไม่มาเขาก็รออยู่นะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยพอรับแจ้งจากทางพลเมืองดีก็เห็นว่าถ้ามัวแต่รอต่อไปเนี่ยคืออาการหนักแล้วครับเนี่ยถึงขนาดว่าเนี่ยหมดสติแล้วเห็นไหมในลักษณะที่ช่วยกันต้องขอบคุณทางพลเมืองดีด้วยนะฮะหนูช่วยเหลือกันนะครับก็เลยต้องตัดสินใจนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยพอดีมีรถสายตรวจผ่านทางมาพอดีคือเจ้าหน้าที่ท่านเนี้ยท่านขี่รถจักรยานยนต์ไปนะแล้วสายตรวจขี่รถกระบะมาก็เลยนำขึ้นท้ายรถนำเลยครับเนี่ยเจ้าหน้าที่ขับนำเลยฮะแล้วก็มีการวอตลอดทางนะว่าช่วยเหลือกันนะไม่เกิน10นาทีนะเห็นบอกว่าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลนะฮะอายุแค่18เองเหรออายุ18เองเหรอฮะเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยโอมีโรคประจำตัวเนาะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยหมดสติเลยอ่ะถึงขนาดว่าต้องหามเข้าส่ง ICU เลยฮะแล้วก็มาทราบภายหลังจากทางทีมคุณหมอเนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยเลือดเป็นกรดแล้วก็เป็นฝีที่หน้าท้องด้วยเดี๋ยวไปคุยกับทางคุณรัชตะกันนะครับเห็นบอกว่าเป็นน้องผู้ป่วยนะคุณรัชตะสวัสดีครับคุณรัชตะครับสวัสดีครับคุณรัชตะอาการคนป่วยเป็นยังไงบ้างคนป่วยเป็นพี่สาวเราเหรอ
2: คนป่วยเป็นแฟนครับ
1: เป็นแฟนเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้าง
2: ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับพี
1: ่หรอแล้วก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณรัชตาทำไมแฟนถึงเกิดอาการกำเริบขนาดนั้นได้อ่ะ
2: ก่อนหน้านี้ไปเที่ยวกันครับพี่ไปเที่ยวชลบุรี
1: อ่าฮะอันนี้คือขากลับหรอ
2: ใช่ครับพี่
1: แล้วเราขับโมไซค์มากับแฟน2คนหรอ
2: ใช่ครับ
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นมันเป็นยังไง
2: ตอนที่ผมขับกลับมาคือตอนแรกอะพี่เหมือนขับแบบมีอาการง่วงนอนอยู่แล้ว
1: อ๋อฮะ
2: แล้วก็กลับกันมาใช่ไหมพี่แบบผมก็ขับจับเขามาตั้งแต่ชลบุรีอะพี
1: ่
2: รู้ว่าเขาง่วง
1: อ๋อฮะ
2: ติดแล้วมาถึงเส้นบางนาได้พี่จะเข้าตัวเมืองกรุงเทพอะพี
1: ่บ้านเราอยู่ไหนเราจะกลับบ้านที่ไหนกัน
2: มาผมบ้านเขาอยู่พระราม6ซอย15ครับ
1: อ๋อพระราม6แล้วตอนนั้นเรากำลังจะไปไหน
2: ก็จะไปส่งเขาที่บ้านครับ
1: อ๋อแต่มาจากชลบุรีแล้วระหว่างทางอาการเขาเป็นยังไงบ้างอ่ะ
2: ตอนแรก อาการเขาแบบเริ่มเรียกไม่ค่อยดีแล้วครับปุ๊บผมก็เริ่มปลุกเขาปุ๊บเขาบอกเธอปุ๊บเขาก็ไม่ค่อยดูสึกตัวแล้วครับผมว่าจอดรถพอจอดรถแล้วก็เปิดหมวกกันน็อกเขาแล้วก็เขาก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วครับเริ่มหายใจไม่ออกแล้วก็เป็นลมเลยพี่แล้วก็ฉีดแตก
1: เดี๋ยวนะคือเราขับโมไซค์อยู่เขาล่วงลงจากรถอย่างนี้เลยเหรอ
2: ไม่ล่วงพี่ผมเรียกแล้วเขาไม่ตอบผมเนี่ยผมเรียกผมตะโกนเรียกสุดเสียงผมเลยแล้วแบบเขาไม่ตอบอะไรผมเลยอะพี
1: ่
2: ผมไม่รู้ว่าเขาไม่ไหวแล้ว
1: แล้วเราก็เลยจอด
2: ใช่ครับพี่แล้วก็มีคนมาช่วยเรียกรถโรงพยาบาลให้แต่รถโรงพยาบาล ก็เหมือนแบบเขาถามแล้วแบบเขาไม่ค่อยรู้ที่ที่ผมในติดต่อเขาไม่ค่อยรู้เรื่องผมในไอ้ที่เขาเลยไปช่วยผมเรียกตำรวจ
1: อ่ะแล้วไปเจอตำรวจท่านนี้ได้ยังไง
2: ก็ตอนแรกเขาไอ้มันยังไงอะที่ตอนแรกแบบผมช่วยกันอยู่แล้วแบบมีผัวเมียพี่คู่นึงเขาแบบเขามาช่วยด้วยอะที่แล้วแบบเขาเห็นเป็นหนักเขาเลยวิ่งไปป้อมตำรวจ
1: อ๋อคือเป็นพลเมืองดีโอเคเป็นพลเมืองดีที่เขามาช่วยเราก่อนแล้วเขาเห็นว่าถ้าไม่ไหวเขาก็เลยวิ่งไปที่ป้อมตำรวจ
2: ใช่ครับพี่
1: อ๋อแล้วเขาแล้วตำรวจเขาก็เลยมาช่วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วตอนนั้นคือหมดสติไปเลยหรอนานไหมอ่ะช่วงเวลาตอนนั้นอ่ะ
2: ก็นานอยู่ครับหมดไม่ตื่นเลยที่ไปตื่นอีกทีตอนกลางคืนได้มั้งครับ
1: ก็คือส่งโรงพยาบาลไปแล้วก็คือยังไม่ได้สติจนช่วงกลางคืนคืนนั้นเลยหรอ
2: ใช่ครับ
1: โอ้เขาได้สติตอนประมาณสักกี่โมงได้อ่ะ
2: เขาก็จะไม่ได้เขาบอกผมว่าเขาตื่นมาเขาไม่ได้ดูนาฬิกาเลย
1: ไม่เป็นไรแฟนชื่ออะไรเอาชื่อเล่นก็ได
2: ้ชื่อวิวครับ
1: วิวเนาะแล้วตอนนี้วิวดีขึ้นหรือยังเนี่ย
2: ดีนะครับพี่ผมเพิ่งแยกออกมาเพิ่งกลับมากินข้าวครับ
1: อ๋อแล้ววิวมีโรคประจำตัวอะไรไหม
2: เบาหวานนะพี
1: ่เบาหวานอ๋อแต่ไม่ได้เหมือนกับว่าไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ทานยาอะไรอย่างนี้หรอ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อเอาทำไมถึงไม่ได้ทานยาไม่ได้ฉีดยาล่ะ
2: เหมือนยังไงที่มันเขาจะแบบลืมหรือยังไงก็ไม่รู้พี่วันนั้น
1: อ่ะอืมไอ้ตรงที่เราจอดรถนี่คือตรงไหนของพระราม 4ใช่ไหมตรงนั้นน่ะ
2: ใช่ครับพี่ไอเลยใต้ทางด่วนมาครับนิดเดียวครับพี
1: ่อ๋อเลยด่วนพระราม 4มาก็ซ้ายมือเลยใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้นี่ต้องขอบคุณทางพลเมืองดีด้วยเนาะแล้วก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยที่มาช่วยเนาะ
2: คร
1: ับ วิวอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
2: 18 ปีครับพี
1: ่เออแล้วก่อนหน้านี้เขาเคยมีอาการอย่างนี้ไหมวิวอะ
2: ไม่เลยครับพี่
1: คนนี้ครั้งแรกเลยเหรอ
2: ใช่ครับพี่แล้วไม่รู้ด้วยแล้วเขาไม่เคยบอกผมเลย
1: อ๋อเราไม่รู้ด้วยอ๋อ
2: ใช่ครับพี
1: ่
2: ผมก็ตกใจเหมือนกันเมื่อวาน
1: เนี่ยเออแต่ตอนนี้ก็คือปลอดภัยละใช่ไหม
2: ปลอดภัยแล้วครับพี
1: ่อ้าวยังไงเป็นกำลังใจให้เอาใจช่วยเน
2: า
1: ะ
2: ครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับพี
1: ่ยินดีนะครับขอบคุณมากครับคุณรัชตา
2: ครับขอบคุณครับพี่
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่
1: คุณรัชตาเป็นแฟนกับทางคุณวิวนะฮะผู้ป่วยนะฮะก็เมื่อวานนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆต้องขอบคุณทางพลเมืองดี2ท่านนั้นน่ะที่บอกว่าเป็นเหมือนสามีภรรยาพอเขาเห็นคุณรัชตาเนี่ยจอดรถแล้วคุณวิวเนี่ยหมดสติเขาก็มาช่วยนะครับแต่ตอนนั้นคือเขาบอกมันก็ชุลมุนน่ะนะฮะเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครรู้แต่ว่าพอเขาเห็นว่าวิวแบบหมดสติแล้วก็ปัสสาวะราดเนี่ยเขาก็เลยรีบวิ่งไปที่ป้อมตำรวจใกล้ๆก็คือตรงใต้ด่วนนั่นแหละตรงใต้ด่วนพระราม 4นะฮะแล้วก็เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เลยวอต่อๆกันก็เลยได้ทางท่านจ่าสิบตำรวจพงศธรบุญล้อมเจ้าหน้าที่จราจรสน.ทุ่งหมาเมฆเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์มาก่อนนะขับรถมอเตอร์ไซค์มาก่อนแล้วก็มีรถสายตรวจผ่านทางมาพอดีก็เลยขับรถนำไปนะเพราะว่าถ้าจะซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยลำบากนะเพราะว่าตัวคุณวิวเองก็ไม่ได้สติด้วยนะแล้วจะนั่งประกบกันไปนี่ก็มันก็ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่นะแต่ก็ยังโชคดีนะที่ในพื้นที่เนี่ยมีนำรถกระบะนะครับมาแล้วก็ให้ทางผู้ป่วยเนี่ยขึ้นไปนะแล้วก็ทางคุณรัชตานี่ก็ขี่รถจักรยานยนต์นะตามไปนะเห็นบอกว่าไปถึงโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้สตินะจนนู่นอ่ะจนค่ำจนมืดเลยอ่ะที่เขาถึงจะได้สติฟื้นคืนมาตอนนี้ก็ปลอดภัยละเห็นบอกว่าทางคุณแม่นะก็ได้ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะฮะโอ้ขอบคุณมากนะครับในพื้นที่ของสน.ทุ่งมหาเมฆนะช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ
3: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
0: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
0: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
2: ่ะอัสสีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สวัสดีคุณระพีด้วยนะครับแล้วก็พี่พันธ์เพิ่มเติมมาให้บอกว่าตอนนี้อยู่อินทรมระแล้วตรงแยกสะพานควายมืดฝนมาแล้วนะฮะส่วนคุณระพีสอบถามมาว่าน้องผู้หญิงที่มากับพ่อแม่ลืมตุ๊กตาไว้ได้คืนหรือยังยังไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เพิ่มเติมมาก็คือเราทราบสีทะเบียนรถเขาแล้วนะครับคือตอนแรกเขาแจ้งว่าทะเบียนเนี่ยเขาจำได้แค่4554กทม.เป็นแท็กซี่ที่เขาโบกเรียกไม่ใช่แท็กซี่ของสนามบินสุวรรณภูมินะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันศุกร์ลงรถประมาณ6โมงครึ่ง6โมงเย็นนะครับตอนเย็นขึ้นมาจากสนามบินสุวรรณภูมิมาลงที่ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ปรากฏว่าลูกสาวน้องอายุ6ขวบลืมตุ๊กตาเป็นตุ๊กตากระต่ายสีส้มนะฮะลืมไว้บนรถแท็กซี่แต่ว่าล่าสุดตอนนี้ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเราทราบสีทราบทะเบียนเต็มๆแล้วเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่4554กทม.ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดต่อไปทางผู้ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวอยู่แต่ยังติดต่อไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่4554กทม.รบกวนให้เขาช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเห็นบอกว่าน้องเนี่ยถึงบ้านตอนจะนอนร้องไห้ตั้งแต่3ทุ่มจนถึง5ทุ่มเลยแล้วก็หลับไปนะฮะแล้วก็ถามหาเจ้าตุ๊กตาคู่หูคู่ใจตลอดเลยนะเป็นตุ๊กตากระต่ายสีส้มนะครับใครที่รู้จักนะครับหรือว่าถ้าบังเอิญถ้าพี่ฟังอยู่นะพี่แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่4554กทม.รบกวนช่วยติดต่อกลับหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะแล้วก็มีฝนเข้ามาแล้วนะหลายๆท่านบอกว่าครึ้มมาแล้วก็เลยลองมาตรวจสอบในเรดาร์นะครับเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มฝนเข้ามาจริงๆครับตอน 14:45 นะเมื่อสักครู่นี้เองพื้นที่กรุงเทพมหานครพบเป็นฝนเล็กน้อยอยู่ที่หนองจอกมินบุรีคลองสามวาเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำด้วยนะครับตามที่หลายๆท่านเริ่มแจ้งเข้ามาบอกว่าหลายพื้นที่เริ่มมืดครึ้มมาแล้วนะครับส่วนเรื่องของสภาพการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุเมื่อสักครู่มีอุบัติเหตุที่คุณสุวดีแจ้งนะครับบอกว่ามีผู้เสียชีวิตที่ทางรถไฟสายเก่าเป็นฝั่งขาออกหน้าเจ้าพ่อทับหน้าศาลเจ้าพ่อทับเป็นรถบรรทุกพ่วงชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง1รายนะครับการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ช้าบริเวณจุดดังกล่าวพอผ่านพ้นไปเห็นบอกว่าการจราจรด้านหน้านี่ก็เริ่มใช้การได้ดีขึ้นนะครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังไม่มีปัญหารับแจ้งนะครับทางด้านของคุณคิรีมูลบอกว่าลืมเป็นซองเอกสารสีชมพูข้างในมีใบสุนติบัตรนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเที่ยงบนรถแท็กซี่สีชมพูขาวจำทะเบียนไม่ได้ขึ้นมาจากกองสลากที่สนามบินน้ำมาลงที่ซอยบางสีเมือง28เป็นรถแท็กซี่สีชมพูขาวซองเอกสารที่ลืมไว้เนี่ยข้างในมีใบสุนติบัตรแต่ไม่ได้แจ้งมานะว่าชื่ออะไรนะฮะก็บอกว่าเป็นซองเอกสารสีชมพูนะครับถ้าพี่คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวฟังอยู่นะครับติดต่อกลับจสร้อยได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่มีกรณีอุบัติเหตุบนต่างระดับบางใหญ่นะครับการจราพิเศษที่บอกว่ามีท้ายแถวสะสมล่าสุดน่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับเพราะว่าตรวจสอบแล้วไม่มีท้ายสะสมแล้วนะที่ต่างระดับบางใหญ่ที่จะลงถนนรัตนาธิเบศแต่ว่าท้ายเนี่ยมันพาดมาในคู่ขนานของกาญจนาฝั่งตะวันตกขาออกล่าสุดตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายแล้วครับเพราะว่าไม่มีท้ายแถวสะสมแล้วนะฮะคุณปักกิ่งอินบอกว่าแดดยังแรงแถวบ้านแถวรังสิตนะแดดยังแรงอยู่แล้วก็คุณอาร์มอมรเทพนะครับสวัสดีด้วยครับคุณอาร์มบอกว่าวัชรพลร้อนมากนะไปทำอะไรที่วัชรพลนะอาร์มนะบอกว่าอากาศร้อนมากนะครับแต่แถวหนองจอกมินบุรีแล้วก็คลองสามวาที่มีฝนแล้วนะเป็นฝนเล็กน้อยกระจายตัวกันอยู่นะส่วนสภาพการจราจรนะครับไม่ว่าจะเป็นพระรามหนึ่งชิดลมเพลินจิตวิทยุนะครับพระราม4 3ย่านมาวิทยุไทยเบลเจียมก็บอกว่ารถติดนะแล้วก็ทางฝั่งของราชดำริประตูน้ำเพชรบุรีเพชรพระรามราชเทวีแล้วก็ทางฝั่งศรีอยุธยาที่จะไปฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลสงฆ์ทางด้านของรัฐวิถีที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิราชปรารภนะฮะ ที่ติดกันอยู่นะชิดลมนะที่บอกว่ารถเยอะแล้วก็ด้านของสุขุมวิทแถวพร้อมพงแถวอโศกรวมไปถึงโซนแถวรัชดาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทรถก็ค่อนข้างที่จะสะสมเช่นเดียวกันกลับกันที่ใช้กันได้ดีกว่านะกลับกันนี่ไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรนะคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: ครับอยู่ไหนครับ
1: ผมอยู่เจริญนคร
0: ครับ
1: นะมุ่งหน้ามาทางบุคโล
0: ครับ
1: ไปกลับนี่โล่งๆนะคุณเสมา
0: ครับ
1: นะบุกเตอร์บุคโลมามหาสวรรค์มหาสวรรค์เข้ารัชดา
0: ครับ
1: กลับรถหน้าเดอม
0: อ
1: ก็โล่งๆอยู
0: ่อ๋ออ
1: ่าแต่ว่าไม่เห็นแสงแดดมาหลายชั่วโมงอ่ะเพราะผมวนอยู่แถวเนี้ยวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยวนอยู่หน้าเดอมอแล้วก็บุกโลบ้าง
0: ลักษณะลักษณะวันนี้จะไปเตะตะก้อก็เลยวนอยู่แถวเนี้ยเพราะมันใกล้ไงเดี๋ยวกลัวมาไม่ทัน
1: บังเอิญก็บังเอิญผู้โดยสารไม่ไปไหนไกลก็วนอยู่นี้ก็เลยถือโอกาสนะแล้วผมก็มาเข้าคิวอยู่หน้าเดอมออีกแล้ว
0: ครับผม
1: แต่ทีนี้ก็มองหาแท็กซี่1554นะจะได้ตุ๊กตาคืนครับให้น้องให้น้องเขาคืน
0: ใช่1มมขอไข่4554เขียวเหลือง
1: 4554ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับพี่น้อย
1: เผื่อว่ามาเข้าคิวอยู่ด้วยกันผมจะไปเคาะกระจก
0: ได้เลยครับขอบคุณพี่น้อย
1: รถติดไปติดมาก็เขียนเพลงเล่นๆส่งไปให้พี่พันธ์พี่พันธ์บอกอย่าไปร้องให้แฟนฟังนะว่า
0: ทำไมอ่ะจริงเหรอ
1: ก็เพลงเกี่ยวกับแท็กซี่เกี่ยวกับดีเจจอสร้อยนี่แหละ
0: อุ้ยดีเดี๋ยวดีเจคนไหนอ่ะมีหลายคนนะจอสร้อยเขามีดีเจหลายคน
1: ไม่บอกเดี๋ยวถามพี่พันธ์แล้วกันครับผม
0: ครับพี่น้อยขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณน้อยมิเตอร์ด้วยนะฮะคุณบอยสาย2สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับคุณบอยอยู่ที่ไหน
2: พอดีผมผ่านมาเส้นบางใหญ่ตอนนี้ไม่ติดแล้วครับรถโล่งเลยครับผม
0: ไม่มีแล้วใช่ไหมไออุบัติที่บอกเป็นเก๋งกับกระบะ
2: ไม่มีแล้วครับ
0: อ๋อน่าจะยา
2: แล้วไม่มีอะไรแล้วครับผม
0: โอเคแล้วคุณบอยไปทางไหนครับ
2: ผมมาสุพรรณครับผม
0: โอ้โห340เลย
2: ได้ครับโล่งเลยคร
0: ับ เหรอตอนนี้ถึงไหนแล้วเข้า340ยัง
2: เข้าแล้วครับผม
0: เหรอเป็นถึงนพวงยังติดไหม
2: ไม่ติดครับผม
0: อ๋อใช้ได้ดีเลยเหรอ2ฝั่งเลยเหรอ
2: ไปดีแล้ว2ฝั่งไปกลับครับเส้นกาญจนาก็ไปกลับก็ไม่มีปัญหาครับผม
0: มีฝนไหมคุณบอย
2: รู้สึกว่าจะมีแบบเมฆแบบไม่ได้ว่าอะไรอ่ะกระปีกระปอยอ่ะครับผมอ๋อ
0: เหมือนเป็นละอองอย่างเงี้ยเหรอโปรยโปรย
2: อ่ะมันยังไม่โปรยครับมันเป็นเมฆแบบกำลังก้อนนะครับผม
0: อ๋อคิดว่าเย็นนี้ตกไหม
2: คิดว่าน่าจะตกครับผมอ๋อแล้วก็กำลังคิดว่ามันกำลังจะเคลื่อนไปแถวคลองเตยครับผมไปที่ไปแถวคุณเจมาอยู่ครับ
0: แล้วทำไมต้องมาแถวนี้เนี่ยไปแถวสายสองก็ได้บ้านคุณบอยอยู่แถวสายสองครับ
2: ใช่ครับผม
0: อ๋อครับผมนี่ไปไกลเหมือนกันนะไปเที่ยวหรอหรือไปทำอะไรเนี่ย
2: ขอเอาของไปส่งครับผมส่งให้ลูกค้าครับผม
0: ครับผมเดินทางปลอดภัยกับคุณบอย
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณบอยสายสองด้วยนะครับก็ไปสุพรรณบุรีนะระหว่างทางบอกว่าเมฆครึ้มๆ มาละแต่ว่าฝนยังไม่ลงการจราจรไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้ดีนะไม่มีปัญหาล่าสุดนี้การจนาผ่านตรงเส้นที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุมาละก็บอกว่าเคลื่อนย้ายไปละไม่มีปัญหาการจราจรแล้วตรงช่วงแถวตังระดับบางใหญ่นะฮะคุณวิวัฒน์บอกบางแคฝนตกแต่แดดออกเออนะขอบคุณคุณวิวัฒน์ด้วยนะฮะบางแคฝนตกแต่แดดออกคุณธีรนนท์นะบอกว่าดอนเมืองยังมีแดดอากาศร้อนขอบคุณครับคุณธีรนนท์แล้วก็คุณเก่งคุณเก่งบอกว่านนทบุรีไม่น่าจะเกิน1ชั่วโมงตกครับนะคุณอาร์มบอกว่าอ๋ออันนี้ทำงานประจำใช่ป่ะอยู่แถววัชรพลใช่ป่ะเออดีไหมอะรายได้ดีไหมอยากหางานแบบคืองานน้อยๆเงินเดือนเยอะๆวันหยุดยาวๆงานสบายอะไรอย่างเงี้ยมีไหมถ้ามีทักมาด้วยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808บอกขอสายเสมาเลยนะจะมาเนี่ยชวนไปทำงานอย่าลืมนะนะว่าแบบงานแบบสบายๆงานน้อยๆทำวันหนึ่งหยุด7วันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเงินเดือนเยอะๆนะเออเป็นคนขี้เกียจนะตรงๆเลยคือเป็นคนขี้เกียจนะมีครับงานสบายๆนอนอยู่บ้านคือนอนอยู่บ้านมันไม่ได้เงินดิคุณเก่งถ้าคือถ้านอนอยู่บ้านแล้วมันได้เงินโอนเข้าบัญชีทุกเดือนทุกเดือนนี่โอเคนะผมยอมนอนเลยนะหลับยาวเลยนะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปส.ร่วมกรมสรรพากรเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายขายบินแวตปลอมความเสียหายกว่า360ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ปอส.ร่วมกรมสรรพากรเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายขายบิลแวตปลอมพบทุนจดทะเบียน400ล้านบาทสร้างความน่าเชื่อถือก่อนออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีการซื้อขายจริงความเสียหายกว่า360ล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
6: กรมคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ปอส.ร่วมกับกรมสรรพากรเปิดปฏิบัติการแอนตี้โกดบินทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติระดมกำลัง100นายเข้าตรวจค้น10จุดใน5จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ3รายโดยเครือข่ายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าขายใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือวัดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการจริงสร้างความเสียหายต่อภาษีของรัฐกว่า360ล้านบาทจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายมีการใช้ตัวแทนขายติดต่อกลุ่มลูกค้าผ่านกลุ่มปิดในแอปพลิเคชันเมื่อมีการตกลงมูลค่าใบกำกับภาษีลูกค้าจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบัญชีม้าก่อนจะส่งใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์เพื่ออำพรางตัวตนขณะที่บริษัทผู้ออกใบกำกับภาษีมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนสูงถึง400ล้านบาทและแจ้งรายได้ปีละ3-400ล้านบาทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่ยึดของกลางกว่า200รายการทั้งใบกำกับภาษีเอกสารบัญชีสมุดบัญชีธนาคารตราประทับบริษัทคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเบื้องต้นมีผู้ต้องหาบางรายให้การรับสารภาพโดยตำรวจระบุว่าการออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์มีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีรับปรับ 2,000 ถึง 200,000 บาทพงษ์ณภีประพฤติดีรายงาน
5: กรมเจ้าท่าชวนประชาชนชมการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
7: กรมเจ้าท่าแจ้งข้อมูลการฝึกจัดรูปกระบวนในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระปกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเสียรอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งมีกำหนดการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคม2569ครั้งที่1วันที่17สิงหาคมครั้งที่2วันที่20สิงหาคมและครั้งที่3ในวันที่27สิงหาคมโดยประชาชนสามารถรับชมการฝึกซ้อมที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสง่างามและสมเกียรติได้ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ไปจนถึงวัดอรุณราชวรารามโดยจะมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องในทุกสัปดาห์จนถึงวันพระราชพิธีถวายพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ณป่าของชั้นบนรายงานค่ะ
5: ปิดท้ายที่เกิดเหตุดินถล่มในเมืองกอเจจังหวัดขยองสังใต้ทางตอนใต้ของเกาหลีใต้หลังมีฝนตกหนักโดยดินถล่มได้ถล่มใส่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งส่งผลให้บริเวณชั้นแรกของอพาร์ตเมนต์ถูกดินทับถล่มเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวโดยเบื้องต้นสามารถช่วยเหลือออกมาได้3รายและพบผู้เสียชีวิต1ราย
8: ถ้าชอบน้องที่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ีสุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับหลังจากที่บอกว่ามีงานไหนแนะนำก็แนะนำกันเข้ามาซะเยอะเลยขอบคุณมากนะครับไม่ไปไหนหรอกจะไปไหนได้นะครับคิดถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแย่เลยจะไปไหนได้รักการรักงานขนาดนี้นะฮะอ่ะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องครับกับทางจสร้อยของเรานะครับช่วงนี้นะก็เป็นโครงการติดตามกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับ 2,500 การรักงานขนาดนี้นะฮะอ่ะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องครับกับทางจสร้อยของเรานะครับช่วงนี้นะก็เป็นโครงการติดตามกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มี

ที่2กันยายน2569ซึ่งวันที่2กันยายนนี่ก็ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของทางจส.ร้อยของเราด้วยนะฮะหอประชุมราชแพทยาลัยนะครับศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 4:30 ครับซึ่งภายในงานเนี่ยผู้เข้าร่วมอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอะไรบ้างตัวอย่างนะอาทิเช่นสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาเรื่องของพฤติกรรมอารมณ์อันนี้สำคัญมากเลยนะบางท่านนี่มีปัญหากับอารมณ์ผู้สูงอายุแล้วยิ่งผู้สูงอายุท่านนั้นเนี่ยอยู่ในภาวะสมองเสื่อมอีกโอ้โหไปกันใหญ่เลยทีนี้นะฮะเนี่ยแหละครับเราถึงต้องมีการถกปัญหากันแล้วก็วิธีแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะฮะทางผู้ดูแลก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมกับเทคนิคการแก้ไขนะเราพูดถึงปัญหาแล้วเราให้วิธีการแก้บอกไปด้วยฮะควบคู่กันการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการดูแลเรื่องของกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็สามารถรับชมไลฟ์สดจากทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็เพจศิริราช PR ตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 3:00 ได้เช่นกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ด้วยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยขอบคุณผู้ร่วมให้การสนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับท่านใดที่ไม่สะดวกหรือว่าจองคิวไม่ทันเห็นบอกว่าเต็มเร็วมากอ่ะโครงการอบรมดูแลนะผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยคิวเต็มเร็วมากเพราะฉะนั้นรับชมได้ผ่านทางไลฟ์สดนะทาง Facebook ไม่ว่าจะเป็น Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมหรือว่าจะเป็นทางเพจศิริราช PR ติดตามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:00 นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกนะสำหรับท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการไม่สามารถไปได้อะด้วยตัวท่านเองก็สามารถเปิดรับชมได้นะครับนะขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้สำหรับทุกๆท่านด้วยครับสวัสดีคุณชมาพรด้วยนะครับพี่ติ๊กพี่ติ๊กชมาพรคุณครูน้อยพี่ประพบพรสวัสดีด้วยนะครับคุณชมาพรบอกว่าถนนพระราม3มีฝนตกแล้วคุณระพีบอกว่าบางขุนนนท์ครึ้มฟ้าครึ้มฝนคือมีแดดครึ่งนึงมีฝนครึ่งนึงนะฮะคุณปะเกอีนบอกว่า2กันยายนนี้ครบ35ปีจส100อุ๊ยนี่ขนาดผมทำงานที่นี่ผมยังนับไม่ถูกเลยนะ34 35 35ใช่ไหมขอบคุณพี่ปะเกอีนมากฮะ35แล้วใช่ไหมนี่ขนาดเป็นพนักงานที่นี่นะนะขอบคุณคุณปะเกอีนด้วยนี่แสดงว่าแฟนพันธุ์แท้จส100จริงๆเนาะแฟนพันธุ์แท้จส100จริงๆนะ35ปีแล้วนะสำหรับจส100ขอบคุณพี่บักกี้อินด้วยนะนะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยที่ยังคงติดตามจส100กันมานะครับ30กว่าปีฮะที่อยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างยาวนานเลยนะกรณีของอุบัติเหตุที่คุณสุวดีแจ้งมานะครับทางรถไฟสายเก่าฝั่งขาออกต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะล่าสุดนี้ทางสภ.สำโรงเหนือแจ้งว่าดำเนินการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตได้แล้วนะครับตอน 14:50 นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะเมื่อต้นชั่วโมงการจราจรก็ก่อนหน้านี้ติดนะครับบริเวณจุดดังกล่าวล่าสุดตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วคุณชุมพรแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะครับมีอุบัติเหตุเลียบคลองทวีวัฒนาครับเป็นช่วงตัดเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าไปสนามหลวง2เลยตรงแยกตัดสาย3มาเล็กน้อยคุณชุมพรบอกว่ามีรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะมีคนเจ็บด้วยอยู่เลนกลางเลยก็เลยแจ้งผ่านทาง

0: ฟังก์ชัน SOS มานะฮะการจราจรเนี่ยชะลอตัวนะชะลอตัวจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็คุณเทพฤทธิ์วุฒากาศเป็นช่วงตัดราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าไปวุฒากาศฝนตกหนักเลยนะโอ้คุณเทพฤทธิ์บอกฝนตกหนักเลยการจราจรเคลื่อนตัวได้2ด้านแต่ฝนตกหนักเลยคุณน้อยมิเตอร์พี่น้อยอยู่แถวกะละปะพฤกษ์ฝนตกใช้ที่ปั่นน้ำฝนเบอร์2เป็นช่วงราชพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าไปกำนันแม้นนะกะละปะพฤกษ์การจราจรน่ะไม่ติดแต่ว่าฝนตกหนักเลยนะใช้ที่ปั่นน้ำฝนเบอร์2แล้วก็คุณฉลองคุณฉลองอยู่อังรีดูนังนะครับบอกว่าแยกเฉลิมเผ่าติดไฟแดงนานมากนานเลยเหรอแยกเฉลิมเผ่าตัดพระราม1ใช่มั้ยอังรีดูนังตัดพระราม1แยกเฉลิมเผ่าเขาบอกติดไฟแดงนานมากติดขัดหยุดนิ่งนานเลยนะคุณฉลองให้ข้อมูลไว้หลังไมค์นะเห็นบอกฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็คุณต้อมจอมทองอยู่เพชรเกษมเป็นฝั่งขาเข้านะครับเห็นบอกว่ามีฝนช่วงสาย3แล้วก็สาย2ส่วนการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟขอบคุณพี่ต้อมจอมทองด้วยนะครับการจราจรไม่ติดนะแต่ว่าเห็นบอกว่ามีฝนด้วยนะแถวนั้นนะช่วงสาย2มาสาย3มีฝนด้วยเป็นบางช่วงส่วนการจราจรก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟอยู่ณเวลานี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ช่วยกันแจ้งข้อมูลนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะรับแจ้งว่าปริมาณรถเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่เหมือนกันประมาณสัก 3:30 นนะด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเห็นบอกว่าหนาแน่นแล้วสำหรับฝั่งขาเข้าแล้วก็สีลมยังได้ตามรอบไฟแต่ที่แน่นเพิ่มขึ้นจะเป็นโซนมเหสักสุรศักดิ์นะที่จะมุ่งหน้าสาทรแล้วก็ใต้ถนนเจริญราษฎร์ที่จะมุ่งหน้าตัดสาทรส่วนด้านบนสะพานตากสินขาออกไม่ติดสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพขาออกมีรถเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้ขาเข้าไม่ติดเลยขาเข้าโล่งแล้วก็เจริญนครคลองสารสมเด็จเจ้าพระยาคลองสารมีชะลอตัวอิสรภาพใหม่ท่าดินแดงมีชะลอตัวแยกบ้านแขกได้ตามรอบไฟทั้งฝั่งประชาธิปกที่มาจากวงเวียนใหญ่และด้านของลงมาจากสะพานพระปกเกล้าก็ชะลอตัวนะครับสะพานปิ่นเกล้าไม่ติดใช้ได้ครับบนสะพาน2ฝั่งเลยไปกลับแล้วก็สะพานพระราม8ก็ยังใช้การได้ทั้ง2ด้านจักรพรรดิพงษ์วิสุทธิกษัตริย์จปรชะลอตัวนิดหน่อยบำรุงเมืองอันนี้ติดนะไปกษัตริย์ศึกรถค่อนข้างเยอะแล้วก็พระราม1ก็รถก็เยอะมาทางด้านของเจริญผลทางฝั่งราชประสงค์ทางฝั่งเฉลิมเผ่าแล้วก็ปทุมวันก็ชะลอตัวราชปารภนะฮะราชดำริโดยเฉพาะหน้าห้างเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำที่ติดกันอยู่ถ้าเป็นแถวอโศกเพชรอุทัยยังเคลื่อนตัวได้ตลอดคลองตันยังใช้ได้นะที่แน่นขึ้นมาจะเป็นรามก่อนข้ามทางรถไฟแล้วก็สุขุมวิท71ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสุขุมวิทนะมีชะลอตัวแล้วส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวก่อนถึงคลองตันนะครับเข้ามาด้านของรามกำแพงไปก็ใช้การได้พัฒนาการยังได้นะครับมีชะลอตัวขาออกตรงสีพัดส่วนผ่านพ้นจุดนี้ไปประเวศอ่อนนุชไม่ติดนะยังไม่ติดทั้งสองฝั่งศรีนครินทร์เข้ามีชะลอตัวสีพัดออกจะมีสีเอี่ยมไปทางด้านของศรีนครินทร์ต่อเนื่องไปศรีราชานไปตรงแบลิ่งถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นเทพารักษ์ยังไม่ติดนะครับอ๋อมีแถวคลองขุดนิดหน่อยคลองขุดเข้าออกชะลอตัวนิดหน่อยขาเข้าดูท้ายจะยาวกว่าเล็กน้อยสุขุมวิทแถวสำโรงขาเข้าชะลอตัวหน้าห้างแยกบางนายังใช้ได้กลับกันชะลอตัววชิรธรรมสาธิตผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสันพวุฒิยังไม่มีท้ายถนนเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดเข้าออกแยกบางนายังถือว่าใช้การได้ด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมไม่ติดนะครับรวมไปถึงสะพานภูมิพล12ช่วงนี้ไม่ติดนะฮะถนนจันทร์รถเพิ่มขึ้นครับแยกตอกจันใต้ด่วนจันซอย18 16ชะลอตัวนิดหน่อยแล้วก็ตัดนราธิวาสราชนครินทร์ส่วนนราธิวาสราชนครินทร์จะมีปัญหาตรงแยกนรินทร์กับแยกนราลมนะที่เหลือก็ไม่ติดใต้ด่วนตัดจันมาพระราม3เข้าออกถือว่าใช้ได้ทางฝั่งของอโศกถ้าจะไปอโศกเพชรมาจากอโศกสุขุมค่อนข้างชะลอแต่ถ้าเป็นฝั่งจากพระราม9มาข้ามทางรถไฟเนี่ยอันนี้ก็ติดเหมือนกันนะใต้ด่วนถ้าผ่านพ้นอโศกเพชรมาก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะก็จะมีชะลอตัวอีกครั้งนึงก็สัญญาณไฟตรงอโศกสุขุมผ่านพ้นอโศกสุขุมวิทเข้ามารัชดาไม่ติดละรัชดาไป5แยกไปตัดพระราม4ไปพระราม3ใช้ได้นะใช้ได้ยาวๆเลยพระราม3คุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสียแม่
0: สวัสดีครับ
1: นักจัดรายการวิทยุอันดับหนึ่งแห่งอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกอาคาเนนะครับ
0: โอ้โหแค่ย่านคลองเตยก็ภูมิใจไม่รู้จะภูมิใจยังไงแล้วนะ
1: แค่พอมดเนี่ยไม่ต้องไปแล้วนะ
0: ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้ว
1: ไม่เลิกสักที
0: แหมไม่จบสักทีเออ
1: สวัสดีเพื่อนสมาชิกด้วยนะฮะ
0: ครับผม
1: แหมเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่แถวสายสามสายสองนะคุณเสมา
0: ครับ
1: มีฝนนะครับแต่ก็เหมือนจะมีไปวูบนึงนะคุณเสมา
0: วูบนึงนะ
1: นะครับใช่ครับผม
0: ครับผม
1: พอผมเคลี้ยวขึ้นต่างระดับเนี่ยมาทางวงแหวนตะวันตกนะครับ
0: ครับ
1: เพื่อจะมาเข้าพระราม2เนี่ย
0: ครับ
1: บรรยากาศมันช่างแตกต่างกันลาวฟ้ากับดินในใต้ท้องทะเลแปซิฟิกเลยฮะ
0: โอ้โห
1: มากครับ
0: เจ้าบทเจ้ากรเนาะสมแล้วที่ทูบท่าฉลุย
1: ชื่อ
0: น
1: ี้
0: ข
1: ึ้น
0: มาเรื่อยๆต่อ
1: มาทั้งจ้าแล้วก็ทั้งเปลี่ยงเลยครับคุณเสมา
0: ครับผม
1: ทำไมมันช่างแตกต่างกันลิบลับขนาดนี้ครับ
0: สภาพอากาศแปรปรวนเนาะ
1: ใช่ครับพอๆกับสภาพจิตใจนะฮะในตอนนี้นะครับ
0: โลเลเหรอฮะหรือไง
1: อุ้ยมั่นคงเลยครับแหมคุณเสมาฮะเข้ามาวงแหวนตะวันตกเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ใช้การได้ดีนะคุณเสมาที่จะมาออกพระราม2ถือว่าแถวไม่ยาวนะ
0: ครับ
1: ถือว่าดีเลยนะครับ
0: ครับ
1: ตรงหน้าโรงเรียนตรงเนี้ยเลิศล่าใช่ไหมก็ไม่ติดนะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาคอยอำนวยความสะดวกมาจัดระเบียบนะครับรถที่จะไปรับนักเรียนนะครับ
0: ครับผมไม่มีรถจอดนะคู่ขนานคู่ขนานมีรถจอดไหม
1: จอดครับจอดชิดซ้ายไว้มีเจ้าหน้าที่มาอำนวยการอยู่นะครับก็คือให้รอต่อคิวกันไปเลยนะครับ
0: ครับ
1: ทำให้ใช้การได้2ช่องขวาก็ใช้การได้ดีนะครับ
0: ครับผม
1: ครับเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหตรงนี้ไม่ต้องมาเลยนะเวลานี้นะหน้าโรงเรียนเนี่ยติดยาวเลยครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ต้องขอบคุณครับทางโรงเรียนกับทางเจ้าหน้าที่นะที่อำนวยเชื่อมโดยความสะดวกนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะมาชะลอก็นั่นแหละเหมือนเดิมที่จะออกพระราม2ตรงขึ้นที่จะขึ้นน่ะสะพานข้ามหลังรถไฟนะครับ
0: เอ๊ะตรงนั้นมันมีแนวก่อสร้างไหมพี่ต้อมตรงแถวอะไรนะโค้งตรงก่อนถึงหมู่บ้านดีเคไหมที่คู่ขนาน
1: ใช่ใช่
0: ยังทำอยู่ไหม
1: ในช่องคู่ขนานทำอยู่ครับเห็นทำนานแล้วนะ
0: เออยังมีอยู่ใช่ไหม
1: แต่ว่าเขาบอกทำอะไรอ่ะคุณเสียม
0: าเขาบอกเลนกลางเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ตรง
1: น
0: ี้
1: มันจะมีคู่ขนานติดคุณเสียมาแต่ว่ามันยังพอตามกันไปเรื่อย
0: ครับ
1: มันจะมีตรงนี้มันจะมี3ช่องใช่ไหมแล้วก็ช่องซ้ายสุดอ่ะจริงๆอ่ะมันจะไปเข้าดีเคแล้วก็จะไปขับรถใต้สะพานเขาก็เหมือนก็จะขวางอยู่ตรงอีกที่สองอ่ะที่สองจากซ้ายอ่ะคุณเสียม
0: าครับ
1: ใช่ใช่สองช่องขวาเนี่ยก็คือขึ้นสะพานขับรถนะครับพอดีเลยอยู่ข้างหน้าผมพอดีเลย
0: ถึงแล้วใช่ไหมท้ายยาวไหม
1: ใช่ใช่
0: ท้ายอยู่ประมาณไหน
1: ท้ายไม่ยาวครับคุณเสียมา
0: ไม่ยาวนะ
1: ท้ายเลยต่างลอดสะพานเอกชัยมา
0: ครับคร
1: ับ ก็จะเจอท้ายแต่ว่ามันไม่ได้นิ่งนะคุณเสมา
0: ไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเนาะ
1: ใช่ใช่ไปได้เรื่อยๆอยู่ครับณเวลานี้นะครับ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าช่วงเย็นกว่านี้ก็น่าจะติดอยู่ครับคุณเสมาครับ
0: ครับ
1: ในเพื่อสมาชิกมาช่องทางหลักเนี่ยอันนี้ดีนะที่จะตัดเบี่ยงออกคู่ขนานที่จะออกพระราม2นะครับ
0: ครับ
1: ถือว่ายังใช้การได้ดีอยู
0: ่ครับ
1: ฝั่งกลับกันก็จากเนี่ยสะพานข้ามทางรถไฟไปออกเพชรเกษมก็ยังดีอยู่นะคุณเสมา
0: ครับ
1: ยังไม่มีติดขัดอะไรนะครับตรงนี้นะคุณเสมาครับ
0: ครับผมมีฝนไหมฝนเป็นไงตรงนั้นฝน
1: โอ้โหตรงนี้ไม่มีเลยครับ
0: แดดเปรี้ยงเหรอ
1: ใช่ฮะเลี้ยวมาจากแค่นิดเดียวนะครับเลี้ยวมาจากทางเพชรเกษมทางดมบอลนั้นบรรยากาศที่ต่างกันเลยนะครับ
0: ครับผม
1: ไม่แน่ใจว่าวันนี้ปริมาณฝนจะเป็นเช่นใดบ้างครับคุณเสมา
0: สี่สิบฮะให้ฝนฟ้าคะนองกรุงเทพและปริมณฑล40ฮะ
1: น่าจะ40อ่ะประมาณแถวๆคลองเตยใช่ป่ะฮะคุณเสมา
0: ไม่มีนะแถวนี
1: ้หกโมงเย็นอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แถวนี้ยังมีแดดอยู่มีเมฆมีอะไรอยู่เดี๋ยวเขาเดินตลาดด้วยกันเลยไหมเขาเดินตลาดคุยกับคุณวัฒนาพรด้วยกันเลยเอาไหม
1: อุ้ยอย่าไปเดินตลาดด้วยกันเลยครับ
0: เอามีอะไรอยากจะบอกคุณวัฒนาพรหน่อยไหมเขารอสายอยู่นะเขารอเข้าเดินตลาดอยู่นะ
1: อ๋อคุณพี่วัฒนาพรวันนี้ไม่แน่ใจว่าจะไปตลาดอะไรนะ
0: คุณพี่
1: ใช
0: ่
1: จะเรียกคุณแม่ก็เกรงใจฮะ
0: เอา
1: อยากให้ทางเจ้าสอเนี่ยจัดไปที่ตลาดนาคาสักทีได้ไหมฮะที่ภูเก็ตนะครับผม
0: อ๋อไปดูน้องอะไรนะ
1: เนเน่น้องเนเน่นะครับครับผมเกฝากคุณพี่นะครับวัฒนาพรด้วยนะครับผม
0: ดูเหมือนคนเกรงๆเนาะพอไม่ใช่เสมาแล้วดูเหมือนพี่ต้อมเก่งๆยังไงก็ไม่รู้นะ
1: ไปเดินตลาดกันต่อดีกว่านะครับ
0: ขอบคุณ
1: ตอนนี้ผมก็เข้าพระราม2แล้วนะครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับผม
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณและสวัสดีครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณคุณต้อมจอมทองด้วยนะฮะ คนไทยหัวใจผ้าบาติกนะฮะมีฉายาใหม่เขานะพี่ต้อมจอมทองเดี๋ยวติดตามช่วงรายการเดินตลาดกับจสร้อยครับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลครับ
2: เดินตลาดกับจสร้อย
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
3: ค่ะสวัสดีคุณต้อมจอมทองด้วยนะคะ แต่บอกว่าคงไม่ไปถึงภูเก็ตเมื่อวานที่ทางดีเจเราสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยท่านบอกว่าตลาดเนี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคือคนแน่นทุกวัน
0: อ๋อคนเยอะใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่เป็นเราดูน้องในเนี่ยใช่ค่ะนะคะตลาดคนแน่นทุกวันก็ท่านก็แนะนำให้ไปเดินตลาดนั้นไปเดินที
0: ่เส้นตลาดอื่นบ้าง
3: ใช่ใช่ใช่ท่านบอกว่าตลาดอื่นก็มีของที่น่าซื้อแล้วก็ของที่เรียกว่าราคาสำหรับราคามิตรภาพนะคะบางคนเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่สัมภาษณ์เนี่ยดีเจบอกว่าเอ๊ะทำไมมีคนบอกว่าภูเก็ตเนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นบอกว่าท่านก็บอกว่าไม่จริง
0: คร
3: ับ บางตลาดก็ยังเป็นราคาคนไทยนะคะก็ต้องเลือกว่าถ้าเกิดว่าเราไปถนนคนเดินอย่างเงี้ยซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมันก็ต้องอีกราคาหนึ่งอยู่แล้ว
0: ครับ
3: ถ้าไปตลาดเหมือนตลาดสดเนี่ยมันก็อีกราคาหนึ่งก็แล้วแต่เลือกนะคะ
0: ครับ
3: แต่วันนี้ค่ะที่จะแนะนำตลาดที่จะพาไปเนี่ยเป็นตลาดนวัตกรร
0: ม
3: อันนี้เป็นค่อนข้างดีและที่ฉันชอบไปเที่ยวตลาดแบบนี้เพราะว่าเป็นตลาดของกรมวิชาการเกษตรซึ่งเขาก็จะมีการเปิดเรื่องของตลาดวิชาการแต่ว่าของที่จะขายของเขาเนี่ยเปิดบ้านวิชาการและตลาดนัดนวัตกรรมเห็นไหมคะ 18-19 สิงหาคมก็คือพรุ่งนี้แล้วนะคะเชิญได้เลยเพราะว่าทางคุณรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรบอกว่าจากที่มีนโยบายว่าให้ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพื่อจะเพิ่มรายได้นะคะให้เกษตรกรไทยเนี่ยก็ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยก็มีการคิดแล้วก็มีการสนับสนุนเรื่องของการวิจัยงานวิจัยต่างๆนะคะเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรสถาบันเกษตรกรแล้วก็กลุ่มส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์นะคะสินค้าอัตลักษณ์ที่ได้รับรองมาตรฐานนะคะก็มีอยู่ในงานนี้เขาบอกว่ากรมวิชาการเกษตรเนี่ยเรียกว่าขนสินค้าปลอดภัยมาโชว์นะคะ
0: ครับ
3: นะคะทีเด็ดแปรรูปสร้างอาชีพค่ะผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าที่จะนำมาในงานนี้เนี่ยเป็นสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนนะคะเขาบอกว่าในงานเนี่ยมี9นิทรรศการเป็นผลงานวิจัยนะซึ่งอย่างเช่นตัวอย่างเม็ดพลาสติกชีวภาพผสมกากกาแฟ
0: ครับ
3: ก็เอากากกาแฟที่ทิ้งเนี่ยแหละค่ะชงไปแล้วนะคะยังไม่ชงชงไปเรียบร้อยแล้วแต่ละถ้าเราเอากากกาแฟไปทิ้งมันก็ไม่มีอะไรแต่นี่เรามาทำให้มันมีคุณค่าก็มีผลงานวิจัยเอาเม็ดพลาสติกชีวภาพมาผสมกากกาแฟมาทำเป็นถ้วยชาม คุณเคยเห็นไหมที่แต่ก่อนนี้เป็นถ้วยทำจากมันสำปะหลังเดี๋ยวนี้ใส่กากกาแฟลงไปเขาบอกว่าถ้วยชามของคุณเนี่ยจะได้มีกลิ่นกาแฟ
0: ครับ
3: กลุ่นๆอยู่นิดหน่อยด้วยนะคะในการในถ้วยนั้นมีรูปไม่รู้ว่าดิฉันจะเดี๋ยวทางคนเปิดรูปโปรดิวเซอร์ดิฉันจะหาเจอหรือเปล่า
0: เจอไหมเจอไหมรูปแก้วกากกาแฟ
3: แล้วเขาบอกว่ามีอันนี้ค่ะเป็นน้ำมันหอมระเหยการพลูEncapsulateนะคะที่เขาทำขึ้นมาเพื่อไปใช้กำจัดด้วงถั่วเขียวดูสิหรือว่าอันนี้เป็นงานวิจัยนะไม่ใช่ว่าให้ไปซื
0: ้อ
3: แล้วก็โปรตีนไฮโดไรเซตนะคะจากเห็ดฟางนะคะแล้วก็มีแผ่นเทียบสีเก็บเกี่ยวผลกาแฟเชอร์รี่อันนี้เขาก็เป็นเพื่อช่วยเกษตรกรในเรื่องของการกำจัดวัชพืชกำจัดแมลงที่จะมากินพืชผลการผลิตเนี่ยนะคะ
0: ครับ
3: แล้วเขาบอกว่ามีสารยับยั้งเอนไซม์อัลฟากูโคซิเดตจากหอมแดงมีการหมักกาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจรนะคะมีสารสกัดใบห้อมนะคะมีฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอนยืดอายุผักแล้วก็ผลไม้อันนี้เป็นงานวิจัยที่จะให้คุณไปชมกันนะคะ นะคะค่อยๆเปิดไปเดี๋ยวดิฉันจะบอกว่านะ เพราะว่าข้างนอกอาจจะมองไม่เห็นนะคะค่ะก็เขาบอกว่านอกจากเรื่องของผลงานวิจัย9นิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่นแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆมากมายนะคะที่จะเรียนรู้ภารกิจตามล่าหานวัตกรรมตอบคำถามสะสมคะแนนตามบูธต่างๆแล้วก็ลุ้นรับผ้าย้อมสีธรรมชาตินะคะแล้วก็แก้วเก็บความเย็นหรือของที่ระลึกอีกมากมายแล้วก็บอกว่าสิ่งที่อยากจะให้ช็อปนี่คือผลิตภัณฑ์ตลาดนัดนวัตกรรมผลผลิตอะโวคาโดจากวิสาหกิจชุมชนอะโวคาโดปักช่องนครราชสีมาผลผลิตละมุดพันธุ์มะกอกนะคะละมุดพันธุ์พื้นเมืองสุโขทัยจากบ้านสวนอบอุ่นจังหวัดสุโขทัยแล้วก็ผลผลิตแปรรูปนะคะจากผลไม้จากวิสาหกิจชุมชนเปลี่ยนรูปหน่อยค่ะจากกลุ่มคลองน้ำเค็มทันใจจังหวัดจันทบุรีนะคะ
0: อันนี้น้ำผึ้งแท้มาเป็นแบรนด์เลยนะ
3: แล้วก็มีผลิตภัณฑ์สีย้อมนะคะสีย้อมไม่ใช่ค่ะย้อมสีห้อมจากวิสาหกิจชุมชนเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเชียงรายนะคะมีน้ำผึ้งอย่างที่บอกแล้วก็ข้าวเบญจรงค์นะคะมีข้าวแล้วก็มีจากทางศูนย์พัฒนาเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะโอ้เยอะแยะมากมายใครที่สนใจก็เชิญได้นะคะนี่ดูข้าวข้าวเบญจรงค์สีสวยใช่ไหมคะชากระเจี๊ยบ
0: สี
3: เน
0: ี้ย
3: ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าก็สามารถที่จะไปเรียนรู้ต่อยอดมีเวิร์กช็อปอะไรอย่างนี้ในงานด้วยนะคะ18-19สิงหาคมที่อาคารกองวิจัยพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลผลิตตึก8ชั้นกรมวิชาการเกษตรนะคะเกษตรกลางบางเขนกรุงเทพนี่แหละค่ะนะคะเชิญไปชมได้2วันเท่านั้นนะคะมีอีกรูปไหมคะไม่มีแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าใครที่สนใจของที่เป็นนวัตกรรมหรือว่าเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ GI อันนี้ก็ไปได้เลยเพราะว่าเกษตรกรมาเองโดยตรงด้วยนะคะ
0: ครับ
3: อีกเรื่องนึงถ้าใครชอบทุเรียนนะมาทางนี้ค่ะมาทางนี
0: ้
3: อันนี้เป็นเรื่องที่กรมการค้าภายในนะคะเขาจัดงานชิมทุเรียนค่ะ Thailand ทุเรียน Festival 2026เพราะว่าตอนนี้นะคะผลผลิตทุเรียนนะคะถึงแม้ของภาคตะวันออกหมดไปแล้วตอนนี้ทุเรียนของภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือกำลังออกนะคะคุณดูทุเรียนสิเขาบอกว่ามีมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2569นะคะก็เลยจัดงานนี้14-20นี่ปิดทองด้วยนะ14-20สิงหาคมที่เซ็นทรัลนอร์ทวิวนะคะก็ประชาชนที่ชอบทุเรียนก็ไปได้เลยมีกิจกรรมส่งเสริมการขายแล้วก็มีไลฟ์คอมเมอร์สด้วยนะก็เร่งกระจายผลผลิตภาคใต้กับภาคเหนือที่กำลังออกสู่ตลาดค่ะเขาบอกว่าคาดว่าจะมีเงินสะพัดในงานไม่น้อยกว่า20ล้านนะคะแล้วก็สามารถที่จะกระจายผลผลิตทุเรียนออกจากแหล่งผลิตได้ไม่น้อยกว่า100ตันคุณดูนี่ดูไอศครีมสิฮะมันเป็นซอฟต์ไอศครีมนะเห็นบอกว่ามีการแข่งที่ทำให้มันสูงขึ้นใครสูงที่สุด
0: นี่ระดับอันตราสมูทด้วยเนี่ย
3: นี่ประมาณนั้น
0: เนียนขนาดนั้น
3: นั่นน่ะสิอุณหภูมิเท่าไหร่นะคะคุณจิรวุฒิในคนนี้คนที่กำลังทำนี่คือคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าปีนี้เนี่ยนะคะผลผลิตทุเรียนทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 1.88 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี68เนี่ย120นะคะโดยผลผลิตภาคตะวันออกเนี่ยมีถึง 0.998 ล้านตันหรือว่า53%ภาคใต้และภาคเหนือก็ประมาณ 0.891 ล้านตันหรือว่า47%นะคะขณะนี้ภาคตะวันออกจบไปแล้วแต่ว่าภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือกำลังทยอยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มจะกระจุกตัวเนี่ยคุณดูข้างหลังเนี่ยมันคือกองอะไร
0: ภูเขาทุเรียน
3: นะคะในช่วงดิฉันว่าดิฉันเดินผ่านตรงนี้ไม่ได้กระจุกตัวในเดือนกรกฎาคมแล้วก็กันถึงกันยายนนะเป็นช่วงที่ต้องเร่งกระจายผลผลิตจากผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดก็เลยใช้วิธีนี้มาทั้งจำหน่ายในห้างค้าปลีกค้าส่งแล้วก็ช่องทางออนไลน์แล้วก็ทำไลฟ์ด้วยนะคะไลฟ์คอมเมอร์สในการส่งเสริมแล้วก็เรื่องของการแปรรูปนะคะอันนี้แกะให้เรียบร้อยสวยงามใช่ไหมคะนะคะเขาบอกว่าในงานนี้เนี่ยนะคะก็มีเรื่องของใครชอบทุเรียนสดเชิญทุเรียนสดใครชอบทุเรียนกรอบเชิญทุเรียนกรอบนะคะใครชอบแปรรูปข้าวเหนียวทุเรียน อะไรต่างๆมีหมดทุกอย่างแล้วก็มีทุเรียนฟรีสไดด้วยนะแล้วก็ยังเขาบอกว่ามีช่วงเขาเรียกว่าช่วงอะไรคะโปรโมชั่นมั้ยทุเรียนราคาพิเศษลูกละ100
0: โอ้โห
3: จำกัดวันละพันลูกนะโอ้ปล่อยวันละพันลูกนะคะแล้วก็เปิดจำหน่ายเขาบอกเวลาด้วยนะคะ4รอบ11โมงบ่าย2บ่าย4แล้วก็6โมงเย็นอีกหนึ่งไฮไลท์คือบุฟเฟ่ทุเรียนใครคิดว่า
0: จุกๆนะ
3: ใครคิดว่าเจ๋งเชิญเลยนะคะราคาก็คือ699บาทต่อท่านจัดวันละ3รอบคือบ่ายโมงบ่าย2โมงบ่าย3บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงแล้วก็บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นแล้วก็5โมงเย็นถึง6โมงเย็นจะแกะเนื้อทุเรียนสดๆนะคะให้ด้วยแล้วก็เขาบอกว่ามีข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิทุเรียนเอแคร์อุ้ยเอแคร์ทุเรียนซอฟเนี่ยซอฟเหมือนไอศครีมซอฟเนี่ยค่ะซอฟเสิร์ฟทุเรียนนะคะแล้วก็เขาบอกว่ามีคาเฟ่ทุเรียน2แห่งที่นำทุเรียนรังสรรค์มาเป็นเมนูหลากหลายนะคะทุเรียนอบชีสมีซูครีมนะคะทาร์ตแล้วก็เค้กทุเรียนน้ำปั่นทุเรียนอู้จะเป็นยังไงเนี่ย
0: น
3: ั่
0: นน่ะสิน
3: ะคะเชิญได้ใครสนใจเนี่ยเชิญได้เลยนะคะแล้วก็ยังบอกว่ามีที่บอกค่ะมีโปรโมชั่นซื้อครบ1,000บาทรับฟรีซอฟเสิร์ฟทุเรียนนะคะหรือว่าโยเกิร์ตมูลค่าเมื่อกี้นี้แกถ้วยละ99บาทนะคะไม่ถึงกับ 4-500 อย่างซื้อครบ 2,000 ก็รับนี่เหมือนกันนะซอฟเสิร์ฟทุเรียนนะคะแล้วก็มีลุ้นคูปองเงินสด 500บาทคุณเรียกว่างานนี้เนี่ยโปรโมชั่นเพียบเลยใครสนใจนะคะ 14-20 สิงหาคมที่เซ็นทรัลนอร์ทวิวค่ะนะคะไปชวนชิมช็อปทุเรียนอุดหนุนทุเรียนไทยเพราะว่ามีมาจำหน่ายในงานนี้เยอะมากเขาต้องการที่จะกระจายทุเรียนออกจากแหล่งผลิตให้ได้ถึง100ตันคนคิดดูสิถึงได้กองเป็นภูเขาลาวกาอยู่ข้างหลังตรงนั้นนะคะมีการแข่งขันมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายใครสนใจเชิญได้ค่ะวันนี้นำมาฝาก2ที่สำหรับใครที่สนใจเรื่องของการจับจ่ายแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เดินตลาดกับจสร้อย
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: ลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกโทรศัพท์100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามจัดสอร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็มีข้อมูลเพิ่มเติมมาทางหลังใหม่นะครับผู้ใช้เส้นทางบอกว่าถนนศรีบุรพาเป็นฝั่งขาเข้าครับบนสะพานข้ามคลองแสนแสบก่อนถึงแยกนิด้าประมาณ100เมตรมีถนนเป็นหลุมนะครับก็บอกว่าอยู่เลนขวานะฝากระวังด้วยเราประสานงานไปที่ศูนย์อมรินทร์รับทราบแล้วนะครับการจราจรบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้านะมีถนนเป็นหลุมด้วยก่อนถึงแยกนิด้า100เมตรบนสะพานข้ามคลองแสนแสบเป็นถนนศรีบุรพานะครับอยู่เลนขวานะเราแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แล้วการจราจรเห็นบอกว่าชะลอตัวจุดนี้ส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณพันอยู่วิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาออกครับแยกหลัก4มุ่งหน้าไปดอนเมืองการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับส่วนฝั่งกลับกันพี่พันบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณโจอยู่ศรีนครินทร์เป็นฝั่งขาออกครับช่วงพระราม9ที่จะมุ่งหน้าไปพัฒนาการการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันคุณโจให้ข้อมูลไว้หลังใหม่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มมา1จุดจากพี่ธันวรินทร์นะฮะพี่ธันวรินทร์อยู่บรมราชชนนีเป็นฝั่งขาออกครับก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันเล็กน้อยแท็กซี่ชนกับรถบรรทุกนะฮะกีดขวางอยู่ในจุดเบี่ยงเลยอยู่ช่องทางเบี่ยงจากช่องทางหลักที่จะออกคู่ขนานก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันเล็กน้อยบรมขาออกช่องทางหลักที่จะเบี่ยงไปคู่ขนานนะครับจะมีอุบัติเหตุเป็นแท็กซี่ชนกับรถบรรทุกกีดขวางอยู่ช่องทางเบี่ยงพอดีเลยก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้าครับบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งกลับกันพี่ธันวรินทร์บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้พี่ต้นรักอยู่สุโขทัยนะเขาบอกว่าซ้ายไปราชสีมาขวาไปราชวิถีสังฮีนะครับก็บอกว่าการจราจรน่าจะหนาแน่นนะสำหรับในพื้นที่นะครับถนนราชวิถีแยกการเรือนแยกสังฮีแล้วก็รวมไปถึงด้านของสุโขทัยสวนรื่นนครราชสีมาก็รถมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทางด้านของแยกตึกชัยก็มีชะลอตัวนะแล้วก็ต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังเคลื่อนได้ตามรอบไฟแต่ฝั่งถนนขาวสุโขทัยไปสามเสนที่ฝั่งนี้ยังใช้ได้นะบางกระบือเกตการได้ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็เชิงทางขึ้นฝั่งด้านของถนนสิรินธรก็ยังชะลอตัวกันอยู่แต่ฝั่งราชวิถีนี่ติดเลยนะมาจากการเรือนมาสังฮีนี่ค่อนข้างแน่นนะตำบลสะพานยังเคลื่อนตัวได้ด้านฝั่งถนนสิรินธรยังใช้ได้นะครับมุ่งหน้าไปบางพลัดมุ่งหน้าไปต่างระดับตัดบรมก็ยังเคลื่อนตัวได้คุณธันวรินทร์พี่ธันวรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับถึงไหนแล้วครับพี่ธันวรินทร
1: ์ถึงตรง CTC เลยเซ็นทรัลมาหน่อย
0: วันนี้ใช้บรมเหรอ
1: ฝนมามืดเลย
0: เหรอแต่ยังไม่ลง
1: ใช้บรมเมื่อกี้มาไม่เมื่อย้อนหลังไปเมื่อกี้ใช้บรมจะมาตัดเข้าราชพฤกษ
0: ์
1: พอดีผ่านตรงเสาที่17
0: คู่ขนานรถไฟ
1: มันเป็นช่องทางด่วนใช่ใช่ช่องทางด่วนแล้วมันตรงนั้นนะมันเป็นทางเบี่ยงเข้าคู่ขนานแต่รถ6ล้อเนี้ยเป็นรถที่เขาขนต้นไม้มาขายมั้งดันเป็นดันออกเข้าคู่ขนานไอ้ออกเข้าช่องทางด่วนก็จะเอกับแท็กซี่เลยแท็กซี่ก็โดนเยอะเหมือนกัน
0: รุนแรงไหมมีคนเจ็บหรือว่ารถเคลื่อนย้ายไม่ได้
1: ไม่เจ็บรถแท็กซี่น่าจะเคลื่อนย้ายแท็กซี่ไม่ได้นะ
0: ต้องใช้รถมายกใช่ไหม
1: ประมาณนั้นนะ
0: ก็เดี๋ยวเราลองแจ้ง
1: ท็อปพี่เต็มกลางลำของแท็กซี่อ
0: ่
1: ะ
0: แต่คนขับเขาไม่ได้เป็นไรใช่ไหมพี่
1: ไม่เป็นไรเห็นเขาลงมาถ่ายรูปอยู
0: ่ได้แจ้งเจ้าหน
1: ้
0: าที
1: ่แต่ไอ้หกล้อเนี่ยผิดเต็มๆแหละ
0: ครับครับ
1: ดันไปกันไปออกทางช่องทางเข้า
0: ไปสวนเขาใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ใช่ทับเส้นทึบแบบชัดเจนเลยแหละ
0: ครับครับ
1: เพราะว่าตะกี้ตรงนั้นมันยังโล่งๆไงแต่ถ้าเวลานี้ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเคลื่อนตัวเคลื่อนกันหรือยังแล้วรถมันก็น่าจะสะสมแล้วแหละ
0: ครับผม
1: ประมาณนี้ฝนมาด้วย
0: แต่ยังไม่ลงใช่ไหมแถวนั้นยังไม่มีฝน
1: ยังไม่ลงจะมืดเลยล่ะ
0: หรอเออแล้ววันนี้ไปทำอะไรแถวนั้นอ่ะออกนอกเส้นทางนะเนี่ยวันนี้
1: อ๋อวันนี้ไปซื้อของในเซ็นทรัล
0: ซื้อของในเซ็นทรัลเออไม่ทำงานเหรอพี่วันนี้ไม่ทำงาน
1: ทำมาแล้ว
0: ทำแล้วพี่ทำงานกี่ชั่วโมงต่อวันพี่ทำงาน
1: ช่วงเช้าเนี่ยทำไปสองชั่วโมง
0: ฮะตอนเช้าทำงานสองชั่วโมงแล้วพักเหรอหรือไง
1: แล้วกลับ
0: พี่ทำสองชั่วโมงแล้วพี่กลับบ้านเลยเหรอโอ้ยเอาสุดยอดเออขนลุกเลยพี่โอ้ยขนลุกโอ้ยผมว่าผมทำน้อยเลยนะผมทำวันละหกชั่วโมง
1: ไม่คุยกับใครนะไม่คุยกับใครนะ
0: ใครพี่ต้อม
1: ช่วงข่าว
0: คุณวัฒนาพร
1: คุณบอกแกด้วยเดี๋ยวจะเอาไปฝาก ที่วันนี้เขาคุยอ่ะเดี๋ยวคุณเห็นไหมเข้าไปดูในไลน์แล้วกัน
0: ทุเรียนเหรอหรืออะไร
1: ใช
0: ่โอ้จริงดิ
1: เข้าไปดูก่อนเข้าไปดูก่อน
0: เดี๋ยวออกไปดูเดี๋ยวออกไปดูขอบคุณนะครับขอบคุณก่อนเลยผมไม่รู้หรอกอะไรแต่ผมขอบคุณก่อนเลยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะไม่รู้ว่าอะไรหรอกแต่รู้ว่าทานได้นะก็ขอบคุณก่อนเลยขอบคุณมากนะฮะเดี๋ยวป่านนี้คุณวัฒนาพรน่าจะทราบแล้วแหละนะฮะคุณสมคิดพี่สมคิดสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเฉมาครับผม
0: ครับอยู่ไหนพี่สมคิดวันนี
2: ้พระรามสองขาเข้าครับ
0: ครับ
2: จากต่างระดับบางขุนเทียนมุ่งหน้าสันแยกบางปะแก้วครับผม
0: อ๋อเป็นไงบ้างพี่สมคิดวันนี
2: ้รถน้อยคล่องตัวเลยครับผม
0: อ๋อมีฝนยังแถวนู้น
2: ยังครับยังมีแดดอยู
0: ่เอาเหรอเห็นเขาบอกแถวบางแคแถวไปเกษมเลยตรงนู้นมันไล่มาแล้วนะ
2: ใช่จะมองไปฝั่งนู้นอ่ะขึ้นมาแล้วล่ะ
0: แต่มันยังไม่ถึงตรงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ยังพระรามสองยังมีแดดอยู่คร
0: ับอ่าครับผม
2: ขาออกนี่รถเยอะกว่าขาเข้าครับผม
0: ขาออกรถเยอะแล้วหรออ๋อ
2: ครับผมแต่ก็ยังไม่ติดนะครับก็ไปได้เรื่อยครับผม
0: ไม่มีรถจอดเสียไม่มีอุบัติเหตุเนาะ
2: ไม่มีครับผม
0: อ๋อครับแล้วนี่จะไป
2: รายงานนี้ถึงสามแยกบางกะแก้วแล้วครับ
0: เป็นไงสุขสวัสดิ์ยังโอเค
2: ครับผมก็ติดมาเรื่อยครับสุขสวัสดิ์ติดแนวก่อสร้าง
0: มันจะไปติดตรงไหนตรงสารอดป่ะตรงประชาอุทิศอะไรตรงนู้นไหม
2: ก่อนถึงก่อนไอ้นี่ครับเลยสามแยกพระประแดงไปก็จะติด
0: อ๋อหรอ
2: ตัวหน้าห้างบิ๊กซี
0: อ๋อตรงนู้นก็ติด
2: แค่ช่วงนี้ช่วงเดียวครับผม
0: อ๋อครับ
2: แต่ฝั่งขาเข้าอ่ะที่มาจากสามแยกข้อประเดียงจะติดจะติดแถววัดสารอดนี่แหละคร
0: ับ
2: ก่อนถึงวัดสารอด
0: ครับผมรีบกลับบ้านก่อนที่ฝนจะมาพี่สมคิด
2: ครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณสมคิดนะครับรายงานพระราม2มายาวๆเลยนะก็บอกว่าการจราจรนี่โดยรวมถือว่าไม่มีปัญหาการจราจรอุบัติเหตุไม่มีรถจอดเสียไม่มีคือมองไปทางฝั่งบางแคฝั่งเพชรเกษมนี่ฝนมามืดเลยนะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเพชรเกษมนี่ฝนตกหนักนะสาย2สาย3เนี่ยไล่กันเข้ามานะแต่ว่าพอเข้ามาด้านของกาญจนากลับไม่มีฝนพอมาพระราม2ไม่มีฝนนะมุ่งหน้าไปบางปะแก้วต่อเนื่องสุขสวัสดิ์นะก็ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปและกลับกรณีอุบัติเหตุเมื่อสักครู่ที่พี่ธนวรินทร์แจ้งมานะครับเรามีการประสานงานไปยังท้องที่สน.ตลิ่งชันรับทราบแล้วนะที่บอกว่าเป็นแท็กซี่กับบรรทุกคือบรรทุกเนี่ยไปสวนเลนเขาอ่ะจริงๆมันเป็นทางเบี่ยงออกอีกฝั่งหนึ่งแต่บรรทุกเนี่ยไปสวนเลนเข้ามานะฮะก็เลยไปชนกับแท็กซี่นะมันอยู่ในจุดที่ช่องทางหลักจะไปคู่ขนานพอดีเลยสำหรับจุดเนี้ยนะครับก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันเล็กน้อยบรมขาออกนะเราประสานงานท้องที่รับทราบละการจราจรก็ชะลอตัวนะครับจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปก็ดีขึ้นฝั่งกลับกันยังไม่ติดนะเขาบอกแถวนั้นยังไม่มีฝนนะแถวนั้นยังไม่มีฝนล่าสุดมีกลุ่มฝนตอน 15:45 นะครับสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำขอบคุณข้อมูลด้วยนะฮะพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยอยู่ที่หนองจอกคลองสามวามีนบุรีเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ฝนรวมสูงสุดอยู่ที่จอมทองภาษีเจริญแล้วก็บางแคนะ 2.5 มิลลิเมตรนะฮะพอกำลังจะ 16:00 นี่เห็นว่าเรดาร์นี่มีกลุ่มฝนเยอะเหมือนกันนะทั้งพัดเข้ามาทั้งก่อตัวขึ้นเองหลายพื้นที่เหมือนกันอ้าวเดี๋ยวหลัง 16:00 กลับมาติดตามกันต่อช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับหลายข้อมูลทุกท่านเลยที่ช่วยกันแจ้งเข้ามาใน YouTube นะคุณกระปุกแดงคุณรพีพี่ปะเกอินคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณอั๋นพันท้ายคุณต้นรักพี่สุวรรณทองบอกภาษีเจริญฝนตกมานิดนึงแล้วก็หยุดไปตอนนี้แดดออกแล้วร้อนเหมือนเดิมคุณธีรันนนท์คุณ 3M พี่พันนะฮะเอาเพิ่มเติมมาให้นะฮะหลายท่านสงสัยนะทำงานวันละ2ชั่วโมงนี่รับคนเพิ่มอีกไหมฮะพี่ธนวรินทร์พี่พันเขาฝากถามนะครับมีคนสนใจจะไปทำงานกับพี่ธนวรินทร์เยอะเลยนะทำงาน2ชั่วโมงต่อวันนะเอาคิดดูซะกันนะน่าอิจฉาจริงๆคุณ 3M บอกว่าการจราจรตรงทางด่วนดาวคะนองมาท่าเรือนะยังเคลื่อนตัวได้นะชะลอตัวบริเวณช่วงโค้งกลับไปยังด้านของสะพานพระราม9ยังคล่องตัวครับขอบคุณคุณ 3M ด้วยแล้วก็คุณธีรนนท์สงประภาสีสมานรถชะลอตัวโรงเรียนเลิกฝนมาแล้วคุณลูกเฉพาะเฮงเจียหายไม่นานเลยพี่หายไปไหนพี่ลูกเฉพาะเฮงเจียนะฮะบอกว่าสะพานใหม่มาดำเลยอันนี้หมายถึงฝนใช่ไหมขอบคุณพี่ลูกเฉพาะเฮงเจียด้วยนะแล้วก็ปิดท้ายที่พี่พันนะฮะอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองเผยเร่งแก้กฎหมายอาวุธปืนหลังใช้มานานกว่า50ปีและกองทัพบกเสียใจทหารเหยียบทุ่นระเบิดใกล้ช่องอ่านม้าพร้อมดูแลเต็มที่สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองเผยเร่งแก้กฎหมายอาวุธปืนหลังใช้มานานกว่า50ปีเตรียมเพิ่มตรวจสุขภาพจิตอบรมการใช้อาวุธส่วนแนวคิดรับซื้อปืนคืนจากประชาชนชี้ต้องกำหนดราคาที่เหมาะสมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: นายสิทธิพรอินิมิตผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครองเปิดเผยว่าพระราชบัญญัติอาวุธปืนควรได้รับการแก้ไขให้ทันกับสภาพสังคมปัจจุบันเนื่องจากมีการแก้ไขครั้งสำคัญตั้งแต่ปี2500และปี2517และไม่ได้มีการปรับปรุงเป็นเวลานานกว่า50ปีโดยขณะนี้ฝ่ายกฎหมายกำลังเร่งร่าง7มาตรการของกรมการปกครองเพื่อประกาศใช้โดยเร็วโดยนายสิทธิพรยังระบุว่ามาตรการใหม่จะเพิ่มความรัดกุมในการออกใบอนุญาตโดยมีแนวคิดให้ผู้ขอครอบครองอาวุธปืนผ่านการตรวจสุขภาพจิตและการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนและคาดว่าจะทำให้จำนวนผู้ขอครอบครองอาวุธปืนลดลงพร้อมยืนยันว่าไม่น่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับนายทะเบียนแต่จะเป็นการเพิ่มความรัดกุมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ได้รับอนุญาตมีความพร้อมในการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้องส่วนแนวคิดซื้ออาวุธปืนคืนจากประชาชนนายสิทธิพรระบุว่าไทยมีบริบทแตกต่างกันเพราะมีการซื้อขายและครอบครองปืนมานานและบางกระบอกมีราคาสูงถึงหลักแสนบาทหากรัฐรับซื้อคืนในราคาต่ำเจ้าของปืนอาจไม่ยอมคืนจึงต้องพิจารณาราคาที่เหมาะสมและมีแรงจูงใจขณะที่ประเด็นดังกล่าวอยู่ระหว่างการหารือโดยมีทั้งฝ่ายเห็นด้วยและฝ่ายคัดค้านเรื่องของราคาสำหรับการจำกัดจำนวนปืนที่บุคคลทั่วไปครอบครองขณะนี้กรมการปกครองกำลังพิจารณาหลักเกณฑ์ว่าควรกำหนดจำนวนเท่าใดโดยจะดูจากเหตุผลและความจำเป็นเป็นหลักนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มเครือข่ายสแกมเมอร์ภาคอีสานตามรวบผู้ต้องหาแล้ว20รายอายัดเงินคืนเหยื่อกว่า2ล้านบาทคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
8: กรมการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์ในพื้นที่ภาคอีสานตามจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว20รายหลังพบพฤติกรรมหลอกลงทุนออนไลน์พร้อมเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีแรกผู้เสียหายชายวัย70ปีชาวขอนแก่นถูกหลอกให้ลงทุนเทรดหุ้นผ่านกลุ่มไลน์สูญเสียเงินกว่า19ล้านบาทโดยเครือข่ายแบ่งหน้าที่ตั้งแต่รับโอนพักเงินถอนเงินและส่งต่อให้ผู้รับผลประโยชน์ตำรวจออกหมายจับแล้ว19รายตามจับได้15รายพร้อมอายัดเงินคืนได้1ล้าน 284,000 บาทส่วนอีกคดีพบเครือข่ายหลอกลงทุนเงินหมุนและสินค้าเชื่อมโยงถึง48คดีความเสียหายกว่า22ล้านบาทตำรวจเข้าตรวจค้น5จุดใน5จังหวัดภาคอีสานจับผู้ต้องหาได้5รายและอายัดเงินได้กว่า1ล้าน8แสนบาทโดยนำเงิน2ล้าน 188,249 บาทคืนให้กับผู้เสียหาย2รายตามโครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่าคว้าเงินคืนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกชี้แจงกรณีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ T-MAC บริเวณพื้นที่ใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีว่าพื้นที่บริเวณนี้ในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์โดยฝ่ายไทยได้มีการผลักดันทหารกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นได้มีการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่โดยระบุเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ T-MAC ได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยต่อไปทางนี้กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชาได้กำชับทางต้นสังกัดดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด
9: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียว พราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
6: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: per cosa. Mi lucchi con già. Van poi se pao. Mi chi c'è mi già van.
1: ถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้มีกระดาษเอ้ยลองใส่ให้ดูลองใส่ให้ดูกันแดดดีมากสวยด้วยเอาใส่ซะเราไม่ค่อยถวาย

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวท่านกันต่อครับในช่วงเวลานี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับหลัง16นาฬิกาฝนก็มาตามนัดจริงๆนะฮะหลายพื้นที่นะครับขอบคุณใน YouTube ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณธีรันนนท์คุณปะเกอินคุณสวรรณทองคุณต้นรักคุณรพีคุณ 3M พิพันธ์พี่ลูกเจ้าเป้าเฮงเจียพี่ตู่ระยองคุณกระปุกแดงขอบคุณทุกท่านนะฮะหลายท่านแจ้งเข้ามาเรื่องเดียวที่เหมือนกันคือฝนตกลงมาแล้วขอบคุณมากครับเขาบอกว่ามาทั้งลมทั้งฝนเลยแถวดอนเมืองบางขุนนนท์สาย4นะครับโอ้มีฝนลงมาหลายพื้นที่เลยนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยที่ช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลให้นะครับอ่ะมาเดินทางกันเลยครับในช่วงเวลานี้การจราจรพอฝนเทลงมาหนักหลายพื้นที่ก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวตามไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ติดแต่ก็รถเนี่ยใช้ความเร็วกันไม่ได้นะระมัดระวังกันด้วยนะฮะฝนตกถนนเปียกลื่นวิภาวดีรังสิตฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับฝนตกลงมาทั้งลมทั้งฝนสารธรรมศพบรมนะครับสาย2สาย4สาย3ฝนหนักเลยแต่การจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณปิยะก็เพิ่มเติมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็กรณีอุบัติเหตุเมื่อสักครู่ที่บรมก่อนถึงสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันเล็กน้อยขาออกนะครับในช่องทางหลักจะเบี่ยงคู่ขนานมีรถบรรทุกเนี่ยเขาสวนช่องทางมาไปชนกับแท็กซี่จุดนี้เราแจ้งไปทางสน.ตลิ่งชันให้แล้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งของสีลมพระราม4รังสิตฝนก็มากับลมพหลโยธินฝนก็มาแล้วเช่นกันขอบคุณหลายท่านเลยนะฮะที่ช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลมาให้เพชรบุรีเพลินจิตอโศกมนตรีสุขุมวิทเห็นบอกว่าการจราจรหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยพอหลัง4โมงเย็นจตุรทิศศรีอยุธยาราชวิถีสะพานปิ่นเกล้าเข้าราชดำเนินกลางที่จะมุ่งหน้าคอกบัวต่อเนื่องอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรวมไปถึงด้านของฝั่งถนนดินสอที่จะมุ่งหน้ามาทางตัดของราชดำเนินก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ด้านบนสะพานสังฮีการจราจรฝั่งขาเข้าหนาแน่นตั้งแต่ข้ามแยกบางพลัดส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวทางฝั่งถนนราชวิถีแต่บนสะพานยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณหนุ่มร่มเก้าพี่หนุ่มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเซนมาสวัสดีเพื่อนสมาชิกผม
1: ครับพี่หนุ่มอยู่ไหนครับ
2: ย้อนหลังนิดเมื่อกี้มาจากการันเสด็จวงนะครับข้ามสะพานพระรามเจ็ดมา
1: ครับ
2: นะครับกล้องตัวอยู่ครับมาเจอท้ายแถวตอนข้ามแยกประชาธิปไตย
3: ไปทางกำแพง27ไหมคะ
2: ไปครับพอพ้นจากแยกประชาธิปไตยมาก็ยังคล่องตัวเข้าพระกำแพงที่สองไม่มีปัญหานะครับเข้าออกตอนนี้ผมมาที่ถนนพระราม6แล้วก็ยังคล่องตัวอยู่นะครับกลับกันก็ยังไม่มีปัญหาครับผม
1: ครับ
2: ปากคึมๆมาแล้วครับคุณจะมา
1: แต่ยังไม่ลงใช่ไหมพี่หนุ่ม
2: ตรงนี้ยังไม่ลงครับผม
1: ครับผม
2: เห็นว่ามันจะแวะแถวพระราม4ก่อนมั้งก่อนมาถึงที่นี่
1: เขาเป็นเขาจะมาซื้อผักซื้อปลาหรือว่าซื้ออะไรที่ตลาดคลองเตยป่ะ
2: ตรงไหนจะไปดูทุเรียนมั้งเห็นว่าชอบทุเรียนนี
1: ่ชอบมากต้องแบบสุกๆแบบเละๆแบบเป็นปลาเลยนะ
2: โอเคเลย
1: แล้วพี่หนุ่มอ่ะพี่หนุ่มชอบไหม
2: ชอบครับชอบทุกขนาดทุกแบบขอเป็นทุเรียนโอเค
1: ทานได้หมดขอบคุณมากพี่หนุ่ม
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณหนุ่มร่มเก้านะครับวงสว่างนะฝนยังไม่ตกแต่ว่ามามืดครึ้มแล้วคุณอิสรานะครับวิภาวดีพหลโยธินฝนตกแล้วครับนะครับคุณปะเกอินรังสิตฝนตกมาแล้วมีลมด้วยเทพารักษ์พี่อุทัยบอกว่าเคหะบางพลีไปคลองขุดไม่มีฝนแดดเปรี้ยงเลยอุณหภูมิ36องศาขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้นะฮะแล้วก็คุณลูกเฉพาะเฮงเจียฝนเทกระหน่ำเลยน่าจะอยู่แถวพหลโยธินใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่แจ้งมาแถวสะพานใหม่ใช่ไหมครับก็บอกว่าฝนเทลงมากระหน่ำเลยนะฮะด้านของงามวงวานก็ชะลอตัวกันไม่ว่าจะเป็นแถวแครายนะครับติวานนท์ไปกลับรัตนทิเบตเข้างามวงวานออกแล้วก็ด้านของพงเพชรเป็นงามวงวานออกมาจากบางเขนกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับได้เรื่อยๆนะมุ่งหน้ามาอุโมงค์เกษตรนวมินทร์ชะลอตัวช่วงตัดเลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นรามอินทราไม่ค่อยมีปัญหาจะชะลอตัวแน่นๆเลยเนี่ยจะเป็นช่วงหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ไปทางของพระยาสุเรนไปทางของบางชันเศรษฐบุตรอันนี้จะติดแล้วก็เสรีไทยก็ติดนะที่จะมุ่งหน้าเมืองมีนมุ่งหน้ารามอินทรารามอินทราไม่ค่อยมีปัญหาจะชะลอตัวแน่นๆเลยเนี่ยจะเป็นช่วงหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ไปทางด้านของพระยาสุเรนไปทางด้านของบางชันเศรษฐบุตรอันนี้

0: ครับครับครับสวัสดีครับผมครับ
1: ครับท่านสารวัตรตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
0: ถนนในถนนนะครับเริ่มเดินกลางขึ้นตัวได้ดีแล้วแต่ว่าขึ้นจังหวะที่ขึ้นสะพานสมเด็จพระกิ่งเกล้าขาออกก็หนาแน่นหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากว่าประชาชนเลิกงานแล้วก็โรงเรียนเลิกนะครับส่วนขาเข้านะครับสะพานสมเด็จพระกิ่งเกล้าขาเข้าเริ่มเดินกลางยังขึ้นตัวได้ดีทุกด้านนะครับผมครับ
1: ครับมีรถจอดเสียหรือว่ามีอุบัติเหตุไหมครับ
0: ช่วงนี้ยังไม่มีนะครับตรวจสอบสายตรวจใจตอนตรวจสอบยังไม่มีนะครับรถยังเคลื่อนตัวเป็นปกติอยู่ครับ
1: อ๋อเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้มีซ้อมขบวนเรือมีชะลอดูมีอะไรประชาชนไปดูอะไรกันไหมครับส่งผลจราจรไหมครับ
0: ยังไม่มีผลส่งผลสภาพการจราจรหรอครับที่เขายืนดูอะไรดูขอบสะพานก็มันน่าจะเป็นไรครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับผม
1: มีฝนลงมาไหมครับในพื้นที่ท่านสารวัตร
0: ตอนนี้ยังมืดๆมาแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าอีกสักพักฝนคงจะตกหรือเปล่านะครับแต่ว่ามืดมาแล้วครับ
1: ได้อย่างนี้ขอบคุณมากเลยครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทอุทิศทรัพย์เกิดนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.ชนะสงครามนะครับก็เพิ่มเติมสำหรับสภาพการจราจรในพื้นที่ให้นะครับก็บอกว่ามีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ละจุดสำหรับในพื้นที่แต่ว่าฝนยังไม่ลงแต่มืดครึ้มมาแล้วนะสำหรับในพื้นที่แล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุไม่มีรถจอดเสียรับแจ้งเข้ามาในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้ถนนอรุณอมรินทร์ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกศิริราชได้ช้าแล้วนะแล้วก็ทางด้านของอิสรภาพมาจากข้ามคลองมอนมุ่งหน้าไปตัดทางด้านของพันนกวังหลังชะลอตัวเหมือนกันแยกไฟฉายยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับที่แน่นหน่อยก็จะเป็นพันนกสายสี่เข้าไฟฉายแล้วก็ด้านของพันนกที่มาจากวังหลังต่อเนื่องมาทางด้านของไฟฉายส่วนจรันไปกลับยังเคลื่อนตัวได้บางขุนนนท์จะมีชะลอตัวขาออกเล็กน้อยขาเข้ายังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับสะพานพระราม8ยังใช้การได้นะแล้วก็ทางฝั่งราชดำเนินนอกก็มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแยกจปร.ส่วนด้านของศรีอยุธยาที่จะมุ่งหน้าไปสงขลาชะลอตัวต่อเนื่องไปหน้าโรงพยาบาลสงขลาผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นจตุรทิศยังเคลื่อนตัวได้นะครับเลียบบึงมักกะสันพระราม9ยังใช้การได้วัฒนธรรมชะลอตัวไปผังเมืองนะส่วนด้านของพระราม9ที่มาจากอสมทมาจากแยกพระราม9ไปทางด้านของตัดปรามยังเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับการชะลอตัวก่อนถึงบริเวณช่วงหน้าโรงพยาบาลปิยเวสผ่านพ้นจุดนี้ไปยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องครับรัชดาพิเศษจากห้วยขวางมาเทียมร่วมมิตรได้ตามรถไฟนะส่วนฝั่งกลับกันจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับไปตรวจสอบในพื้นที่ของสพปักเกร็ดกันต่อนะครับท่านพันตำรวจโทธาประพงษ์พึ่งมีท่านสารวัตรจราจรสพปักเกร็ดท่านสารวัตรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ ฝนลงหรือยังครับในพื้นที
2: ่ตอนนี้ในพื้นที่สพปักเกร็ดนะครับฝนตกทั่วทั้งพื้นที่นะครับช่วงนี้ฝนตกทั่วทั้งพื้นที่นะครับตอนนี้สภาพการจราจรนะครับถนนแจ้งวัฒนะช่วงนี้ชะลอตัวนะครับขาออกชะลอตัวบริเวณจุดกลับรถเลี่ยงเมืองนะครับทางหน้าห้างเซ็นทรัลแล้วก็บริเวณทางลงด่วนแจ้งวัฒนะนะครับถนนแจ้งวัฒนะช่วงนี้รับแจ้งล่าสุดเมื่อสักครู่มีน้ำท่วมขังตอนนี้บริเวณทางลงด่วนแจ้งว่าหน้าไทยวัสดุนะครับก็จะมีน้ำท่วมขังครึ่งช่องทางนะครับในช่องทางด้านซ้ายนะครับยังเคลื่อนตัวได้เราสามารถใช้ได้ยังใช้ได้ทุกช่องทางนะครับในส่วนของถนนติวานนท์นะครับติวานนท์ช่วงนี้จะรอตัวอยู่ที่แยกสวนสมเด็จนะครับแล้วก็บริเวณสากลโรงเรียนนครไปสารนะครับแล้วก็แยกสากล3นะครับตามจังหวัดสัญญาณไปนะครับสีสมานช่วงนี้สีสมานขาเข้าดอนเมืองนะครับจากแยกสีสมานมุ่งหน้าครับจากแยกสวนสมเด็จมุ่งหน้าดอนเมืองนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีมีชะลอตัวบริเวณจุดกลับรถใต้ด่วนสีสมานนะครับกับการในส่วนขาออกก็ชะลอตัวบริเวณตั้งแต่หน้าโรงเรียนหอวังนะครับไปถึงบริเวณใต้ด่วนนะครับสีสมานเนื่องจากรถผู้ปกครองที่มารับบุตรหลานหน้าโรงเรียนหอวังนะครับแล้วก็ถนนสีสมานช่วงนี้มีน้ำท่วมขังอยู่เล็กน้อยนะครับอยู่บริเวณเลยหน้าโรงเรียนของวังไปอยู่เลนขวาสุดมีท่วมขังเล็กน้อยเป็นลักษณะเป็นแอ่งนะครับเล็กน้อยนะครับทำให้ชะลอตัวนะครับก็โดยรวมยังถนนแจ้งวัฒนะกับสีสมานยังหนาแน่นนะครับ
1: ครับ
2: ในช่วงนี้นะครับเนื่องจากพอดีช่วงจังหวัดโรงเรียนเลิกแล้วก็มีฝนตกครับผม
1: หนักไหมครับฝนที่ลงมาหนักไหมครับ
2: ก็เมื่อกี้หนักตอนนี้เริ่มเบาเม็ดลงนะครับเริ่มเบาเม็ดลงนะครับแต่ก็ยังตกอยู่ครับ
1: แต่ว่าจุดที่น้ำท่วมขังทั้งด้านของแจ้งวัฒนะกับสีสมานนี่คือรถเล็กก็ยังผ่านได้ใช่ไหมฮะท่านสารวัตร
2: รถเล็กผ่านได้ทุกช่องทางครับครับประมาณห้าตอนนี้ท่วมประมาณห้าเซนห้าถึงสิบเซน
1: อ๋อห้าถึงสิบเซน
2: ใช่ครับ
1: ดูแล้วมันยังจะตกอย่างต่อเนื่องไหมครับหรือว่ายังไงดูท่าทีแล้ว
2: ยังคึมน่าจะตกต่อเนื่องครับ
1: โอ้
2: แต่น่า

0: ต่ไม่หนักนะครับแต่น่าจะตกต่อเนื่องอยู่ครับผม
1: ครับรถจอดเสียอุบัติยังไม่มีนะฮะท่านสวัสดิ์ในพื้นที
0: ่ยังไม่มีครับยังไม่มีครับตอนน
1: ี้ได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทฐาพระพงษ์พึ่งมีครับท่านสารวัตรจราจรพื้นที่สพปักเกร็ดนะฮะก่อนหน้านี้ฝนตกลงมาหนักเลยตอนนี้เริ่มซาแล้วนะก็แจ้งวัฒนาขาออกนะช่องทางซ้ายครึ่งช่องทางหน้าไทยวัสดุนะมาจากใต้ด่วนเนี่ยก็จุดประจำนะแล้วก็สีสมานมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยนะก็2จุดนี้ประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะฮะรถเล็กก็ยังผ่านได้อยู่ก็ฝากระวังด้วยหน้าโรงเรียนหอวังนะฮะคุณนกสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับคุณนก
2: ไม่ครับผมครับรายงานครับตอนนี้เส้นแจ้งวัฒนะเส้นเดียวกันแต่ว่าอาจจะอยู่ต้นมาทางฝั่งที่ว่าจะใกล้วิภาวดีนะครับผมกำลังจะมุ่งหน้าไปฝั่งขาเข้า
1: ครับหลักสี
2: ่ไปที่จะไปออกวิภาวดีครับผม
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็เบอร์หนึ่งไม่ใช่ครับน่าจะเป็นเบอร์สองแล้วนะครับที่ปั่นน้ำฝนนะครับ
1: หนักอีกรอบนึงแล้วเหรอฮะ
2: ครับผมครับผมแต่ว่ายังไม่ท่วมนะครับผ
1: ม
2: ยังไม่ได้อาจจะเลนซ้ายหรือตอนนี้กำลังเต็มอยู่แล้วก็ประจวบกับรถกำลังออกจากศูนย์ราชการแล้วก็ทั้งฝนอะไรด้วยครับผม
1: ครับผม
2: ก็ตอนนี้ผมออกมาก็ถ้ารถเล็กหมายถึงว่ารถเล็กเนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่เลนซ้ายฝั่งขาเข้าจะหนักไหมนะครับ
1: ครับครับแต่ขาเข้ายังไม่มีน้ำท่วมตรงไหนใช่ไหมฮะคุณนก
2: ณตอนนี้ยังนะครับแต่ว่าเลนซ้ายอาจจะมีประเด็นได้นะครับในกรณีถ้ารถวิ่งแล้วคนเดินนะครับผมก็ยังเสี่ยงอยู
1: ่
2: แล้วก็ตอนนี้ก็หนึ่งระหว่างคนสองระหว่างมอเตอร์ไซค์ที่เขายังหลบไม่ได้หลบฝนครับที่เขาแทรกมาระหว่างเลนนะครับผมยังเก่งใจยังสู้ไม่เท่าเขาวิ่งมาเขาแบบไม่เก่งไม่กลัวครับวิ่งระหว่างมากลัวจะลื่นแล้วเบียดรถระหว่างเลนนะครับผมเวลาเบรกมาเนี่ยก็กลัวจะลื่นถลายแล้วจะไปโดนรถใหญ่ครับ
1: ครับครับแต่ยังไม่มีรถจอดเสียใช่ไหมคุณนก
2: ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับผมยังเพราะว่ามันจะมีทั้งโซนหน้าศูนย์ราชการเนี่ยมีทั้งออกจากศูนย์ราชการแล้วก็ไปสนี NT อะไรที่เขาจะออกมาช่วงนี้ครับผ
1: ม
2: กำลังเต็มอยู่เลยครับ
1: อุบัติเหตุก็ไม่มีเนาะ
2: ตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับผมยังไม่เห็นนะครับตอนนี้มีชะลอตามจุดตามป้ายตามไฟแดงนี่แหละครับผม
1: ได้
2: ตอนนี้อีกซักตอนนี้ผมอยู่แถวปตท.แล้วครับปตท.ที่จะมุ่งหน้าไปถนนวิภาวดีครับผม
1: ครับผม
2: ตรงช่วงกับรถจุดขับรถพอดีเลยครับผมรถกำลังของตามศูนย์ราชการกำลังออกมาเลยครับ
1: เลิกงานพอดีเนาะ
2: กำลังเลิกงานกำลังเหมือนรู้เวลาเลยนะครับเพราะถ้าที่ดูบ่ายสามกว่ายังไม่เห็นมีร่องรอยอะไรเท่าไหร่ครับ
1: พอหลังสี่โมงเนี่ยโอ้แล้วฝนดันเทลงมาอีกเนาะ
2: ครับครับดูแล้วน่าจะถ้ายังไม่ออกมาหลีกได้ก็หลีกไว้ก่อนนะครับผม
1: ครับผมขอบคุณครับคุณนก
2: เป็นข้อมูลครับรายงานเป็นข้อมูล
1: ได้ครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณนกนะฮะก็บอกว่าฝนมาได้จังหวะเวลาพอดิบพอดีเลยนะครับเหมือนใครมาแอบตั้งเวลาไว้เลยนะฮะเทกระหน่ำลงมาเลยครับแจ้งวัฒนานี่ตกหนักอีกรอบนึงแล้วนะคุณนกเขาใช้ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางหลัก4มาทางวิภาวดีรังสิตนะก็บอกว่าฝนเทลงมาหนักอีกรอบนึงแล้วนะฮะการจราจรก็ติดขัดเลยแล้วก็ประกอบกับหน้าศูนย์ราชการรถทยอยกันออกมาตอนนี้ก็แน่นทั้งไปกลับแล้วนะฮะสำหรับด้านของแจ้งวัฒนะแต่ว่าฝั่งขาเข้าเมื่อสักครู่ถ้าฟังจากการที่คุณนกเขารายงานเนี่ยยังไม่มีจุดไหนที่มีน้ำท่วมขังนะโซนที่น้ำท่วมขังจะอยู่ในพื้นที่ของสพปากเกร็ดเมื่อสักครู่ที่ท่านจารวัตรจราจรท่านเพิ่มเติมให้นะแต่ว่าน้ำท่วมขังเนี่ยประมาณ 5-10 เซนติเมตรไม่แน่ใจว่าตรงแถวสพปากเกร็ดนี่ฝนเทลงมาหนักด้วยเหมือนกันหรือเปล่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่ารถเล็กยังพอผ่านได้จะท่วมอยู่ประมาณครึ่งช่องทางฝั่งซ้ายนะจะเป็นด้านของแจ้งวัฒนะขาออกแถวแถวไทยวัสดุแล้วก็อีกจุดนึงในพื้นที่ก็จะเป็นช่วงแถวศรีสมานหน้าโรงเรียนหอวังก็บอกว่ามีน้ำท่วมขังเล็กน้อยสำหรับ2จุดนี้แต่ว่ากรณีคุณนกเนี่ยเขาสวนทางมาเขาใช้ฝั่งขาเข้าแล้วเข้ามาทางด้านของหลัก4ก็บอกว่าโซนนี้ยังไม่มีน้ำท่วมขังนะฮะแต่ว่าฝนเนี่ยเทลงมาหนักอีกรอบนึงแล้วทางด้านของวิภานะก็ก่อนหน้านี้รับแจ้งว่าฝนเทลงมาหนักเหมือนกันตรงข้ามสนามบินดอนเมืองก็บอกเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ทั้งลมทั้งฝนเนี่ยมาพร้อมกันเลยนะเลิกงานพอดีด้วยเชิงทางลงสะพานพระราม7ชะลอตัวแล้วต่อเนื่องวงสว่างนะครับท่านร้อยตำรวจเอกไพศาลยังอยู่ท่านรองจารวัตรจราจรสน.สายไหมสวัสดีครับท่านรอง
2: สวัสดีครับผม
1: ท่านรองในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับการจราจรเชิญเลยครับ
2: การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับปริมาณรถยังน้อยอยู่เนื่องจากมีฝนตกและลมแรงคร
1: ับ
2: ผมอ๋อ
1: ลมแรงเหรอฮะในพื้นที
2: ่ครับครับลมแรงด้วยและฝนตกหนักด้วยครับ
1: อ๋อมีเรื่องของต้นไม้เรื่องของป้ายอะไรล้มหรือยังฮะเนี่ยมีไหม
2: ยังครับผมยังไม่รับรายงานครับยังครับผม
1: การจราจรถือว่าเยอะไหมฮะสำหรับในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้ครับ
2: ตอนนี้ยังไม่เยอะครับผมยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเนื่องจากน่าจะติดฝนนะครับจากด้านในออกมาจากด้านนอกนะครับผม
1: ก็ยังถือว่าใช้การได้ใช่ไหมครับในพื้นที่ของสายไหม
2: ยังใช้การได้อยู่ครับยังใช้การได้อยู่ครับ
1: มีตรงไหนรถจอดเสียมีอุบัติเหตุรับแจ้งบ้างไหมครับ
2: ยังครับผมยังครับผมยังไม่รับแจ้งเลยครับผมครับ
1: มีน้ำท่วมขังเส้นทางไหนบ้างไหมครับในพื้นที
2: ่ยังครับผมยังไม่มีครับผมครับ
1: ตกลงมาหนักไหมครับตอนนี
2: ้ลมเริ่มจะไม่มีแล้วครับแต่ปริมาณฝนยังหนักอยู่ครับ
1: อ๋อได้ครับยังไงขอบคุณครับท่านรองสารวัตร
2: ครับผมครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกไพศาลยังอยู่ท่านรองสารวัตรจราจรสน.สายไหมนะครับในพื้นที่บอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีฝนเทลงมาหนักแล้วก็ประกอบกับมีลมแรงด้วยในพื้นที่แต่ว่าตอนนี้เริ่มซาละนะแล้วก็การจราจรคาดว่าน่าจะยังไม่ออกมาจากที่ทำงานกันเนื่องจากว่าหลบฝนเพราะก่อนหน้านี้ฝนเทลงมาหนักนะฮะคุณลูกเฉพาะเฮงเจียก่อนหน้านี้บอกว่าแถวพหลโยธินสะพานใหม่ฝนกระหน่ำลงมาเลยคุณนิรุธบอกว่าบางกรวยฝนลงมาแล้วคุณมดเอ็กบอกว่ากรุงเทพนนท์แถวสวนสมเด็จมืดฝนนะฮะแล้วก็ตกหนักด้วยครับขอบคุณมากนะพี่มดเอ็กแล้วก็คุณนิรุธคุณลูกเฉพาะเฮงเจียคุณอุทัยคุณพระเกอินคุณอิสราคุณธีรานนท์คุณรพีแล้วก็คุณอามอมรเทพวัชรพลฝนถล่มแล้วครับใช้คำว่าถล่มเลยเหรอคุณอามนะแสดงว่าหนักเลยใช่ไหมทั้งลมทั้งฝนเลยนะการจราจรก็มีชะลอตัวตามลำดับนะเพราะว่าฝนเทลงมาอย่างหนักก็ยังไงอย่าใช้ความเร็วแล้วกันถ้าไปไม่ไหวก็หาที่ปลอดภัยนะฮะจะทานข้องทานข้าวแวะเข้าห้องน้ำนั่งเล่นก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเพิ่งรีบกลับนะฮะพหลโยธินช่วงรัชโยธินเสนาเกษตรชะลอตัวนะครับไปกลับเลยแล้วก็ทางฝั่งของรัชดาช่วงตั้งแต่โค้งศาลอาญาที่จะมุ่งหน้ามารัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลติดแล้วนะครับเชิงทางลงสะพานพระราม7เมื่อสักครู่ไปทางด้านของวงสว่างแน่นแล้วพิบูลสงครามจะไปโค้งวัดเขมาเหมือนเดิมเริ่มชะลอตัวต่อเนื่องไปสะพานพระราม5เริ่มได้ช้าละแล้วก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าแยกพิบูลสงครามยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะโค้งวัดสร้อยทองประชาราษฎร1ชะลอตัวแล้วนะบางโพก็ชะลอตัวนะทั้งฝั่งของประชาราษฎร1 2ฝั่งแล้วก็ด้านของประชาราษฎร2ก็ชะลอตัวเหมือนกันที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกบางโพส่วนด้านของเตาปูนนะครับประชาชื่นจุดนี้ก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังไหลไปได้อย่างต่อเนื่องถนนทหารชะลอตัวตัดเตชวนิตพระราม5เหมือนกันทั้งฝั่งของเกียรติกายก็มีท้ายสะสมแล้วด้านของฝั่งทหารแล้วก็ด้านของ3เสนที่มาจากบางกระบือนะครับส่วนด้านของสะพานควายถ้าเป็นปฏิพัทธ์ยังได้ตามรอบไฟอยู่แต่ถ้าเป็นพหลเนี่ยดูท้ายจะมีละเริ่มสะสมละโดยเฉพาะฝั่ง ฝั่งพหล9ออกไปทางด้านของสะพานควายอันนี้ท้ายเริ่มมาแล้วส่วนฝั่งกลับกันก็เริ่มมีชะลอตัวเหมือนกันนะแต่เขาก็จะได้ตามรอบไฟสุทธิสารยังเคลื่อนตัวได้นะครับเข้าออกทางด้านของอารีสนามเป้าอนุสาวรีย์ชัยจะมาแน่นตรงเนี้ยแหละตรงที่จะเข้ามาวงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยแหละแล้วก็ราชวิถี2ด้านเลยนะทั้งฝั่งที่มาจากดินแดงแต่ฝั่งที่มาจากตึกชัยท้ายจะยาวกว่านะแล้วก็แยกตึกชัยไปการเรือสังฮีอันเนี้ยยังเคลื่อนตัวได้ช้าๆเลยนะฮะคุณเล็กเอกชัยสวัสดีครับพี่เล็ก
3: สวัสดีครับพี่เสมา
1: พี่เล็กวันนี้ข้ามฝั่งนะวันนี้ข้ามฝั่ง
3: นะ
1: วันนี้ข้ามฝั่งเหรอ
3: ข้ามฝั่งข้ามฝั่งมาจากนู่นน่ะมาจากอะไรออเงินออเงินนู่นน่ะ
1: สายไหมออเงินน่ะดิ
3: ใช่ๆครับแล้วก็ขึ้นทางด่วนมาลงมาส่งผู้โดยสารที่เฉลิมพระเกียรติร .9 เนี่ย
1: โอ้ยเอาแล้วตอนนี้อยู่ไหนแล้วพี
3: ่ผมเบี่ยงซ้ายจะมาใช้บางนาตราดเทพรัตน์นี่นะก็พอดีก็จะข้ามไปทางในเมืองสมุทรปราการไปในเมืองสักหน่อยก็พอดีเห็นตรงเชิงทางขึ้นยกระดับข้ามทางบางนาตราดนะ
1: ครับ
3: เนี่ยตรงวัดสีเอี่ยมแถวนั้นนะ
1: ศรีนครินทร์
3: ใช่ใช่ศรีนครินทร์เป็นฝั่งขาออกนะ
1: อืมครับ
3: ผมก็เลยแบบวันๆผมก็เลยเบี่ยงซ้ายออกมาใช้ทางบางนาตราดดีกว่า
1: ครับ
3: ไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าแน่นมากเลย
1: ใช่ใช่ใช่แน่น
3: ครับผมฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวตรงแยกสีอุดมแล้วก็ทางที่จะเลี้ยวเข้าอะไรตรงอะไร
1: ตรงไหนอะ
3: คาราไดส์พาร์ค
1: อ๋อ
3: แถวนั้น
1: แยกคาราไดส์
3: ครับครับแถวนั้นผ่านจุดตรงนั้นไปก็ฝั่งขาเข้าก็โอเคเคลื่อนตัวได้ครับพี่สิมา
1: ครับผม
3: ฝากตรวจสอบสีนครินฝั่งขาเข้านิดนึงครับมีอะไรหรือเปล่า
1: ได้เดี๋ยวลองประสานท้องที่ให้สีนครินขาเข้าเหรอ
3: ขาเข้าหรือขาออกขาออกไหมขาออกสินะ
1: ผมว่าขาออกนะถ้าไปสีเอี่ยมไปสิ
3: ค
1: ลิน
3: ปากกาเนาะ
1: เนี่ยแหละขาออกไปลาซานนะเดี๋ยวยังไงประสานท้องที่ให้
3: ครับลาซานแบลลิงอะไรแถวนั้น
1: อ่
3: ะ
1: ได้แจ้ง
3: เป็นขาออกครับผมพอดีพี่ชัยรัตน์พี่สีฟัน
1: อ
3: ยู่หัวโตนะแสดงความเสียใจกับโอ้ปู่คุณปู
1: ่ครับผม
3: โอ้ได้ยินพี่เสียมานั่นนะแล้วไปตรวจสอบดูแล้วก็เสียใจมาก
1: ครับ
3: สมาชิกรุ่นเก่าเลยแหละ
1: ใช่รุ่นแรกเลย
3: ครับผมฝากข้อมูลไว้ตรงทางออกถนนเทพรัตน์ครับพี่เชมา
1: ครับขอบคุณครับพี่เล็ก
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณเล็กเอกชัยนะฮะศรีนครินทร์ฝั่งขาออกนะเดี๋ยวยังไงให้ด้านนอกลองประสานติดตามให้ละกันเขาบอกว่าติดมากเลยตั้งแต่ช่วงแถวพระไดอ่ะที่จะมุ่งหน้ามาสีเอี่ยมต่อเนื่องมาศรีนครินทร์อ่ะติดยาวเลยนะนะฮะเดี๋ยวยังไงประสานท้องที่ให้ส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดนะจะเป็นศรีนครินทร์ฝั่งขาออกถ้าใครทราบสาเหตุแจ้งเข้ามาได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณธวัชสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับรอเล็ก
1: สวัสดีครับเชิญเลยครับธีรวัฒน
4: ์อยู่บนทางด่วน
1: ครับ
4: จะลงรามอินทราแล้วเนี่ย
1: ครับผม
4: ฝนมันดักอยู่เลยเนี่ยทำไงเนี่ยฝนเนี่ย
1: หนักเลยเหรอ
4: มันดักอยู่จะเริ่มระดับ2แล้วตอนเนี้ย
1: ครับผม
4: และทางมินบุรีทางฉะเชิงเทรานี่ดำปิดเลยนะเนี่ยไปทางนู้นแล้วเนี่ย
1: ครับ
4: เหมือนไอดีโฟนเลยว่ะมันทิ้งโลกเลยเนี่ยมัน
1: ครับผม
4: ขณะรายงานนี่กำลังจะลงข้ามถนนเส้นเกษตรแล้วกำลังจะลงรามิทา
1: ครับ
4: จะเข้านวลจันทร์แล้ว
1: เ
4: ข้าบ้าน
1: ครับผมแต่มามืดเลยนะแถวนั้นอ่ะ
4: มืดแล้วครับ
1: ใช่
4: เมื่อกี้น้องอะไรที่อยู่วัชรพลบอกกระนำมาแล้วโอ้โห
1: คุณอามคุณอามอมรเทพ
4: ขณะรายงานนี่กำลังจะลงแล
1: ้
4: วลงราม
1: ิ
4: ทา
1: ก็ยัง
4: ขึ้นระดับ2
1: อ๋อได้ขับรถดีๆครับพี่ธวัชขอบคุณมาก
4: น้องเสมาจะเปียกไหมเนี่ยวันนี้
1: ไม่เปียกหรอกผมว่าผมไม่เปียกหรอก
4: คนดีผีคุ้มครองอยู่แล้วนะ
1: ใช่เดี๋ยวผมอธิษฐานจิตเอา ผมเชื่อในความดีเดี๋ยวคอยดูแล้วกันผมไม่เปียกหรอก
4: ตัวเราใช่ไหม
1: ผมไม่เปียกหรอกขอบคุณครับพี่ธวัช
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: ไม่ส่งแล้วนะไม่ส่งแล้ว
1: ครับขอบคุณคุณธวัชนะครับท่านพันตำรวจโทวัชรพลฤทธิชุติพรนะครับท่านสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือสวัสดีครับท่านสารวัตร
5: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านสารวัตรมีคนสอบถามว่าศรีนครินทร์ขาออกมีอุบัติเหตุหรือรถจอดเสียไหมครับในพื้นที่
5: ไม่มีครับวันนี้โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์เปิดเรียนเป็นวันแรกอะครับ
1: อ๋อ
5: แล้วก็ไม่มีการเรียนพิเศษครับปกติจะเลิกประมาณ4ช่วงเวลาวันนี้ไม่มีเรียนพิเศษก็เลยเลิกตามปกติครับทำให้มีรถปกครองมารับในเวลาเดียวกันมากจำนวนมากครับผม
1: อ๋ออ่ะแล้วการจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับท่านสารวัตร
5: ครับตอนนี้ศรีนครินทร์ก็หนายังหนาแน่นอยู่ครับจากการสะสมครับแล้วก็ในพื้นที่มีโรงเรียนจากซอยไดลิ่งออกมาใช้ศรีนครินทร์ครับทำให้รถทั้งศรีนครินทร์ขาเข้าขาออกมีปริมาณมากครับแต่ตอนนี้ผู้ปกครองก็รับบุตรหลานจากนานาชาติหมดนะครับก็เดินใช้รถสัญจรได้ตามปกติเพียงแต่มีท้ายแถวสะสมครับ
1: ท้ายยาวไหมท่านสารวัตรครับ
5: ก็ขาเข้าของผมก็อยู่ใกล้ๆของจุดกับรถดีแพคครับส่วนขาออกของนครบาลก็น่าจะ
1: ล้นเข้าไป
5: ให้จราจรเช็คเมื่อกี้ก็น่าแถวๆตรงสีอุดมครับ
1: โอ้พอสมควรเหมือนกันเนาะ
5: ครับ
1: แต่ของเราไม่มีเรื่องของเราไม่มีเรื่องอุบัติเหตุรถจอดเสียน้ำท่วมเราก็ไม่มีใช่ไหมฮะในพื้นที่เรา
5: ไม่มีครับตอนนี้ปัญหาเดียวคือเกิดจากโรงเรียนเลิกครับ
1: อืมครับขอบคุณครับท่านสารวัตร
5: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านพันตำรวจโทวัชรพลฤดีชุติพรนะครับท่านสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือนะก็ต่อเนื่องมาจากคุณเล็กเอกชัยที่สอบถามเข้ามาพอดีก็เลยรบกวนท่านสารวัตรให้เพิ่มเติมในพื้นที่หน่อยก็ปรากฏว่าโรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์เลิกเรียนนะวันนี้ไม่มีเรียนพิเศษเลิกเวลาเดียวพร้อมๆกันรถก็เลยติดเลยแล้วก็ท้ายก็เลยยาวเลยนะครับขอบคุณท่านสารวัตรนะที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้นะฮะก็บอกว่าการจราจรเนี่ยหนาแน่นสะสมเต็มพื้นที่เลยจะมีปัญหาด้านฝั่งขาออกมากกว่าศรีนครินทร์เขาบอกท้ายแถวอยู่ประมาณแถวพาราไดซ์แถวศรีอุดมนะฮะก็ยาวพอสมควรนะถ้าผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปการจราจรดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่ายังพอใช้การได้อยู่นะครับคอมเมนต์ทาง YouTube นะแจ้งเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณมากนะฮะคุณแนทออโต้บอกว่าเพชรเกษม106ฝนตกครับแต่ไม่หนักขอบคุณคุณแน็ตด้วยคุณยืนยงบางบัวทองตกแล้วรอบ2ท้องฟ้ามืดตืบคุณนายนายแถวบางรักสาทรมืดครึ้มแต่ยังไม่มีฝนสภาพการจราจรแถวเซ็นทรัลบางรักรถ2แถวชอบจอดแช่ขอบคุณคุณนายนายด้วยนะฮะคุณคาซ่าสมุทรสาครตอนนี้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1คุณสันติบางปะอินฟ้าเริ่มเปิดไม่มีฝนแล้วขอบคุณมากครับแล้วก็คุณยืนยงแจ้งมาอีกทีบางบัวทองฝนตกแรงมากมืดตึ๊บเลยคุณเก่งบอกเดาไม่ผิดเลยภายใน1ชั่วโมงฝนตกหนักจริงด้วยนะฮะให้คุณเก่งช่วยเดาอีกทีนึงว่า6โมงเย็นจะหยุดตกไหมนะขอบคุณนะครับหลายๆท่านช่วยกันแจ้งมาผ่านทางคอมเมนต์ YouTube จอ200ของเราเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โตต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากระเสาไปฟาดเลย
3: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: 28สิงหาคมนี้นะครับในวันศุกร์สิ้นเดือนสิงหาคมมอเตอร์เวย์ M82 วิ่งฟรีตลอดสายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้ว25กิโลเมตรครับเดินทางลงใต้คล่องตัวขึ้นเชื่อมกรุงเทพสู่สมุทรสาครอัมพวาหัวหินพร้อมหนุนการเดินทางท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภาคใต้ครับขึ้นลงได้4ด่านด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแถวครับเริ่มเปิดทดลองใช้28สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปฟรีตลอด24ชั่วโมงครับโปรดปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทางรถยนต์ใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงสายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
0: สุขสิ้นเดือนนี้นะครับ28สิงหาคมนี้นะครับขึ้นลงได้4ด่านนะครับเผื่อเมื่อสักครู่ท่านใดฟังไม่ทันขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงมีด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแผวรวมระยะทาง25กิโลเมตรนะครับเปิดทดลองให้ใช้เนี่ยตั้งแต่10นาฬิกาของวันศุกร์ที่28สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะครับฟรีตลอด24ชั่วโมงนะฮะอ่ะเดินทางดูตรวจสอบสภาพการจราจรกันต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้หลายท่านบอกว่าโอ้โหฝนตกลงมาหนักแล้วก็รถติดมากมองไปด้านนอกมืดครึ้มเลยนะครับภาษีเจริญคุณสุวรรณทองบอกว่าฟ้ามืดมาอีกรอบนึงแล้วรับรองว่าบางบอนตกหนักแน่ๆครับนะคุณกระปุกแดงบอกว่าเทพารักษ์สมุทรปราการมืดครึ้มเลยคุณยืนยงบางบัวทองฝนตกแรงมากแล้วก็มืดตึ๊บเลยคุณคาซาสมุทรสาครตอนนี้ก็ฝนตกที่ปัดน้ำฝนเบอร์1คุณสันติบางปะอินนะเขาบอกว่าฟ้าปิดแล้วฟ้าเริ่มเปิดแล้วขออภัยแล้วก็เริ่มไม่มีฝนแล้วนะครับแล้วก็คุณเก่งบอกว่าตอนนี้ใช้ที่ปัดน้ำฝนระดับ4เลยเหรอเขาบอกว่าฝนตกหนักแถวกรุงเทพนนท์ครับขอบคุณคุณเก่งด้วยเขาบอกว่าตกแบบนี้น่าจะหนักแน่นอนเลยนะครับแล้วก็มีทางพี่พัชนีอยู่เพชรบุรีแล้วบอกว่าอากาศร้อนมากอันนี้เขาอยู่คนละที่กับเรานะพี่พัชนีในกรุงเทพนี่มืดแล้วก็ตกหนักเลยนะแต่ว่าคุณพัชนีเขาบอกว่าอยู่แถวเพชรบุรีอากาศร้อนมากแดดจ้าไม่มีฝนเลยอุณหภูมิ36องศานะครับแล้วก็คุณฟางบอกว่านิมิตใหม่คลองสามวาฝนตกหนักมากลมแรงด้วยเขาบอกว่าใช้ที่ปัดน้ำฝนเนี่ยคือระดับ3เลยนะขอบคุณคุณฟางด้วยนะฮะหลายพื้นที่ในกรุงเทพนะครับตอนนี้ฝนกระหน่ำเทลงมาแล้วก็บวกกับลมที่หลายท่านบอกว่าค่อนข้างแรงยังไงระมัดระวังกันด้วยนะเป็นห่วง16นาฬิกา45นาทีนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศมีฝนปานกลางอยู่ที่ดอนเมืองหลัก4บางซื่อดุสิตจตุจักรลาดพร้าวบึงกุ่มคันนายาวพญาไทดินแดงสายไหมคลองสามวาหนองจอกฝั่งธนบุรีเป็นฝนเล็กน้อยอยู่ที่ทวีวัฒนาตลิ่งชันบางกอกน้อยบางพลัดเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ฝนสูงสุดอยู่ที่เขตจตุจักร36มิลลิเมตรฮะฝนยังหนักอยู่นะครับในหลายพื้นที่เลยศรีนครินทร์ดีขึ้นแล้วนะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าโรงเรียนนานาชาติเลิกก็เลยการจราจรติดขัดสะสมยาวสำหรับฝั่งขาออกแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เริ่มดีขึ้นตามลำดับแล้วคุณเอกโยธินสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ม
3: ีอุบัติเหตุรถ BMW สีเทาตรงถนนราชพฤก มุ่งหน้าไปทางปทุมธานีอะครับ เขาเหมือนเขาชนอยู่เลนขวาชนเบรกเกอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มีคู่กรณีแต่ว่ามันคาอยู่เลนขวาแล้วพอลงสะพานมาจากสะพานข้ามแยก345หนึ่งสะพานแล้วขึ้นสะพานที่2ครับแล้วเขาอยู่ตรงสะพานในช่วงลงพอดี
0: อ้าวเหรออ๋อ
3: ใช่กลัวว่ารถมันจะชนซ้ำอะครับเพราะว่าพอลงปุ๊บเจอเขาเลย
0: อ๋อฮะแล้วตรงนั้นฝนตกด้วยไหมคุณเอก
3: ตกครับ
0: หรอ
3: ตกเบาๆ
0: อ๋อไม่หนักใช่ไหม
3: ใช่ไม่มีเจ้าหน้าที่ครับ
0: มีคนเจ็บมีใครเป็นอะไรไหมชนกันแบบรุนแรง
3: เลยครับ
0: ไม่เห็นใครเลย
3: รถหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ารถจะเปิดไฟท้ายอยู
0: ่ดูแล้วแบบเสียหายเยอะไหม
3: ไม่เยอะมากครับเหมือนชนแบรีเออร์อะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าไม่มีคู่กรณีแล้วก็ไม่เห็นคนไม่เห็นเจ้าหน้าที่เลยครับ
0: แต่ฝนยังโปรยลงมาอยู่ใช่ไหมตรงนั้น
3: ใช่ครับยังตกโปรยอยู
0: ่แล้วขาเข้าติดไหมคุณเอก
3: ขาเข้ารถติดเป็นบางช่วงครับแล้วก็รถเริ่มเยอะ
0: อ๋ออ๋ออ่ะได้ยังไงเดี๋ยวประสานงานตามต่อให้คุณเอกครับ
3: ได้ครับได้ครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณเอกโยธินด้วยนะครับอยู่ราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกนะเลยตัดกับ345มาประมาณโล2โลเป็นรถเก๋ง BMW ไม่มีคู่กรณีเขาบอกว่าน่าจะชนขอบทางด้านขวาแล้วก็ไม่เห็นใครเลยคนขับก็ไม่เห็นแต่เห็นเปิดไฟกระพริบอยู่นะในที่เกิดเหตุก็ฝากระวังด้วยนะครับการจราจรชะลอตัวการฝนยังลงเป็นละอองโปรยๆอยู่สำหรับในพื้นที่เดี๋ยวยังไงเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับคุณวัดบอกว่ารัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาออกครับก่อนถึงแยกรัชดาห้วยขวาง100เมตรมาจากเทียมรุ่มมิตรนะมุ่งหน้าไปรัชดาห้วยขวางก่อนถึงห้วยขวาง100เมตรมีจักรยานยนต์ชนกับรถ SUV นะกีดขวางช่องทางกลางเลยเขาบอกว่าอยู่เลนที่2จากซ้ายเราประสานงานไปที่สน.ห้วยขวางแล้วนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันคุณวัดบอกว่าปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆคุณศรีวิชัยอยู่ประดิษฐ์มนูธรรมเลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์นะครับมาจากแยกประชาธรรมที่จะมุ่งหน้าไปพระราม9การจราจรพี่ศรีวิชัยบอกว่าเคลื่อนตัวช้านะ2ฝั่งเลยแล้วก็บอกเคลื่อนตัวช้า2ด้านเลยคุณชัยรัตน์อยู่งามวงวานนะขาออกพี่ชัยรัตน์บอกว่าเกษตรไปบางเขนเคลื่อนตัวช้าฝนตกหนักด้วยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะฮะก็จะเป็นฝั่งขาออกนะที่ตอนนี้เริ่มติดแล้วสำหรับทางฝั่งของงามวงวานรังสิตปทุมไปพหลโยธินต่างระดับรังสิตติดนะฮะเขาบอกว่าติดนะติดท้ายยาวด้วยนะสำหรับจุดนี้ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เรื่อยนะอุบัติเหตุเมื่อสักครู่ของคุณเอกโยธินเนี่ยราชพฤกษ์ที่บอกว่าเป็นรถ BMW ไปชนด้านขวาทางไม่เห็นคู่กรณีเลยตัด345มา 1-2 กิโลเมตรเนี่ยราชพฤกษ์ขาออกเนี่ยเรามีการประสานงานไปที่สภ.ชัยพฤกษ์ตรงนี้เจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะฮะใครที่ผ่านทางก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังกันก่อนที่เจ้าหน้าที่เขาจะไปถึงนะเขาบอกไม่เห็นคู่กรณีแล้วก็ฝนลงแล้วในพื้นที่คนขับก็ไม่เห็นแต่เหมือนกับว่าเปิดไฟกระพริบแล้วก็จอดอยู่ช่องทางด้านขวานะฝากระวังด้วยเราแจ้งพื้นที่รับทราบแล้วนะครับคุณพี่วันบางรักสวัสดีนะครับบอกว่าสีลมบางรักจะไม่รอดท้องฟ้ามามืดเลยนะฮะไม่น่าจะรอดมั้งเพราะว่าผมมองไปเนี่ยพระรามสี่คลองเตยนี่ข้างนอกนี่มืดมากเลยเมื่อสักครู่มีฟ้าผ่าฟ้าแลบด้วยนะฮะเป็นจังหวะช่วงๆไปนะครับน่าจะรุนแรงเอาเรื่องเลยนะเย็นนี้นะคุณพรสวรรค์บอกว่ารายงานจากเขตสะพานสูงครับตอนนี้ฝนมืดเข้ามาแล้วครับขอบคุณพี่พรสวรรค์ด้วยแล้วก็คุณทิพย์สวัสดีด้วยคุณทิพย์อยู่แยกฟอร์จูนฝนตกไม่หนักแต่ว่าเมฆดำเนี่ยลอยเข้ามาเรื่อยๆขอบคุณคุณทิพย์ด้วยนะฮะก็การจราจรเพิ่มเติมมาได้นะครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายรังสิตนครนายกรับแจ้งว่าการจราจรตะวันออกต่อเนื่องมาคลอง4คลอง3ได้ช้านะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นฝั่งกลับกันต้องผ่านพ้นคลอง1มาก่อนเพราะว่าท้ายมันล้นเข้าไปรังสิตปทุมแต่ถ้าผ่านพ้นคลอง1มาไปเจอคลอง3กับคลอง4อีกจุดนึงนะหลังจากนั้นก็ใช้ได้ละก็จะไปชะลอตัวแถวคลอง6อะไรนู้นๆแล้วนะครับส่วนทางฝั่งรามินทาก่อนหน้านี้ใช้ได้นะแต่ตอนนี้เริ่มติดแล้วอะรามินทาช่วงแถววัชรพลช่วงแถวสินแพทย์ช่วงแถวสวนสยามเริ่มมีชะลอตัวแล้วนะทางฝั่งรัชดารามินทาด้านที่จะไปนวลจันทร์เนี่ยยังไปได้นะออกเกษตรไทยสั้นนะแต่ถ้าจะมาคู่ขนานกาญจนามอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยเริ่มชะลอตัวต่อเนื่องไปออกรามินทาเลยหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีชะลอตัวแล้วนะครับส่วนเกษตรนวมินทร์ลาดบักเค้าอเวนิวหนาแน่นแล้วนะตัดเรียบด่วนอีกจุดหนึ่งผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นแถวนวมินทร์ไทยสั้นนะไปกลับเลยด้านของเกษตรนวมินทร์ส่วนขาเข้าก็จะมีชะลอตัวเรียบด่วนชะลอตัวเป็นสุคนธสวัสดิ์ต่อเนื่องเสนาผ่านพ้นจุดนี้ไปก็นู่นอะไปทางฝั่งงามวงวานและลงอุโมงค์ไปขึ้นงามวงวานไปบางเขนงามวงวานไปพงเพชรใต้ด่วนไปแคลานี่ติดแล้วนะไปกลับเลยรถเยอะทั้งคู่เลยติวันนนไปสนามบินน้ำเริ่มชะลอตัวแล้วกลับกันก็หนาแน่นเข้าแครายรัตนาธิเบศติดแล้วนะเข้ามาทางด้านของแครายนี่ได้ช้าแล้วแต่ว่าด้านบนสะพานพระนั่งเกล้ายังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนทางฝั่งแจ้งวัฒนะนี่หนาแน่นหลัก4ศูนย์ราชการแยกคลองประปาใต้ทางด่วนมุ่งหน้าไปข้ามแยกเมืองทองหลังจากผ่านพ้นเลี่ยงเมืองปักเกร็ดไป5แยกนี่ไปได้นะด้านบนสะพานพระราม4 5แยกปักเกร็ดขึ้นลงเนี่ยยังไม่ค่อยติดจะแน่นทางฝั่งติวานนท์ซะมากกว่านะฮะติวานนท์เข้ามาก็ชะลอตัวออกไปก็ลดมากขึ้นส่วนสมเด็จศรีสมานติดแล้วนะมุ่งหน้ามาใต้ด่วนลดเยอะแล้วนะสงประพาไปเรียบคลองประปาไปใต้ด่วนศรีสมานฝั่งนี้ก็เต็มพื้นที่แล้วเช่นเดียวกันครับ

0: ะถูกผลักดันออกย้ำเป็นพื้นที่อันตรายโฆษกกลาโหมยันสหรัฐคอนเฟิร์มไม่ยื่นเงื่อนไขความมั่นคงแลกลดภาษีแจงพิษเอ็กเซสเยือนไทยลงนามข้อตกลงวิสัยทัศน์ร่วมเสริมสัมพันธ์รับมีหารือเรื่องโดรนแต่ไม่ถึงขั้นตั้งโรงงานพลเรือตีสุรสังขอไม่ออกความเห็นกัมพูชาสัญญาขนคนกลับบ้านหนองจานเป็นการเมืองภายในยังต้องใช้กลไกทวิภาคีเจรจาแม้บรรยากาศไม่เอื้อรับมีการประท้วงโดรนบินก่อกวนชายแดนไทยมองเป็นสิทธิสหรัฐกัมพูชาร่วมซ้อมอังกอร์เซนตินอลปภ.แจ้งเตือน39จังหวัดเหนืออีสานกลางเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มช่วง 18-21 สิงหาคมนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยปปช.ตั้งกองปราบร่วมสางคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปราบปรามทั้งกระบวนการในหน้าผู้อยู่เบื้องหลังนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เขตดอนเมืองกรุงเทพไปยังท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียมุ่งเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าไทยดึงการลงทุนเทคโนโลยีเข้าสู่ประเทศและเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงอนุทินตอบไม่ชัดเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หรือไม่ยังต้องทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแต่ต้องไม่ใช่รัฐสวัสดิการประชานิยมรัฐบาลโชว์ผลงานล้างบางภัยออนไลน์สกัดบัญชีม้าคริปโตแล้ว 62,516 บัญชีเตือนประชาชนอย่าเชื่อโฆษณาอ้างผลตอบแทนสูงเสี่ยงต่ำรัฐบาลยืนยันระบบเฝ้าระวังสึนามิไทยอย่างพร้อมทำงานปป.ติดตามสถานการณ์ผ่าน GPS ยืนยัน SOP รัดกุมเตือนทันเวลาแน่นอนขอให้ประชาชนคลายกังวลรัฐบาลเตือนทันตแพทย์จ่ายกัญชาลงนามในใบสั่งล่วงหน้าไม่ตรวจวินิจฉัยผิด4กฎหมายสำคัญหากตรวจพบถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรมว.ทส.สั่งระดมกำลังภาคพื้นดินอากาศยานกุมไฟป่าพลุกวนเคร่งพร้อมส่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่เฝ้าระวัง PM 2.5 หลังควันปกคลุมบางพื้นที่เตือนประชาชนลดกิจกรรมกลางแจ้งและดูแลสุขภาพเปิดรับสมัครนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีวันแรกเงียบเหงาอย่างไร้เงาผู้ลงสมัครรวมถึงบรรดากองเชียร์หรือผู้ติดตามคาดเอกสารไม่ครบและดูท่าทีของพรรคในสังกัดสนับสนุนหรือไม่เครือข่ายปราจีนบุรีเข้มแข็งรวมตัวกันที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการขยายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC สถานการณ์ไฟป่าคลุกคลุ่นเครงจังหวัดนครศรีธรรมราชคลี่คลายกระทบพื้นที่ป่าเสียหาย500ไร่กลิ่นควันยังคลุ้งเจ้าหน้าที่เร่งกลุ่มแนวดำไม่ให้ปะทุซ้ำปิดเรียน2โรงเรียนอีก1วันอบทร.เปิดฝึกจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกระถิ่นปี2569
1: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกล่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
3: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
6: .1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
7: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงรับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆ

โครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีฝนนะครับเข้ามาในหลายพื้นที่ยังตกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ17:15 น.ข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศมีฝนปานกลางถึงหนักฝั่งพระนครตอนบนและชั้นในฝั่งธนบุรีเป็นฝนเล็กน้อยอยู่ที่เขตทวีวัฒนาตลิ่งชันบางกอกน้อยบางพลัดเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ฝนสูงสุดอยู่ที่เขตคลองสามวา50 มิลลิเมตรนะฮะหลายพื้นที่ยังมีฝนเทลงมาอย่างหนักนะก็ส่งผลให้การจราจรนะครับไม่ว่าจะเป็นพระราม4วิทยุพระราม1นะครับเพลินจิตชิดลมอโศกมนตรีสุขุมวิทเพชรบุรีพญาไทราชดำริอังรีดูหนังด้านของสาทรเหนือใต้สีลมนะครับช่วงตัดสารแดงสะพานพระปกเกล้านะครับเจริญนครใกล้เคียงคลองสารราชดำเนินกลางนะครับผ่านฟ้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคอกบัวก็ยังคงหนาแน่นราชพฤกษ์เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่รับแจ้งมาว่ารถติดมากนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของราชวิถีงามวงวานรัชดานะครับเป็นช่วงรัชดาลัดพร้าวรัชโยธินรัชวิภาต่อเนื่องประชานุกูลวงสว่างไปรัชดาประชานุกูลพหล5 แยกลาดพร้าววิภา5 แยกมุ่งหน้าไปรัชวิภานะครับไปทางด้านของบางเขนพหลโยธินเสนาเกษตรงามวานไปกลับรัตนาธิเบศรติวานนท์แยกแครายสนามบินน้ำแจ้งวัฒนะนะฮะรถเยอะเลยนะครับรับแจ้งว่ารถติดมากเลยในหลายพื้นที่นะครับลาดพร้าวโชคชัย401สะพาน2เลียบด่วนรามคำแหงออกลำสาลีบ้านม้าอโศกมนตรีไปกลับสุขุมวิทไปกลับบริเวณช่วงแยกอโศกสุขุมวิทยังคงหนาแน่นครับ

0: ไทยญี่ปุ่นค่อนข้างหนาแน่นนะครับทางฝั่งของสภาสมเด็จพระเจ้าตากสินบนสภานี่ไม่ติดแล้วนะแต่สาทรเหนือใต้นี่ค่อนข้างแน่นมาเหตุศักดิ์สุรศักดิ์ได้ช้าแต่ด่วนเจริญราษฎร์มุ่งหน้าไปสาทรนราธิวาสราชนครินทร์ไปกลับนะครับช่วงตัดแยกนรินทร์แล้วก็แยกนราลมกรุงธนบุรีลงมาจากสภาสมเด็จพระเจ้าตากสินมุ่งหน้าราชพฤกษ์เชิงทางลงสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพได้ตามล่อไฟบุคคลโลมาเหตุสวรรค์แล้วก็ทางฝั่งของถนนตกถนนพระราม3ถ้ามาจากถนนตกจะไป5แยกเชื้อเพลิงเนี่ยไปได้นะแต่ฝั่งกลับกันหนาแน่นเชิงทางขึ้นตัดแยกวงแหวนอุตสาหกรรมแล้วก็อีกจุดหนึ่งบริเวณช่วงใต้สะพานพระราม9หรือว่าสะพานแขวนสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าไปพระประแดงนะครับที่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าศรีนครินทร์เข้าจากโลตัสศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้ามาศรีเทพาต่อเนื่องมาทางด้านของแบริ่งได้ช้านะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปชะลอตัวศรีเอี่ยมไปศรีอุดมส่วนฝั่งขาออกท้ายแถวสั้นลงนะก่อนหน้านี้รับแจ้งบอกว่าโรงเรียนเลิกพอดีช่วงแถวพลาไดช่วงเย็นเขาบอกติดมากเลยท้ายยาวเลยที่จะมุ่งหน้ามามาโรงเรียนตรงนานาชาติไทยสิงคโปร์นะหลายท่านก็บอกว่าติดมากแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นก็จะเหลือตรงแถวสิคลินแถวลาซานที่จะมาทางด้านของแบริ่งนะที่ยังชะลอตัวกันอยู่ทางด้านของอ่อนนุชอ่อนนุชซอย46เลยนะไปกลับเลย2ฝั่งเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ด้านของศรีนครินทร์เข้าตรงข้ามธัญป้าที่จะมุ่งหน้ามาศรีพัฒแล้วก็พัฒนาการด้วยนะพัฒนาการก่อนหน้านี้เนี่ยช่วง 3-4 โมงเนี่ยยังใช้ได้นะแต่พอหลัง5โมงนะฮะก็รถเต็มเลยนะครับมาทางด้านของวิภารามมาทางด้านของศรีพัฒน์นี่ไปกลับเลยแล้วก็รวมไปถึงด้านของถาวรธวัชเองด้วยส่วนใกล้เคียงคลองตันยังเคลื่อนตัวได้ถ้าเป็นฝั่งพัฒนาการแต่ถ้าเป็นฝั่ง71ค่อนข้างติดนะสุขุมวิท71นะที่จะมุ่งหน้าแยกคลองตันแล้วก็ฝั่งเพชรบุรีท้ายยังไม่ยาวเท่าไหร่รวมไปถึงรามคำแหงก็จะมีชะลอตัวก่อนข้ามทางรถไฟแต่ว่าพระราม9โอ้โหติดเลยพระราม9ตอนนี้นะครับจากแยกพระราม9ไล่มาเลยอสมทผังเมืองตัดรามเดินนายนะฮะรถเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยโดยเฉพาะฝั่งขาออกส่วนดินแดงดินแดงจะเป็นช่วงแยกพระราม9เข้ามาทางด้านของประชาสงเคราะห์บทแม่พระอันนี้ก็ยังได้ช้าในเมืองพญาไทเพชรบุรีศรีอยุธยาราชปารภราชดำริอังรีดูนางวิทยุสารสินบรรทัดทองยังติดกันอยู่นะกรุงเกษมบำรุงเมืองกษัตริย์ศึกพิษณุโลกยมราชอุรุพงศ์พระราม6นะฮะที่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่แล้วก็มีสลับหยุดสลับหยุดเป็นบางช่วงด้วยรัฐวิถีการเรือนสังฮีแต่บนสะพานสังฮียังเคลื่อนตัวได้นะแล้วก็ฝั่งกลับกันนี่กลายเป็นว่าขาเข้านี่ท้ายเขาสั้นลงนะเขาอยู่ประมาณเชิงทางขึ้นนะพอมาถนนขาวสุโขทัยก็กลายเป็นว่าฝั่งนี้เริ่มดีขึ้นแล้วแต่ที่ยังไม่ดีจะเป็นส่วนนครราชสีมาทางฝั่งของแยกสังฮีทางฝั่งของราชวิถีทางด้านของสุโขทัยส่วนถ้าไปทางบางกระบือไปเกียรติกายนี่ก็ติดอีกช่วงหนึ่งถนนทหารด้วยนะฮะไปทางด้านของแยกเกียรติกายแล้วก็ประชาราษฎร์หนึ่งไปแยกบางโพต่อเนื่องไปคงวัดสร้อยทองอันนี้ก็ยังแน่นอยู่เชิงทางลงวงสว่างสะพานพระราม7มุ่งหน้ารัชดาก็ยังเต็มพื้นที่กันอยู่พิบูลสงครามถ้าเข้าแยกพิบูลสงครามเนี่ยแทบจะไม่ค่อยติดละแต่ถ้าออกไปเนี่ยไปทางเขมาไปทางสะพานพระราม5เนี่ยรถยังเต็มพื้นที่เลยนะด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะพี่วันบางรักเพิ่มเติมให้บอกว่าชะลอตัวบริเวณช่วงแยกสาทรเหนือสุรศักดิ์มีฝนนะแต่ยังไม่หนักนะก็บอกเป็นฝนเบาๆนะครับขอบคุณพี่วันบางรักด้วยที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้แล้วก็คุณกระปุกแดงนะคุณทิพย์คุณพรสวรรค์คุณฟางก่อนหน้านี้เดี๋ยวไปตรวจสอบด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันนะเผื่อใครจะหลีกเลี่ยงด้านล่างนะครับจะไปใช้สายทางพิเศษคุณวิชากรเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชากรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสายท่านครับ
0: ตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
1: ครับผมมาเริ่มที่สายเฉลิมนครนะดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถมากก็เลยช่วงบริเวณทางขึ้นเพชรบุรีครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณมอกรุงเทพครับ
0: ครับ
1: จุดปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผ่านพ้นตรงวิทย์62แล้วถึงจะเคลื่อนตัวที่จะหนองบางนาครับทางนั่งฟังกับการครับจากบางนาชำระค่าบันทางแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณทางเชื่อมด่วนฉลองรัฐครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือเลยครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสัตว์หยุดเช่นเดียวกันครับแล้วก็รถที่จะมุ่งหน้าไปดินแดงก็รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงพระราม4ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางเชื่อมด่วนศรีรัฐครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านทางเชื่อมได้เล็กน้อยครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณใต้ต่างระดับมักกะสันครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางบริเวณแดงครับมาทางด้านฝั่งนครนอมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงเลนเหนือช่วงเลนซีครับ ต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับลดมากก็จะได้ช้าครับฝั่งกับการลดมากในช่วงเรนต่างระดับท่าเรือครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางเรือแม่น้ำครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นแล้วทยอยอีกครั้งช่วงบริเวณหน้าพระราม3ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณกลางสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นกลางสะพานพระราม9มุ่งหน้าพระราม2ยังใช้การได้ดีครับแล้วก็เพิ่มเติมครับของสายเฉลิมพระนครตั้งแต่ดินแดงจนถึงบริเวณแถวๆวัดสะพานตอนนี้ฝนตกนะครับถนนเปียกลื่นครับแล้วก็มาทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับผ่านมาชนยามประชาชื่นแล้วชะลออีกครั้งช่วงเรียนทางขึ้นบางซื่อครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเกินตัวได้ช้าครับฟังกับการรถมากในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงแครายครับรถมากเกินตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับแต่ก็ทางด้านฝั่งบางโค้มุ่งหน้าเข้าพญาไทตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นด่านสุรวงศ์ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเกินตัวได้ช้าสั่งหยุดนิ่งครับทางด้านฝั่งกับการรถมากในช่วงเลนเหนือลาฟอรามาครับต่อเนื่องจนถึงทางลงดุมราแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นทางลงดุมราแล้วก็ฉลอยครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นอุรพงศ์ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงสีลมครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วฉลอยครั้งช่วงเลนก่อนทางร่วมต่างระดับบางโค้งเล็กน้อยครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็ทางด้านศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือรอพอปิยเวศครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสับหยุดนิ่งครับฟังกับการรถมากในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณแถวๆเกือบถึงเดนายครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นเดนายมุ่งหน้ามอเตอร์เวย์ก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็เพิ่มเติมครับของสายสีนัดช่วงบริเวณศรีนครินทร์แล้วก็ทางด้านแจ้งวัฒนะแล้วก็บางโคฝนก็ยังตกอยู่ครับคุณเทมาครับ
2: คร
1: ับ แล้วก็ทางด้านด่วนฉลองรัฐครับอนุรงค์มุ่งหน้าจตุโชติชะลออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นเหนือพัฒนาการเลยครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงลาดพร้าวครับรถมากเคลื่อนช้าครับผ่านพ้นทางลงโยธินแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีครับชะลออีกครั้งก่อนออกจตุโชติประมาณ 1.5 กมครับเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับทางด้านฝั่งกับการเข้าอนุรงค์ก็ยังใช้การได้ดีครับส่วนทางด้านสายบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้ชะลอแค่ช่วงก่อนออกชลบุรีเล็กน้อยครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับทางด้านฝั่งกับการครับจากชลบุรีมุ่งหน้าเข้าบางนารถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือเมืองใหม่บางพีครับยังเคลื่อนตัวได้ผ่านพ้นแล้วเคลื่อนตัวได้ดีครับชะลอครั้งช่วงเลนทางขึ้นบางพีต่อเนื่องถึงด่านวงแหวนครับผ่านพ้นด่านวงแหวนมุ่งหน้าเข้าบางนากม.2ยังใช้การได้ครับส่วนทางด้านสายกาญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้าออกทางด้านบางขุนเทียนตอนนี้รถมากอยู่ช่วงเลนก่อนลงบางเมืองครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านบนทางลงบางเมืองแล้วฉลอยครั้งช่วงบริเวณเหนือทางลงปากน้ำครับต่อเนื่องจนถึงสะพานกาญจนาครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมผ่านพ้นสะพานกาญจนามุ่งหน้าออกบางขุนเทียนยังใช้การได้ดีครับส่วนทางด้าน M82 ตอนนี้รถมากชะลอต่อเนื่องจากหน้าด่านประมาณ500เมตรครับส่วนทางด้านฝั่งกลับกันครับรถมากตั้งแต่ช่วงเลนทางลงปู่เจ้าครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงบากน้ำแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นลงบากน้ำมุ่งหน้าออกบางแก้วก็ยังใช้การได้ดีครับแล้วก็ส่วนทางด้านสายอุดรธานีแล้วก็ประจิมรัตยายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับคุณเตมาครับ
2: ครับผม
1: การทำพิเศษของประชาชนเพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียงสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสอได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
2: ครับขอบคุณครับคุณวิชากร
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เพชรบุรีนะครับบริเวณช่วงแถวเข้าออกเพชรอุทัยอโศกเพชรค่อนข้างแน่นนะแล้วก็พระโขนงขาออกสุขุมวิทยังติดอยู่พระราม4ใต้ด่วนคลองเตยรัชดาไทยเบลเยียม

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สุขุมวิทนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของพระโขนงนี่ยังเคลื่อนตัวได้ช้าอยู่นะแล้วก็ฝั่งกลับกันได้ตามรอบไฟพื้นที่ของท่านรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูสวัสดีครับท่านรอง
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านรองสารวัตรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
2: ในพื้นที่ของสน.ปทุมวันตอนนี้ถนนพระราม1ขาออกมุ่งหน้าแยกราชประสงค์นี้ยังได้น้อยไม่ช้าสลับอยู่นะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็พญาไทขาออกมุ่งหน้าราชเทวีก็ยังขึ้นไปได้ช้าได้สลับอยู่นะมีรถไฟผ่านเบื้องต้นรับแจ้งมีรถไฟผ่าน
1: อ๋อครับครับ
2: พระราม4ขาออกมุ่งหน้าแยกศาลาแดงก็ได้น้อยนะครับ
1: ครับ
2: มีไทแถวอยู่ที่แยก3ย่านครับผม
1: อืมครับ
2: ครับผมในพื้นที่มีฝนตกเล็กน้อยครับ
1: โอ้ยยัง
2: เสียบลื่นอยู่คร
1: ับเหรอครับไม่หนักเหรอครับเพราะว่ามองไปด้านนู้นนี่มืด
2: หนักคร
1: ับ เหรอโอ้โหรถจอดเสีย
2: ไม่หนักนะแต่ว่าถนนเสียบลื่นอยู่ครับครับ
1: รถจอดเสียอุบัติเหตุมีบ้างไหมครับท่านรองสารวัตร
2: ไม่มีครับผม
1: ไม่มีเน
2: า
1: ะ
2: ครับคร
1: ับ ได้ครับขอบคุณมากครับท่านรองสารวัต
2: ร
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันนะเพราะว่ามองจากที่ตึกไทยเนี่ยมองไปทางโซนแถวปทุมวันเนี่ยโอ้โหเห็นว่ามืดเลยนะเออแต่ว่าท่านรองบอกว่าฝนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะคุณหัวโต99สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณจะมาครับ
1: เชิญเลยครับพี่หัวโต
3: ครับอาหารบกก็จะพอใช้ได้นะ
1: ครับ
3: เยอะก็จริงแต่ก็ตัวได้ก็ตัวตรงทางรถไฟเหมือนเดิม
1: ครับ
3: ครับไปใจใจได้หน้าพระก็ยังดีนะตกฝนยังตรงนี้ยังไม่ตกนะ
1: ครับ
3: รถไฟได้นะครับเข้าออกเวลานี้ออกไปถึงเพชรเกษมแล้วยังใช้ได้อยู่นะครับเพชรเกษมด้านถ้าคู่ขนานไปทางแยกปทุมเมรุได้แถวไม่ยาวนักนะ
1: ร้อ
3: ยร้อยสัตว์ร้อยสองเมตรเองครับด้านขาออกขาออกก็ดีนะครับไม่เป็นปัญหาลักษณะฝนคือตกแล้วก็ไม่ไปไปบ้
1: าง
3: มันมืดก็จริงแต่ทีนี้ว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะแบบนี้มอเตอร์ไซค์กลัวมากคุณเล่นไม่ไปอ่ะเจ้าแจ๊กจำแจ๊กอยู่อย่างนั้นนะมันก็นะมันชุดทั้งหนึ่งนะที่เข้าไปแล้ว
1: ครับ
3: นะครับพอเข้าไปทางนนทบุรีก็อาจจะถึงกรุงเทพแล้วด้วยนะครับชุดหนึ่งนี่มาชุดใหม่อีกหนึ่งชุด
1: ฮะ
3: ชุดใหม่นี่มาจากทางด้านราชบุรีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ไปไกลของราชบุรีเข้ามานครปฐมนะครับเบี่ยงเข้ามาดอนตู
1: ม
3: ดอนตูมผ่านดอนตูมตัวเมืองอาจจะโดนบางส่วนนะ
1: ครับ
3: ชุดนี้แล้วก็เบี่ยงเข้าไปนครเชียงศรีไปแล้วก็เข้าทางบางเลนแล้วก็เข้านนทบุรีอีกชุดหนึ่งคือชุดนี้ค่อนข้างหนัก
1: ครับ
3: กำลังเริ่มขยายตัวก็คือเริ่มขยายตัวตั้งแต่ตอนห้าโมงเย็นนี่แหละ
1: คร
3: ับ แป๊บเดียวก็เป็นแนวยาวเลยค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับ
1: ปาน
3: กลางถึงหนักนะครับก็เตรียมรับแล้วกันเขียวปีเลยดูในภาพได้เลยเพราะเขาขยายเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็เดินไปแต่มันช้านะคุณเสียมาก
1: ครับ
3: เขาไปแล้วเหมือนจะตกไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็มาอีกแล้วก็เจ้าแก๊กจบแก๊กมันลักษณะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเขียวปีแล้วทำไมมันตกไม่หนัก
1: ครับ
3: ลักษณะฝนลำไหลฝนเด็กๆครับฝากผมต้องมีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: หลายพื้นที่นะครับวันนี้รับแจ้งว่าการจราจรในช่วงเย็นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสาทรนะครับด้านของสีลมพระราม4พญาไทพระราม1เพลินจิตชิดลมสุขุมวิทนานานะครับทางด้านของทองหล่อเอกมัยพระโขนงทางฝั่งอโศกมนตรีไปกับแยกดินแดงพระราม9ประชาสงเคราะห์บทแม่พระพหลโยธินนะครับ5แยกลาดพร้าววิภาขาออกไซนาเกษตรนะครับรัชดาอู๋รับแจ้งว่าท้ายยาวนะเขาบอกว่าอยู่แถวห้วยขวางที่จะไปลาดพร้าวไปรัชโยธินเต็มพื้นที่แล้วก็แน่นตรงแถวรัชวิภาประชานุกูลทั้ง2ฝั่งนะครับประชาชื่นนะเขาบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ฝั่งที่มาจากธุรกิจบัณฑิตดูท้ายจะยาวกว่านะที่จะไปพงเพชรเขาบอกมีปัญหางามวงวานเพราะงามวงวานไปได้ช้านะครับแล้วก็ฝั่งแจ้งวัฒนะนะหลัก4หน้าศูนย์ราชการข้ามแยกเมืองทองนะครับไปกลับบอกเริ่มหนาแน่นมากขึ้น5แยกฝั่งติวานนท์เข้าเริ่มชะลอตัวชัยพฤกษ์ก่อนขึ้นสะพานพระราม4เข้ามีชะลอตัวเช่นกันสนามบินน้ำสามัคคีแคลายท้ายยาวนะก็บอกมาจากสนามบินน้ำส่วนรัตนาธิเบศรเข้าแคลายก็ชะลอตัวต่อเนื่องงามมกหวานออกมาฝั่งตรงข้ามห้างก็มีชะลอตัวผ่านพ้นจุดนี้ไปสะพานพระนั่ง9ใช้การได้ด้านของสะพานพระราม5ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนครอินยังไม่ติดจะแน่นทางฝั่งติวานนท์พิบูลสงครามยังแน่นอยู่อ่ะที่เพิ่มเติมเข้ามาก็บอกเป็นฝั่งโค้งวัดเขมาไปแยกพิบูลเริ่มชะลอตัวแต่ฝั่งกลับกันติดมากกว่าเขาบอกท้ายไปอยู่ใต้สะพานพระราม7เลยโอ้แล้วก็ด้านบนสะพานพระราม7มาวงสว่างเขาบอกว่าแน่นลาดวิถียังติดนะครับการเลื่อนไปสังคีตึกชัยชะลอตัวหน้าโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไปอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็ทางฝั่งดินแดงนะที่บอกว่าแน่นกันอยู่ใต้ด่วนไปประชาสงเคราะห์บทแม่พระแยกพระราม9พระราม9ออกนะแล้วก็ผังเมืองวัฒนธรรมก็บอกว่าหนาแน่นอโศกมนตรีนี่บอกไปกลับเลยนะครับรถติดแล้วก็ทางฝั่งของเพชรบุรีนะครับนอกจากราชเทวีประตูน้ำก็จะมีอโศกเพชรกับเพชรอุทัยนะที่รับแจ้งว่าหนาแน่นขึ้นพัฒนาการนะก็บอกว่าช่วงศรีพัฒน์ศรีนครินทร์เข้าข้ามทางรถไฟที่ยังติดอยู่แล้วก็แถวศรีเอี่ยมนะเริ่มชะลอตัวอีกรอบนึงแล้วท่านพันตำรวจโทเสรีสมานคำครับท่านสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันสวัสดีครับท่านสารวัตร
2: สวัสดีครับคุณเสมาท่านผู้ฟังนะครับ
1: ครับท่านสารวัตรในพื้นที่ครับ
2: ในพื้นที่ตลิ่งชันตอนนี้มีฝนตกเล็กน้อยนะคร
1: ับ อ๋อไม่หนักนะฮะ
2: ไม่หนักครับขึ้นอย่างหนักไปเมื่อสักพักที่ผ่านมานะครับถนนบรมขาออกก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับราชพฤกษ์ขาออกรถมากเคลื่อนตัวได้นะครับ
1: ครับ
2: ไม่มีเหตุรถเสียรถชนนะครับ
1: ครับ
2: รถมากเฉยๆครับการจราจรก็ยังได้ดีอยู่ครับ
1: ยังไม่มีน้ำ
2: ราชพฤกษ์มีน้ำแน่นอยู่ครับ
1: ยังไม่มีน้ำท่วมใช่ไหมท่านสารวัตรในพื้นที
2: ่ไม่มีครับไม่มีครับ
1: ไม่มีเนาะอ๋อได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านสารวัตรเพิ่มเติมให้นะครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจโทเสรีสมันคำนะครับท่านสารวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันนะก็จะมีราชพฤกษ์ขาออกนะเมื่อสักครู่แล้วก็การจันนาขาออกที่บอกว่าชะลอตัวหน่อยลดมากขึ้นนะแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดส่วนขาเข้าไม่ติดแล้วก็บัลลมเมื่อสักครู่เห็นท่านสารวัตรบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้มีฝนแต่เบาแล้วนะในพื้นที่ก่อนหน้านี้บอกหนักแล้วช่วงนี้บอกเบาแล้วรถจอดเสียอุบัติเหตุยังไม่มีน้ำท่วมขังยังไม่มีนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
6: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาแล้วเปิดพัดลมช่วยจ้า
5: แล้วฤดูฝนเล่า
6: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
5: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
6: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
5: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
6: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดูกับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ไปเที่ยวทะเลกัน
9: ไม่เอาอ่ะ
8: งั้นไปคาเฟ
9: ่ไม่อยาก
8: ไปกินหมูกระทะ
9: กลัวอ้วน
8: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
11: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
10: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
12: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
10: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
13: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
14: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
15: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
14: เขาจะกินปิ้งย่าง
15: แต่เขาจะกินชาบู
14: ปิ้งย่าง
15: ชาบู
14: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
15: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

ก่อนหน้านี้นะครับที่มีคุณวัดบอกว่ารัชดาพิเศษเป็นฝั่งขาออกก่อนถึงแยกรัชดาห้วยขวาง100เมตรมีรถ SUV ชนกับรถจักรยานยนต์อยู่เลนกลางเลยนะครับรอประสานงานสนห้วยขวางนะครับการจราจรเห็นบอกว่าตอนนี้ติดมากเลยแล้วก็คุณเอกโยธินนะครับราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเลยตัดทางหลวง345 1-2 กิโลเมตรมีรถเก๋ง BMW ไปเสียหลักชนขอบทางด้านขวาจุดนี้เราประสานงานสภ.ชัยพฤกษ์นะครับคุณชัดประชาชื่นแจ้งว่าราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกนะครับก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเลยอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองมา100เมตรรถเก๋งไม่ทราบคู่กรณีอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาการจราจรหนาแน่นทั้ง2ด้านเลยคุณวีระพงษ์แจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาในแอปพลิเคชันของจส.100นะครับการจราพิเศษด้านฝั่งบริเวณตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9บริเวณช่วงโค้งต่างระดับทับช้าที่จะมุ่งหน้าไปตัดสาย7ฝั่งขาเข้าเขาบอกว่ามีรถตู้เสียหลักไปชนขอบทางด้านขวานะจุดนี้เราประสานงานกู้ภัยสาย9รับทราบแล้วนะครับการจราจรเห็นคุณวีระพงศ์บอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกรับแจ้งว่าหยุดนิ่งโอ้มีหลายท่านแจ้งเข้ามาเขาบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยเราก็เลยสอบถามไปด้านหน้านะครับพื้นที่สน.ตลาดภูเห็นบอกว่าช่วงนี้มีฝนตกลงมายังไม่มีอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียรถก็เลยชะลอความเร็วกันเขาบอกว่าติดมากเลยนะครับมาจากแยกตากสินที่จะมุ่งหน้าไปรัชดาท่าพระส่วนฝั่งกลับกันหลายท่านบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้ขอบคุณข้อมูลจากทางสน.ตลาดภูด้วยนะครับคุณปราโมทเลียบคลอง13ฝั่งตะวันตกถนนพดุงพันธุ์ที่จะมุ่งหน้าลำลูกกาฝนตกหนักมีต้นไม้ล้มแล้วนะครับเขาบอกว่าอยู่เลนขวานะหลายจุดด้วยเอาเดี๋ยวยังไงประสานงานพื้นที่ให้คุณปราโมทบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าไปกลับเลยคุณเวทินรถจอดเสียรัตนาธิเบศขาออกบนสะพานพระนั่งเก้าตัวใหม่นะฮะตัวบนนะตัวสูงอ่ะตัวใหม่เขาบอกมีรถกระบะจอดเสียอยู่เลนซ้ายฝนตกหนักด้วยเราประสานงานไปศูนย์นนท์ให้แล้วนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านเอาป้ายหล่นครับการจราพิเศษเป็นฝั่งตะวันออกสายเก้าฝั่งที่มาจากรามินทาจะมุ่งหน้าไปเสรีไทยนะครับเขาบอกว่าจุดเบี่ยงซ้ายออกเสรีไทยมีป้ายบอกทางหล่นอยู่เลนซ้ายฝนยังตกหนักเราประสานงานกู้ภัยสาย9ให้แล้วนะเจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังเก็บอยู่นะเอาฝากระวังเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเห็นบอกว่าฝนยังลงอยู่เลยในพื้นที่การจราจรเคลื่อนตัวช้ากลับกันเคลื่อนตัวได้คุณสุภัทราม อเตอร์เวย์สาย7ขาออกการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับลม9เข้าออกสนามบินขอบคุณคุณสุภัทราด้วยคุณหัวโต99เมื่อสักครู่ทหารบกดอนตูมหน้าพาเคลื่อนตัวได้ไปกับคุณชัยรัตน์พระราม5สะพานเกษกโกมลไปสะพานแดงเคลื่อนตัวได้ช้านะครับกับการเคลื่อนตัวได้คุณปรีชาประมวลมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าหลักกิโลเมตรที่19มีชนกัน4คันนะครับกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ฝากย้ำประชาสัมพันธ์นะครับกรณีของน้องผู้หญิง6ขวบนะครับที่ทำตุ๊กตาคู่ใจหายบนรถแท็กซี่ตอนนี้เบาะแสความคืบหน้าล่าสุดคือเราทราบแล้วนะครับเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่4554กทม.แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่4554กทม.ถ้าหากว่าพี่คนขับฟังอยู่หรือว่าท่านใดรู้จักนะครับรบกวนช่วยบอกให้ติดต่อกลับจสร้อยหน่อย1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเป็นกรณีของคุณแม่สาลินีแจ้งแทนน้องนาดาน้องอายุ6ขวบนะครับบอกว่าติดตุ๊กตาตัวนี้มากเป็นตุ๊กตากระต่ายสีส้มตัวขนาดประมาณ1ไม้บรรทัดก็ประมาณฟุตหนึ่งนะก็บอกว่าลืมไว้บนรถแท็กซี่ขึ้นมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแต่ไม่ใช่รถแท็กซี่ที่อยู่ในสนามบินเขาบอกว่าเขาโบกเรียกเองนะครับมากันเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะฮะก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ประมาณ 6:30 นะฮะขึ้นมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มาลงที่ซอยกิ่งแก้ว 25/1 นะตอนประมาณ 6:30 แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่4554กทม.ถ้าฟังอยู่นะครับรบกวนช่วยติดต่อกลับหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยน้องร้องไห้ตั้งแต่3ทุ่มไปจนถึง5ทุ่มถึงจะหลับได้นะฮะเป็นตุ๊กตาที่ติดตัวน้องตลอดเลยนะครับถ้าฟังอยู่นะหรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะฮะเขียวเหลือง1มม.ขอไข่4554กทม.รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับขอบคุณคุณ AA ด้วยนะคุณกระปุกแดงพี่วันบางรักเมื่อสักครู่ที่มาเพิ่มเติมให้ในช่วงท้ายนี้แล้วนะฮะราชพฤกษ์ขาออกติดยาวเลยนะมาจากทางด้านของบางว่านะครับก่อนถึงบางแวกเนี่ยเจอท้ายเลยครับไปทางด้านของข้ามทางรถไฟไปทางด้านของข้ามคอมาสวัสดหน้าห้างไปลงอุโมงค์ประหุนกองรถเยอะจริงๆการจราจรพิเศษด้านฝั่งบุแหวนตะวันตกตั้งแต่ช่วงทานกสาย4นะที่จะมุ่งหน้าฉิมพลีต่อเนื่องไปบางคูเวียงบางใหญ่ชะลอตัวครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับพระราม3แน่นแล้วนะใต้สะพานพระราม9หรือว่าสะพานแขวนที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม3ที่ด้านนี้รถเยอะเลยนะครับส่วนฝั่งกลับกันนี้ไม่ค่อยติดอ่ะสะพานกรุงเทพขาออกก็เหมือนกันชะลอตัวบุคโลมหาสวรรค์ตากสินก็เหมือนกันเบี่ยงแนวก่อสร้างด้วยมาจากอุโมงค์มหาสวรรค์ที่จะมุ่งหน้าดาวคะนองจอมทองบุคโลได้ตามรอบไฟนะเจริญนครไปกลับราชบุรณะไม่ค่อยติดสุขสวัสดิ์ชะลอตัวมากกว่าตัดพระเจ้าอุทิศบ้างแยกพระประแดงบ้างที่ชะลอตัวกันอยู่นะครับสาทรใต้โอ้โหสาทรเหนือเต็มพื้นที่เลยครับ2สาทรเหนือใต้เลยนราธิวาสราชนครินทร์ชะลอตัวแยกนรินทรแยกนราลมตัดถนนจันทร์ยังพอได้ใต้ด่วนชะลอตัวเล็กน้อยฝั่งที่จะมาพระราม3ส่วนฝั่งที่มาจากพระราม3จะไปทางด้านของสาทรฝั่งนี้ยังเคลื่อนตัวได้ก็ไปชะลอตัวนั่นแหละตรงสัญญาณไฟบริเวณช่วงแยกนรินทร นะครับท่านร้อยตำรวจตีปรีชาจันทแสงท่านรองสารวัตรจราจรสนทองหล่อสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณเดมาครับ
1: โอ้ยคิดถึงมากๆดีใจด้วยนะครับ
2: เช่นกันครับผม
1: เชิญเลยครับท่านรองเป็นยังไงบ้างการจราจรในพื้นที่เชิญเลยครับ
2: ครับครับการจราจรณช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่รถยังหนาแน่นอยู่นะครับ
1: ครับ
2: จะน้องครั้งสุดท้ายความตื่นรถบริการ9ยังมีรถสะสมสะสมเยอะอยู่นะครับช่วงนี
1: ้ครับ
2: เอาพราม4ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับ
2: พราม4ช่วงของทางหล่อนี่ช่วงพอฝนจะกวีต่อเนื่องกับท่าเรือช่วงคงสุดด่วนท่าเรือนี่ยังขึ้นด่วนได้ไม่พอดีนะครับช่วงท่าเรือนะครับ
1: ครับ
2: ทำให้พอฝนจะกวีสะสมไปถึงด่วนพระรามนะครับแล้วก็ด่วนพระรามนี่วงล่างของเตยก็ยังได้ช้าอยู่นะฮะพวกขึ้นด่วนท่าเรือก็ยังช้าอยู่นะครับ
1: ครับ
2: จะทำให้พราม4ขาออกนี่ค่อนข้างจะยังน้อยช้าหยุดอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับท้ายแถวอยู่ประมาณบรรทัดทองใกล้ๆหัวลำโพงนะครับยังต่อเติมอยู่นะครับ ขาเข้าก็อาจจะติดช่วงด่วนพระรามแล้วก็ช่วงวิทยุสารแดงอยู่นะครับยังหนาแน่นทั้งเข้าทั้งออกนะฮะแต่ว่าขาเข้าช่วงคลองหล่อช่วงเกษมราษฎร์คลองเตยนี่ก็ยังได้อยู่นะครับ
1: คร
2: ับมาถนนสุขุมวิทถนนสุขุมวิทก็ยังหนาแน่นนะฮะช่วงลุมพินีคลองหล่อลุงกินีนี่ก็ขึ้นด่วนเพื่อนจิตก็ยังช้าอยู่ท้ายแถวก็เลยสามย่านไปนะครับ
1: ครับ
2: เลยสามย่านเลยอภรณ์ทองเจริญผลไปเลยนะครับก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับขาออกช่วงนานาเพื่อนจิตมาอโศกนี่ก็ยังหนาแน่นแล้วก็มาหนาแน่นช่วงช้าอยู่ช่วงเอกมัยช่วงแยกสุขุมวิท ตรงนี้ก็เริ่มได้ยาวขึ้นขายแถวอยู่ก็ยังไปเรื่อยๆนะฮะในเขตทองหล่อแต่ว่าก็ยังหนาแน่นนะฮะสักพักหนึ่งนี้ช้าอยู่ที่แยกสุขุมวิทตรงนี้แยกสุขุมวิทก็เริ่มดึงได้ยาวก็ทำให้ได้แยกทองหล่อเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับสำหรับสุขุมวิทขาออกนะครับแต่ช้าบางช่วงสุขุมวิท24นะครับแล้วก็ช่วงถนนราชดำเนินพิเศษช่วงกลางซอยอโศกซึ่งค่อนข้างจะมีปัญหาท่านในกายภาพถนนที่มันแคบๆนะครับกลางซอยอโศกก็ไปพลังเก้ายังได้นะฮะอาจจะช้าๆช่วงเพชรบุรีนะครับอโศกเพชรบุรีนะครับจนดึงหนึ่งในซอยการซอยตรวจสอบไปได้ช้าอยู่ก็ยังจะช้าอยู่ที่หนึ่งนะฮะแต่จะไม่หยุดนานนะฮะเพราะว่าไปพลังเก้ายังได้อยู
1: ่ครับ
2: ครับแล้วก็ช่วงทางลัดมอสวประสานมิตรหน้าพร้อมพงก็ยังหนาแน่นนะครับพร้อมพงยังดึงออกไปได้ช้าอยู่นะครับ
1: ครับ
2: ยังจับเยอะอยู่นะครับสะสมมาถึงพร้อมสีในซอยสูงพิษสี่เก้าที่ถือว่ายังหนาแน่นหมดนะครับ
1: ครับ
2: อันนี้ซอยทองหล่อก็หนาแน่นหมดเพชรบุรีค่อนข้างจะดึงออกไปได้ช้านะฮะทั้งซอยทองหล่อแล้วก็ทั้งพร้อมพงนี่ถือว่ายังกระทบในเขตทองหล่ออยู่นะครับ
1: ครับ
2: มาตรการพวกนั้นจะดึงออกไปได้ช้านะครับแล้วก็มาช่วงเอกมัยเนี่ยก็ยังพอได้นะครับหนาแน่นเฉพาะช่วงกลางซอยถือว่ายังใช้การได้นะครับถนนเอกมัยจะใช้เฉพาะในซอยทองหล่อดึงออกไปน้อยมากนะครับไม่ใช่แยกทองหล่อเลยนะครับออกทองหล่อเหนือมาตรการก็ยังดึงได้ช้าอยู่นะครับ
1: ครับ
2: ภาพรวมในเขตทองหล่อและใกล้เคียงนี่ถือว่ายังหนาแน่นนะครับยังต้องระบายได้อีกยังต้องระบายอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงนะครับถึงจะเป็นปกติได้นะครับ
1: ครับครับเป็นปริมาณรถเยอะอย่างเดียวนะท่านรองสารวัตรครับ
2: ครับครับเหมือนงานการจัดการของเจ้าที่ที่ค่อนข้างจะช้าอยู่นะครับเพราะว่าในซอยทางลัดนี่ที่จริงแล้วทั้งทางลัดเพชรบุรีทั้งทางลัดเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ทางเพชรบุรีออกสูงที่เราเพชรบุรีก็ช้านะครับ
1: ครับ
2: มันก็เลยเพราะว่าเหมือนมันจะไม่เข้าใจว่าต้องดึงยังไงคร
1: ับ แล้ว
2: ช้าอยู
1: ่แล้วเรื่องฝนล่ะฮะยังมีอยู่ไหมท่านรอง
2: ช่วงนี้ยังไม่ตกนะฮะเมื่อกี้ตกมานิดหน่อยแล้วก็หยุดไปแล้วนะครับแต่ยังขึ้นอยู่ครับผมการจราจรในเขตต้องรอกับมักกะสันนี่ยังต้องใช้เวลาอยู่นะครับประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะเพราะว่าส่วนในทางลัดดียังมีปัญหาอยู่นะครับ
1: แต่ว่า
2: อื่นก็ยังขึ้นดาวพลังสีก็ยังขึ้นด่วนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังช้าอยู่นะครับต้องรอให้ขึ้นด่วนได้เร็วเพื่อจะเร็วขึ้นนะครับ
1: อุบัติเหตุ
2: ในภาพรวมประมาณนี้ฮะยังติดสะสมเยอะอยู่ครับ
1: ได้อุบัติเหตุรถจอดเสียยังไม่มีใช่ไหมครับท่านรองสารวัตร
2: ครับผมยังไม่รับแจ้งครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
2: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจตรีปีชาจันทแสงนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ทองหล่อนะครับก็เพิ่มเติมสภาพการจราจรในพื้นที่บอกว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงเลยนะกว่าสภาพการจราจรในพื้นที่จะดีขึ้นนะฮะก็ก่อนหน้านี้สะสมแล้วก็ฝนนี่เริ่มไม่มีละก่อนหน้านี้ก็มีเป็นละอองโปรยๆลงมาในพื้นที่แต่ก็ไม่หนักนะการจราจรก็หนาแน่นนะสำหรับในเมืองตอนนี้นะครับทางด้านของอโศกทางด้านของเพชรบุรีดินแดงแยกพระราม9ทางฝั่งพระราม9ศรีอยุธยานะครับมาทางด้านของหลานหลวงราชดำเนินกลางพระราม1เพลินจิตทิศลมพญาไทอังรีดูนางเฉลิมเผ่าพญาไทยนี่ไทยค่อนข้างยาวนะที่จะไปปทุมวันไปราชเทวีเนี่ยแล้วก็ราชดำริราชดำริเนี่ยไทยเขาสั้นลงนะแต่ทางฝั่งวิทยุนี่ก็ยังแน่นอยู่นะไปเพลินจิตสุขุมวิทนานานะครับอโศกสารสินสารสินจะไปกระทบหลังสวนนะสารสวนเขาจะมาออกสารสินก็ได้ช้าเพราะว่าสารสินไปวิทยุเนี่ยค่อนข้างเต็มนะแต่ฝั่งที่จะมาราชดำรินี่ดูจะดีกว่าไทยก็จะสั้นกว่าแต่ทางฝั่งราชดำริที่จะไปสารแดงพระรามสี่นี่ค่อนข้างแน่นนะสีลมติดนะสี่พญาสุรวงศ์สาทรเหนือทุกด้านน่ะที่จะออกพระรามสี่ค่อนข้างแน่นนะในช่วงเวลาเนี้ยเพราะว่าพระรามสี่มาจากทางฝั่งสะพานเหลืองสามย่านสารแดงวิทยุใต้ด่วนคลองเตยรัชดาไล่ไปเลยอ่ะโค้งอัฐกวีเกษมราษฎร์ก็แน่นๆเลยอย่างที่ท่านรองสารวัตรบอกนะคือปริมาณรถค่อนข้างมากนะสำหรับในพื้นที่อ่ะสาทรใต้สีลมที่จะมาใต้ด่วนก็ยังแน่นอยู่มเหสักสุรศักดิ์ยังติดนะใต้ด่วนเจริญราษฎร์มุ่งหน้าสาทรค่อนข้างแน่นแล้วก็ด้านบนสะพานสมเด็จเจ้าตากสินชะลอตัวเชิงทางลงไปกรุงธนบุรีต่อเนื่องไปราชพฤกษ์แล้วนะตอนนี้รถมากแล้วคุณชยานิตสวัสดีครับสวัสดีคุณชยานิตนะครับคุณปรากสวัสดีครับแล้วก็คุณระพีด้วยนะฮะบอกว่าบางขุนนนท์ฝนหยุดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะเตรียมตัวรอเวลาเคารพธงชาติช่วง 18:00 นแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: าวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
9: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
10: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ด
12: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
13: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA สบายเซอร์วิสจ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA e-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA e-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
14: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
15: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
16: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
14: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
16: ใช้แอปของจัตตาร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รั ับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
15: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
17: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
18: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่ผอจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านอยากดูกันพอผ้าเนี่ยฝ้ายดูฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่ดีกับใจมาก
1: เลยลองใส่นี่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดูว่า
1: การแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: ใส่ใส่ใส่เราเลยไม่ใช่ถวาย

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัทครับ
2: สวัสดีครับ
1: ยังคงมีกลุ่มฝนอยู่นะครับแต่ว่าเป็นฝนเล็กน้อยละที่ปกคลุมที่พื้นที่ฝั่งพระนครด้านตะวันออกแล้วก็เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มเขาบอกว่าลดลงนะฝนรวมสูงสุดอยู่ที่หนองจอก54มิลลิเมตรนะครับวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ให้ฝนฟ้าอากาศนะเป็นฝนฟ้าคะนองกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย40%ของพื้นที่นะครับวันนี้เอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพื้นที่กองทัพภาคที่2มีแจ้งรายงานมาว่าท่านจ่าสิบเอกชนรงค์วงศ์ชนะได้เหยียบทุ่นระเบิดขนาดปฏิบัติหน้าที่นะครับพื้นที่ใกล้กับช่องอ่านม้าที่บนราชธานีก็ทางทีมกู้ชีพช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลนะครับเอาใจช่วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทางกรมเจ้าท่าประกาศพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมก็จะมีวันนี้วันที่17นะฮะแล้วก็อีกทีก็คือ20นะตรงกับวันพฤหัสบดีแล้วก็อีกทีนึงก็คือ27นะครับสิงหาคม2569แม่น้ำเจ้าพระยาสะพานกรุงธนหรือว่าสะพานสังฮีจนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่ช่วง9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะแล้วเสร็จนะฮะเรือทุกชนิดหลีกเลี่ยงเส้นทางในพื้นที่ควบคุมนะครับช่วงคลองบางกอกน้อยตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณารามตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จห้ามเรือทุกชนิดผ่านนะครับวันนี้มีรับแจ้งเรื่องของแจ้งวัฒนะก่อนหน้านี้มีฝนเทลงมาหนักพอสมควรนะก็บอกว่าหน้าไทยวัสดุขาออกมีน้ำท่วมนะประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะฮะแล้วก็ส่วนของสีสมานนะครับมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยบริเวณช่วงหน้าโรงเรียนหอวังแต่ว่ารถทุกชนิดยังผ่านสัญจรใช้เส้นทางได
2: ้
1: ก็ต้องขอบคุณท่านสารวัตรจราจรพื้นที่สพปากเกร็ดด้วยท่านพันตำรวจโทฐานพระพงษ์พึ่งมีที่คอยเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็การจราจรให้นะครับในพื้นที่ศรีนครินทร์ฝั่งขาออกก่อนหน้านี้มีคนสอบถามมาว่าทำไมรถติดจังเลยก็เลยสอบถามไปทางพื้นที่ท่านสารวัตรจราจรสพสำโรงเหนือก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางด้านท่านพันตำรวจโทวัชรพลฤดีชุติพรด้วยท่านสารวัตรบอกว่าวันนี้ไทยสิงคโปร์เลิกเรียนแล้ววันนี้ไม่มีเรียนพิเศษก็คือเลิกรอบเดียวแล้วผู้ปกครองไปรับกันรถก็เลยติดมากศรีนครินทร์เป็นฝั่งขาออกแต่ว่าพอช่วงหนึ่งพอระยะเวลาผ่านไปก็เริ่มดีขึ้นสำหรับการจราจรในพื้นที่นะครับแล้วก็วันนี้ในช่วงกรมทางหลวง28สิงหาคมที่กำลังจะถึงนี้ก็คือศุกร์สิ้นเดือนศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนี้M82 มอเตอร์เวย์ M82 วิ่งฟรีตลอดสายแล้วนะ บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง25กิโลเมตรขึ้นลงได้4ด่านด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และก็ด่านบ้านแพ้วเปิดทดลองใช้28สิงหาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไป ฟรีตลอด24ชั่วโมงรถยนต์จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ก็มีทางคุณสาลินีคุณแม่แจ้งแทนคุณนาดาเข้ามาด้วยกันพ่อแม่ลูกลูกสาวอายุ6ขวบนะฮะลืมตุ๊กตาคู่ใจคู่หูของน้องเขาเป็นตุ๊กตาใช่ตุ๊กตากระต่ายสีส้มนะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นวันศุกร์ที่14สิงหาคมลงรถตอนประมาณ 6:30 ขึ้นรถแท็กซี่ที่เขาโบกเรียกเองนะไม่ใช่รถแท็กซี่ของทางสนามบินเขาบอกว่าขึ้นมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มาลงที่กิ่งแก้ว 25/1ตอนนี้เบาะแสล่าสุดเนี่ยเราทราบแล้วว่าเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่4554กทม.เพราะว่าตอนแรกที่ผู้แจ้งเขาแจ้งมาเขาบอกว่าจำได้แค่ตัวเลขว่าเป็น4554กทม.แต่ว่าตอนนี้เบาะแสล่าสุดเนี่ยเราทราบแล้วว่าเป็นเขียวเหลือง1มม.ขอไข่4554กทม.แต่ยังติดต่อคนขับไม่ได้ใครที่รู้จักหรือว่าถ้าพี่คนขับบังเอิญฟังอยู่ช่วยติดต่อกลับมาหน่อยนะครับก็บอกว่าตุ๊กตาตัวไม่ใหญ่ประมาณ1ไม้บรรทัดอ่ะประมาณฟุตนึงอ่ะนะครับตุ๊กตาตัวนี้น้องติดตัวมาตลอดเลยนะครับน้องก็ร้องห่มร้องไห้ตั้งแต่คืนวันที่กลับมา
2: ต้องกอดนอนทุกคืน
1: ใช่นะก็เป็นคู่หูคู่ใจของน้องเขาเลยแหละมันมีคุณค่าทางจิตใจมากๆเลยนะนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักนะฮะรบกวนนิดนึงฮะเขียวเหลือง1มม.ขอไข่4554กทม.ช่วยกรุณาติดต่อกลับจสร้อยได้ตลอด24ชั่วโมงเลย1137ก็ได้หรือว่าดอกจัน1808เบอร์นี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายโทรฟรีตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: 18นาฬิกากับ17นาทีนะครับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับช่วงเย็นครับวันนี้วันจันทร์นะครับ17สิงหาคม2569นะครับผมพัฒน์อภิธนาการนะครับรายงานตัวดูแลกันไปตั้งแต่เวลานี้ครับ18นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับคุณผู้ฟังการจราจรวันนี้แหมรถติดหนักเลยนะครับค่อนข้างหนักหลายเส้นทางนะครับยังไม่คลี่คลายนะครับภาพรวมยังแน่นๆหลายจุดเลยนะครับคุณผู้ฟังร่วมกันรายงานสภาพการจราจรกันได้นะครับดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีดอกจัน1808หรือหมายเลข1137นะครับนะฮะมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณปริญญานะครับกาญจนาภิเษกนะครับวงแหวนตะวันออกจากการเก็บเงินทับช้างนะครับมุ่งหน้าต่างระดับรามคำแหงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับด้านฝั่งกับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับรอบในเนี่ยดูการจราจรแน่นๆนี่เรียกได้ว่าหลายจุดหลายเส้นทางอยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวขอไปตรวจสอบในพื้นที่ของสน.บางซื่อกันก่อนกับทางพันตำรวจโทพระสินทิพย์ขำสารวัตรจราจรสน.บางซื่อนะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมการจราจรวันนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ครับสารวัตร
1: ตอนนี้สารวัตรอยู่ที่แยกกำแพงนะ
0: ครับ
1: ซึ่งหน้าแยกลาดพร้าวยังเคลื่อนตัวดีแต่พ่อหนขาเข้าอาจารย์พ่อหนที่ดินเจ็บเรื่องหน้าสะพานควายรถยังมีปริมาณเยอะอยู
0: ่ครับ
1: ส่วนรถที่มาจากพ่อหนขาเข้าที่มาจากไอ้บีดีเอสหมอชิดขาเข้าเลี้ยวขวากระแพงเพชรแล้วก็ไปเลี้ยวขวาขึ้นด่วนรถมีปริมาณมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวดีตามจังหวัดสัญญาณไฟ
0: ครับ
1: แต่ตรงนี้ก็ไม่อยากจะบอกอะของผมมันลงสะพานดำไม่ได้เลยอะไม่รู้ว่าทางหนเขารับให้ผมหรือเปล่าไง
0: โอ้ลงไม่ได้เลย
1: ตอนนี้ผมเจ้าหน้าที่ผมยืนโบกเปียกฝนอยู่แยกสะพานดำมันลุกสะพานดำไม่ได้เพราะว่ามันจากสี่เลนเหลือเป็นคอขวดไง
0: ครับ
1: ก็จะมีปัญหาตรงนั้นตอนนี้ปัญหาลงไม่ได
0: ้อืมครับ
1: ครับครับผม
0: ก็เรียกได้ว่ากระทบกันอยู
1: ่ถ้าไงก็ลองสอบถามต่อปูนข้างเคียงอ่ะ
0: อืมครับอันนี้
1: ตอนนี้มันลงไม่ได้มีปัญหาอยู่จุดเดียวแหละ
0: นานหรือยังครับสวัสด
1: ก็มันลงได้แต่มันลงช้ามากเลยไงมันเป็นพอขวดไง
0: ครับ
1: ครับผม
0: ฝน
1: มีปัญหาที่จุดเดียวตรงสะพานดำที่จะมุดจากแยกลงปูนไปแยกสะพานดำมุดอุโมง
0: ค์ครับ
1: เคลื่อนตัวช้ามากตอนนี้มีปัญหาตรงเดียวตอนนี้จราจรผมยืนอยู
0: ่ครับ
1: โบกอยู
0: ่มีฝนตกไหมครับสารวัตร
1: ฝนหยุดละตกแต่ไม่ตกหนักมากมายแต่หยุดแล้วครับผม
0: ครับอ่ะเหลือจุดนี้จุดเดียวนะครับเดี๋ยวน่าจะได้เพิ่มเติมมาต่อปูนด้วยขอบคุณมากเลยครับสารวัตร
1: ครับ
0: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณพันตำรวจโทพระสินทิพย์ขำสารวัตรจราจรสน.บางซื่อด้วยนะครับคุณเด็กวัดป่าสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณดีเจและเพื่อนสมาชิกชาวจสร้อยนะครับผม
1: ครับอยู่วงแหวนตะวันตกนะครับ
2: ผมเลยมาไกลแล้วแต่ย้อนหลังไปก็ได้
1: ได้ครับ
2: ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้าช่วงกับรถหน้าซอยวรัตประดุกนะครับผ
1: ม
2: การจราจรหนาแน่นใช้ได้คนจะกลับรถประมาณ3เลนเลย
1: ครับ
2: 3เลนก็คือ1 2 3จากขวาพอ1 2 3จากขวามันก็ทำให้รถเขาติดยาเพราะฉะนั้นคนที่จะไปซ้ายจะตรงไปก็คือต้องเลนซ้ายสุดเท่านั้น
1: คร
2: ับ พอถ้าเลนซ้ายสุดก็คือไปได้ยาวๆเลยนะ
1: ครับ
2: เนี่ยผมจะมาผมว่าจะมาธุระตรงแถววัดสะพานสูงบอกผมก็เลยเข้าซอยจันทองเอี่ยม
1: ครับ
2: พอเข้าซอยจันทองเอี่ยมปุ๊บผมก็ทะลุถนนบางบัวทองไซน้อยพอทะลุบางบัวทองไซน้อยปุ๊บผมก็เลี้ยวขวาตรงชลดา
1: ครับ
2: ลาลงมาชลดาแล้วก็ทะลุออกมาด้านหลังถนนคลองคันแอ

0: แนน
1: อืม
0: ถนนคลองกระแนนตอนนี้ก็มาชัยพฤกษ์แล้วชัยพฤกษ์แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาซอยวัดโปรดเกตพอเลี้ยวซ้ายวัดซอยวัดโปรดเกตตอนนี้ผมก็มาถนนหอการค้าไทยคือจะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าด้วยว่าวันที่19คนที่จะมาร่วมงานศพท่านนายอดีตนายกธงชัยไม่จำเป็นไม่ต้องเอารถมา
1: อือหือครับ
0: เพราะว่าคนเยอะแน่นอนขนาดผมมาเนี้ยวันเฉพาะฟังสวดก็เป็นพันแล้วอ่ะ
1: อืมครับ
0: แล้วก็มันจะแล้วก็เขาจะมีรถรับส่งตามจุดต่างๆเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวตอนนี้ผมฟังสวดยังไม่ว่างยังไม่สะดวกที่จะส่งรายละเอียดไปให้
1: ครับผม
0: แต่หลังจากฟังสวดเสร็จเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในไลน์จสร้อยว
1: ่
0: าวันที่19หรือวันสวดพระอภิธรรมจะมีรถรับส่งตรงไหนแต่วันสวดพระอภิธรรมเนี่ยจนถึงวันที่18เนี่ยเอาเข้ามาทางในได้แต่วันที่19ไม่แน่ให้มา
1: ครับครับ
0: 19น่าจะหลายพัน
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับพี่เด็กวัดป่า
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็วแจ้งวัฒนะวันนี้ไม่ดีนะครับคุณผู้ฟังลงจากพระรามสี่สะพานพระรามสี่ก็ติดตั้งแต่ทางขึ้นสะพานพระรามสี่เลยนะครับหนาแน่นมากแจ้งวัฒนะขาเข้านะครับไม่ดีขาออกก็ติดตั้งแต่วงเวียนบางเขนเลยนะครับเนี่ยเข้ามาทางด้านของหลักสี่ต่อเนื่องประชาชื่นใต้ทางด่วนเต็มๆยาวๆเลยนะครับหัวแถวข้าขวงแถวหัวแถวด้านขาออกเนี่ยอยู่บริเวณช่วงเลี่ยงเมืองนะครับเลยไปแล้วก็จะคล่องตัวร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขาครับรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากครับสวัสดีครับรองสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับคุณพันธ์ครับผมขอขอบคุณที่รับชมครับ
0: พื้นที่หัวหมากเป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
1: แน่นครับช่วงนี
0: ้ครับ
1: นะครับเพราะว่าเจอฝนเทกระหน่ำลงมา
0: โอ้ตกหนักเลยนะฮะ
1: ครับก่อนหน้านั้นตกหนักครับช่วงนี้ก็เริ่มซาซาแล้ว
0: ครับ
1: แต่ถนนยังเปียกลื่นอยู่นะครับก็ไม่ลดสะสมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะก่อนหน้านั้นช่วงฝนลงหนักๆก็ไม่ค่อยมีรถงานพอฝนซารถก็เริ่มเทมาเต็มนะครับช่วงนี
0: ้ครับ
1: แยกแรงกำแหงนะครับพื้นราบมุ่งหน้ารามเอกด้านขาออกเต็มตลอดสายนะครับช่วงนี้สายโรงแรมเช่นเดียวกันหนาแน่นนะครับทำให้ท้ายแถวน่าจะเชื่อมอันขึ้นในฝั่งพื้นที่มักกะสันนะครับผมส่วนสะพานข้ามแยกพระรามเก้าด้านขาออกมุ่งหน้ามอเตอร์เวย์ช่วงนี้ก็ยังมีปริมาณที่ยังเคลื่อนตัวได้โดยตลอดนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้จะแยกมหาดไทยแยกเครื่องพิลาไปมหาดไทยช่วงนี้ก็หนาแน
0: ่
1: นนะครับช่วงนี้จะรอเรื่องระบายในจุดดังกล่าวจากมหาดไทยไปโอสถสภาก็ยังเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับโอสถสภามุ่งหน้าลำสาลีช่วงนี้ก็เริ่มขยับได้ถี่ได้ยาวขึ้นโดยตลอด
0: ครับ
1: นะครับลำสาลีมุ่งหน้าเทคโนบ้านม้าช่วงนี้บนสะพานก็มีปริมาณอยู่นะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็คงรอถนนนั่งหนีนิดนึงเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้ถนนยังเปียกยื่นอยู
0: ่
1: นะครับในใจตอนนี้ก็ภาวนาอย่าให้มีอุบัติเหตุ
0: นะ
1: นะครับ
0: ถนน
1: อย
0: ่
1: าให้รถเสียรถชนนะครับ
0: มีแจ้ง
1: หน้านั้นพระรามเจ้าพื้นลาดขาออกนี่ก็รถจอยอเสียหลักนะครับไปชนท้ายรถเก๋งนั่งส่วนบุคคลนะครับคนทำให้พ่อขาเนี่ยจิบลูบไปนะครับช่วงนี้ก็นำคนขีดขวางนะให้การช่วยเหลือนำส่งรอพอเรียบร้อยนะครับทุกท่าน
0: ต้องระวังด้วยมีจุดไหนที่น้ำท่วมขังบ้างไหมครับรองสวัส
1: ดิ์น้ำท่วมขังในจุดนี้ยังไม่มี
0: ไม่มีนะครับ
1: ครับผมก็รอถนนแห้งก็รับจับคุณบัตรเช่นนี้
0: ครับผม
1: นะครับ
0: ได้แ
1: ต่ช่วงนี้ก็เร่งระบายกันเต็มที่นะครับ
0: ครับได้ครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะครับในพื้นที่ด้วย
1: ครับขอบคุณมากครับยังไงก็พี่น้องประชาชนใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนนะครับ คนถนนมันลื่นนะครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ระมัดระวังนิดนึงนะครับ
0: ได้เลยครับขอบคุณครับรองสารวัตรครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขาครับรองสารวัตรจราจรสน.หัวหมากด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามาจากทาง LINE @js100 นะครับประชาชื่นจากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าซอยสามัคคีนะครับบริเวณบนสะพานข้ามคลองประปาตรงข้ามกับหมู่บ้านโคราซอนนะครับมีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับจุดนี้มีคนเจ็บ1รายนะจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีเจ็บ1รายการเคลื่อนตัวช้านะครับประชาชื่นด้านขาเข้านะครับจากแจ้งวัฒนะต่อเนื่องมาทางประชานิเวศ3นี่แหละนะบนสะพานข้ามคลองประปานะครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยมีปริมาณรถมากเลยนะครับหลายๆเส้นทางศรีนครินทร์ยังไม่ดีนะคุณผู้ฟังศรีนครินทร์ด้านฝั่งขาออกเนี่ยนะก็จะมีชะลอตั้งแต่หน้าซีคอนนะครับเรื่อยมาพาราไดซ์มาศรีอุดมนะครับหัวแถวก็เนี่ยอยู่แถวแมคโครนะครับแมคโครศรีนครินทร์เลยมาแล้วพอทำความเร็วได้บ้างส่วนด้านกลับกันในฝั่งขาเข้านะครับตั้งแต่ก่อนเข้าแยกศรีนุชเริ่มเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มาสลับหยุดนิ่งนะครับช่วงก่อนเข้าแยกศรีพัฒน์มีท้ายอยู่ข้ามคลองพระโขนงท้ายนี่ก็สะสมตั้งแต่ช่วงหน้าตลาดเอี่ยมสมบัตินะครับยาวๆไปจนถึงต่างระดับศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์เลยนะครับแล้วก็จะไปเคลื่อนตัวได้ทีช่วงใต้ต่างระดับศรีกรีฑาแต่ก็จะไปเจอท้ายก่อนเข้าแยกลำสาลีและท้ายเนี่ยอยู่ที่ต่างระดับศรีกรีฑาเลยนะครับเข้าลำสาลีรถยังหนาแน่นนะทางด้านของศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้านะครับเลยจากลำสาลีเข้าแยกบางกะปิเคลื่อนตัวได้ลาดพร้าวนะครับก็จะมีชะลอตัวช่วงจุดกลับรถซอยลาดพร้าว107นะครับซอย101ท้ายไม่ยาวนะฮะหลังจากนั้นทำความเร็วได้ก็จะมาชะลอช่วงใต้ทางด่วนจันทิมาลาดพร้าว80ตรงนี้นะครับก็ถ้าเลยไปแล้วเนี่ย64เคลื่อนตัวได้นะครับไปสะพาน2มาติดที่ช่วงเข้าแยกรัชดาลาดพร้าวท้ายอยู่รถไฟฟ้าภาวนาเดี๋ยวขอไปในพื้นที่ของสน.มักกะสันนะครับร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพัฒน์รองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับในพื้นที่ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
2: ในพื้นที่ช่วงนี้ยังมีฝนตกอยู่เล็กน้อยถนนเปียกเลื่อนนะครับ
1: ครับ
2: ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขาเข้าจากเอกมัยมุ่งหน้าอำเภออโศกเพชรนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้อยู่ครับ
1: ครับผม
2: ไม่มีท้ายแถวสะสมเพชรบุรีขาออกจากแยกประตูเอด่วนเพชรมิตรสัมพันธ์เนี่ยมุ่งหน้าอโศกเพชรป้อมพงษ์ขนานแน่นช่วงชะลอตัวที่จะเลี้ยวขวาเข้าซอยพร้อมสีนะครับ
1: ครับ
2: เคลื่อนตัวได้ช้าๆแล้วก็ออกถนนออกแยกสุวิจัยเอกมัยยังหนาแน่นเช่นกันครับเคลื่อนตัวได้ช้าๆครับมีชะลอตัวบ้างบางครั้งนะครับ
1: ครับ
2: อโศกเพชรออกไปทางถนนไปแยกพระราม9ฟอร์จูนแล้วก็ปริมาณมากครับเคลื่อนตัวได้ตามรอบครับเคล
1: ื่อ
2: นตัวได้เรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
2: มุ่งหน้ายกระดับพระราม9ขาออกไปรามคำแหงก็เคลื่อนตัวได้ช้าๆเช่นเดียวกันครับชะลอตัวช่วงทางขึ้นสะพานแยกลำมะสูน
1: คร
2: ับ ก็แยกรามเขาชะลอตัวช่วงเลี้ยวซ้ายลงรามครับด้านหลังก็เลยชะลอตัว
1: ครับมีผลกระทบไปด้วย
2: รามเก้าขาเข้าจากแยกเก้าใหม่เก้าสองมุ่งหน้าทางเมืองจตุรทิศเคลื่อนตัวได้อยู่ครับ
1: ครับ
2: ช่วงนี้จังมีปัญหาก็คือรถไม่กล้าใช้ความเร็วถนนเบรกลื่นนะครับ
1: ครับยังถนนลื่นนี่มีอุบัติเหตุบ้างไหมครับรองสวัสดิ
2: ์ยังไม่มีครับยังไม่มีครับ
1: ยังดีนะนะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยฝนยังลงเม็ดปล่อยๆนะครับในพื้นที่
2: ใช่ครับใช่ครับตกไม่หนักครับแต่ว่าถนนเปียกเลื่อนรถก็เคลื่อนตัวไม่กล้าใช้ความเร็วครับ
1: ครับผมได้ครับขอบคุณมากนะครับรองสวัสดิ์
2: ครับครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพัฒน์นะครับรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันด้วยนะครับมีคุณพันธ์นะครับเพิ่มเติมมาให้ทาง YouTube JS100 นะครับบอกว่าเทิดดำรีนะครับมุ่งหน้าสะพานสูงบางซื่อการจราจรติดหนักครับผมแล้วก็ทางด้านฝนมีฝนตกอยู่ไปปล่อยครับเพิ่มเติมมาให้ทาง YouTube ด้วยขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะฮะทักทายคุณอิสระด้วยนะครับแล้วก็มีพี่จุกระเบียบด้วยนะคุณระพีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจคุณปลั๊กคุณปรมินนะฮะก็ทักทายเพิ่มเติมเข้ามาทาง YouTube ได้เลยนะครับ JS100 Radio Official ของเรานะครับการจราจรก็เรียกได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ของการทำงานติดขัดหนักจริงๆหลายเส้นทางเพชรบุรีณเวลานี้ด้านขาออกนะครับคือตั้งแต่ทางด้านของแยกเพชรพระรามเข้าราชเทวีอันนี้ติดจุดแรกแล้วก็เข้าแยกประตูน้ำพอเคลื่อนตัวได้เลยมาใต้ทางด่วนนะครับมิตรสัมพันธ์เนี่ยเริ่มที่จะมีชะลอนะครับแล้วก็มาเคลื่อนตัวช้าช่วงรอยอโศกเพชรนะครับมาทางด้านของเพชรอุทัยพร้อมพงยังเคลื่อนตัวช้านะครับเลยจากพร้อมพงก็มาติดอีกทีนึงช่วงเข้าแยกทองหล่อหนาแน่นนะครับเลยจากทองหล่อเอกมัยเหนือไปคลองตันพอทำความเร็วได้ด้านบนของสะพานก็แยกคลองตันพอเคลื่อนตัวได้ไปพัฒนาการไม่ติดนะฮะมีอุบัติเหตุพระราม4นะครับคุณระวีพัฒน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณระวีพัฒน์จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงไหนอะครับ
2: ค่ะก็ตรงหน้ายูเทิร์นนะคะตรงการไฟฟ้านครหลวงตรงคลองเตยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อฝั่งเดียวกันไหมครับ
2: ฝั่งตรงข้าม
1: ตรงข้าม
2: จะรู้ว่าขับรถมาจากสาทรแล้วก็จะมุ่งหน้าพระราม4แล้วก็เจอตรงน
1: ั้
2: นค่ะ
1: เป็นเหตุยังไงครับ
2: ก็เป็นรถค่ะ SUV 2คันเนาะคันนึงเขายูเทิร์นค่ะอีกคันนึงเขาขับมาตรงแล้วก็เขาชนกันที่เลนที่2กับเลนที่3ค่ะจากเกาะกลาง
1: ก็คือตรงก่อนถึงยูเทิร์นมั้ยหรือว่าตรงยูเทิร์นเลย
2: ตรงยูเทิร์นพอดีเลยค่ะเขายูเทิร์นมาคันนึงขับมาตรง
1: อ๋อครับชนหนักมั้ยครับ
2: น่าจะเยอะอยู่นะคะเพราะว่ารถคันที่เขาตรงอ่ะเขาไม่สามารถเปิดประตูได้เพราะว่ารอเขาไปจิ้มกันนะคะรอข้างหน้า
1: อ๋อครับตอนนี้เกิดมีผลกระทบยังไงบ้างครับเริ่มติดหรือยัง
2: ตรงนี้รถมันติดอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วยิ่งสองช่องมันก็ยิ่งติดแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยด้วยค่ะมันก็เลยยิ่งรถติดถ้าใครจะมาช่องนี้ก็น่าจะต้องวางแผนนิดนึง
1: ครับเหลือซ้ายกี่ช่องทางครับที่หวานที่วิ่งได
2: ้เหลือซ้ายประมาณสามค
1: ่
2: ะ
1: สามนะ
2: ตอนนี้มันหกเลนนะ
1: โอ้ครับเลยไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้ยังติดขยับมาอีกแค่แยกเดียวค่ะตรงเม
1: ทา
2: จากตรงนั้นถึงตรงค่ะ
1: โอ้ใช้เวลานานเหมือนกันนะ
2: ใช่ค่ะติดมาก
1: ครับฝนยังตกไหมครับ
2: ตกค่ะตก
1: เบาๆเนาะไม่แรง
2: ไม่แรงมาก
1: ครับเห็นมีเจ้าหน้าที่หรือยังครับ
2: อ๋อเมื่อกี้ไม่เห็นค่ะเพราะเขาเพิ่งชนเลยค่ะ
1: ครับได้เดี๋ยวเราประสานต่อให้นะครับได้เลย
2: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณมากครับคุณระวีพัฒน
2: ์ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากตอนนี้ติดนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของใต้ทางด่วนมาทางโรงพยาบาลเมดพาร์คต่อเนื่องมาทางด้านของแยกรัชดาพระราม4เนี่ยติดเลยนะครับแล้วก็มีอุบัติเหตุบริเวณจุดกลับรถนะครับด้านหน้าของการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็เป็นข้อมูลกันนะฮะฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวช้าเข้าใต้ทางด่วนคุณพันธ์ครับสวัสดีครับคุณพันธ์
3: สวัสดีครับพี่พักใช้ถนนหน้าจำหลีพี
1: ่ครับ
3: หน้าทางหลวงบางซื่อครับผมรถติดมากเลยขามุ่งหน้านะครับขากลับกันไม่ค่อยติดพี่แต่ว่ามีอุบัติเหตุก่อนข้ามทางรถไฟจะเลือกสะพานดำอ่ะพี
1: ่อ๋อ
3: รถเก๋งชนท้ายชนรถเก๋งชนกับมอเตอร์ไซค์มั้ง
1: ฮะ
3: มาด้าครับรถมาด้าสองแล้วก็มีจักรยานอยู่ประกันมาแล้วแต่ว่าคนเจ็บน่าจะไปโรงพยาบาลครับผมอ๋ออ
1: ยู่เลนไหนครับคุณพัน
3: อยู่ขาเข้ามุ่งหน้าแยกปฏิวัติวิอยู่เลนซ้ายม
1: ันเลนเดีย
3: วตรงน
1: ั้
3: นมีสองเลนครับตรงนั้นมีสองเลน
1: ครับเหมือนน่าจะเพิ่งเกิดไหมเหตุดูแล้ว
3: น่าจะไม่เกิดนี่แหละครับผม
1: เพราะว่ารถเยอะน่ะครับเพราะก่อนนั้น
3: ไม่อยู่นะพี่วัดยังค่อยๆอยู่ครับผม
1: อ๋อครับตรงนั้นรถจะเยอะแล้วก็มันเป็นคอขวดด้วยนะแถวๆนั้นน่ะ
3: ใช่ๆๆๆครับตอนนี้เขากำลังเวรคืนอยู่พี
1: ่ครับ
3: เป็นคลื่นจะขยายถนนตอนนี้เขาจะอยากรั้วเข้าไปแล้วก็อยากขยายถนนเพิ่มเป็นข้างละสองเลน
4: ครับเขาชนกันหนักไหมคุณพัน
3: ก็เห็นกันชนหน้ามุมแล้วรถเก๋งนะครับผมแต่มันไม่หนักเลยอาจจะเจ็บเพราะมันฝนตกถนนลื่นใช่ไหม
4: ก็เลยทำให้ติดหนักเพิ่มเติม
3: อ
4: ี
3: ก
4: ครับแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะ
3: ไม่มียังไม่มีครับผม
4: กำลังดูแลการจราจรกันอยู่ด้วยตอนนี้รถติดหนักมาก
3: ใช่เนี่ยผมรับลูกค้าจากโรงพยาบาลรามามาเนี่ยยังไม่ถึงที่ไหนเลยมิเตอร์ขึ้นจะ120แล้วครับเนี่ย
4: โอ้ติดหนักเลย
3: ติดหนักเลยครับแต่ผมน่าไปรถที่ระดับนี้รถไฟฟ้าเตาปูน
4: ครับฝนยังตกตลอดทางเลยไหมคุณพัน
3: ธ์ตกครับปัดเพื่อนอยู่พี่ทำบอมปัดเพ
4: ื่อ
3: นอ
4: ยู่ครับได้ขอบคุณมากเลยครับเพิ่มเติมกัน
3: ครับฝากแจ้งเพื่อนมาชิดครับระวังหน่อยครับจะล้มลื่น
4: ครับผม
3: จอยอเขากลับไวนะพี่พวกจักรยาน
4: ต้องระวังต้องระวัง
3: เขากลับแรงนะดูเลย
4: ครับใช่
3: ครับผม
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับกดลดความเร็วกันหน่อยนะครับเข้าใจครับว่ารีบนะแต่ว่าคือถ้ารีบแล้วเกิดอุบัติเหตุมันกลายเป็นช้าแล้วมันบาดเจ็บด้วยมันไม่คุ้มกันนะครับของที่เรากำลังจะส่งก็เสียหายด้วยเนี่ยไม่คุ้มกันนะครับยังไงเพิ่มความระมัดระวังนิดนึงอโศกมนตรีในซอยยังแน่นนะครับฝั่งจากอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรมีผลกระทบนานาเข้าอโศกก็ยังเคลื่อนตัวช้าท้ายสะสมอยู่ซอย11ส่วนทางพร้อมพงเข้าอโศกยังพอตามกันได้นะครับแต่ก็ปริมาณรถมากช่วงสัญญาณไฟแยก26นะครับแล้วก็ทางซอย22นะถ้าเลยมาเนี่ยเข้าอโศกคือดูดีกว่าทางด้านของฝั่งนานาเข้ามาเพลินจิตต่อเนื่องไปราชประสงค์รถมากเคลื่อนตัวช้าแต่ฝั่งกลับกันแน่นกว่านะครับเพราะมีท้ายตั้งแต่ก่อนเข้าแยกปทุมวันนะมีสะสมช่วงตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาตินะครับพญาไทครับเข้าปทุมวันรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับก็มีท้ายสะสมอยู่หน้าจุฬาลงกรณ์ส่วนทางด้านของวิทยุเข้าเพลินจิตยังเคลื่อนตัวได้ราชดำริเข้ามาทางด้านของราชประสงค์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับราชดำริผ่านเซ็นทรัลเวิลด์ไปประตูน้ำรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าเลยราชปรบประตูน้ำไปมักกะสันหนาแน่นทั้งสองด้านเลยนะครับท้ายกระทบมาที่แยกประตูน้ำส่วนด้านฝั่งมาจากทางด้านแยกหมอเหล็งเนี่ยมีท้ายกระทบไปขึ้นจตุรทิศที่จะลงมาทางด้านของมักกะสันราชปรบที่มาจากทางดินแดงท้ายก็ยังสะสมอยู่นะฮะช่วงสามเหลี่ยมดินแดงด้วยนะครับดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนด้านกลับกันฝั่งขาออกมีท้ายสะสมในวงเวียนอนุสาวรีย์นะครับแน่นๆเลยนะครับไปทางโบสถ์แม่พระขึ้นยกระดับพระราม9รถแน่นๆนะครับพระราม9ขาออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ณเวลานี้นะฮะส่วนทางด้านของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับด้านสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับดูการเคลื่อนตัวแล้วเวลานี้ยังได้นะครับทั้งสองด้านไม่ติดนะฮะแต่ว่าช่วงฝั่งขาออกเนี่ยจะมีมาชะลอช่วงเหนือแยกตากสินนะครับมาถึงด้านของวุฒากาศนะฮะส่วนสาทรเหนือรถยังมากนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่สุรศักดิ์สาทรณรินทรเข้าวิทยุนะครับยังมีปริมาณรถมากสาทรใต้นะครับมีสะสมช่วงแยกณรินทรท้ายอยู่หน้าอาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ท้ายถือว่าไม่ยาวนะครับสาทรใต้น่าจะเริ่มใกล้ๆดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังติดอยู่หน้าช่วงแยกณรินทรเข้ามาทางสุรศักดิ์นะครับส่วนทางด้านของสะพานพระปกเกล้าจะมีฝั่งจากทางฝั่งพระนครลงมาทางแยกบ้านแขกจะมีรถสะสมทั้งสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้านะครับส่วนทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับก็มีสะสมนะครับคุณผู้ฟังด้านขาออกยังแน่นๆอยู่เลยนะนะฮะสะพานสังฮีไม่ติดเคลื่อนตัวได้สะพานพระราม8ก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้เช่นเดียวกันนะครับ 18:39 น.เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
5: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปเพิ่มเติมในพื้นที่ของสน.พหลโยธินนะครับกับพันตำรวจโทศรีธกฤตพิทักษ์ชนะกฤตนะครับสารวัตรจราจรสน.พหลโยธินสวัสดีครับสารวัตร
1: ครับสวัสดีครับ
0: ผมในพื้นที่
1: ตำรวจแล้วก็ผู้ดำเนินการครับผม
0: ครับในพื้นที่พหลโยธินเป็นยังไงบ้างครับสารวัตรตอนนี
1: ้สภาพเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาก็จะมีฝนตกประมาณสักประมาณ30 มิลลิเมตรนะครับก็คือไม่ถึงขนาดมีน้ำท่วมแต่ว่าตกแป๊บเดียวแล้วก็หยุดน้ำท่วมเนี่ยไม่มีน้ำท่วมไม่มีผลต่อพื้นที่เพียงแต่ว่าวันนี้พหลขาเข้ามุ่งหน้าแยกลาดพร้าวทางบก.จร.เขาแจ้งว่าเลี้ยวขวาไปที่ภาวดีขาออกเนี่ยได้น้อยทำให้กับเราต่อเนื่องในพหลขาเข้าแล้วก็ผลต่อเนื่องไปถึงรัชดาทางขาเข้าและขาออกครับผม
0: ครับแล้วเวลานี้ก็ยังได้น้อยอยู่ใช่ไหมครับไปวิภาวดีย
1: ังได้น้อยอยู่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงห้าแยกครับ
0: โอ้ครับ
1: ก็รอจังหวะสัญญาณไฟเพราะว่าวิภาครับก็แบ่งรถไปหลายส่วนแต่ก็ของเราเขารับได้ตามปริมาณรถที่รับได้ครับ
0: อ๋อครับ
1: ครับ
0: ถนนยังเปียกลื่นอยู่ใช่ไหมครับฝนยังบีบมีลงไปปล่อยไหมครับสารวัตร
1: มีตอนนี้ขันเม็ดไปแล้วครับข
0: ัน
1: เม็ดไปแล้วของผมยืนอยู่นะครับ
0: oh,
1: แต่ถนนยังเสียกลื่นอยู่แต่ก็ไม่มีผลเลยเพราะว่ารถปริมาณรถหนาแน่น
0: ครับ
1: ก็เพื่อนที่สลับหยุดนิ่งรอจังหวะสัญญาณไฟ
0: ครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้มีอุบัติเหตุรถเสียอะไรใช่ไหมครับ
1: ไม่มีครับไม่มีรถเสียไม่มีวันนี
0: ้นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้อาจจะหมดช้าหน่อยเพราะว่าหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่องกันเนาะ
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะฝนจะตกช่วงเย็นก็มีปัญหาครับในพื้นที่ข้างเคียงด้วยครับ
0: ครับผมโอ
1: ้ครับ
0: ฝนนี่ถือว่าระดับปริมาณนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะ30-40 มิลได้ใช่ไหมตรงนี
1: ้ครับก็ของเราไม่มีน้ำท่วมขังนะครับในพื้นที่เราไม่มีน้ำท่วมขัง
0: ก็ยังดีที่ฝนหยุดขาดเม็ดไปแล้วนะครับได้ครับขอบคุณมากนะครับสารวัตร
1: ครับครับครับผมสวัสดีครับ
0: ครับผม

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณพันตำรวจโทศรีธกฤตพิทักษ์ชนะกิจนะครับสารวัตรจราจรสน.พหลโยธินนะครับหลายพื้นที่ต่อเนื่องมีผลกระทบถึงกันนะครับเพราะว่าปริมาณรถเร่งระบายกันอยู่นะยังแบบเคลื่อนตัวช้าๆกันอยู่คุณผู้ฟังให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับรถที่ต่อๆกันเนี่ยนะเกรงว่าเดี๋ยวจะชนท้ายกันได้นะครับใจเย็นๆไปต่อกันทางพื้นที่ของสน.บุพารามนะครับพันตำรวจโทบุญส่งเสมเถื่อนสารวัตรจราจรสน.บุพารามสวัสดีครับสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับท่านครับ
1: ครับฝนยังตกอยู่ไหมครับสารวัตรในพื้นที
2: ่ยังตกแต
1: ่เหรอครับ
2: แต่ไม่มากนะครับ
1: ยัง
2: ครึ้มอยู่แต่ก็ยังปล่อยยังไม่ลงมามากนะคร
1: ับ การจราจรเป็น
2: การจราจรในช่วงเย็นก
1: ็
2: ลดลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าจำนวนมากมีปริมาณมากนะครับชะลอตัวตรงทางลงนะครับแล้วก็แนวเบรกการก่อสร้างที่จะเข้าบ้านแขก นะครับวันนี้รถที่เลี่ยงเส้นทางใช้น้อยครับแต่ใช้มุ่งมาทางบ้านแขกกันมากนะครับแล้วบางส่วนก็จะมาเลี้ยวซ้ายอิสระภาคนะครับแต่วันนี้ก็ยังน้อยรถยังคล่องตัวนะครับตรงก็ยังมีตรงลงจากสะพานพระปกเกล้านะครับที่ยังค่อนข้างมากท้ายสะสมเลยฝั่งเลยสะพานไปนะครับในส่วนของสายอื่นนะครับว่าวงเวียนใหญ่รถน้อยคล่องตัวถนนสมเด็จเรือตาฝากสิน
1: ครับ
2: ก็อิสระภาพรถน้อยคล่องตัวลาดย่าลาดย่าก็ปริมาณปานกลางจนถึงน้อยนะครับอาจจะเนื่องจากเป็นเส้นทางตรงการเคลื่อนตัวของรถจะดีกว่า
1: ครับ
2: ถนนที่เป็นเส้นเป็นมีแนวเบรกเออร์หรือว่าเป็นทางโค้งนะครับลาดย่าจะเป็นเส้นตรงทำให้การเคลื่อนตัวของรถจะได้ดีกว่านะครับแต่ตรงอิสระภาพกว่าจะรอตัวในเรื่องของสัญญาณไฟตรงสามเหลี่ยมลาดย่านะครับเนื่องจากมันมีสัญญาณไฟที่ติดกันนะครับทำให้อาจจะชะลอตัวนิดนึงแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องนะครับจากท่าดินแดงมาลาดย่าก็รถน้อยคล่องตัวนะครับสมเด็จพระเจ้าสมเด็จเจ้าพระยานะครับก่อนน้อยรถน้อยคล่องตัวนะครับตอนนี้กำลังให้แยกบ้านแขกเร่งระบายเพิ่มรอบสัญญาณไฟให้ที่ลงจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าไปมาแยกบ้านแขกไปเลี้ยวซ้ายสมเด็จเลี้ยวซ้ายอิสระภาพแล้วก็เลี้ยวขวาอิสระภาพไปโอสามต้นนะครับก็เส้นทางเลี่ยงยังใช้ได้ปกตินะครับวันนี้จะรู้สึกจะมีการใช้น้อยมากเมื่อตอนเย็นประมาณ6:30คงไปตรวจสภาพการจราจรก็มีรถใช้น้อยนะครับคือบางท่านอาจจะคุ้นเคยชินกับเส้นทางเดิ
1: ม
2: ๆนะครับในส่วนของการปิดการจราจรเขายังปิดการจราจรตรงแยกบ้านแขกที่มุ่งหน้าไป
1: วงเวียนใหญ่
2: นะครับผม
1: ครับก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ลงสะพานจากฝั่งพระนครทั้งสองสะพานเท่านั้นเองก็แนะนำเลี่ยงใช้ได้นะครับก็จะได้ลดปริมาณเฉลี่ยรถเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่ารถประจำทางคงก็ต้องวิ่งตรงนะเพราะอ้อไม่ได้
2: ใช่ครับก็เข้าใจตรงนั้นนะครับแต่ก็ด้านอื่นๆก็ยังบริหารจัดการด้วยนะครับก็ต้องให้สัญญาณไฟครับเส้นอื่นๆด้วยโดยเฉพาะถนนอิสระภาพทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับก็ต้องให้สัญญาณไฟในเรื่องของเส้นทางทางนั้นด้วยนะครับเพราะว่าก็ได้รับการประสานจากท่านผู้ใช้รถใช้ถนนว่าอาจจะให้สัญญาณไฟน้อยไปนิดนึงในช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับซึ่งก็เราก็ต้องพิจารณาในเรื่องของปริมาณรถเป็นหลักในเรื่องของการติดต่อหรือว่ามีท้ายแถวสะสมระยะทางไกลหรือยาวนะครับแต่ก็ยังในเส้นอื่นๆก็ยังให้ความสำคัญอยู่เหมือนเดิมนะครับก็พยายามแบ่งกันไป
1: แบ่งกันไปใช่ครับอันนี้สำคัญมากนะครับขอให้เข้าใจทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับรถเสียรถชนมีบ้างไหมครับสารวัตร
2: ในพื้นที่ยังไม่มีครับคุณพระครับตอนนี้ก็ถ้าฝนตกก็อาจจะต้องตรวจสอบในเรื่องของแนวการก่อสร้างถนนประชาธิปกแล้วก็ถนนตากสินอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าฝนตกลมแรงนะครับแต่ก็ได้ประสานทางไฟแต่การก่อสร้างในเรื่องของการใส่น้ำถ้าเป็นแท่งบิลเลอร์พลาสติกในการ ใส่น้ำเพื่อไม่ให้โดนลมหรือฝนทำให้พัดพาทำให้ล้มไปนะครับในส่วนของกลัวยางก็ให้แต่เจ้าที่ในการตรวจสอบกลัวยางในเรื่องของการล้มอาจจะกีดขวางการจราจรหรืออาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนรวมทั้งในเรื่องของดินหินทรายที่ตกหล่นนะครับก็ให้มีการตรวจสอบอยู่เสมอแล้วก
1: ็
2: ตรวจสอบเป็นระยะกรณีฝนตกหรือมีลมพัดแรงครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับสารวัตรที่เพิ่มเติมกันครับ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอไปต่อกันในพื้นที่ของสน.บางยี่ขันนะครับพันตำรวจโทวีระพันธ์พรหมมาเขียวครับรองผู้กำกับการจราจรสน.บางยี่ขันสวัสดีครับท่านรองผู้กำกับครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับบางยี่ขัน
3: ก็ในพื้นที่มีฝนตกครับผมครับก็ตอนนี้รถค่อนข้างหนาแน่นครับเนื่องจากฝนตกถนนมันเลยเปียกครับตกหนักวันนี้ครับ
1: ตอนนี้หยุดหรือยัง
3: ครับเคลื่อนที่ได้ช้าครับในวันนี้ครับ
1: ตอนนี้หยุดหรือยังครับฝนในพื้นที
3: ่ตอนนี้เริ่มจะปล่อยแล้วครับแต่ยังปล่อยอยู่นะครับจากตกหนักตอนนี้เป็นปล่อยครับยังตกอยู่ครับ
1: ครับจุดไหนที่ดูแน่นๆเป็นพิเศษไหมครับณเวลานี
3: ้ก็จะเป็นจุดเดิมนะครับจุดที่บริเวณหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าครับก็จะแน่นยาวมาท้ายก็จะถึงแยกบรมครับ
1: ครับ
3: ครับก็ตอนนี้ก็มีเจ้าที่ตำรวจจราจรเนี่ยคอยโบกอยู่โบกตั้งแต่ฝนตกแล้วครับตอนนี้ก็ยังโบกอยู่ครับครับผมครับคอยช่วยแก้ปัญหารถติดอยู่ครับ
1: ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับโอ้โหนี่เรียกได้ว่า
3: ครับผมครับ
1: ก็ไม่มีรถเสียรถชนใช่ไหมครับแค่รถ
3: เสียรถชนมีแค่ช่วงตอนประมาณ4 โมง 5 โมงเย็นนะครับที่บนสะพานพระปิ่นเกล้าตอนนี้ก็แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วครับ
1: อ๋อเรียบร้อยแล้ว
3: ที่เหลือก็ไม่มีครับผมครับ
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับรองผู้กำกับครับ
3: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวไปต่อกันที่สายของคุณกึ้งนะครับแจ้งอุบัติเหตุนะครับคุณกึ้งสวัสดีครับคุณกึ้งครับสัญญาณน่าจะหลุดไหมคุณกึ้งสัญญาณหลุดเห็นแจ้งเบื้องต้นมานะเป็นอุบัติเหตุรัชดาสาธุประดิษฐ์นะครับรัชดาสาธุประดิษฐ์เป็นอุบัติเหตุนะบนสะพานข้ามแยกสาธุประดิษฐ์เหนือห้างเซ็นทรัลพระราม3มีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีด้านฝั่งขาออกนะครับอยู่ขวางช่องทางด้านขวานะครับมีคนเจ็บมีเจ้าหน้าที่แล้วฝนยังตกอยู่นะครับบนสะพานข้ามแยกสาธุประดิษฐ์เหนือห้างเซ็นทรัลพระราม3นะครับมีอุบัติเหตุนะก็อ่ะคุณพึ่งนะขออภัยคุณพึ่งสวัสดีครับคุณพึ่งครับ
2: ค่ะ
1: ครับผมคุณพึ่งตรงนี้รถเขาชนกันหนักไหมครับ
2: น่าจะหนักนะคะเพราะว่าเห็นนอนอยู่อะแต่ว่าไม่เห็นชัดเพราะมีแบเรียร์กั้นอยู่เนาะแต่ว่ามีกู้ภัยกำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ที่พื้นนะคะแล้วก็มีรถพยาบาล2คันอยู่เลนขวาสุด
1: เป็นมอเตอร์ไซค์แต่ว่าไม่เห็นคู่กรณีใช่ไหมหรือว
2: ่
1: า
2: ไม่แน่ใจว่าชนกันยังไงเพราะว่าเห็นมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หลายคันแล้วก็มีรถเก๋งจอดอยู่ข้างหลังค่ะ
1: ขวางช่องทาง
2: ผ่านมาจากทางด่วนนะคะก็เลยมองไม่ชัดแต่ว่ารถติดยาวเลยค่ะ
1: โอ้เหรออยู่ช่องทางขวาใช่ไหมช่องเดียว
2: ช่องทางขวาค่ะช่องทางขวา
1: ผ่านก็ผ่านได้แต่ว่าช้านะครับเนี่ย
2: ใช่พอเลยจุดนั้นอ่ะก็จะไปได้สบายแล้วจะไปติดอีกทีตอนลงเนินไปแล้วอะค่ะ
1: ที่ปัดน้ำฝนเบอร์อะไรครับคุณพึ่ง
2: ประมาณเบอร์หนึ่งค่ะ
1: ก็ตกไปปล่อย
2: ปอแปะค่ะ
1: เออนะฮะท้ายนี้น่าจะอยู่ตรงไหนแล้วครับ
2: โอ้ยน่าจะเลยไปไกลอยู่ค่ะพอมาจากทางด่วนขั้นที่หนึ่งมาจากทางท่าเรือก็เห็นติดแล้วอะค่ะมองไปทางสะพานยุ
1: ค
2: ระดับอันนั้นนะคะ
1: ครับ
2: ค
1: ุณพึ่งกว่าจะผ่านไปได้นานไหม
2: ก็พอดีมาจากทางด่วนอะค่ะไม่ได้มาบนสะพานนั้นเราแค่มองเห็นแล้วเราเห็นว่ามันติดนานก็เลยโทรไปแจ้งว่าอาจจะต้องรอนิดนึงเลยเพราะว่าเหมือนน่าจะเพิ่งเกิดเหตุแล้วกู้ภัยเพิ่งมาค่ะเพราะได้ยินเสียงรถพยาบาลวิ่งมาหลายคันเลยค่ะ
1: ก็น่าเห็นใจเลยใครที่ใช้ฝั่งนั้นนะฮะรถเยอะเลยนะครับ
2: ติดทั้งสองฝั่งเลยค่ะพระรามสาม
1: อ๋อไม่ดีนะวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
2: ค่ะฝนตกด้วยน่าจะลื่นอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ครับเพิ่มความระมัดระวังด้วยขอบคุณมากครับคุณพึ่ง
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากๆนะครับก่อนหน้านี้มีคุณสมพรเมื่อสักครู่นี้เองคุณสมพรก็แจ้งมามีอุบัติเหตุนะครับรัชดาครับกลางสะพานข้ามแยกรัชวิภาด้านที่มาจากทางรัชโยธินนะครับด้านฝั่งขาออกมีรถเก๋งชนกัน2คันนะครับขวางช่องทางที่2และ3กลางสะพานข้ามแยกรัชวิภานะครับด้านฝั่งขาออกมีเก๋ง2คันชนกันขวางช่องทางที่2และ3รถติดนะครับติดสะสมเลยนะตรงนี้พระราม4ขาเข้ามีอุบัติเหตุช่วงระหว่างแยกกล้วยน้ำไทยมุ่งหน้าแยกเกษมราษฎร์ด้านขาเข้านะครับบริเวณหน้าอาคารกรีนทาวเวอร์เกิดเหตุเมื่อช่วง 18:05 นครับจักรยานยนต์เสียหลักล้มขวางช่องทางซ้ายที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยอุบัติเหตุนี้หลายจุดเลยนะจุดนี้เนี่ยเราประสานไปกับทางสนทุ่งมหาเมฆนะครับเพิ่มเติมนะครับล่าสุดเนี่ยบอกว่าไม่มีคนเจ็บอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ประกันนะครับขอบคุณทางสนทุ่งมหาเมฆด้วยฝนยังตกนะครับปอบแปะหลายเส้นทางนะครับณเวลานี้พื้นที่กรุงเทพมีฝนปกคลุมเล็กน้อยนะครับเคลื่อนตัวทางด้านของทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงนะครับฝนสูงสุดวัดได้ที่เขตหนองจอก 54.5 มิลลิเมตรนะฮะก็ให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากๆเลยนะครับสำหรับการจราจรในช่วงนี้เนี่ยครับเราดูเรดาร์ตรวจอากาศมีฝนตกเล็กน้อยนะครับปกคลุมพื้นที่กรุงเทพนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาก็คืออยู่ทางด้านของนครปฐมตอนนี้ก็มาถึงนนทบุรีปากเกร็ดบางใหญ่แล้วนะฮะเนี่ยก็เป็นฝนที่เข้ามาสมทบอีกนะครับแล้วก็ฝนกลุ่มใหญ่เนี่ยคือไปทางด้านของทิศตะวันออกเฉียงใต้มาทางสมุทรปราการบางเสาธงฉะเชิงเซานะครับไปทางบางคล้าพนมสารคามอย่างเนี้ยนะฮะก็แนวโน้มลดลงนะครับท่านใดเดินทางอยู่ก็ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับที่จสร้อยจุดที่คุณพึ่งแจ้งอุบัติเหตุถนนรัชดานะครับช่วงบริเวณบนสะพานข้ามแยกสาธุประดิษฐ์เหนือห้างเซ็นทรัลพระราม3ล่าสุดเราประสานไปกับทางสน.บางพงพางให้แล้วนะครับ ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ด้วยที่เพิ่มเติมกันมานะครับช่วยกันแจ้งแบบนี้แหละคุณผู้ฟังนะฝนตกลงมาช่วงเร่งด่วนเย็นถนนพระราม7มุ่งหน้ารัชดาสะพานรัชโยธินสะสมทางลงสะพานพระราม7ส่วนฝั่งมุ่งหน้าไปจรัญรถไหลลื่นดีครับขอบคุณทางคุณเก่งด้วยนะครับเพิ่มเติมมาทาง YouTube นนทบุรีเช่นเดิมครับฝนลดลงอยู่ระดับ2ครับนะฮะฝนยังตกอยู่นะครับทักทายคุณพัชนีด้วยนะครับบอกว่ากาญจนาภิเษกตะวันตกขาออกฝนเริ่มตกแล้วฟ้ามืดมากสวัสดีคุณ AA ด้วยนะครับคุณเก่งเพิ่มเติมมาให้อีกจุดนึงบอกแยกรัชโยธินฝนตกเพิ่มระดับ3ครับนะฮะรังสิตคุณพัชเคอินเพิ่มเติมมาให้เหมือนกันฝนตกระลอก2เสียงฟ้าคำรามตอนนี้ครับช่วยกันนะฮะเพิ่มเติมเข้ามาใครถนัดการพิมพ์ก็เข้ามาทาง YouTube ได้เลย JS100 Radio ทักทายได้เพิ่มเติมข้อมูลกันขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: คุณฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปตรวจสอบบนทางพิเศษกันนะครับกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีครับคุณวิชากร
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์และผู้ฟังจอสำหรับท่านครับ
0: ครับผมช่วงนี้การจราจรบนทางพิเศษนี้เป็นยังไงบ้างคุณวิชากร
1: ครับยังหนาแน่นหลายจุดแล้วครับตอนนี้ครับเนื่องจากฝนตกครับผม
0: ครับ
1: มาเริ่มที่สายเชียงใหม่นครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าทางหลับท่าเรือตอนนี้รถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงเพลินจิตเนี่ยครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณหมอกกรุงเทพครับที่มุ่งหน้าออกบางนาครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับ ทางด้านฝั่งกลับกันครับรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลงบางจากเลยครับต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณต่างหลับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับเกิดดิ้งครับผมส่วนรถทางตรงมุ่งหน้าออกดินแดงชะลอยครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนพระราม4ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณโค้งบางกอกพาเลทครับผ่านบนโค้งบางกอกพาเลทแล้วเคลื่อนตัวได้เล็กน้อยครับชะลอยครั้งช่วงบริเวณใต้ต่างระดับมักกะสันต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงดินแดงครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมแล้วก็มาทางด้านดาวขนอมมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้รถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นสาธุประดิษฐ์ครับหน้าเซ็นทรัลพระราม3ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับทางด้านฝั่งกลับกันครับรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณลาดพระราม3ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณกลางสะพานพระราม9ครับผ่านพ้นกลางสะพานพระราม9แล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนออกพระราม2ครับผมมาทางด้านด่วนศรีรัตน์ครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นรถน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นมุ่งหน้าเข้าพญาไทก็ยังใช้การได้ดีครับทางด้านฝั่งกลับกันรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงแครายครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมผ่านพ้นถนนแครายมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะก็ยังใช้การได้ดีครับมาทางด้านฝั่งต่างระดับฝั่งโค้งมุ่งหน้าต่างระดับพญาไทรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือหัวลำโพงครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับทางด้านฝั่งกลับกันครับรถมากตั้งแต่ช่วงบริเวณแถวๆทางขึ้นหัวลำโพงครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางขึ้นหนนจันทร์ครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นแล้วเคลื่อนตัวเล็กน้อยครับชะลอยครั้งช่วงบริเวณก่อนลงสาธุประดิษฐ์ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับทางโค้งครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสันติดนิ่งครับผมแล้วก็ทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้ชะลออยู่แค่ช่วงบริเวณหน้าด่านอโศกครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับฝั่งกับการรถมากอยู่ช่วงเลนทางขึ้นพหลโยธินครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณเหนือคอนแสนแสบครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์อย่างใช้การได้ครับส่วนทางด้านสายฉลองรัฐอัดนรงมุ่งหน้าจตุโชตอนนี้ท้ายแถวต่อเนื่องเกือบถึงด่านพระขนงเลยครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมต่อเนื่องมันจะถึงบริเวณทางโยธินพัฒนาครับผ่านพ้นทางลงโยธินแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นสุขาภิบาล5ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางออกจตุโชตเลยครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสะสมประมาณ3กม.ครับแล้วก็ทางด้านฝั่งกับการเข้าอัดนรงก็ยังคล่องตัวครับส่วนทางด้านสายบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้เคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกับการเข้าบางนาก็ชะลอแค่ช่วงบริเวณก่อนลงบางพีเล็กน้อยครับที่มุ่งหน้าไปยังด่วนกัญจนาภิเษกครับแล้วก็มุ่งหน้าเข้าบางนาอย่างคล่องตัวส่วนทางด้านสายกัญจนาภิเษกบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นปากน้ำครับต่อได้กันถึงบริเวณสะพานกัญจนารถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับทางด้านฝั่งกับการจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าบานแก้วครับรถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลงปู่เจ้าจนถึงบริเวณทางลงปากน้ำครับผ่านพ้นลงปากน้ำมุ่งหน้าเข้าบางแก้วก็ยังคล่องตัวครับส่วนทางด้านสายอุดรรัตยาแล้วก็ประจิมรัตยายังเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งครับคุณพัดครับ
0: ครับผม
1: การทางพิเศษขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับพบเห็นรถฉับเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสลอยได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
0: ครับขอบคุณคุณวิชากรด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณฟังมีเหตุต้นไม้ล้มนะครับรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199ซอยเสรีไทย59นะครับเป็นเหตุต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าแล้วรถจนภายในหมู่บ้านนวธานีเสรีไทย59แขวงคณะยาวเขตคณะยาวนะครับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชันไปถึงที่เกิดเหตุนะครับเพิ่มเติมมานะครับบอกว่าลักษณะเนี่ยเป็นต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้าเสียหายจำนวน2ต้นนะครับแล้วต้นไม้เนี่ยล้มทับรถยนต์เสียหายจำนวน1คันเนี่ยครับเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube Live JS100 Radio นะครับล้มทับรถยนต์1คันนะฮะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับแล้วก็มีเสาไฟฟ้าจำนวน2ต้น ที่ได้รับความเสียหายนะครับนี่คือที่ซอยเสรีไทย59นะครับส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเหตุนะครับที่บริเวณทางด้านของเสรีไทยซอย48เหมือนกันอันนั้นก็ต้นไม้ล้มทับรถยนต์นะครับก็เป็นเหตุทำให้นะครับมีเพิ่มเติมมาเนี่ยนะว่าล้มทับรถยนต์เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมมาบอกว่าถึงที่เกิดเหตุลักษณะคือเป็นต้นไม้ต้นมะม่วงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ย30เซนติเมตรมีการประสานทางด้านของพื้นที่รับดำเนินการนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นเหตุที่ซอยเสรีไทย48นะครับก็เสรีไทยทั้งซอย48แล้วก็ล่าสุดนี่คือซอย59นะครับคือลมน่าจะกระโชกแรงด้วยนะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยเสาไฟคุณผู้ฟังลองดูภาพทาง YouTube JS100 นะครับคือเสาไฟนี่คือล้มหักเลยนะครับน่าจะถูกการดึงรั้งด้วยนะครับเพราะว่ามีสายไฟเนี่ยที่ไปดึงรั้งแล้วก็มันก็ทำให้เอ็นหักเลยนะครับคือพาดลงไปบริเวณกำแพงบ้านเรือนประชาชนนะฮะช่วงหน้าฝนแบบนี้ครับคุณผู้ฟังต้องตรวจสอบต้นไม้ให้ดีๆนะใครที่ปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านของเราเองหรืออาจจะบริเวณข้างเคียงด้านนอกบ้านต้นไม้ที่อายุมากๆแล้วต้องตรวจสอบนะครับถ้าเราไม่แน่ใจเดี๋ยวรู้สึกว่าต้นไม้มันเก่าแล้วอายุมากแล้วมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุล้มได้ถ้ามีลมกระโชกแรงสามารถประสานไปทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับจะเป็นการไฟฟ้าก็ได้เพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเขาไปพาดกับสายไฟเสาไฟมีความเสี่ยงคุณผู้ฟังประสานได้กับการไฟฟ้านะครับหรือว่าจะลองประสานกับทางสำนักงานเขตก็ได้นะครับถ้าเราอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะส่วนทางด้านของต่างจังหวัดเองเนี่ยก็ประสานทางด้านของเทศบาลนะฮะต้องตรวจสอบต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับโดยเฉพาะรถที่ไปจอดใต้ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยอย่าคิดว่าปลอดภัยนะนะครับก็ไม่ปลอดภัยซะทีเดียวนะเรื่องของสภาพการจราจรครับคุณผู้ฟังก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับโดยเฉพาะรถที่ไปจอดใต้ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยอย่าคิดว่าปลอดภัยนะนะครับก็ไม่ปลอดภัยซะทีเดียวนะ

0: เขายังไงครับเนี่ยคุณผู้ชายคนน
1: ี้ผมส่งลูกค้าเสร็จจากโต๊ะตั้งเสร็จแล้วผมวกรถกลับมาเพื่อที่จะมาสารยาฝนมันตกแล้วรถมันติดเขาเที่ยวเดินทุบรถอ่ะตอนนี้มาถึงผมเขาสองมือเขาทุบฝากระโปรงรถผมครับ
0: ใช้มือใช่ไหม
1: ใช้มือครับใช้มือ
0: ทุบแรงไหมฮะ
1: แรงครับแรงครับ
0: รถแต่ละคันนี่คือกำลังวิ่งอยู่หรือว่าจอดอยู่ฮะ
1: จอดอยู่ครับผมจอดติดไฟแดงอยู่คร
0: ับอ๋อแต่งกายยังไงครับเนี่ย
1: เสื้อยืดแขนสั้นสีดำนุ่งกางเกงขาสั้นไม่สวมรองเท้าครับ
0: แล้วเขาทุบยังไงเขาทุบแล้วรถบุบไหมหรือว่าทุบแค่ตรงกระจกยังไงครับเนี่ย
1: มันเขาทุบที่ฝากระโปรงรถครับ
0: เอ้าแล้วได้ลงมาดูไหมครับว่ามันเสียหายไหมครับ
1: คือผมว่าไม่ได้ลงมาดูแล้วครับเพราะว่าคือรถหลังมันเยอะผมก็ไม่อยากลงไปเพราะเดี๋ยวรถมันติดและอย่างนึงผมเองผมก็กลัวว่าเดี๋ยวจะระงับอารมณ์ไม่อยู่เดี๋ยวจะมีการทำร้ายขึ้นมาก็ขอไม่ลงดีกว่า
0: แล้วคันอื่นเขามีกับกิริยายังไงบ้างครับรถคันอื่นอ่ะ
1: ก็เมื่อกี้มีพิกอัพคันหนึ่งข้างหน้านะครับผมแต่ผมไม่เห็นว่าเขาทุบหรือเปล่าล่ะเขาโอ้ออกมาคือออกมาข้างรถอ่ะน่าจะมีมึนเมาหรือไงผมก็ไม่ทราบหรือว่าสติไม่ดีนะผมก็ไม่มั่นใจนะครับ
0: ดูแล้วแต่งตัวมอมแมมไหมฮะ
1: ก็ค่อนข้างมอมแมมครับ
0: แล้วรถของทางคุณลุงเกียรตินี่โดนทุบไปกี่ครั้งฮะ
1: ครั้งเดียวครับ
0: แรงเลยใช่ไหมทุบรถบึ้ง
1: เนี่ยใช่ครับใช้สองมือนี่ทุบมานี่แรงเลยครับ
0: แล้วเขาพูดอะไรไหมครับ
1: ไม่พูดครับ
0: แล้วก็ไล่ทุบไปเรื่อยๆเลย
1: ใช่ครับ
0: ยังไงครับเนี่ยเอ้าล่าสุดเราประสานไปกับทางสภ.พุทธมณฑลได้แล้วนะ
1: ครับพอดีนะคือถ้ามันทำแบบนี้เกิดมันทำไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงขับมันจะก็น่าจะมีอันตรายครับ
0: แล้วเขายัง
1: ถ้าเกิดไปเจอคนที่อารมณ์ร้อนขึ้นมามันก็อาจจะมีปัญหากันได้นะครับ
0: เขาไล่ทุบรถที่อยู่เลนไหนเป็นหลักอะตอนเนี้ย
1: เลนกลางครับ
0: เลนกลางอ๋อ
1: ครับผม
0: ตรงนี้ก็คือบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะใช่ไหม
1: ด้านสภ.พุทธมณฑลที่ว่ามาจากตั้งสินนะครับแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามตั้งสินฝั่งเดียวสภ.พุทธมณฑลนะครับ
0: ตรงนั้นฝนยังตกไหมครับ
1: ตกอยู่ครับตกอยู่ครับลง
0: หน
1: ัก
0: นะเดี๋ยวลงแค่ไปปล่อยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับไม่หนักเท่าไหร
0: ่คุณลุงกิจคิดว่ารถเราจะเสียหายไหมเนี่ยลงไปแจ้งความก่อนดีไหมหรือว่ายังไง
1: ไม่ผมมาถึงสายสี่แล้วครับผมว่าเดี๋ยวผมจะลงไปดูนิดนึงดีกว่าว่าอะไรยังไงแต่คิดว่าคงฝากระโปรงอ่ะคิดว่าคงไม่อะไรมากครับเดี๋ยวผมจะลงไปดูเนี่ยผมจอดรถใต้สะพานลอยเดี๋ยวผมจะลงไปดูที
0: ่คือแสดง
1: ว่าเป็นยังไง
0: คือลักษณะของเขานี่คือทุบรถก็คือกระโปรงรถบ้างกระจกรถบ้างสลับกันไปอย่างนี้เหรอ
1: ใช่ครับที่ผมเห็นก็คือมันจะเป็นกระโปรงรถนะครับ
0: แต่เขาก็ไม่ได้มีอาวุธไม่ได้มีไม้ไม่ได้มีอะไรใช่ไหม
1: อ๋อไม่บุบไม่เสียหายครับผมคือ
0: นี่ลงมาดูแล้วนะ
1: ก็คือว่าเขาใช้มือเขาไม่ได้ใช้หินว่าใช้อะไรครับ
0: คือทุบนี่คือใช้กำปั้นชกไหมหรือว่าทุบฝ่ามือ
1: เขาจะมาทุบ
0: ครับโอ้ยังไงกันเนี่ย
1: ผมว่าน่าจะปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันจะอันตรายคร
0: ับได้ๆเราประสานเจ้าหน้าที่ไปแล้วเดี๋ยวไปดูให้นะน่าจะยังอยู่ไหมเดี๋ยวท่านใดที่ตามหลังมาหรือว่าใช้เส้นทางเดียวกันช่วยแจ้งพิกัดจุดล่าสุดให้หน่อยนะ
1: ผมว่าน่าจะเดินอยู่ครับเพราะว่าเขาเดินขึ้นไปทางตั้งสินนะครับเดินขึ้นไปทางนู้นแล้วอย่างนึงถ้าเกิดว่ามันมีเด็กน้องๆผู้หญิงเนี่ยนักเรียนนะที่เดินอยู่เนี่ยผมกลัวเขาจะไปทำร้ายน้องๆนะ
0: เออนั่นน่ะสิเดี๋ยวขอเรื่องของการแต่งกายอีกทีได้ไหมฮะเขาสวมเสื้อกางเกงยังไงนะ
1: เสื้อยืดแขนสั้นสีดำขอบคมครับแล้วก็กางเกงขาสั้นไม่สวมรองเท้าผมเขาคือเหมือนกับผมยาวคือไม่ได้ตัดรองทรงนะครับก็คือเสมอหูเขาละครับ
0: เสื้อสีอะไรนะคุณลุงเกียรติ
1: เสื้อสีดำครับผมขอบคม
0: เสื้อดำ
1: ไม่ใช่ขอบคมครับขอบคม
0: แล้วก็กางเกงขาสั้นสีอะไร
1: กางเกงขาสั้นสีดำครับไม่สวมรองเท้า
0: โอ้เปื่อยๆรองเท้าเลยถอดรองเท้าเลยเดินเท้าเปล่าเลย
1: ใช่ครับ
0: ผมยาวไหม
1: เดินทุบรถ
0: ผมยาวไหม
1: ผมไม่ยาวครับคือเป็นเหมือนกับว่าคือจะเป็นรองทรงก็แต่เขาไม่ใช่คือเขาไม่ให้ตัดนะครับ
0: ดูตัวเนื้อตัวดำๆไหม
1: ค่อนข้างมอมแมมครับ
0: แล้วแบบมีแบบวอยวายอะไรยังไงหรือเปล่าฮะ
1: ก็มีตะโกนวอยวายคือทุบรถแล้วเขาก็วอยวาย
0: เหรอพอจับใจความได้ไหมเขาพูดอะไร
1: ไม่ได้ครับที่ผมนั่นแหละผมเปิดกระจกไปคือเขานั่นไปแล้วเขาเลิกพูดแล้วผมว่าตะโกนถามว่าอ้าวทุบรถทำไมเขาก็เดินไปว่าไม่สนใจเลย
0: ไม่มองหน้าเราด้วย
1: ไม่มองครับ

0: แล้วตอนทุบนี่เขามองหน้าคนขับไหม
1: ไม่มองครับเดินมาถึงทุบเลยแบมือนะครับไม่ให้กำมือถ้ากำมือก็น่าจะบุบเขาแบมือ
0: เห็นทุบมาตั้งแต่คันก่อนหน้าเราไหม
1: คันก่อนหน้าผมเป็นปิกอัพคือเป็นฟอร์ดสีดำสูงคือผมมองไม่เห็นไงคือเขาหลุดหน้ารถคันนั้นมาปุ๊บเขามาถึงรถผมเขาทุบเลย
0: แล้วข้างๆที่จอดอยู่เลนอื่นนี่เขาทุบด้วยไหมฮะ
1: เขาเนี่ยเขาเดินอยู่ผมว่าน่าจะมีโอกาสนะครับแต่คือผมไม่เห็น 100% ผมก็ไม่อยากไปปักปั๊มเขานะว่า เขาทุบคันหลังผมไหมอะไรไหม ผมก็ไม่อยากไปปักปั๊ม
0: เข้าใจ
1: เดี๋ยวมันเกิดไม่ใช่ขึ้นมาจะกลายผมไปปักปั๊มเขาไปหมิ่นประมาทเขามันก็ไม่ใช
0: ่ก็เดี๋ยวยังไงฝากท่านใดที่ได้รับผลกระทบเหมือนกับคุณรุ่งกิจยังไงช่วยเพิ่มเติมหน่อยแล้วก็ขอพี่กัดล่าสุดว่าอยู่ที่ไหนเราจะได้เพิ่มเติมให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ถูกต้องแม่นยำขึ้นนะ
1: จะได้เขาไปสงบสติอารมณ์บ้างบางทีเขาเกิดมีปัญหาอะไรหรือเปล่านี่คือเขาก็ไม่มีที่ระบายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทำดีครับมันเป็นรถยนต์ถ้าไปเป็นพวกน้องนักเรียนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น
0: นะคร
1: ับ แต่คนประเภทนี้มันก็อันตรายนะครับถ้าเกิดว่าเจอน้องๆขึ้นมาอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ลำบากเพราะช่วงนี้เด็กเขาเลิกเรียนด้วยแล้วเป็นเด็กผู้หญิงเดินกันเยอะ
0: ตรงนั้นน่ะเนาะได้ขอบคุณมากเลยคุณรุ่งกิจนะครับโชคดีที่รถเราไม่ได้เสียหายอะไรด้วยนะได้ครับขอบคุณที่ช่วยกันแจ้งเข้ามานะครับขอบคุณจริง
1: ๆ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: เดินทางปลอดภัยนะคุณลุงเกศครับครับผมก็อยู่แถวๆถนนทางหลวงหมายเลข4006นั่นแหละนะครับพุทธมณฑลนะตรงช่วงระหว่างแมคโครศาลายามุ่งหน้ามาทางด้านของสภ.พุทธมณฑลนะบริเวณที่เห็นเนี่ยลักษณะคือเป็นชายลักษณะแต่งกายบอมแบมสวมเสื้อคอกลมสีดำกางเกงขาสั้นสีดำไม่สวมรองเท้านะครับเดินข้ามถนนไปมาทุบรถนะครับของคุณรุ่งกิจแล้วไม่แน่ใจว่าคันอื่นเนี่ยนะครับโดนทุบด้วยหรือเปล่านะครับผู้แจ้งนี่ครับรถแท็กซี่นะก็รีบแจ้งเตือนเข้ามานะครับใครที่ใช้เส้นทางนั้นระมัดระวังด้วยนะครับเกรงว่าจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนที่อาจจะเดินเท้าอยู่นะคือเวลาไปเจอคนลักษณะแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ก่อเหตุอะไรเลี่ยงได้เลี่ยงนะคุณผู้ฟังอย่าไปเข้าใกล้นะครับต้องมองล่วงหน้าไกลๆนิดนึงนะอันตรายทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามข่าวสารกันบ้างนะครับในช่วงของความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพัฒน์
0: ครับ
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ครับผม
3: ข่าวแรกเป็นเรื่องที่สภาพัฒน์นะคะคุณดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะหรือว่าสภาพัฒน์ได้เปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ของปี2569ว่าขยายตัว 1.9% จากภาคการผลิตและภาคการใช้จ่ายที่เริ่มเห็นสัญญาณภาคการผลิตและภาคการใช้จ่ายที่เริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัวเกือบทั้งหมดยกเว้นด้านการส่งออกและการลงทุนที่ยังคงขยายตัวได้ดีมากโดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนไตรมาสนี้ขยายตัวสูงถึง 13.4% ถือเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบ54ไตรมาสหรือว่านับตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาโดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้ถึง 15.1% ปรับเพิ่มจากเคยที่ได้เคยคาดการไว้เดิมคือ 9.6%ซึ่งสอดคล้องกับการปรับเพิ่มสมมติฐานเศรษฐกิจและการค้าโลกที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และก็สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้มีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องขณะที่การส่งออกด้านบริการการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นสำหรับแนวโน้มทั้งปี2569สภาพัฒน์ได้ปรับประมาณการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยอยู่ที่ 2.2% นะคะมีปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะโตได้ถึง 9.6% และการส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวได้ถึง 15.1% ตามความต้องการของสินค้าเทคโนโลยีและดิจิตอลอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยก็ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงและข้อจำกัดที่คงต้องเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนะคะมาตรการทางการค้า ของสหรัฐที่อาจจะเข้มงวดมากขึ้นปัญหาหนี้สินครัวเรือนคุณภาพสินเชื่อของ SME ที่มี NPL สูงถึง 9% รวมถึงความผันแปรของสภาพภูมิอากาศจากปรากฏการณ์เอลนีโญและภาวะฝนน้อยที่อาจจะเกิดและก็ที่อาจจะกระทบต่อภาคเกษตรและการบริหารจัดการน้ำนะคะส่วนการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาส2ขยายตัวได้ถึง 1.9% ชะลอลงจาก 3.3% ในไตรมาสก่อนโดยเฉพาะหมวดบริการกลุ่มโรงแรมภัตตาคารรวมถึงบริการด้านขนส่งที่ขยายตัวลดลงสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงมาอยู่ในระดับ 50.3 จาก 52.8 ในไตรมาสก่อนการส่งออกสินค้าและบริการขยายตัวได้ 12.5% กลุ่มที่เติบโตดีที่สุดคืออุปกรณ์โทรคมนาคมและชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นปัจจัยตามวัฏจักรสินค้าเทคโนโลยีโลกแต่การส่งออกรถยนต์นั่งหดตัวลงถึง 42.4% เนื่องจากว่ามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดในต่างประเทศและก็การแข่งขันเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะคะขณะที่การอุปโภคภาครัฐบาลก็ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 0.2% จากเดิม 3.4% จากการลดลงของการของรายจ่ายซื้อสินค้าและบริการรวมถึงค่าตอบแทนแรงงานสำหรับการลงทุนรวมขยายตัว 9.1% แต่การลงทุนภาครัฐหดตัวนะคะ 1.6% สาเหตุมาจากการที่รัฐวิสาหกิจที่มีการชะลอการเบิกจ่ายในโครงการขนาดใหญ่ซึ่งก็จำเป็นต้องเร่งดำเนินการในช่วงถัดไปค่ะ
0: ครับ
3: ส่วนคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้โพสต์Facebook ส่วนตัวค่ะเปิดเผยมุมมองเศรษฐกิจผ่านตัวเลข GDP เศรษฐกิจไทยอยู่ตรงไหนและจะไปไหนต่อตอนที่1นะฮะมีตอนที่1ด้วยขณะที่ผมกำลังเดินทางร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรีไปเยือนออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการในวันนี้นะคะซึ่งนายกก็และคณะจะไปเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการวันนี้ถึง20นะคะก็เป็นออสเตรเลียแล้วก็20ถึง22เป็นนิวซีแลนด์นะคะทางสภาพัฒน์ได้ประกาศตัวเลขอัตราขยายตัวเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ของปี69อยู่ที่ร้อยละ 1.9% นะคะอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังเคยคาดการไว้เหล่านี้เป็นการยืนยันและสะท้อนข้อเท็จจริงที่ผมและทีมเศรษฐกิจเคยคาดการไว้นะคะก็คือ1ผลกระทบจากตะวันออกกลางเริ่มในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มส่งผลเป็นระลอกรอกในไตรมาส2จากวิกฤตการน้ำมันสู้วิกฤตของแพงดังจะเห็นได้จากเงินเฟ้อในไตรมาส2พุ่งขึ้นมาอยู่ที่ 2.7% จากไตรมาส1ที่ติดลบอยู่ 0.5% ค่าครองชีพที่สูงขึ้นนี้ส่งผลให้ตัวเลขการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาส2ชะลอตัวลงเหลือ 1.9% จากที่โตร้อยละ 3.3 ในไตรมาส1นะคะซึ่งหากเราไม่สามารถหยุดวงจรนี้ได้ก็จะนำไปสู่วิกฤตปากท้องและก็นำไปสู่การหดตัวทางเศรษฐกิจในระลอกต่อไปนี่คือเหตุผลความจำเป็นที่รัฐบาลต้องออกพรก.เงินกู้ฉุกเฉินซึ่งเป็นแหล่งเงินที่นำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อประคองกำลังซื้อและค่าครองชีพของประชาชนส่วนจะดำเนินโครงการต่อไปในไตรมาสสุดท้ายของปีหรือไม่ก็ต้องขอพิจารณาผลที่เกิดขึ้นจากโครงการระยะแรกซึ่งจะจบในไตรมาส3แล้วก็งบประมาณที่เหลืออยู่เพื่อให้เป็นประโยชน์กับประเทศมากที่สุดนะคะ
0: ครับ
3: ตัวเลขอีกด้านในไตรมาส2ที่บ่งชี้ชัดคือการที่ประเทศไทยพึ่งพาการนำเข้าหมวดพลังงานจากต่างประเทศสูงมากส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาส2กลับมาขาดดุลถึง 1.76 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 600,000 ล้านบาทนะคะซึ่งจากที่เกินดุลในไตรมาส1ประมาณ 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐดังนั้นการเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานจากพลังงานฟอสซิลที่ต้องนำไปสู่พลังงานสะอาดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งก็ขอเรียนว่าโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านบาททั้งโซลารูฟท็อประบบโครงข่ายไฟฟ้าและก็ระบบกักเก็บพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้า คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตของประเทศโดยการกู้เพื่อสร้างสินทรัพย์และลดความเสี่ยงของประเทศในระยะยาวไม่ใช่การกู้เพื่อใช้จ่ายชั่วคราวเป็นการใช้เงินกู้เพื่อช่วยให้ประเทศผลิตและบริหารจัดการพลังงานให้ได้ดีขึ้นลดการนำเข้าเชื้อเพลิงลดต้นทุนจากความผันผวนของราคาพลังงานโลกแล้วก็สร้างฐานสำหรับการลงทุนใหม่ของภาคเอกชนนะคะส่วนพระเอกของไตรมาสนี้นะคะคุณเอกนิติก็โพสต์บอกว่าคือการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัวถึงร้อยละ 13.4 ในไตรมาส 2ซึ่งเป็นอัตราขยายตัวสูงสุดในรอบ11ปีเป็นการขยายตัวเติบโตถึง2หลักนะคะติดต่อกันเนื่องจากที่ขยายตัวร้อยละ 10.1 ในไตรมาสแรกซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการ Thailand Fast Pass ของ BOI ที่ทำให้มีเม็ดเงินลงทุนจริงจากภาคเอกชนสูงถึง 2.55 แสนล้านในไตรมาส 2โดยการลงทุนส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม S-curve นะคะเช่นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ AI พลังงานสะอาดหรือว่าอุตสาหกรรมการแปรรูปเกษตรนะคะนอกจากนี้ยังมีปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการที่ยังขยายตัวต่อเนื่องจากร้อยละ 12.1 ในไตรมาส 1มาอยู่ที่ 12.5 ในไตรมาส 2โดยสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกและที่สำคัญก็คือสอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่นะคะในมุมมองของต่างชาติก็จัดลำดับให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่เกิดขึ้นใหม่ที่สามารถคว้าโอกาสจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ของโลกรอบนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่สำคัญก็คือเราจะทำยังไงให้เราสามารถคว้าโอกาสให้ได้ให้ไทยเป็น global supply chain เพื่อส่งต่อไปยังภาคอุตสาหกรรมในประเทศให้ได้นะคะให้ได้จริงซึ่งก็จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับ
3: ถึงแม้ว่าตัวเลข GDP ในไตรมาสนี้จะยังไม่ใช่ตัวเลขที่พึงพอใจนะคะแต่ตัวเลขนี้ก็ยืนยันว่าการคาดการณ์และมาตรการในเรื่องของการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลมาทุกทางนะคะแล้วก็ถามว่าเศรษฐกิจไทยจะอยู่ตรงไหนเราอยู่ในช่วงที่รัฐบาลกำลังเร่งประคองเศรษฐกิจเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านให้เศรษฐกิจสามารถโตเต็มศักยภาพซึ่งเห็นสัญญาณการเติบโตของเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ในไตรมาส2นี้นะคะผมก็จะมาเขียนต่อในตอน2ค่ะบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะไปทางไหนโดยเฉพาะเรื่องของการปรับโครงสร้างการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังวางแผนแล้วก็เริ่มดำเนินการทั้งระยะสั้นกลางยาวนำไปสู่ผู้ประกอบการ SME แล้วก็ทุกภาคส่วนต่อไปนะคะก็ติดตามภาค2ต่อไปค่ะ
0: ครับ
3: วันนี้อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของกำลังพลที่เหยียบกับระเบิดนะคะขณะที่กำลังเก็บกู้ค่ะทางพลตรีวินไทยสุวารีนะคะโฆษกกองทัพบกก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บจากการร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือว่า TMAC บริเวณพื้นที่ช่องอันมานะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่ทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาตินะคะ TMAC กำลังปฏิบัติภารกิจเก็บกู้อยู่ที่บริเวณใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณนี้นะคะในอดีตกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์ฝ่ายไทยได้มีการผลักดันทหารกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นก็ได้มีการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่ระบุให้เป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อทำให้พื้นที่ตรงนี้มีความปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บที่บริเวณข้อเท้าข้างขวานะคะแล้วก็มือขวารวมถึงมีบาดแผลตามร่างกายขณะนี้กำลังพลรู้สึกตัวดีนะคะอาการปลอดภัยแล้วก็อยู่ที่รักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ค่ะทางกองทัพบกก็ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนะคะทางผู้บังคับบัญชาก็ได้กำชับกับทางต้นสังกัดให้ดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดส่วนเพจของกองทัพบก Royal Thai Army นะคะเขาก็ได้โพสต์ค่ะคุณพัฒน์ได้บอกโพสต์ขอส่งกำลังใจให้จ่าสิบเอกชาญรงค์วงชนะนะคะสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ที่ประสบเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ใกล้ช่องอ่านมาแล้วก็ส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บนะคะโดยบอกว่าทางกองทัพแล้วก็หน่วยงานต้นสังกัดก็จะยืนยันดูแลเรื่องสิทธิสวัสดิการแล้วก็การรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ค่ะ มาดูเรื่องของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะคุณพัชคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดที่ 1,626.44 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 17.38 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่ 75,660 นะคะ .86 ล้านบาทการซื้อขายวันนี้ปรับตัวหุ้นไทยปรับตัวได้ดีขึ้นทำจุดสูงสุดที่ 1,632.08 จุดและก็จุดต่ำสุดที่ 1,613.30 จุดนะคะหุ้นไทยวันนี้เนี่ยนักวิเคราะห์บอกว่าปรับตัวได้ดีขึ้นกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการจากเดิมเนี่ยมองว่าจะแกว่งไซด์เวย์แต่ว่าแล้วก็คาดการว่าดัชนีไม่น่าจะเกินระดับ 1,620 แต่ว่าจริงๆแล้วเกินนะคะปรับตัวได้ดีขึ้นสอดคล้องกับตลาดในภูมิภาคนะคะเช่นตลาดหุ้นฮ่องกงแล้วก็ตลาดหุ้นจีนเนื่องจากว่าได้แรงส่งจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส2ที่ออกมาดีแล้วก็หลายตัวออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการมากด้วยนะคะก็เลยมีแรงซื้อเข้ามามากก็ช่วยดันดัชนีของไทยวันนี้บวกมากกว่า10จุดค่ะ
0: ครับ
3: ทำให้วันนี้ดัชนีนะคะดีกว่าที่คาดการโดยกำไรต่อหุ้นเนี่ยทยอยปรับตัวขึ้นทำให้ภาพเป็นภาพบวกต่อหุ้นไทยนะคะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ก็ปิดบวกเช่นกันแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า1เดือนโดยตลาดได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะคะแม้ว่าทางการจีนจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอในช่วงบ่ายวันนี้ก็ตามนะคะแต่ก็ไม่มีผลเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะปิดที่ 3,982.65 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 55.48 จุดค่ะส่วนหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดตัวดีดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่ลดลงปรับลดลงติดต่อกัน4วันทำการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะโดยภาวะการซื้อขายนะคะได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะแม้ว่าล่าสุดจีนจะเปิดเผยข้อมูลที่อ่อนแอออกมาก็ตามหางเสงปิดที่ 25,453.23 จุดเพิ่มขึ้น 336.38 จุดนะคะส่วนนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวก็ปิดบวกเป็นวันที่5ติดต่อกันในวันนี้เนื่องจากว่ามีแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่เข้ามาช่วยหนุนตลาดนะคะแม้ว่าภาพรวมของตลาดเนี่ยจะได้รับแรงกดดันจากข้อมูลการขยายตัวเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ต่ำกว่าคาดนะคะนิเคอิปิดตลาดที่ 69,220.25 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 506.45 จุดนะคะส่วนทองคำในประเทศวันนี้คุณพัชปรับไปทั้งสิ้นนะคะ23ครั้งค่ะโดยเป็นปรับบวกไป10ครั้งแล้วก็ปรับลบไป13ครั้งนะคะปิดตลาดวันนี้ยังลบอยู่50บาทค่ะราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ68,500 บาทนะคะขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,700 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,128.48 บาทนะคะขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,500 บาทนะคะก็ปริ่ม 70,000 อยู่เนี่ยค่ะแต่ว่ายังก้าวไม่พ้นนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,398 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท33บาทนะคะพูดถึงค่าเงินบาทค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นนี้ที่ 32.99 นะคะถึง33บาทต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าจากช่วงเช้าเปิดที่ 33.08 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเงินบาทและก็สกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันนะคะระหว่างวันบาทก็เคลื่อนไหวจากปัจจัยราคาทองที่ปรับตัวขึ้นขณะที่ตัวเลข GDP ไตรมาส2ที่ประกาศออกมาก็ไม่ได้มีปัจจัยส่งผลต่อค่าเงินบาทเท่าไหร่นักนะคะระหว่างวันค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.94 ถึง 33.10 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะสำหรับคืนนี้ก็ยังไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องติดตามนะคะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.95 ถึง 33.10 บาทค่ะส่วนราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะล่าสุดทางเวสเท็กซัสนะคะปรับลงไป4เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 82.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ก็ปรับขึ้นไปอีก17เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 88.69ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะมาดูข่าวต่างประเทศนะคะเรื่องของการสัญจรทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซค่ะชะลอตัวลงจนหยุดชะงักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณพัชก่อนที่สัญญาหยุดยิงนะคะในระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน หมดลงวันนี้ค่ะ17สิงหาคมนะคะแต่ก็ยังไม่มีวี่แววในการต่อในการต่อหรือว่ายืดระยะเวลาการหยุดยิงต่อไปหรือว่าผลการเจรจาออกมาเป็นยังไงก็ยังไม่มีใครออกมาพูดอะไรทั้งสิ้นนะคะข้อมูลจากเคปเลอร์ซึ่งเป็นบริษัทติดตามการเดินเรือระบุว่ามีเรือขนส่งสินค้าเพียง5ลำเท่านั้นที่เดินผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันเสาร์ที่15สิงหาคมขณะที่วันอาทิตย์นี่ไม่มีรายงานเรือผ่านเลยนะคะเมื่อเทียบกับช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่มีเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซถึง31ลำในภาพรวมนั้นนะคะการขนส่งทางเรือเนี่ยลดลงถึง 90% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดสงครามซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ทั้งนี้นะคะการพูดคุยเจรจาระหว่างสหรัฐอิหร่านก็ตกอยู่ในภาวะชะงักงันค่ะขณะที่ข้อตกลงหยุดยิงระหว่าง2ประเทศสิ้นสุดลงวันนี้นะคะล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไซยิบอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านก็เปิดเผยว่าอิหร่านยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะกลับมาเจรจากับสหรัฐอีกครั้งหรือไม่นะคะอารักชีบอกว่าแม้ว่าอิหร่านกับสหรัฐจะส่งข้อความถึงการผ่านประเทศคนกลางอย่างกาตาร์กับปากีสถานนะคะแต่ว่าการติดต่อดังกล่าวไม่ได้มีความหมายว่าทั้งสองฝ่ายกำลังเจรจากันนะคะ
0: ครับ
3: เขาระบุว่าบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อสันติภาพที่อิหร่านกับสหรัฐลงนามเมื่อวันที่18มิถุนายนได้กำหนดให้สงครามในภูมิภาคยุติลงในทุกแนวรบนะคะรวมถึงเลบานอนแต่สหรัฐก็ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวนั้นนะคะทำให้การประทะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งด้านประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐก็พูดเมื่อวันศุกร์ที่14สิงหาคมที่ผ่านมาว่าเขาจะประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐในเร็วๆนี้นะคะขณะที่สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านดำเนินมาเกือบ6เดือนแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มยุติพูดแบบนี้นี่มันรุนแรงขึ้นแน่นะคะอิหร่านอ้างว่าสหรัฐยังคงควบคุมนะขออภัยประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าสหรัฐยังคงควบคุมเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ได้อย่างแข็งแกร่งนะคะผ่านการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือของอิหร่านแล้วก็ระบุว่าการปิดล้อมดังกล่าวเนี่ยเป็นมาตรการที่ไม่อาจหยุดยั้งได้แล้วก็เป็นกำแพงเหล็กด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้ยืนยันผ่านโพสต์X นะคะเมื่อวันศุกร์บอกว่าช่องแคบฮอร์มุซแห่งนี้ยังคงเป็นของอิหร่านจะเปิดหรือปิดนะคะต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของอิหร่านเท่านั้น
0: คุ
3: ณพายคิดดูว่ามันจะสงบไหมนะคะข้อตกลงจะเป็นยังไงจากวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของการสิ้นสุดเรื่องของข้อตกลงการหยุดยิงชั่วคราวนะคะก็ต้องมาคอยดูคืนนี้ค่ะ
0: ค
3: ่ะก็ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ครับขอบคุณมากนะครับคุณวัฒนพรครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
4: ้มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT Power New Tin พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานี Power New Tin
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวก ต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
4: ระ
3: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: รสอ่ะ

0: ุณแฟนครับมีข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพนะครับหรือเป็นเงินทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะครับผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างนะครับซึ่งเป็นผู้มีรายได้และมีความสามารถในการจ่ายชำระคืนครับคุณแฟนครับธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพครับเพิ่มสภาพคล่องหรือต่อยอดกิจการด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพครับวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทครับดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75% ต่อปีหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกร้อยละ 16.20 ต่อปีนะครับผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีโดยไม่ต้องใช้หลักประกันครับสมัครง่ายๆได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วครับโดยต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์สำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไว้ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับคุณฟังมีก่อนหน้านี้คุณเลิศนะครับโทรเข้ามาขอความช่วยเหลือรถเสียแบตเตอรี่หมดมากับรถเก๋ง Toyota Altis สีเทานะครับสศาลาฮนคูก5665กรุงเทพนะครับจอดอยู่ถนนกรุงธนบุรีด้านขาออกใต้สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่จสร้อยรอประสานไปกับทางสนสำเรล่าสุดนะครับมีตำรวจสำเรเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับร้อยตำรวจเอกจิรเดชกับทางด้านของจ่าสิบตำรวจพงษ์นรินทร์นะครับมาช่วยจำแบตให้แล้วนะครับนะเรียบร้อยนะครับฝากขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งสองท่านนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณในน้ำใจมากๆเลยนะฮะคุณเลิศก็น่าจะไปต่อได้แล้วนะครับขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำเรจนะครับทั้งร้อยตำรวจเอกจิรเดชและจ่าสิบตำรวจพงษ์นรินทร์ด้วยครับส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามเรื่องของการจราจรกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังจุดไหนยังติดอยู่ไหมก็เรียกได้ว่าตอนนี้คลี่คลายไปบ้างแล้วนะครับแต่ก็ยังมีปริมาณรถที่ตกค้างกันอยู่ทางด้านของรัชดานะครับรัชดาขาออกจากแยกรัชดาลาดพร้าวต่อเนื่องไปทางรัชโยธินนะครับรัชวิภาประชานุกูลเนี่ยยังมีท้ายสะสมนะครับช่วงก่อนถึงแยกรัชดาลาดพร้าวปริมาณรถท้ายยาวขึ้นนะแต่ว่าช่วงประชานุกูลไปทางวงสว่างเนี่ยเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะตามกันได้นะครับในด้านท้ายเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกรณีนะชายที่เขาไปทุบรถนะฮะในพื้นที่ของสภ.พุทธมณฑลนะครับกับทาง10ตำรวจโทธนพลสายตรวจของสภ.พุทธมณฑลนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้หมู่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมล่าสุดเจอไหมครับสำหรับชายคนนี้ครับ
1: เจอครับได้ทำการควบคุมตัวมาที่โรงพักเรียบร้อยแล้วครับ
0: โอ้ไปเจอที่ไหนครับผู้หมู
1: ่อ๋อที่ประตู6ครับประตู6มองไม่โดนครับ
0: อ๋อแล้วตอนที่ไปเจอนี่มีผู้เสียหายไหมครับ
1: มีครับตอนนี้ให้ผู้เสียหายมาที่โรงพักครับ
0: กี่รายเหรอครับที่เขาไปทุบรถ
1: ตอนนี้ผมกำลังควบคุมตัวเขาเข้าห้องขังนะครับตอนนี้คือผมยังไม่รู้จำนวนแน่ชัดครับ
0: อ่าฮะแล้วตอนที่ไปนี่คือมีรถที่ได้รับความเสียหายเห็นไหมฮะ
1: ผมมาถึงแล้วผมเอาตัวขึ้นมาเลยนะครับผมยังไม่ทราบเหมือนกันครับ
0: เขาเป็นคนได้
1: ตอนนี้ผมมีหน้าที่จะจับกุมมันเลย
0: เขาเป็นคนได้รอดไหมอ
1: ะไรนะครับ
0: เขาเป็นคนได้รอดไหมครับ
1: ครับเดี๋ยวคร่าวๆผมว่าคือตอนนี้ยังไม่ได้สอบถามในตัวเขาแต่คือคร่าวๆคือตอนนี้จับตัวแล้วก็มาควบคุมตัวที่โรงพักก่อนเดี๋ยวต้องสอบผลครับว่าเขาเป็นคนที่ไหนมาจากไหนครับ
0: ดูเขาแบบขัดขืนไหมกับการจับกุม
1: ไม่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำหน้าที่ก่อนนะครับ
0: อ๋อครับผมขอบคุณมากครับจับได้แล้วนะเพิ่มเติมกันขอบคุณครับนะฮะก็มีผู้เสียหายด้วยนะนะครับก็มาที่สน.กันอยู่นะครับแล้วก็จับกลุ่มได้นะครับแหมก็หายห่วงนะเพราะว่าก็ไม่รู้ถ้าจับไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะไปก่อเหตุอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าด้วยนะ คือไล่ทุบรถไปเรื่อยเลยนะครับอ่ะก็สบายใจแล้วสำหรับใครที่ใช้เส้นทางนี้ก็รอฟังอยู่ลุ้นกันอยู่เพราะเจ้าหน้าที่เขาว่าออกไปนะครับรวดเร็วนะแล้วก็ไปจับกลุ่มได้นะครับใครที่แบบว่าอาจจะก่อนหน้านี้นะครับถูกชายคนนี้ครับเดินทุบรถแล้วถ้าคุณตรวจสอบแล้วว่ารถมีความเสียหายสามารถไปแจ้งความได้นะครับนะทางสภ.พุทธมณฑลนะครับนะแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยนะก่อนหน้านี้นะครับใครที่ถูกชายคนนี้ทุบรถนะครับตรวจสอบแล้วถ้ารถคุณมีความเสียหายยังไงก็ไปได้นะครับที่สภ.พุทธมณฑลนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก้าวเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษานะครับอีกแล้วซึ่งนอกจากจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะยังเป็นช่วงเวลาทองนะครับที่เราจะได้เริ่มต้นทำสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองด้วยนะครับคุณผู้ฟังหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตนะครับที่หลายคนตั้งใจทำกันทุกปีก็คือการงดเหล้าเข้าพรรษานั่นเองคุณผู้ฟังครับนะช่วงเวลา3เดือนหรือ90วันในช่วงเข้าพรรษาถือว่ามีค่ามากนะครับสำหรับร่างกายของเรานะฮะการพักดื่มแอลกอฮอล์3เดือนก็จะช่วยให้ตับของเราได้ฟื้นฟูร่างกายตัวเองลดความเสี่ยงในการเกิดโรคตับแข็งมะเร็งตับแล้วก็ยังช่วยให้ความดันโลหิตลดลงครับระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันแต่ข้อดีไม่ได้มีแค่เรื่องของสุขภาพเท่านั้นนะครับคุณฟังลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเปลี่ยนค่าเหล้าตลอด3เดือนมาเป็นเงินเก็บเราจะมีเงินเก็บเหลือในกระเป๋าเพิ่มขึ้นตั้งเท่าไหร่แถมยังมีเวลาคุณภาพไปทานข้าวไปพูดคุยกับคนที่บ้านกับคนที่เรารักได้เห็นรอยยิ้มของคนในครอบครัวมากขึ้นด้วยพรรษานี้เรามาตั้งใจทำสิ่งดีๆด้วยกันนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งใจงดให้ครบ3เดือนหรืองดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เรียกได้ว่าทุกความตั้งใจล้วนเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมเสมอนะครับงดเหล้าเข้าพรรษาพักตับฟื้นฟูร่างกายโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413นะครับด้วยความปรารถนาดีจากสสส.นะครับขอบคุณทางสสส.ด้วยนะครับ19 นาฬิกากับ 56 นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: สวัสดีค่ะทุกท่านรับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนายปราโบโบซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์โคจปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิรเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาพลตรีปุญชรัตน์มหพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีร่วมเข้าเฝ้าด้วยเวลา 15:05 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปตึกอำนวยการโรงพยาบาลศิริราชโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกแล้วทรงพระดำเนินไปศาลาศิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคม จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมสิรินธรชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178 2/2569ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมอาทิผลการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569รายงานความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี72พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยได้โอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงปี2568ถึง2570รายงานสรุปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง30มิถุนายน2569มียอดเงินบริจาค595,710,000 บาทยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย467ราย225,600,000บาทเศษผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชได้ที่สิริราชมูลนิธิเปิดบริการทุกวันที่อาคารมหิดลบำเพ็ญชั้น1โทร02-414-1414อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้นจีโรงพยาบาลสิริราชโทร02-414-1412-3โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B โทร02-419-2046และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาชั้น G โซน A เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์โทร02-849-6726
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568
0: วันนี้เวลา 18:13 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์แก่พระภิกษุหนึ่งรูปรวมทั้งปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมาศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ6คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีจำนวน 2,718 คนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อปี2545ดำเนินงานตามภารกิจหลักครบถ้วนทั้ง4ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมในการนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักว่าความรู้จะเกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลังในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นความหวังและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 10:57 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพกำหนด100วันโดยมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาอันเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีหนึ่งวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปคำว่าพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเวลา 17 นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งประกอบไปด้วยพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกและเวลา 19 นาฬิกาพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ36ปีมูลนิธิพระดาบสและ50ปีโรงเรียนพระดาบสวันนี้ที่มูลนิธิพระดาบสอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ36ปีมูลนิธิพระดาบสและ50ปีโรงเรียนพระดาบสโดยมีพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิร่วมพิธีและเป็นประธานในพิธีพราหมณ์บวงสรวงพระสุรุจิดาบสหรือพระอดีตชาติของพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเลิศในทางปัญญาซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามและพระบรมราชานุญาตให้สร้างรูปเคารพขึ้นและในโอกาสนี้จัดให้มีพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการช่างแก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่49 ั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นเมื่อปี2518โดยทดลองเปิดหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้าวิทยุต่อมาพัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบสและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิพระดาบสเมื่อปี2533เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มุ่งมั่นตั้งใจแสวงหาความรู้นำไปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองครอบครัวและประเทศชาติโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกิติมศักดิ์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการกิติมศักดิ์ปัจจุบันมูลนิธิเปิดสอน9หลักสูตรส่วนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดสอน5หลักสูตรมีผู้สำเร็จการศึกษารวมจำนวนแล้ว 3,730 คน
2: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาคมกีตะและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยสโมสรไลออนส์ยานาวากรุงเทพภาค 310A2 และบริษัทสมพลเบดดิ้งแอนด์แมทริกซ์อินดัสทรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

บริษัทบุญญาพลัสแพ็กจำกัดคณะผู้บริหารคณะครูสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมและมูลนิธิเพื่อการศึกษาผู้อำนวยการวิเชียรกันหยุวะบริษัทสิงห์อีสานจำกัดและบริษัท HR Digester จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยเจริญสุขวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชรพนารามจังหวัดแพร่ที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยบริษัทฮึงเอไลน์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทซิโนคอร์เมอร์ชันมารีนประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดพุทธมงคลวัดป่ากู่แก้ววัดปัดชิมทัศน์วัดกลางวัดเทพสิริน้องกุงวัดท่าแร่วัดกุญชรวนารามวัดแม่นใหญ่วัดหนองลมและวัดแม่นน้อยที่สวดมาติกาสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบริษัทรักษาทาวเวอร์จำกัดและบริษัทในเครือนางกิตรวีอภิสินรุ่งโรจน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวม8รูปประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิพันเอกเรืองทรัพย์และคณะบริษัทเอสบิวเดอร์จำกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันอันหนึ่งสามารถเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตามปกติและในวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยคณะที่15และคณะที่16โรงเรียนจิตรดาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4บริษัทสมพลเบดดิ้งแอนด์แมทริสอินดัสทรีจำกัดบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรี

0: สารวีคาร์โก้จำกัดและบริษัทในเครือและกรมการทหารสื่อสารทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลาคือเวลา 8 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาเวลา 11 นาฬิกา 30 นาทีถึง 16 นาฬิกาและเวลา 18 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโดยสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกส่วนนักเรียนสวมเครื่องแบบตามระเบียบค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสิงห์พงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นได้ยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: 20:27 นะครับมาติดตามไปต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของรฟม.มีการแจ้งทดสอบการเบี่ยงการจราจรนะครับบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศนะครับเพื่อประเมินสภาพการจราจรสำหรับการดำเนินงานเสริมความแข็งแรงของสะพานผ่านฟ้านะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับรฟม.แจ้งการทดลองการเบี่ยงจราจรบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศเพื่อประเมินสภาพการจราจรนะครับสำหรับการดำเนินงานเสริมความแข็งแรงของสะพานผ่านฟ้าลีลาศในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับตั้งแต่วันที่17 สิงหาคม 2569นะครับก็คือเริ่มต้นคืนนี้เวลา22 นาฬิกาถึงวันที่21 สิงหาคมนะครับเวลา5 นาฬิกาดำเนินงานตลอด24 ชั่วโมงนะครับนะเริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปถึง21 สิงหาคมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับรฟม.แจ้งมีความจำเป็นต้องทดลองปิดเปลี่ยนการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศฝั่งมุ่งหน้านางเลิ้งจำนวน3 ช่องจราจรครับเพื่อประเมินสภาพการจราจรนะครับสำหรับงานเสริมความแข็งแรงของสะพานผ่านฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะครับมีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้านางเลิ้งสามารถสัญจรได้3 ช่องจราจรนะครับส่วนฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสามารถสัญจรได้4 ช่องจราจรนะครับโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวครับอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางนะครับและอาจจะมีเสียงดังรบกวนบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกันครับในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวดังนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0632176532นะครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณทางรฟม.ด้วยนะครับมาติดตามกันต่อมีทางคุณพิชัยเนี่ยแจ้งมาบอกว่าเส้นทางผมไม่แน่ใจว่าคุณพิชัยนี่ใช้เส้นทางราชดำริหรือว่านครราชสีมานะเขาบอกว่ารถติดนะครับเมื่อสักปลายชั่วโมงนะฮะที่ผ่านมานะครับเพิ่มเติมได้นะครับปริมาณรถยังมีตกค้างบ้างนะครับคุณผู้ฟังณเวลานี้เองเนี่ยแนววงวานด้านขาออกนะครับช่วงบริเวณแยกบางเขนนะครับก่อนเข้าแยกบางเขนเนี่ยก็จะเริ่มเจอท้ายนะฮะยังหนาแน่นอยู่นะครับงามวงวานด้านขาออกแยกบางเขนประชาชื่อทางด้านของพงเพชรต่อเนื่องใต้ทางด่วนมาทางแครายนะครับส่วนด้านฝั่งกลับการขาเข้าไม่มีปัญหาแล้วนะครับแจ้งวัฒนะเหลือแค่ฝั่งขาเข้าช่วงก่อนถึงใต้ทางด่วนแจ้งวัฒนะนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวตามได้นะไม่ได้ติดหยุดนิ่งลงจากสะพานพระราม4มาเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของพหลโยธินครับจาก5 แยกไปรัชโยธินยังมีสะสมนะครับช่วงหอวังเข้าไปทางรัชโยธินต่อเนื่องเสนาเกษตรยังเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนด้านกลับกันคล่องตัวนะไม่มีปัญหาแล้วรัชดาก่อนหน้านี้ที่มีติดนะครับตั้งแต่ช่วงแยกรัชดาลาดพร้าวตอนนี้ท้ายอยู่บริเวณช่วงโค้งสานายานะครับก็เคลื่อนตัวตามได้ช้าๆนะครับไม่ได้หยุดนิ่งเหมือนก่อนหน้านี้รัชวิภาไปประชานุกูลปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าครับส่วนทางด้านของรอบในครับการจราจรบริเวณช่วงเพชรบุรีนะครับด้านขาออกราชเทวีประตูน้ำรถติดนะครับเต็มๆพื้นที่เลยนะตอนนี้เพชรพระรามเข้ามาทางราชเทวีก็มีแนวเบี่ยงการก่อสร้างตรงนี้ก็รถเยอะประตูน้ำไปราชเทวีก็แน่นนะครับราชดำริผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์นะครับทั้ง2 ด้านนี่รถยังเยอะพระราม1ปทุมวันเฉลิมเผ่าราชประสงค์ยังหนาแน่นนะครับแล้วก็เพลินจิตเข้าใต้ทางด่วน คลื่อนตัวตามกันได้นะครับหน้านาเข้าอโศกยังมีท้ายสะสมอยู่ที่ซอย15นะครับสุขุมวิทส่วนพร้อมพงผ่านหน้าห้างก็ยังมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับเข้ามาทางอโศกสุขุมวิทกลางซอยอโศกเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ยังมีสะสมนะครับจากทางสุขุมวิทไปอโศกเพชรแล้วก็ทางด้านของเพชรบุรีช่วงอโศกเพชรเพชรอุทัยยังมีปริมาณรถมากทั้งสองด้านครับนะพร้อมพงเข้าไปทางทองหล่อรถมากแต่เคลื่อนตัวได้คลองตันพัฒนาการไม่ติดแล้วนะครับศรีนครินทร์นะตอนนี้ก็ใกล้ๆจะหมดปัญหาแล้วนะครับด้านขาออกเนี่ยจะเหลือช่วงทางลงสะพานข้ามแยกศรีเอี่ยมต่อเนื่องลาซานนะครับยังมีปริมาณรถมากเลยแมคโครไปเคลื่อนตัวได้แต่จะมาชะลออีกนิดนึงนะครับช่วงสีแบริ่งนะครับผ่านฟู้ดแลนด์ไปคล่องตัวนะครับสุขุมวิทด้านขาเข้าดีนะครับสำโรงไปบางนากับการขาออกจะมีชะลอเข้าแยกลาซานมาทางแบริ่งนะฮะก็หลายๆเส้นทางดีขึ้นดูทางด้านของสาทรสาทรใต้เนี่ยยังเหลือนะครับตกค้างอยู่ช่วงเข้าแยกสุรศักดิ์สาทรเหนือไม่มีปัญหาแล้วนะครับสีลมทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้ดีพระราม4ฝั่งขาออกปริมาณรถมากนะครับสะพานไทยญี่ปุ่นต่อเนื่องไทยเบลเยียมนะทางด้านของแยกสุรวงศ์อังรีดูนังตรงเนี้ยนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้ามาทางด้านของหน้าสวนลุมไปบ่อนไก่ส่วนกลับกันขาเข้าไม่มีปัญหาแล้วนะครับขาเข้าเนี่ยคล่องตัวแต่จะมีมาชะลอช่วงเข้าแยกสามย่านเหนือสะพานไทยญี่ปุ่นตรงนี้รถยังปริมาณมากแต่เคลื่อนตัวตามได้นะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านี่ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้นะด้านขาออกแล้วก็สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินวันนี้ดีมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับส่วนทางด้านของการจนาพิเศษวงหวานตนตกก็จะเหลือตรงช่วงต่างระดับบางใหญ่นะครับเล็กน้อยนะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้าอยู่เล็กน้อยนอกนั้นก็น่าจะคล่องตัวแล้วพระราม2เหลือเข้าออกช่วงผ่านทางด้านของข้ามสะพานท่าจีนนะครับยังมีตกค้างเล็กน้อยนะครับนะก็ภาพรวมดีขึ้นในหลายๆเส้นทางนะครับนะเวลานี้นะคุณผู้ฟังนะครับฝนยังตกอยู่หรือเปล่าดูฝนในพื้นที่กรุงเทพยังมีตกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยทั่วไปเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงฝนสูงสุดยังอยู่ที่เขตหนองจอกนะครับขยับขึ้นมาเป็น 56.5 มิลลิเมตรครับเนี่ยฮะเป็นเรดาร์ที่เราขึ้นให้ดูล่าสุดเลยนะครับยังมีฝนกระจายในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ทางด้านของราชบุรีบ้านโป่งนครปฐมนครชัยศรีพุทธมณฑลบางบัวทองนนทบุรีไซน้อยนะครับปากเกร็ดนะทางด้านของปทุมธานีคลองหลวงธัญบุรีองครักษ์นครนายกนี่ฝนตกระดับปานกลางนะฮะแถวๆนครนายกนี่ฝนตกระดับปานกลางนะครับกระจายหลายที่นะนะครับอำเภอเมืององครักษ์นะครับแล้วก็ทางฉะเชิงเทราก็ยังมีฝนเล็กน้อยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะมีทางด้านของสระบุรีที่มีฝนกระจายทางแก่งคอยนะครับทางอำเภอเมืองใครใช้เส้นทางก็ให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากๆนะครับถนนเปียกลื่นหลายเส้นทางเลยมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกช่วงก่อนถึงต่างระดับทับช้างเนี่ยไม่แน่ใจมีเหตุอะไรหรือเปล่านะครับปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับมีสะสมนะครับประมาณท้ายแถวเนี่ยอยู่บริเวณช่วงกิโลเมตรที่3นะฮะขาออกนะครับของมอเตอร์เวย์สาย7ท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับก่อนถึงต่างระดับทับช้างเนี่ยรถเคลื่อนตัวช้าส่วนด้านกลับการคล่องตัวนะครับต่อเนื่องไปทางร่มเกล้าสุวรรณภูมิไม่ติดนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่เพิ่มเติมรายงานเข้ามาดอนเมืองสงประภาฝนยังตกนะครับจากทางคุณธีรนนท์นะทางดอนเมืองฝนยังตกนะครับทักทายคุณอภิชาติด้วยครับคุณพิชัยนี่บอกว่าราชวิถีไปสังฮีก่อนหน้านี้นะครับประมาณสัก 19:24 บอกว่ารถติดนะครับสัญญาณไฟอาจจะไม่สัมพันธ์กับปริมาณรถด้วยค ุณธีรนนท์เพิ่มเติมให้บอกว่าสงประพาดอนเมืองมีน้ำขังฝากผู้ใช้รถนะครับเห็นใจคนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยอาจจะแบบวิ่งเร็วน้ำไปกระเซ็นโดนกันอะไรแบบนี้นะลดความเร็วกันหน่อยนะครับขอบคุณคุณธีรนนท์ด้วยนะฮะนะก็ช่วยกันเพิ่มเติมช่วยกันแจ้งกันมาแบบนี้แหละนะครับบางทีก็ต้องเห็นใจนะคนเดินเท้าหลายคนที่ขับรถช่องทางด้านซ้ายมีน้ำขังอยู่นะครับบริเวณใกล้เคียงกับเกาะชิดทางเท้าเนี่ยนะฮะถ้าเราวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยคนเดินเท้านะครับรถจักรยานยนต์เราต้องนะคือเห็นใจด้วยนะครับบางทีน้ำกระเซ็นขึ้นไปบนทางเท้าในคนที่เขาเดินเท้านี่ก็ลำบากเลยนะครับก็ต้องเผื่อแผ่มีน้ำใจให้กันนะครับนะจุดไหนที่คุณผู้ฟังเดินทางผ่านแล้วมีน้ำขังช่วยกันแจ้งช่วยกันเพิ่มเติมได้นะครับมีรอการระบายจุดไหนกันบ้างดอกจัน1808หรือ1137นะครับ20:39 เดี๋ยวช่วงนี้นะครับขอไปเพิ่มเติมบนทางพิเศษกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบอกทางด่วนนี่ยังแน่นหลายจุดคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับสวัสดีอีกครั้งครับคุณวิชากร
1: สวัสดีครับคุณพัฒน์และผู้ฟังจอสองท่านครับ
0: ครับโอ้โหนี่ใกล้3ทุ่มแล้วนะเป็นยังไงบ้างครับการเดินทางบน
1: ครับผมครับไปเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าต่างประเทศเลยตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางออกพระราม4ครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณมองกรุงเทพครับผมผ่านพ้นมองกรุงเทพแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีจนออกบางนาครับทางนั้นฝั่งกับการจากบางนาจำนาข้าผ่านทางแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนเข้าต่างระดับท่าเรือครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณลาดบันไก่ครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางขึ้นบันทิดครับผ่านพ้นต่างระดับมักกะสันมุ่งหน้าออกดินแดงเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ทางด้านนาคน้องมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือไรรถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับการจากต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าออกพระราม2ก็เคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับส่วนทางด้านด่วนศรีรัตน์ครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับการชะลอตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางลงกระแพงเพชรครับผ่านพ้นกระลงกระแพงเพชรแล้วเคลื่อนตัวได้ครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณหน้าด่านประชาชื่นครับแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีจนออกแจ้งวัฒนะครับทางด้านสายบางโคตรทั้งหมดของฟังตอนนี้รถน้อยคล่องตัวแล้วครับส่วนทางด้านสายศรีนครินทร์มุ่งหน้าเข้าอโศกตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านอโศกแล้วก็ชะลออีกครั้งช่วงบริเวณใต้ต่างมักกะสันต่อเนื่องกันถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับ
0: ร
1: ถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับทางด้านฝั่งกับการรถมากในช่วงบริเวณทางร่วมต่างระดับมักกะสันครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณหน้าด่านอโศกครับรถมากผ่านพ้นอโศกแล้วก็ยังรถมากครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณเหนือคอนแสนแสบครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกศรีนครินทร์ก็คล่องตัวแล้วครับส่วนทางด้านสายฉลองรัฐครับอนุรงมุ่งหน้าเจริญโชคตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางลาดประชาธิครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณทางโรงโยธินพัฒนาครับรถมากเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับผ่านพ้นแล้วคล่องตัวจนออกจตุโชคครับฝั่งกับการเข้าอนุรงก็คล่องตัวครับส่วนสายทางพิเศษบุรพาวิถีกาญจนาภิเษกอุดรลัทธยาแล้วก็ประชิมลัทธยาเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งนะครับคุณปัต
0: คร
1: ับ คร
0: ับ ก็ยังมีตกค้างบ้างนะครับอย่างฉลองรัฐนี่ก็เดี๋ยวน่าจะค่อยๆดีขึ้นเนาะโดยเฉพาะด้านขาออกนะครับ
1: ครับผมค่อยๆดีขึ้นครับเนื่องจากฝนตกนะครับช่วงเย็นตกหนักครับ
0: แต่ก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนะครับ
1: ไม่มีครับ
0: ได้ครับวันนี้อาจจะหมดช้าหน่อยนะคุณวิชากรนะครับฝนตกลงมาด้วยนะฮะได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณวิชากร
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณวิชากรเศรษฐกิจด้วยนะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านเมย์นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
7: .1330วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
8: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
7: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
8: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
7: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
8: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
7: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณแฟนครับมีอุบัติเหตุแจ้งมาจากทางคุณพอสนะครับบอกว่าถนนบรมราชชนนีทิศทางจากพุทธมณฑลสาย4ต่อเนื่องสาย2นะครับขาเข้าครับก่อนถึงพุทธมณฑลสาย3ประมาณ100เมตรมีรถกระบะชนกับรถอะไรไม่ทราบนะครับไม่ทันเห็นนะฮะเห็นบอกว่าขวางอยู่ช่องทางที่4ในช่องคู่ขนานนะครับฝนตกถนนลื่นด้วยการเคลื่อนตัวช้านะครับนะมีอุบัติเหตุนะครับคู่ขนานช่องทางที่4นะครับกระบะชนกับรถอะไรยังไม่ทราบเหมือนกันนะท่านใดที่พอจะเห็นก่อนหน้านี้นะครับถ้าทราบข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จอสร้อยคุณเกียรติศักดิ์แจ้งบอกว่าเทพรัตน์บางนาตราดนะครับทิศทางจากอาคารเนชั่นทาวเวอร์มุ่งหน้าแยกวัดสีเอี่ยมแยกสีเอี่ยมนะครับขาเข้าครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเพิ่มเติมมาบอกว่าบริเวณตรงข้ามกับ Index Living Mall บางนาการจราจรติดขัดเลยนะครับในช่องทางหลักนะฮะก็ตรงนั้นนี่ก่อนจะก็คือเลยทางด้านของแยกสีเอี่ยมมานะฮะติดขัดเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับฝนตกอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะช่วงนั้นนะครับฝากเพิ่มเติมเรื่องของความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังครับเรามีโครงการคนรักรถที่อยากจะให้ทุกท่านเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่เราอยากจะให้ทุกท่านที่ขับรถมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการเกิดอุบัติเหตุลดผลกระทบการจราจรนะครับคุณผู้ฟังโครงการนี้นะครับก็มีการคืนกำไรให้กับสังคมด้วยนะครับใครที่เข้าร่วมการทำประกันภาคสมัครใจในประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนด้วยนะครับมีเงินเฉลี่ยคืนให้ถ้าคุณขับรถดีไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% แล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีนะครับในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปด้วยกรณีการทำประกันประเภทที่1ถ้ารถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกแล้วก็ยังผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้นะครับนั่นคือการทำประกันในประเภทที่3รองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภท1ในโครงการได้แล้วแล้วก็ยังเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจการทำประกันประเภทที่3นะครับได้สิทธิ์เหมือนกับประเภทที่1ก็คือสมาชิกมีสิทธิ์ได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแต่การทำประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลหรือกระบะเชิงพาณิชย์นะครับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเงินกองทุนคืนให้ในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสามารถผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับใครอยากเข้าร่วมโครงการนี้นะครับแต่ยังลังเลอยู่สนใจสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลได้นะครับที่บริษัทวิริยะประกันภัย021500888ครับ021500888นะครับเพิ่มเติมข้อมูลกันได้ครับรถดีมีเงินคืนกับบริษัทวิริยะประกันภัยในโครงการคนรักรถนะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับคุณผู้ฟังครับมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมนะครับเป็นประกาศฉบับที่5นะครับในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะครับหรือฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมโดยจะมีคลื่นสูง
2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะครับก็เป็นประกาศฉบับที่5นะครับลงวันที่17สิงหาคมเวลา 17:00 น.ที่ผ่านมาดูเรื่องของสภาพอากาศนะครับในช่วง 18:00 น.วันนี้ถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านตากอุตรดิตถ์แพร่อุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศานะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด36องศาเซลเซียสภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสระบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่นะครับและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด35องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนอง140ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปนะครับทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับก็ต้องติดตามนะครับเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่18สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยอย่างล่าสุดสธนช.ก็มีประกาศนะครับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีด้วยก็ให้เฝ้าระวังนะครับน้ำหลากน้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่19ถึง21สิงหาคมด้วยนะครับ20:57 น.ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงการคลังย้ำผู้ที่ขอทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งดำเนินการก่อน31สิงหาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
1: เหรอ
2: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
4: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
6: ้ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
0: กระทรวงการคลังย้ำผู้ที่ขอทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เร่งดำเนินการก่อน31สิงหาคมนี้หลังผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติมีมากถึง 52% ที่ยังไม่มายื่นขอทบทวนสิทธิ์คุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
9: กระทรวงการคลังรายงานสถานะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบผู้ที่ผ่านคุณสมบัติกว่า 9.5 ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ต้องมายืนยันตัวตนกว่า 3.1 ล้านคนคิดเป็น 33% ของผู้ที่ผ่านคุณสมบัติส่วนผู้ที่มายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วกว่า 2.3 ล้านคนคิดเป็น 76.4% และผู้ที่ยังไม่มายืนยันตัวตนมีมากถึงกว่า 780,000 คนคิดเป็น 22%และผู้ที่ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จกว่า 32,000 คนคิดเป็นร้อยละ1คิดเป็น 1% ส่วนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ยังคงอยู่ที่กว่า 4.4 ล้านคนคิดเป็น 48% ของผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์และเป็นที่น่ากังวลว่ายังเหลืออีกกว่า 52% ที่ยังไม่มายื่นขอทบทวนสิทธิ์ดังนั้นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ควรเร่งดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้และจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนโดยสามารถเริ่มใช้งานพร้อมกันได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปและหากต้องการแก้ไขข้อมูลดำเนินการได้ที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติหรือขอรับข้อมูลช่วยเหลือได้ทางศูนย์วันซอฟต์เซอร์วิสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการในพื้นที่ภายในวันที่20กันยายน2569ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
0: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับประเทศจีนกระทรวงการต่างประเทศของไทยมีการหารือเรื่องนี้อย่างไรบ้างว่านายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์สั้นๆเรื่องนี้ไปแล้วโดยเฉพาะประเด็นนี้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีเรื่องของ AI เป็นความร่วมมือยุคใหม่ที่เราต้องพิจารณาข้อต่างๆในรายละเอียดแต่การส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรไทยยังไม่ได้รับจดหมายแจ้งซึ่งต้องติดตามรายละเอียดต่อไปพลพีนำชุดปฏิบัติการลงพื้นที่สกลนครติดตามการปราบขบวนการในหน้าซื้อสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนชาวบ้านขายต่อต่างชาติใช้จดทะเบียนบริษัทคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
10: ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นที่มีนายหน้าคนไทยนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนกว่า50รายให้ชาวต่างชาติใช้จดทะเบียนบริษัทซึ่งมีทั้งเจ้าบ้านทราบเรื่องและไม่ทราบเรื่องซึ่งกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องมีการเฝ้าระวังมากขึ้นเพราะมีการนำทะเบียนบ้านรหัสประจำบ้านเลขประจำตัวประชาชนที่เจ้าบ้านและประชาชนไม่ได้ยินยอมไปจดทะเบียนบริษัทเชื่อว่าการตั้งบริษัทเหล่านี้เริ่มที่จะใช้คนไทยเป็นผู้ร่วมถือหุ้นเพื่อดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายและจริงๆแล้วไม่ได้มีเพียงแค่3-4อำเภอที่จังหวัดสกลนครเพราะพบจดทะเบียนข้ามเขตจากจังหวัดชลบุรีระบุพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นที่ตั้งบริษัททั้งนี้กำชับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทั้งหมดห้ามทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่ถือเป็นข้อมูลลับเฉพาะตัวหลุดรั่วไหลไปยังภายนอกเด็ดขาดหากพบจะต้องได้รับโทษทั้งวินัยและอาญาขั้นสูงสุดไม่มีละเว้นและขณะนี้ยังไม่พบเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องยศวัฒน์พงประภาสเลยกันครับ
11: คันข้างๆก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุก่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 21 นาฬิกากับ13นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับหลายท่านทราบแล้วนะครับว่ามอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วนะครับก็จะเริ่มเปิดทดลองให้วิ่งฟรีนะครับในช่วงวันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้นะครับนะซึ่งก็เป็นเส้นทางที่หลายๆท่านนะครับก็รอคอยด้วยคุณผู้ฟังครับทางกรมทางหลวงก็เตรียมเปิดทดลองวิ่งนะครับมอเตอร์เวย์ M82 ดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยรายละเอียดเรื่องนี้นะฮะกับทางด้านของดร.ปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงนะครับท่านอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ครับผมแหมก็ได้เห็นข่าวเรื่องของการทดสอบนะครับการตรวจสอบประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักของการบรรทุกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้เห็นภาพของการทดสอบด้วยการนำรถบรรทุกรู้สึกว่าน่าจะ36คันได้นะฮะขึ้นไปทดสอบด้วยนะครับโอ้นะซึ่งแต่ละคันก็มีการรับน้ำหนักของบรรทุกด้วยเห็นบอกว่าโดยรวมนี่ประมาณสัก900ตันเนี่ยมั้ย
1: ใช่ครับก็คือรถบรรทุกทุกคันเนี่ยก็ปุ๊กน้ำหนักฟูลโหลดน้ำหนักเต็มตามพิกัดปุ๊กที่กฎหมายอนุญาตให้ก็คือไม่เกิน25ตัน
0: ครับ
1: นะครับเพราะนั้นรถทุกคันเนี่ยก็จะโหลดน้ำหนักด้วยแต่รถทั้งหมดเนี่ย36คันนะครับแล้วก็มีการทดสอบเนี่ยแบ่งการทดสอบเป็น11แบบ
0: ครับ
1: นะครับเพื่อให้มีความหลากหลายตามรูปแบบการใช้งานจริงแล้วก็ทดสอบค่าวิกฤตในการรับน้ำหนักของโครงสร้างในแต่ละรูปแบบทั้งหมดเนี่ย11แบบด้วยกัน
0: ครับมีคำถามนะครับท่านอธิบดีว่าเอ๊ะทำไมต้องใช้รถ10ล้อถึงจำนวน36คันตรงนี้ด้วย
1: เพราะว่าในเชิงพฤติกรรมของโครงสร้างที่เราออกแบบไว้สะพานหลายๆช่วงนะครับคือถ้าเราอยากที่จะทดสอบว่ามันสามารถรับน้ำหนักวิกฤตได้หลากหลายสถานการณ์นะครับว่ามีสถานการณ์ไหนบ้างเนี่ยเราจำเป็นต้องมีน้ำหนักบรรทุกเนี่ยครับครบในทุกๆรูปแบบจึงจำเป็นที่ต้องใช้รถบรรทุกจำนวนมากครับ
0: ซึ่งตัวเนี้ยเป็นการทดสอบที่แบบการเคลื่อนรถก็คือจะเคลื่อนไปเรื่อยๆอย่างนั้นใช่ไหมของสายทางของมอเตอร์เวย์ M82
1: คือจุดที่เราทดสอบหลักๆเนี่ยเราจะทดสอบบริเวณจุดที่ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุระหว่างที่มีการติดตั้งนะครับโครงสร้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนที่มีการทดสอบเนี่ยจึงมีการวางตำแหน่งการให้รถบรรทุกเนี่ยไปจอดหรือเป็นการเคลื่อนตัวในแต่ละรูปแบบในลักษณะแตกต่างกันประมาณ11รูปแบบด้วยกันนะครับบางรูปแบบก็ให้มีการทุกน้ำหนักเยอะทางด้านซ้ายทางด้านขวามีการเคลื่อนตัวไปมาอะไรเงี้ยนะครับทั้งหมด11แบบครับ
0: ซึ่งผลการทดสอบนี้เป็นไปอย่างน่าพอใจไหมครับ
1: ก็เรียบร้อยดีครับเมื่อดำเนินการกันเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเนื่องจากเราต้องทำในช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าเราต้องมีรถบรรทุกจำนวนมากขึ้นไปแล้วก็บริเวณทางด้านล่างเนี่ยมีการติดพวกเซ็นเซอร์ติดอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนผิวจราจรทางด้านล่างเราเลยต้องทดสอบในช่วงกลางคืนนะครับผลทดสอบก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจครับก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมดนะ
0: ครับแต่ว่าตามเกณฑ์ในการทดสอบแน่นอนรถแต่ละคันจะต้องมีการบรรทุกที่ไม่ได้เกินน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนดทีนี้ถ้าหากว่าน้ำหนักรถที่เกินซึ่งในความเป็นจริงมันก็อาจจะมีเรื่องของรถที่มีน้ำหนักการบรรทุกของที่มันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะนี่อาจจะมีบ้างตรงนี้มันจะมีผลกระทบยังไงบ้างครับ
1: คือจริงๆแล้วในกรณีลักษณะที่เราไปทดสอบเนี่ยนะครับก็เป็นกรณีที่แทบจะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงที่จะมีรถบรรทุกจำนวนมาก
0: มากขนาดนั้น
1: แล้วไปเรียงแล้วไปจอดเรียงๆกันแต่น้ำหนักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการจำลองสถานการณ์ที่คิดว่าใกล้เคียงความเป็นไปได้มากที่สุดอยู่แล้วครับ
0: เพราะว่าอย่าลืมว่าแต่ละคันเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในแบบทดสอบแต่ว่าพอรวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ย36คันนี่900ตันนะ
1: เยอะมากเยอะมากเยอะมากใช่ครับใช่ครับ
0: หนักมากทีเดียวแล้วคือเป ไปเราเห็นภาพเนี่ยคือรถแต่ละคันก็แบบไปเรียงแถวแล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้บรรทุกเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในแบบทดสอบแต่ว่าพอรวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ย36คันนี่900ตันนะ
1: เยอะมากเยอะมากเยอะมากใช่ครับใช่ครับ
0: หนักมากทีเดียวแล้วคือไป

0: มันก็อาจจะมีโครงสร้างพวกโครงสร้างโครงถังตัวโครงเหล็กของ LG เนี่ยมันล้มลงมากระแทกอะไรประมาณนะครับก็มันอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของเสถียรภาพอะไรต่างๆหรือไม่นะครับก็เลยต้องมีการทดสอบในรูปแบบนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับในการที่เราจะใช้งานแล้วก็แล้วก็ในฝั่งของพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: คือทราบมาว่าเรื่องของหลักวิศวกรรมของตัวเสาเข็มของโครงสร้างทางด่วนมอเตอร์เวย์ M82 บอกว่าเป็นเสาเข็มที่ตรงนี้ลึกลงไปถึงชั้นดินแข็งเนี่ยบอกว่าใช้งานได้ยาวถึง70ปีตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดครับ
0: ครับคือจริงๆเนี่ยจะเรียนนะครับว่าในแง่ของการออกแบบในทางด้านวิศวกรรมเนี่ยตั้งแต่ในชั้นที่เป็นเสาเข็มนะครับฐานรากโครงสร้างทุกอย่างเนี่ยอันเนี้ยนะครับมั่นใจได้ว่ามีถูกออกแบบถูกต้องตามหลักวิศวกรรมใช้วัสดุอะไรที่มีคุณภาพแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกโครงสร้างสะพานที่เราเห็นในทางด่วนทางพิเศษทางโยธาทั่วไปเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยมีการออกแบบนะครับเป็นไปตามโค้ดที่ได้มาตรฐานกระบวนการควบคุมการก่อสร้างทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจได้ 100% อยู่แล้วนะครับว่าในแง่ของความแข็งแรงนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่เราไปดำเนินการทดสอบเนี่ยเป็นจุดที่มันเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วมันมีการกระทบมีการกระแทกด้วยน้ำหนักนะครับค่อนข้างมากนะครับเราได้มีการทดสอบอีกครั้งเพื่อให้มีความมั่นใจด้วยว่าแม้กระทั่งจุดที่มันเคยเกิดอุบัติเหตุนะครับอาจจะมีการโครงสร้างได้รับการกระแทกอะไรต่างๆนะครับก็ยังมีความมั่นคงแข็งแรงอยู
1: ่
0: ครับส่วนจุดอื่นๆเนี่ยที่รถบรรทุกไม่ได้ไปจอดไปอะไรเนี่ย
1: คร
0: ับ จุดพวกนั้นเนี่ยก็ถูกออกแบบแล้วก็ถูกก่อสร้างควบคุมงานตามหลักวิศวกรรมจึงมั่นใจได้ครับว่าในการใช้งานเนี่ยจะมีความมั่นคงปลอดภัยในการที่จะที่ไม่ใช้งานครับ
1: ครับซึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งเห็นบอกว่าต่อหม้อเนี่ยมีการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์วัดแรงที่เกิดขึ้นตรงนี้นี่เป็นเทคโนโลยีที่เราจะได้ประโยชน์อะไรตรงไหนเพิ่มเติมบ้างครับ
0: คือมีการติดเซ็นเซอร์นะครับในจุดต่างๆนะครับมีการติดเซ็นเซอร์บริเวณต่อหม้อนะครับแล้วก็มีการวัดพวกระยะการโก่งตัวของโครงสร้างด้วยว่าสำหรับน้ำหนักมากๆแล้วการโครงสร้างเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้เทคนิควิธีการอื่นๆนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทางวิศวกรรมสถาน
1: ครับ
0: แล้วก็สถาบันการศึกษาก็มีมหาวิทยาลัยศิริโรจน์นะครับแล้วก็มีทางจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยเข้ามาร่วมในการทดสอบด้วยนะครับก็ใช้ทั้งลักษณะที่เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่เป็นเลเซอร์นะครับมีการใช้ตัว 3D สแกนนะครับเพื่อเก็บค่าลักษณะเดียวกันเพื่อนำมาเปรียบเทียบกันนะครับมีการใช้วิธีการใช้การตั้งกล้องสำรวจด้วยนะ
1: ครับ
0: คือเราใช้หลายวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าการผลการทดสอบออกมาเนี่ยไม่ว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการวัดอย่างไรก็ตามเนี่ยค่ายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับเพราะนั้นในเรื่องนี้เองเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ทั้งในแง่ของในทางปฏิบัติทางวิศวกรรมด้วยแล้วก็ในแง่ของด้านวิชาการด้วยนะครับครับ
1: นะครับก็เรียกได้ว่าพอได้ฟังแล้วรู้สึกถึงความมั่นใจเพราะว่าแน่นอนก็จะมีเสียงสะท้อนมาหลายๆท่านที่อาจจะเคยเห็นเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้รู้สึกว่าเกิดความไม่มั่นใจในการใช้งานแต่วันนี้เราได้เห็นการทดสอบของนะทางหลวงแล้วก็ทางวิศวกรรมสถานด้วยก็เรียกได้ว่าหลายจุดค่อนข้างจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วยหรือแม้กระทั่งการใช้เซ็นเซอร์เมื่อสักครู่ที่ทางท่านอธิบดีนำเรียนนะครับ
0: ใช่คร
1: ับ ก็เรียกว่าให้เกิดความมั่นใจตรงนี้ด้วยนะครับการทดลองนะครับหรือว่าเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีรายละเอียดตรงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวฝากทางท่านอธิบดีเพิ่มเติมให้กับผู้ฟังหน่อยครับ
0: ครับผมก็สำหรับมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M12 นะครับก็เรามีกำหนดที่จะเปิดให้ขึ้นไปทดลองใช้บริการได้ฟรีนะครับทุกวัน24ชั่วโมงเลยเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์ที่28สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเวลาประมาณ10โมงเป็นต้นไปนะครับก็สามารถที่จะใช้เส้นทางอย่างในฝั่งถ้าเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร
1: ครับ
0: ก็เจอบริเวณทางระดับบ้านแผลเลยตรงห้างดูโฮมเนี่ยสักพักหนึ่ง

0: ทางขึ้นจุดปลายทางก็สามารถขึ้นทางระดับตรงนั้นนะครับแล้วก็ใช้ในการวิ่งเข้าเมืองมาได้นะครับต่อเนื่องเข้าไปถึงวงแหวนใต้ได้เลยนะครับส่วนฝั่งขาออกเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เส้นทางต่อเนื่องไปจากทางระดับช่วงเดิมจากช่วงปากขุนเกียรติเอกชัยที่เราเปิดทดลองให้ใช้มาระยะหนึ่งแล้วประมาณ10กิโลเมตรก็สามารถวิ่งต่อเนื่องนะครับจากทางเอกชัยลงปลายทางที่บ้านแผ่วได้นะครับแต่ทีเรื่องนั้นเนี่ยจุดขึ้นลงต่างๆเนี่ยต้นทางปลายทางเนี่ยเราเปิดครบเพียงแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยก็จะมีทางขึ้นลงอยู่2แห่งนะครับในแต่ละทิศทางเนี่ยที่เรายังไม่ได้เปิดใช้งานเนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างก็คือด่านสมุทรสาคร1แล้วก็สมุทรสาคร2นะครับซึ่งทั้ง2จุดเนี่ยคาดว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จแล้วก็สามารถขึ้นลงได้ประมาณช่วงภายในช่วงปลายปี2569ครับ
1: ก็พอถึงปลายปี2569ก็จะครบทุกด่านขึ้นลงได
0: ้ก็ครบทางขึ้นลงทุกอย่างก็ขึ้นได้ครบหมดนะครับ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่เองเนี่ยตามที่ทางกรมทางหลวงได้สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบไปเนี่ยเนื่องจากเส้นทางนี้เป็นระบบมอเตอร์เวย์นะครับจริงๆแล้วเรายังมีแผนในการที่จะติดตั้งพวกระบบความปลอดภัยอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกระบบกล้อง CCTV นะครับระบบการตรวจจับอุบัติการณ์นะครับคือมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นก็มีระบบดีเทคแล้วก็มีทีมผู้ภัยมีทีมช่วยเหลือเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ระบบป้ายอัจฉริยะในการให้ข้อมูลการเดินทางให้ข้อมูลสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านหน้าอะไรต่างๆครับระบบตรวจจับความเร็วพวกเนี้ยเรายังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งนะครับซึ่งแผนเนี่ยจะเริ่มดำเนินการติดตั้งในช่วงปีหน้าด
1: ัง
0: นั้นในช่วงเวลาที่เราเปิดทดลองให้เข้าไปใช้งานเนี่ยเราจึงต้องกำหนดความเร็วจำกัดเอาไว้เนี่ยนะครับสำหรับรถสี่ล้อเนี่ยไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยความปลอดภัยนะครับส่วนรถที่เป็นรถใหญ่นะครับก็จำกัดความเร็วอยู่ที่ไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ
1: ครับซึ่งตรงนี้จะแตกต่างจากมอเตอร์เวย์ M6 เพราะว่า M6 เขาเปิดให้เฉพาะ4ล้อเท่านั้นนะครับ
0: M6 เนี่ยเปิดให้เฉพาะรถ4ล้อคร
1: ับ 4ล้อเท่านั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน
0: รถ4ล้ออยู่ครับ
1: จำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่ว่าถ้าเป็น M82 นี่คือให้ทั้งรถโดยสารรถบรรทุกแต่จำกัดความเร็วนะต้องไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารตัวนี
0: ้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเริ่มทดลองตั้งแต่วันศุกร์ที่28เป็นต้นไปเลยเปิดตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าของวันที่28ใช่ไหมครับท่านอธิบดี
0: 10โมงเช้าครับ10โมงเช้าครับ
1: แต่หลังจากนั้นก็จะ24ชั่วโมง
0: ใช่ครับก็24ชั่วโมงก็เปิดยาวเลย
1: เปิด
0: ฟรียาวไปเลยก็น่าจะใช้ได้โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางไปถึงประมาณปี2572หรืออีกประมาณ2ปีนะครับตามแผนเราถึงจะเริ่มที่จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมครับ
1: ครับก็คือหลังจากนี้อีก2ปีนะครับ
0: ประมาณ2ปีครับ
1: นะครับท่านอธิบดีมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ใช้เส้นทางในเรื่องของความปลอดภัยด้วยข้อกำหนดต่างๆไหมอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมเชิญได้เลยครับ
0: ก็อย่างแรกนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างการก่อสร้างนะครับมอเตอร์เวย์ M82 เนี่ยก็ เกิดผลกระทบทางด้านการจราจรนะครับกับพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรติดขัดนะครับเรื่องฝุ่นละอองเรื่องสารพิษต่างๆช่วงระหว่างการก่อสร้างนะครับก็อยากจะขออนุญาตถือโอกาสเนี่ยกราบขออภัยพี่น้องประชาชนด้วยนะครับพวกเราเองก็พยายามทำงานเต็มที่นะครับเรื่องรัดการก่อสร้างต่างเพื่อให้สามารถใช้งานเส้นทางได้โดยเร็วที่สุดนะครับซึ่งนอกเหนือจากเส้นทางทางด้านบนแล้วที่เปิดให้บริการนะครับตั้งแต่วันที่28สิงหาคมเนี่ยนะครับพื้นที่ทางด้านล่างเนี่ยก็กำลังเร่งรัดนะครับทางผู้รับจ้างเนี่ยให้เร่งในการคืนพื้นผิวการจราจรนะครับแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยทั้งบริเวณผิวจราจรบริเวณร่องน้ำอะไรต่างๆเพื่อคืนสภาพกลับมาสู่สภาพที่สามารถใช้งานได้นะครับโดยดีให้เร็วที่สุดต่อไปนะครับส่วนในเรื่องของการใช้งานเส้นทางทางยกระดับมอเตอร์เวย์ไปสองทางด้านบนเนี่ยก็อยากจะขอฝากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับสังเกตป้ายเตือนนะครับเครื่องหมายจราจรต่างๆแล้วก็ใช้ความเร็วตามที่กฎหม มายกำหนดครับเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางตรงไปพื้นที่ภาคใต้นะครับการเดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆครับซึ่งเราก็มีความเชื่อนะครับว่าเมื่อเส้นทางเนี่ยสามารถเปิดใช้งานได้แล้วเนี่ยก็จะช่วยทำให้ฟื้นเศรษฐกิจนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับจากการท่องเที่ยวต่างๆซึ่งเกิดความไม่สะดวกในการเดินทางเราขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางอย่างปลอดภัยทุกท่านนะครับรบกวนกดจราจรครับ
1: ครับเดี๋ยวมีอีก2คำถามเพิ่มเติมจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับท่านอธิบดีเรื่องแรกก็คือมีการประเมินไหมครับว่าจะมีรถมาใช้ทางเนี่ยมากเท่าไหร่
0: ครับก็ในเบื้องต้นนะครับเราคิดว่าจะมีประมาณรถที่จะขึ้นมาใช้ทางระดับทางด้านบนเนี่ยน่าจะเปลี่ยนจากทางด้านล่างเนี่ยน่าจะขึ้นมาประมาณสัก 30-40% เป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าการเดินทางทางด้านบนเนี่ยก็จะรองรับการเดินทางระยะทางไกลเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งถนนพระราม 2A เนี่ยก็เป็นเส้นทางที่รองรับการเดินทางลงสู่ภาคใต้เป็นหลักอยู่แล้ว
1: นะครับ
0: ก็น่าจะมีประชาชนขึ้นมาใช้งานอย่างน้อยใน 30-40% แบ่งจากด้านล่างขึ้นมานะครับ
1: ตลอดสายทางก็คือจากบางขุนเทียนในกระชายบ้านแพ้วก็25 กิโลนะครับตรงนี้ด้านบน
0: 25 กิโลเมตรครับครับผมใช่ครับ
1: อีกคำถามนึงครับท่านอธิบดีเวลาถ้าเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยจะมีผลกระทบกับสายทางของมอเตอร์เวย์ M82 ยังไงบ้างไหมครับ
0: กรณีที่เกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมครับคือในการออกแบบเนี่ยนะครับในการออกแบบในการก่อสร้างเนี่ยก็ได้คำนึงถึงปัจจัยพวกนี้ด้วยอยู่แล้วนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาที่มีเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนะครับช่วงนั้นเนี่ยพวกโครงสร้างต่างๆเนี่ยเราก็ได้มีการตรวจสอบนะครับในเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็พบว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไร
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเรียกได้ว่ามั่นใจได้อย่างนั้นเลยไหมครับ
0: มั่นใจได้ครับ
1: มั่นใจได้นะ
0: ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับมั่นใจได้ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นวิศวกรรมสมัยใหม่ที่ก็มีการรองรับเรื่องของแรงนะครับสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวอยู่แล้วด้วยตรงนี้นะครับ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: เอาล่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทางท่านอธิบดีที่มาให้ความมั่นใจกับพวกเราให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ทางนะครับรวมไปถึงก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่หลายคนจะได้เดินทางกันอาจจะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นลงภาคใต้แล้วก็แบ่งเบาปัญหาการจราจรด้านล่างได้เยอะขึ้นด้วยกับมอเตอร์เวย์ M82 ที่จะเริ่มต้นให้เปิดทดลองใช้วันที่28สิงหาคมในช่วง10 โมงเช้าวันนั้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันในช่วงเวลาหลังจากนั้นไปนะครับนะฮะก็เดี๋ยวคงอาจจะมีโอกาสได้มาพูดคุยกันอีกนะครับในระยะโอกาสต่อไปวันนี้ขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมทางหลวงมากๆเลยนะครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณดร.ปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลนะครับอธิบดีกรมทางหลวงนะครับผมย้ำสรุปให้นะครับมอเตอร์เวย์ M82 นะครับวิ่งฟรีตลอดสายเลยนะครับคุณผู้ฟังบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง25 กิโลนะครับขึ้นแล้วก็ลงได้ที่4ด่านก็จะมีด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2ด่านบ้านแพ้วส่วน2ด่านที่ยังไม่เปิดนะก็คือมีด่านสมุทรสาคร1และสมุทรสาคร2คาดว่าจะเปิด2ด่านนี้ให้ขึ้นลงได้ในช่วงปลายปีนี้นะครับ2569ก็จะเริ่มทดลองนะครับในวันที่28สิงหาคมวันศุกร์ที่28สิงหาคมเวลา 10:00 นเป็นต้นไปเปิดทดลองวิ่งฟรีตลอดสาย24 ชั่วโมงนะครับรถยนต์4ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน80 กิโลเมตรนะ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะฮะส่วนมอเตอร์เวย์ M6 อย่าสับสนนะคุณผู้ฟัง M6 ปากช่องขอไปบางประอินปากช่องเปิดให้ทดลองนะครับวิ่งในช่วงวันศุกร์ที่21ก็คือก่อนนะ M6 เนี่ยคือจะก่อน M82 1 สัปดาห์ M6 เนี่ยเริ่มวันศุกร์21สิงหาคมเวลา 12:00 นเป็นต้นไปนะครับก็สามารถที่จะเริ่มใช้วันศุกร์นี้วันศุกร์ที่21 แล้วก็จะปิดนะครับให้ใช้ในคืนวันอาทิตย์24นาฬิกาเขาจะให้ใช้ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เท่านั้นนะครับไม่ใช่ทุกวันนะอันนี้ย้ำนะไม่ใช่ทุกวันนะครับก็เริ่มต้นวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้นะฮะจุดขึ้นลงของมอเตอร์เวย์ M6 ก็จะมีช่วงบางปะอินปากช่องจะมีที่ด่านบางปะอินด่านหินกองด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กด่านปากช่องนะครับด่านที่ยังไม่เปิดก็คือวังน้อยสระบุรีครับนี่นะฮะแล้วก็มอเตอร์เวย์ M6 นี่นะเขากำหนดเรื่องของการจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งได้เฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะครับย้ำนะครับมอเตอร์เวย์ M6 ยังวิ่งได้เฉพาะรถยนต์4ล้อเท่านั้นนะครับจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีจุดบริการสถานีบริการน้ำมันนะครับหรือว่าสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีนะครับก็ให้เติมน้ำมันชาร์จไฟให้เต็มก่อนขึ้นไปใช้เพราะว่าระยะทางนี้ก็จะยาวขึ้นบางคนก็จะใช้ต่อเนื่องจากบางปะอินไปโคราชเลยนะเพราะว่าช่วงปากช่องโคราชเนี่ยเขายังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับนะส่วนมอเตอร์เวย์ M82 เนี่ยนะฮะ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วอันนี้เนี่ยเขาเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับก็คือให้บริการทุกวันนะอย่าสับสนนะนะครับนี่นะก็เป็น2เส้นทางนะครับทั้ง M6 แล้วก็ M82 ที่หลายๆท่านก็สอบถามกันมาเยอะนะครับโดยเฉพาะทั้ง2สายทางนั่นแหละนะมอเตอร์เวย์ M6 หลายท่านเคยได้ขึ้นไปทดลองใช้ช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาก็บอกว่าสะดวกดีแต่ช่วงเทศกาลรถจะเยอะหน่อยไม่หน่อยละมากด้วยรถก็ติดด้วยแต่เอาล่ะพอเปิดในช่วงศุกร์เสาร์และอาทิตย์อันนี้ก็อาจจะมีปริมาณรถที่มากเพราะว่าหลายคนก็อาจจะเดินทางออกต่างจังหวัดแต่ก็มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นความสะดวกสบายนะครับที่ทางกรมทางหลวงก็จัดให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของความสะดวกในการเดินทางด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเองซึ่งเป็นผู้ใช้เส้นทางก็ต้องปฏิบัติตามกฎที่เจ้าหน้าที่เขาวางเอาไว้นะครับคุณผู้ฟังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณชัยรัตน์นะครับอยู่ทางงามวงวานสวัสดีครับคุณชัยรัตน์ครับ
2: สวัสดีครับคุณปา
1: ร์ตครับผม
2: สวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านตอนนี้ผมอยู่ฝั่งตรงข้ามเดอะมอเนี่ยครับผม
1: อ๋อครับ
2: การจราจรฝั่งเดอะมอมุ่งหน้าไปแคร์ไลน์รถยังติดขัดอยู่นะครับผม
1: ครับ
2: ก็ตรวจให้ช้า
1: ท้ายยังยาวนะเนี่ย
2: ยาวครับยาว
1: โอ้ยังอยู่ตรงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรเลยครับเนี่ยตรงบางเขน
2: ครับก็ติดแต่ขาเข้าไม่มีปัญหามาจากแคลายมุ่งหน้ามาทางกรุงเพชรติดใช้การได้ดีครับผม
1: มีเห็นมีน้ำขังอะไรยังไงบ้างไหมครับผู้ชัยรัต
2: น์ไม่มีครับไม่มีน่าจะเป็นรถเสียมีอุบัติเหตุแถวแคลายบอกไม่แน่ใจ
1: อ๋อครับครับ
2: ตอนนี้ก็อยู่ฝั่งเดอะมอลล์นี่ครับรอรับผู้โดยสารว่าจะงานมันเด้งอยู่ฝั่งตรงข้ามว่าจะยูเทิร์นไปรับรถติดนะฝั่งนู้นรถติด
1: โอ้ยูเทิร์นก็ติดด้วยเนาะเพราะว่าด้านฝั่งเดอะมอลล์รถติดนะ
2: ครับผม
1: คร
2: ับครับก็ขอจบรายงานตรงข้ามเดอะมอลล์นี่แหละครับผม
1: ได้ขอบคุณมากครับคุณชัยรัตน
2: ์ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับประชาชื่นนะครับเข้ามาทางพงเพชรโอ้ท้ายยังยาวนะครับท้ายอยู่ประชาชื่น43แถวๆตรงข้ามกับสำนักงานประกันสังคมนะครับท้ายยังยาวนะกับการขาเข้าดีขาออกอย่างที่บอกนะครับมีท้ายเนี่ยสะสมอยู่ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรนะครับรถแน่นเลยนะครับงามวงวานด้านขาออกนะเวลานี้แจ้งวัฒนะไม่มีปัญหาแล้วครับเคลื่อนตัวดีรัชดาวงสว่างประสนุกูลเคลื่อนตัวได้นะครับฝั่งกลับกันที่มาจากทางรัชวิภาไปประสนุกูลก็ไม่ติดนะครับหมดปัญหาไปแล้วนะครับด้านนี้นะแล้วก็หลายๆเส้นทางดีขึ้นนะครับโอ้แต่ว่างามวงวานนี่ยังแน่นนะยังหนักเลยใครที่ใช้ฝั่งขาออกเพิ่มเติมได้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามีเหตุด้วยหรือเปล่านะเนี่ยตรงบริเวณแยกบางเขนเนี่ย พราะว่าเห็นรถที่ยังชะลอตัวนะครับตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับยังมีสะสมอยู่ส่วนประเสริฐนรุกิจหรือว่าเกษตรนวมินเข้ามาทางแยกเกษตรเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็ฝนหยุดตกหรือยังณเวลานี้คุณฟังมีฝนตกเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครตอนบนนะครับฝั่งพระนครด้านตะวันออกด้วยทิศทางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับแนวโน้มลดลงนะปริมาณฝนสูงสุดยังอยู่ที่เขตหนองจอก 58.5 มิลลิเมตรนะครับถนนยังเปียกลื่นครับเดินทางเพิ่มความระมัดระวังช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส100โทร1137หรือดอกจัน1808
8: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
9: ฮัลโหลพี่ป๋อง
10: ว่าไง
9: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
10: เออเอาดิ
9: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
10: ได
9: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
10: เออดี
9: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
11: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ุณแฟนครับมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับคุณเอกภูริศนะครับแจ้งอุบัติเหตุถนนศรีวรานะครับใกล้กับแมคโครทาวน์อินทาวน์นะครับมีรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์ขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับการเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ส่วนทาง LINE @js100 นะครับมีแจ้งอุบัติเหตุวิภาวดีฝั่งขาออกนะครับช่วงระหว่างใต้ทางด่วนดินแดงมุ่งหน้าแยกสุทธิสารบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามแยกสุทธิสารมีรถตู้นะครับไม่ทราบคู่กรณีครับมีกระเป๋าเดินทางเนี่ยติดอยู่ใต้รถตู้ด้วยนะครับเนี่ยครับเป็นรถตู้คันดังกล่าวนะครับที่เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 นะปรากฏว่ามีกระเป๋าเดินทางเนี่ยติดอยู่ใต้รถตู้คันดังกล่าวที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับทางสน.วิภาวดีนะครับมีการให้รถยกเนี่ยไปช่วยเหลือนะครับยังไม่ทราบนะว่าตัวกระเป๋าเดินทางเนี่ยมากับรถคันไหนครับแต่ว่าเห็นก็ไปอยู่ติดอยู่ใต้ท้องรถคันนี้แล้วนะแล้วก็เห็นถนนยังชื้นๆอยู่นะครับจากร่องรอยของฝนที่ตกก่อนหน้านี้เนี่ยครับเป็นกระเป๋าที่ติดอยู่ใต้ท้องรถนะครับตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูไปติดอยู่คาใต้ท้องรถของรถตู้เลยนะฮะตกหล่นมาจากรถคันไหนหรือเปล่าครับเนี่ยนะฮะก็ใครใช้วิภาวดีนะครับด้านขาออกฝากเพิ่มเติมเป็นข้อมูลด้วยนะครับตอนนี้ดูเหมือนจะนำเอากระเป๋าออกมาได้แล้วนะครับตามภาพที่เราเห็นเป็นกระเป๋าใบกระเป๋าเดินทางใบเล็กนะนี่นะฮะลักษณะเหมือนเป็นกระเป๋าล้อเลื่อนนะครับแบบใบเล็กนะฮะเดี๋ยวเราขอไปคุยกับทางคุณบีดรถยกนะครับสน.วิภาวดีนะเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับสวัสดีครับครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมเป็นกระเป๋าเดินทางที่มันตกหล่นลงมาจากรถคันไหนครับ
1: คิดว่าน่าจะเป็นจักรยานยนต์นะคร
0: ับ
1: รัดไม่แน่น
0: โอ้มันใบไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะแต่มันมีความแข็งอยู่ใช่ไหมฮะ
1: ข้างในไม่รู้ว่ามีอะไรเพราะว่าไม่ได้ตรวจสอบเพราะมันอยู่ในช่องทางขวดเขาต้องมีทำรีบออกเพราะฝนมันตกเลย
0: ดำเนินการนานไหมครับช่วงนั้นอะ
1: ใช้เวลาประมาณ10 นาทีได้ครับ
0: อ๋อดำเนินการยังไงอะครับ
1: ก็เอารถยกรถลากจูงอะนำหางยกไปยกข้างหลัง
0: ยกขึ้นแล้วก็นำกระเป๋าออกมาได้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วตัวของรถตู้นี้เขามีความเสียหายยังไงบ้างไหมครับ
1: อันนี้ไม่ได้ตรวจสอบเลยนะครับเพราะว่ารีบเลยนะเพราะนี่เลยไกลๆกันเลยประมาณ
0: ครับในช่วงนั้นนี่รถติดไหมครับช่วงที่ดำเนินการ
1: รถค่อนข้างมากครับแต่ว่ามีเจ้าที่บริการมีทางช่วย
0: เห็นถนนยังเปียกอยู่ไม่แน่ใจว่าฝนยังตกอยู่หรือเปล่าครับตอนนั้น
1: ดินครับดินนิดหน่อยครับลงนิดหน่อยคร
0: ับ ก็ลงเม็ดอยู่เนาะ
1: ใช่คร
0: ับ โอ้ครับแม่ก็รถติดอยู่พอสมควรเลยแต่ก็ใช้เวลารวดเร็วนะครับเนี่ย
1: ประมาณ10 นาที
0: ครับ
1: แค่เดียวครับ
0: แล้วตอนนี้รถตู้เขาเดินทางต่อไปได้หรือยังครับ
1: เดินทางต่อได้ครับแล้วก
0: ็
1: เจ้าของกระเป๋าก็มานำเอากระเป
0: ๋
1: าไปเร
0: ีย
1: บร้อย
0: เออเหรอเป็นเขามาติดต่อยังไงครับเจ้าของกระเป๋านี่หรือว่าเขาทราบว่าเขาทำหล่น
1: เขายืนรอเลยเนี่ยเขายืนรอครับกับเจ้าของรถตู้เลยต้องสอบถามเจ้าของ
0: อ๋อที่เราเห็นนี่คือที่สวมเสื้อสีน้ำเงินลายขาวที่สวมหมวกกันน็อกนี่คือเจ้าของใช่ไหมฮะ
1: ใช่เป็นผู้หญิง
0: เออครับผมซึ่งเจ้าตัวเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าทำร่วงนะโอ
1: ้ใช่เขาบอกรัดไม่แน่นนะผมไม่ตอบครับรถรัดไม่แน่นก็น่าจะเป็นจักรยานยนต
0: ์เพราะดูจากการสวมหมวกกันน็อกด้วยนะเนี่ยก็ตอนนี้ล่าสุดนี้เป็นยังไงครับก็ไม่น่าจะติดแล้วไหมการจราจร
1: ไม่ติดแล้วครับไม่ติดแล้ว
0: ครับครับครับเอาได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ดำเนินการกันรวดเร็วเหมือนกันนะ
1: ครับเพราะว่ามันต้องเอาดีพออันตรายครับช่วงส่งขึ้นสะพาน
0: ใช่ครับ ครับได้ขอบคุณมากนะครับคุณบีดครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณผู้ฟังตอนนี้การจราจรไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะช่วงนั้นนะครับจุดที่เกิดกรณีดังกล่าวเนี่ยนะฮะวิภาวดีด้านขาออกบริเวณก่อนถึงสะพานข้ามแยกสุทธิสารก็ดำเนินการเรียบร้อยนะครับอีกด้านหนึ่งคุณผู้ฟังเบื้องต้นนะครับมีอุบัติเหตุบางพลีสุขสวัสดิ์กิโลเมตรที่13+500นะครับทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทิศทางจากด่านปากน้ำช้างสามเสียนเนี่ยนะฮะมุ่งหน้าไปทางบางแก้วมีรถ6ล้อนะครับบรรทุก6ล้อพลิกตะแคงขวาช่องทางขวานะครับพลิกตะแคงอยู่ช่องทางด้านขวาการจราจรเริ่มมีผลกระทบอีกแล้วนะครับนะทางด้านของทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะตอนนี้รถก็เริ่มติดนะครับตรงจุดดังกล่าวมีท้ายสะสมเนี่ยเริ่มอยู่ประมาณสัก 3-400 เมตรแล้วนะครับเท่าที่เห็นเลยจากหน้าด่านปากน้ำนะครับหรือว่าช้างสามเสียนมาเนี่ยก็จะเจอเหตุนะครับพลิกตะแคงอยู่ช่องทางด้านขวาเป็นรถบรรทุก6ล้อนะฮะท่านใดใช้เส้นทางฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับกำลังตามหลังมาจากทางด้านของด่านปากน้ำต่อเนื่องขาเข้าไปทางด่านบางเมืองเทพรักษ์บางแก้วเนี่ยนะครับยังไงให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับรถนี่เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วเหมือนกันฝั่งกลับกันขาออกไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้นะฝนก็ยังมีตกอยู่บ้างนะครับในบางจุดบางเส้นทางให้เพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นอุปสรรคเลยนะครับฝนที่ตกลงมาเมื่อช่วงเย็นทำให้ปริมาณรถมากมีอุปสรรคกับการเดินทางอีกที่หนึ่งนะกรณีของอุบัติเหตุคลองหลวงเดี๋ยวเราไปติดตามเพิ่มเติมกับทาง10ตำรวจตรีปรัชญาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองหลวงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สิบตำรวจตรีปรัชญาเมืองหนองครับ
0: ครับผมบริเวณจุดที่เกิดเหตุนี่คือก่อนถึงสำนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวงใช่ไหมครับตรงนี้ถนน
2: ใช่ครับเป็นอยู่ตรงทางเข้าโรงไม้กอพัทละครับผม
0: เป็น
2: เบื้องต้นเป็นรถกระบะครับเสียหลักเนื่องจากในพื้นที่มีฝนปล่อยๆแล้วก็ทำให้ถนนลื่นเสียหลักไปเกี่ยวกับฟุตบาททำให้เกิดการพลิกคว่ำ
0: ครับ
2: ก็มีการปิดช่องทางการจราจรไป1ช่องทางประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้รถยกดำเนินการนำรถกลับมาเป็นสภาพปกติแล้วก็การจราจรกลับมาเป็นปกติเรียบร้อย
0: ครับเป็นรถปิกอัพเขาบรรทุกอะไรมาไหมครับ
2: ไม่เป็นบรรทุกเศษวัสดุก่อสร้างนิดๆหน่อยๆครับ
0: มีคนเจ็บไหมครับ
2: คนไม่มีคนเจ็บครับเล็กน้อยครับมีแค่กระทบกระทั่งช้ำนิดหน่อยครับผม
0: ทรัพย์สินทางราชการมีอะไรเสียหายบ้างไหมครับ
2: ไม่มีเสียหายครับผม
0: ครับตรงนั้นนี่ถนนเปียกลื่นเลยนะมันเป็นช่วงทางโค้งไหมครับหรือว่ายังไงครับตรงนั้น
2: เป็นทางตรงครับเนื่องด้วยมันลงสะพานข้ามคลองมานิดนึงก็เลยน่าจะเร็วมาเร็วไประดับนึงก็เลยเสียหลัก
0: ครับฝนยังตกอยู่ไหมครับตอนนี้
2: ตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับผม
0: แต่ถนนยังเปียกอยู่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับในช่วงเวลาเกิดเหตุถนนยังเปียกอยู
0: ่มีอุบัติเหตุเยอะไหมครับช่วงเย็นที่ผ่านมาเพราะฝนตก
2: ก็มีเป็นระยะครับมีมาในเขตคลองหลวงมีมาทุกชั่วโมง
0: นะฮะ
2: ในเขตคลอง
0: ส่วนรถตอนนี้นำตั้งตรงได้แล้วน่าจะดำเนินการเคลื่อนย้ายภายในกี่เป็นชั่วโมงไหมครับหรือว่า
2: ก็คือตอนนี้เคลื่อนย้ายออกจากนอกเส้นทางแล้วครับตอนนี้การจราจรเป็นปกติแล้ว
0: นะครับไม่มีปัญหาแล้วผู้หมู่อยากจะให้ประชาชนเพิ่มเติมเรื่องความระมัดระวังยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าถนนมันยังเปียกลื่นอยู่แบบนี้ด้วยอ่ะ
2: ก็ตอนนี้ก็หน้าฝนครับช่วงนี้ถนนลื่นก็อยากให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับพื้นถนนตรวจสอบระบบยางระบบเครื่องยนต์ให้ดีครับเวลาออกเดินทางจะได้ไม่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็อยู่ที่ตัวเราด้วยสมาธิในการขับรถไม่เมาขับไม่มีสติง่วงนอนก็ให้จอดพักไม่ฝืนแค่นี้พอครับ
0: นะฮะก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของความเร็วที่เหมาะสมเนี่ยสำคัญมากๆนะครับ
2: คร
0: ับ คือบางทีไปใช้ความเร็วบอกว่าไม่ได้เกินกฎหมายกำหนดแต่มันไม่เหมาะสมกับเส้นทางอย่างเช่นวันนี้ฝนตกก็ต้องลดความเร็วให้มากๆนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับ
2: ครับผมคร
0: ับ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณ10ตำรวจตรีปรัชญานะครับจราจรสภ.คลองหลวงนะครับส่วนกรณีของอุบัติเหตุบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะเป็นเหตุรถ4ล้อนะครับ4ล้อขนาดกลางตู้ทึบยางแตกครับแล้วก็พลิกตะแคงไม่มีคนเจ็บกู้ภัยมาถึงแล้วนะครับก็เป็นที่ทางด้านขาเข้าที่เราแจ้งเบื้องต้นไปก่อนหน้านี้นะครับขาเข้านะครับเลยจากด่านปากน้ำหรือว่าช้างสามเสียนมาก่อนถึงด่านบางเมืองกิโลเมตรที่13+500นะครับก็ขวางอยู่ช่องทางด้านขวานะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกัน21:56 นครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงการคลังชี้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 อย่างชะลอจับตาหาก GDP ติดลบต่อเนื่องอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคสักครู่กลับมาติดตามครับ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริง

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: กระทรวงการคลังชี้เศรษฐกิจไทยไตรมาส3อย่างชะลอจับตาหาก GDP ติดลบต่อเนื่องอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคเร่งรัดประคองเศรษฐกิจช่วย SME และผลักดันการลงทุนคุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
4: นายสันติธารเสถียรไทยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส3ปี2569ยังมีแนวโน้มชะลอตัวหลัง GDP ไตรมาส2ขยายตัว 1.9% ลดลงจาก 2.8% ในไตรมาสแรกและหากปรับผลฤดูกาลเศรษฐกิจหดตัว 0.2% จากไตรมาสก่อนทำให้ครึ่งปีแรกขยายตัว 2.4% โดยไตรมาส3ถือเป็นช่วงสำคัญเพราะหากเศรษฐกิจหดตัวต่อเนื่องจากไตรมาส2จะเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิคจึงต้องเร่งใช้มาตรการเป็นการชนลดแรงกระแทกต่อครัวเรือนและภาคธุรกิจโดยเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญแรงกดดัน3ด้านทั้งปัญหาพลังงานต้นทุนและเงินเฟ้อรวมถึงกำลังซื้อที่อ่อนแรงขณะที่ภาคท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินและต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้นสำหรับกลุ่มที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือ SME ซึ่งเผชิญทั้งรายได้ลดต้นทุนเพิ่มและเข้าถึงสินเชื่อยากภาครัฐจึงเตรียมใช้มาตรการไทยช่วยไทยพลัสและพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทรวมถึงเร่งปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้สินเชื่อกลับไปถึง SME มากขึ้นทั้งนี้กระทรวงการคลังย้ำว่านอกจากประคองเศรษฐกิจระยะสั้นรัฐต้องเร่งลงทุนเพื่ออนาคตทั้งการช่วยอุตสาหกรรมเดิมปรับตัวและเปิดทางให้อุตสาหกรรมใหม่เช่น AI Data Center และอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยเพื่อสร้างการลงทุนมูลค่าเพิ่มและการจ้างงานในประเทศมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: นักเตะทีมชาติไทยลงซ้อมเข้มเพื่อเตรียมดวลกับสิงคโปร์ในศึกอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่จะฟาดแข้งวันพรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
5: นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ BGT3 จังหวัดปทุมธานีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฟาดแข้งศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2พบกับทีมชาติสิงคโปร์อันดับ148ของโลกในวันพรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 น.โดยสถานการณ์รอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยบุกไปชนะสิงคโปร์3-1ได้ประตูจากธีรศักดิ์เผยพิมายทำ2ประตูและอีก1ประตูจากเสกสรรราตรีโดยก่อนการฝึกซ้อมมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ต้องเลื่อนการฝึกซ้อมออกไปประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นสามารถลงซ้อมได้โดยกุนซือแอนโทนีฮัดสันเน้นไปที่รายละเอียดการเล่นที่จะใช้กับสิงคโปร์ทั้งเกมรุกเกมรับและลูกตั้งเตะโดยกุนซือแอนโทนีฮัดสันเผยว่าอยากให้ลูกทีมเล่นเหมือนสกอร์อย่าง0-0ด้วยความเข้มข้นเท่ากับเหมือนเกมแรกและอยากให้ทุกคนเล่นอย่างดุดันเพื่อที่จะเก็บชัยชนะในเกมนี้เป็นจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: รถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุน
1: น้ำ
0: เ
1: ป็นมาปอกกินทั้งน้ำ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตะข้อหนึ่งไฟทั้งนั้นแต่มาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเรื่องของเรามาแต่น้องก็ไม่อะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีใช
3: ่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ถนนกันน้ำ
3: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 4:13 นะครับมาติดตามกันต่อกับจส100วิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงนี้การเดินทางหลายๆเส้นทางนะครับก็เริ่มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับนะการจราจรช่วงเย็นที่ผ่านมานี่แหมก็เรียกได้ว่าสาหัสนะครับฝนที่ตกลงมาก็ทำให้มีผลกระทบกับการเดินทางด้วยนะครับคุณผู้ฟังกรณีของคุณชัยรัตน์บีแจ้งเข้ามานะครับบอกว่าถนนงามวงวานนะครับด้านขาออกนะครับช่วงระหว่างแยกพงเพชรมุ่งหน้าแครายบริเวณเลยใต้ทางด่วนมาเล็กน้อยนะครับมีรถบรรทุก6ล้อจอดเสียช่องทางด้านขวานะครับแล้วก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วยนะฝนตกนะครับด้านขาออกงามวงวานนะครับบริเวณเลยใต้ทางด่วนงามวงวานมาเล็กน้อยมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกแครายนะครับปริมาณรถยังมีสะสมอยู่นะครับมีรถบรรทุกจอดเสียอยู่เป็นรถบรรทุก6ล้อนะครับก็เคลื่อนตัวช้านะครับตั้งแต่หน้าห้างเดอะมอลล์นะครับมาทางด้านของใต้ทางด่วนส่วนรถที่มาจากทางแยกเกษตรนี่หมดปัญหาแล้วนะครับตอนนี้จะเหลือจุดเดียวที่คุณชัยรัตน์แจ้งเพิ่มเติมมาให้ใต้ทางด่วนเลยมาเล็กน้อยนะครับงามวงวานด้านขาออกมีรถบรรทุก6ล้อจอดเสียอยู่ช่องทางด้านขวานะครับขอบคุณทางคุณชัยรัตน์ด้วยนะครับผ่านจุดนี้ไปได้ก็จะคล่องตัวครับรอบในเองยังมีปริมาณรถสะสมบ้างนะครับนะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปบนทางด่วนกันก่อนไปเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุนะครับทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์กับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชากรเศรษฐกิจนะครับคุณวิชากรครับสวัสดีอีกครั้งครับ
2: ครับครับขออภัยครับคุณพัชครับขอแก้ไขเป็น
1: ครับผม
2: ตรีพลครับ
1: อ๋อคุณตรีพลนะขออภัยครับคุณตรีพลนะครับครับสวัสดีครับคุณตรีพลครับ
2: ครับ
1: ตรงจุดนี้เป็นยังไงบ้างครับล่าสุดครับ
2: ล่าสุดนี่ทางศูนย์ควบคุมการจราจรพิเศษนะครับได้ประสานงานรถกู้ภัยของศูนย์การจราจรพิเศษนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทำงานบนทางพิเศษนะครับช่วงนี้ก็อยู่หน้างานอยู่นะครับตอนนี้ก็พลิกรถกลับคืนสู่สภาพได้แล้วนะครับก็อยู่ระหว่างดำเนินการเช็คความปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของสภาพการจราจรนะครับก็ช่วงนี้ก็จุดดังกล่าวนี้ก็มีรถมีสภาพการจราจรที่ค่อนข้างจะไปกันได้ช้านะครับคุณพัชนะครับก็แต่ว่ามีในเรื่องของความปลอดภัยนี่ก็มีเจ้าหน้าที่จอดรถคุ้มครองอยู่นะครับแล้วก็เปิดสัญญาณไฟวับวาบอยู่นะครับแล้วก็มีเจ้าที่วางกลวยยางนะครับแล้วก็ตอนนี้รถสามารถวิ่งได้2 ช่องทางซ้ายนะครับ
1: ครับ
2: ครับช่องทางกลางและช่องทางซ้ายนะครับส่วนจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ช่องทางขวาครับคุณพัชครับแล้วก็มีรถจอดคุ้มครองอยู่ในช่องทางขวาครับ
1: เขาบรรทุกอะไรมาไหมคุณตรีพล
2: เป็นรถขนรถกระขออภัยนะครับเป็นรถบรรทุก4ล้อขนาดกลางนะครับขนพัสดุมานะครับขนพัสดุมาก
1: ็ไม่มีร่วมบนถนนใช่ไหม
2: ตู้ก็มีเสียหายนะครับแต่ว่าไม่มีของหล่นมาที
1: ่
2: บริเวณพื้นผิวถนนครับคุณพัชครับ
1: โอ้โหยางนี่แบบว่าเหมือนยางระเบิดใช่ไหมดูจากสภาพ
2: ครับได้รับแจ้งมาว่ายางหลังระเบิดครับคุณพัชครับ
1: ครับครับมีคนเจ็บไหมครับ
2: ไม่ได้รับแจ้งว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคุณพัชครับ
1: ครับครับมีไปชนขอบทางอะไรยังไงบ้างไหมคุณตรีพล
2: เสียหลักตรวจสอบเบื้องต้นนี้เจ้าที่หน้างานนี่ตรวจสอบนี้ไม่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวน่าจะต้องรอรถยกมาดำเนินการอย่างนั้นไหมตรงนี
2: ้มีรถยกของทางแผนกกู้ภัยของศูนย์ควบคุมกาญจนาครับมาดำเนินการพลิกกลับสู่สภาพแล้วครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็มีเจ้าที่แผนกกู้ภัยของมีรถยกของทางแผนกกู้ภัยของศูนย์ควบคุมกาญจนาครับมาดำเนินการพลิกกลับสู่สภาพแล้วครับ
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็มี

0: ก่อนเกิดเหตุนี่ฝนยังไม่ตกลงมาครับคุณพัชครับแต่ว่าในช่วงที่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลืออยู่นี่ฝนลงมาแล้วครับแต่ว่าก็พลิกรถกลับมาได้นะครับแล้วก็ฝนตกลงมาเลยครับคุณพัช
1: โอ้โหตอนนี้เห็นบอกตกหนักเหมือนกันใช่ไหมตอนนี
0: ้ก็ในสายทางกัญจนานี่ก็จากช่วงบางขุนเทียนช่วงบางขุนเทียนครับถึงช่วงเกือบจะแทบทั้งสายทางครับถึงช่วงบางเมืองเทพรักษ์นี่ก็ฝนตกครับมีช่วงทางฝากฝั่งของบางแก้วนี่ยังไม่ตกครับคุณพัชครับน่าจะตกแถวช่วงเทพรักษ์มาครับถึงช่วงบางขุนเทียนครับ
1: ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับก็ติดแค่ตรงจุดนี้จุดเดียวใช่ไหมครับในสายทางของบางพลีสุขสวัสดิ
0: ์ครับเป็นด้านของทางด้านฝั่งเอครับฝั่งเอก็ในทิศทางที่มาจากบางแก้วนะครับมุ่งหน้าไปบางขุนเทียนนะครับมุ่งหน้าออกพระราม2นี่ทางด้านฝั่ง A ครับแล้วก็มาผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี่ก็ช่วงกิโลเมตรที่20นะครับ600ฝั่ง A นะครับแล้วก็ช่วงนี้นี่ก็มีท้ายสะสมประมาณ2กิโลเมตรครับคุณพัชครับ
1: ครับเดี๋ยวน่าจะต้องประเมินแล้วน่าจะต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับในการดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จ
0: ช่วงนี้นี่ก็รอคุยในส่วนของผู้ขับขี่ครับก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นของบริษัทขนส่งพัสดุครับต้องคุยกับทางบริษัทหรือว่าทางบริษัทประกันภัยครับครับแต่ว่ายังไงเนี่ยโดยปกตินี่ถ้าเกิดเหตุอุบัติเหตุบนทางพิเศษนะครับของการทางพิเศษในประเทศไทยนี่ก็จะเป็นรถนี่ก็จะสอบถามในหลายๆฝ่ายครับทั้งฝ่ายของประกันภัยแล้วก็ในส่วนของถ้ามีทรัพย์สินเสียหายก็มีการตรวจสอบหรืออะไรหรือก็อาจจะมีการประสานงานเจ้าที่ตำรวจในพื้นที่ครับ
1: ก็เดี๋ยวต้องใช้
0: แต่ว่าเคสนี้นี่น่าจะรอแค่ประกันครับคุณพัชครับ
2: อ๋อครับครับได้เลย
1: ยังใช้ได้2ช่องทางนะครับที่จะวิ่งผ่านก็คือด้านขวาเนาะ2ช่องทางใช่ไหม
0: ครับช่องทางช่องทางกลางครับก็1ครึ่งนึงของช่องทางกลางครับคุณพัชครับแล้วก็ที่สามารถที่เจ้าที่วางกลวยยางไว้ประมาณครึ่งนึงของช่องทางกลางแล้วก็ค่อนไปทางช่องทางซ้ายแล้วก็ช่องทางฉุกเฉินหรือช่องทางไหลทางครับคุณพัช
1: ก็เหลือวิ่งได้ด้านขวาเนาะใช่ไหมคุณตรีพล
0: ใช่ครับแถบขวาครับคุณพัชครับ
1: ขวานะครับผม
0: ครับขออภัยครับคุณพัชครับแถบซ้ายครับ
1: อ๋อแถบซ้ายนะก็คือพวกกันด้านขวาไว้แล้วก็มาทางครึ่งช่องทางกลาง
0: ใช่ครับช่องทางกลางครับคุณพัชครับ
1: ครับได้ก็วิ่งแถบซ้ายได้ครับขอบคุณมากนะครับคุณตรีพลเดี๋ยวยังไงถ้าเคลื่อนย้ายแล้วเดี๋ยวอาจจะรบกวนเพิ่มเติมกันอีกทีนึงนะครับ
0: ครับขอบคุณคุณพัชแล้วก็ท่านผู้ฟังจอตลอดเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ก็ติดนะครับการจราจรทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับจากหน้าด่านปากน้ำนะครับมุ่งหน้าไปทางด่านบางเมืองนะครับหรือว่าศรีนครินทร์นำรถตั้งตรงได้แล้วครับแต่ว่าต้องรอดำเนินการเคลื่อนย้ายยางระเบิดครับเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นภาพบริเวณล้อเนี่ยยางระเบิดแล้วก็รถก็พลิกตะแคงนะครับรถติดสะสมประมาณเกือบ2กิโลนะเนี่ยครับโอ้โหอันตรายนะสภาพยางนี้คืออย่างที่เราคุยกันบ่อยนะครับรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำหนักเยอะๆเนี่ยยางมีความสำคัญมากนะครับต้องตรวจสอบบ่อยครั้งนะครับสภาพยางอายุปีอาจจะไม่เสื่อมแต่เนื่องจากความการใช้งานนะครับที่มันมีการแบกน้ำหนักมีการบรรทุกมีการใช้งานทุกวันซึ่งตรงนี้ทำให้ยางเนี่ยมันรับภาระหนักจำเป็นจะต้องตรวจสอบตลอดนะครับมิฉะนั้นพอเกิดเหตุมาเนี่ยมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการใช้ความเร็วด้วยปัจจัยเรื่องของการรับน้ำหนักมันมีผลนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุฝนตกนะครับณเวลานี้นะทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับก่อนหน้านี้ไม่ตกแต่พอดำเนินการนำรถตั้งตรงระหว่างดำเนินการนี่ฝนตกลงมาดูเหมือนตกหนักด้วยนะ

0: ครับทางด้านของบางพลีเนี่ยสมุทรปราการทิศทางเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เราดูเรดาร์เนี่ยมีแบบกลุ่มฝนสีแดงๆนะครับด้านล่างเนี่ยคุณผู้ฟังขอบด้านล่างเนี่ยทางบางพลีทางสมุทรปราการเนี่ยนะฮะมีฝนตกนะครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยตอนนี้ฝนตกเล็กน้อยเบาบางบางพื้นที่นะครับฝั่งพระนครด้านตะวันออกเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มลดลงครับปริมาณฝนสูงสุดยังอยู่ที่เขตหนองจอกนะ 58.5 มิลลิเมตรครับย้ำนะครับอย่าพึ่งใช้ความเร็วนะครับฝนที่ตกลงมาโดยเฉพาะใครที่ใช้ทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ณเวลานี้ตลอดทั้งสายทางเลยนะครับโดยเฉพาะด่านเทพรักษ์ต่อเนื่องเข้าบางแก้วเนี่ยฝนตกหนักให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากๆด้วยนะครับสวัสดีทางคุณกู๊ดมิวด้วยนะครับแล้วก็มีคุณพัทสวีนะผ่าน16สิงหามาแล้วดีใจมากนะครับวันนี้เข้า17แล้วเนาะคุณผู้ฟังวันนี้นะครับ17สิงหาคมเป็นวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาตินะครับ17สิงหาคมได้รับการประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดมาเพื่อให้กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงบทบาทสำคัญของพยูนในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลนะครับวันสำคัญวันที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของเรื่องราวที่เราน่าจะจำกันได้มาเรียมลูกพยูนที่พลัดหลงที่ถูกพบว่าเกยตื้นอยู่ที่จังหวัดกระบี่เมื่อปี2562จนกลายเป็นขวัญใจของคนไทยทั่วประเทศนะครับทั้งความน่ารักและความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับมาเรียมในช่วงการดูแลฟื้นฟูแต่สุดท้ายนะครับมาเรียมก็ได้เสียชีวิตลงจากการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารก็มีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกที่ตกค้างอยู่ในร่างกายของมาเรียมไม่นานหลังจากนั้นนะครับยามินลูกพยูนอีกตัวหนึ่งก็ตายลงนะครับจากเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยครับสะท้อนให้เห็นถึงวิกฤตขยะทะเลที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ทะเลที่หายากและกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวมนะครับจนทำให้เรื่องราวของมาเรียมและยามินมาปลุกกระแสความตื่นตัวในสังคมไทยนะครับเกี่ยวกับการอนุรักษ์พยูนและการจัดการขยะทะเลอย่างจริงจังครับจนนำไปสู่การกำหนดวันอนุรักษ์พยูนแห่งชาติเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือในการปกป้องชีวิตใต้ทะเลที่ยังคงอยู่ต่อไปก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศนะครับพยูนไม่ใช่สัตว์ทะเลที่หายากแต่เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลไทยนะครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางร้อยตำรวจเอกวรพัฒน์เจริญมากนะครับรองสารวัตรจราจรสน.วัดพญาไกลสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมทางด้านของพระราม3นะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี
1: ้ก็เบื้องต้นรถเนี่ยที่อุบัติเหตุเนี่ยชนแบเรียร์แต่ว่าไม่ได้พลิกคว่ำนะครับตัวรถเนี่ยยังติดอยู่กับขอบแบเ
0: ร
1: ียร
0: ์
1: คนเจ็บเนี่ยก็มีทางกู้ภัยได้นำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลเจริญกรุงครับจำนวน1รายครับ
0: เจ็บเป็นคนขับใช่ไหมครับ
1: เป็นคนขับครับผม1รายครับขับมาคนเดียวครับผม
0: ครับก็คือตรงข้ามกับเทอร์มินอล21เนาะ
1: ตรงข้ามกับเทอร์มินอลเลยครับตรงข้ามเลยครับ
0: เขาไปเบียดกับแบเรียร์ด้วย
1: เหมือนเขาน่าจะขับมาด้วยความเร็วแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงโค้งอะครับเขาน่าจะเอารถไม่อยู่แล้วรถก็ไปชนขอบแบเรียร์แต่ก็ไม่ได้พลิกคว่ำแล้วก็ไถมาเรื่อยจนมาถึงตรงหน้าเทอร์มินอลเลยครับประมาณ50เมตรจากจุดที่ชนนะครับ
0: ลักษณะเห็นตรงห้องโดยสารฝั่งคนขับตรงกระจกอะไรนี่ก็หลุดใช่ไหมมันมีผิด
1: ข้างหน้าครับข้างหน้าครับข้างหน้าหลุดครับกระจกด้านหน้านะครับ
0: ดูมันผิดรูปด้วยเนาะตรงนี้ ซึ่งเบื้องต้นตอนแรกนี่เขาติดอยู่ภายในใช่ไหมครับ
1: ตอนแรกติดภายในครับตัวผมเนี่ยมาเข้าเวรหลังสี่ทุ่มผมก็เลยไม่ทราบรายละเอียดมากแต่ผมก็ถามแต่คนรอบข้างเนี่ยเขาบอกว่าตัวคนเจ็บอ่ะออกมาไม่ได้ต้องกู้ภัยต้องคนเข้าไปช่วยอ่ะครับ
0: รถติดไหมครับช่วงนั้นนะครับ
1: รถไม่ติดแต่ว่ารถเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงโค้งอันตรายครับเพราะว่ามันเป็นทางเชิงสะพานขึ้นสะพานในข้ามแยกเจริญราษฎร์ด้วยครับก็เลยต้องมาอำนวยความสะดวกด้านจราจรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับ
0: จุดดังกล่าวนี้จุดนี้เกิดเหตุบ่อยไหมครับรองสวัสดิ
1: ์จุดนี้ไม่ค่อยเกิดนะครับไม่ค่อยเกิดเนี่ยผมเพิ่งเห็นเนี่ยครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ที่ว่ามันแหกโค้งอะครับ
0: แต่ดูจากถนนก็ไม่มีร่องรอยของฝนแล้วเนาะแห้งๆแล้วนะครับ
1: ไม่มีครับถนนแห้งครับ
0: ครับได้เลยก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับเรื่องของการใช้เส้นทางนะน้ำส่งที่เจริญกรุงไปแล้วนะครับโรงพยาบาลเนาะ
1: ใช่ครับไปรักษาที่เจริญกรุงแล้วครับ
0: ได้ครับเคลื่อนย้ายหมดแล้วขอบคุณมากครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพัฒน์เจริญมากนะครับรองสารวัตรจราจรสนวัดพระยาไกรก็เพิ่มเติมว่าเคลื่อนย้ายหมดแล้วนะครับแล้วก็คนเจ็บก็นำส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงเกิดเหตุตรงข้ามกับห้างเทอร์มินอล21เป็นฝั่งทางหน้าของฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าคลองเตยนะครับพระราม3ทางโค้งตรงนี้ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะใครที่ขับมาด้วยความเร็วนะครับอาจจะทำให้รถเนี่ยเสียหลักการควบคุมด้วยนะก็เป็นอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะครับที่มีแจ้งเข้ามาวันนี้อุบัติเหตุเยอะนะพอฝนตกก็มีเหตุเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดดังกล่าวเนี่ยพระราม3เนี่ยฝนไม่ตกหยุดไปแล้วนะครับถนนแห้งแล้วที่เราเห็นเนี่ยในภาพเมื่อสักครู่นะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับการเดินทางในช่วงค่ำคืนแบบนี้ก็จะมีเรื่องของทัศวิสัยเข้ามานะครับฝนที่ยังตกบางจุดนะความมืดด้วยนะให้ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับ เมื่อครู่คุยกันถึงเรื่องของวันอนุรักษ์พยูนไปอ๋อเดี๋ยวนิดนึงนะเพิ่มเติมนิดนึงว่ากรณีของอุบัติเหตุบางพลีสุขสวัสดิ์ที่มีเหตุนะครับบริเวณช่วงระหว่างด่านปากน้ำมุ่งหน้ามาทางด้านของด่านบางเมืองนะครับรถบรรทุก4ล้อตู้ทึบนะครับที่ยางระเบิดแล้วพลิกตะแคงล่าสุดเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะครับโอ้รถเร็วดีนะเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถให้นะครับตอนนี้ไม่ติดแล้วนะครับเข้าไปดูสำหรับการเคลื่อนตัวตรงจุดดังกล่าวไม่ติดแล้วนะครับพอย้ายพ้นปุ๊บการจราจรก็คลี่คลายนะครับขอบคุณทางพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ทางศูนย์ทางด่วนด้วยนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับไม่มีปัญหาการจราจรละคุณผู้ฟังมีอีกเรื่องนึงหลายคนน่าจะได้ติดตามข่าวเรื่องของปลาปักกระเป้าที่มีกู้ภัยดำน้ำไปค้นหาร่างผู้สูญหายในแม่น้ำแม่กลองแล้วโดนกัดหูแหว่งเลยก็เป็นข่าวกันมานะครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาค7นักดำน้ำชื่อดังจังหวัดกาญจนบุรีคุณเฉลิมพลหงยนต์นะครับก็นำเอาคลิปปลาปลากระเป้าเนี่ยมาโพสต์ลงใน Facebook ซึ่งทีมงานก็ได้นำเอาตัวปลากระเป้าตัวดังกล่าวเนี่ยมาทดสอบความแหลมคมของฟันด้วยการให้กัดหลอดดูดน้ำครับคุณฟังผลปรากฏว่าฟันของปลาปลากระเป้านี่คมกว่าใบมิดโกนด้วยซ้ำนะฮะชนิดที่ว่าหลอดดูดน้ำถูกกัดขาดได้อย่างง่ายดายครับกลายเป็นสร้างความฮือฮาให้กับกลุ่มคนดังกล่าวมากๆเลยครับทั้งเจ้าตัวก็ได้ระบุนะบอกว่าสำรวจพฤติกรรมของปลาปลากระเป้าแม่น้ำแม่กลองซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจในระบบนิเวศของแม่น้ำแห่งนี้การสังเกตนี้ช่วยให้เข้าใจถึงธรรมชาติของพวกมันได้ดีขึ้นแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นโดยมีสมาชิกเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็มีชื่อว่าและส่วนใหญ่ก็จะเรียกกันว่าโขใหญ่โขใหญ่ก็บอกว่าเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตัวเขาเองพร้อมกับทีมงานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาค7ได้ร่วมกันค้นหาร่างของผู้สูญหายในแม่น้ำแม่กลองนะครับในพื้นที่ตำบลท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นชายอายุประมาณ46ปี ค้นหากันมาเป็นเวลากว่า10วันแล้วแต่ไม่พบนะครับโดยเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาทางเจ้าตัวพร้อมด้วยทีมงานเนี่ยได้ย้ายพื้นที่ไปออกค้นหาในแม่น้ำแม่กลองบริเวณตำบลเผิกไพรอำเภอบ้านโป่งอีกครั้งทีนี้ก็บอกว่าระหว่างที่ดำน้ำค้นหาอยู่นั้นจู่ๆก็รู้สึกเจ็บที่บริเวณใบหูคล้ายกับถูกสัตว์น้ำบางชนิดกัดจึงรีบโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำผลปรากฏว่าใบหูถูกกัดจนเนื้อหายด้วยความสงสัยทีมงานจึงได้ร่วมกันดำน้ำค้นหาจนกระทั่งพบปลาปะกะเป้าจึงได้มั่นใจว่าเป็นฝีมือของปลาปะกะเป้าสำหรับช่วงนี้เนี่ยคือเป็นช่วงฤดูวางไข่ของปลาปะกะเป้าการวางไข่ของปลาเนี่ยเขาจะวางไว้ที่บริเวณน้ำใสและบริเวณน้ำนิ่งบริเวณที่มีกอหญ้าหรือว่าซอกหินซึ่งช่วงนี้นะครับบอกว่าปลาปะกะเป้าเนี่ยจะมีนิสัยดุร้ายเนื่องจากเขาหวงไข่ของเขาก็คาดว่าระหว่างที่ดำน้ำค้นหาร่างของผู้สูญหายอาจจะเข้าไปอยู่ในจุดที่ใกล้กับรังไข่ของปลาปะกะเป้าเนี่ยนะครับก็เป็นเหตุที่เราก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับทางด้านของทีมงานนี้ก็บอกว่าก็เป็นเหตุที่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับก็แสดงให้เห็นคือ1ระบบนิเวศนะครับในแม่น้ำนะมีความอุดมสมบูรณ์นะครับนะถ้ามีปลามาวางไข่ก็แน่นอนแหละครับนะเราก็จะนะได้สัมผัสกับความหลากหลายของทางชีวภาพนะครับแล้วก็แหมอาจจะเป็นเพราะว่าเขาหวงไข่ของเขาจริงๆนะก็สภาพนี้คือถ้าเรานึกไปถึงปลาตัวเล็กๆเนี่ยนึกถึงปลาปิรันย่าเหมือนกันที่ก็มีความดุร้ายแล้วฟันนี่จะคมมากๆปลากระเป๋าเนี่ยอาจจะไม่ได้คมเท่าขนาดนั้นนะแต่ก็อันตรายนะครับให้ได้ทราบนะครับว่าอย่าได้ไปเข้าใกล้นะโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยอันตรายนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่เห็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหมือนกันนะกู้ภัยดำน้ำนะครับถูกปลากัดหูแหว่งเลยอ่ะคุณฟังฟันมันคมมากๆนะครับ22:37 ครับเดี๋ยวช่วงนี้ดูข้อมูลนิดหนึ่งมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับก็การจราจรนะครับหลายๆเส้นทางก็เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติสีลมสาทรไม่มีปัญหาการเคลื่อนตัวรอบในเองตอนนี้อาจจะยังมีบ้างนะครับช่วงพระราม1เพชรบุรีทางด้านของราชเทวีประตูน้ำนะฮะแล้วก็ทางด้านของราชปรพตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอาจจะยังมีทางฝั่งของอินทราสแควร์ไปทางแยกหมอเหลงนะครับที่มีปริมาณรถยังค่อนข้างมากอยู่ราชดำริฝั่งบิ๊กซีราชดำริเข้าแยกราชประสงค์มีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าส่วนทางด้านของอโศกมนตรีหมดปัญหาไปแล้วนะครับเข้าออกของสุขุมวิทโดยรอบแยกอโศกเคลื่อนตัวได้นะครับนะก็คลี่คลายไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายตกค้างนะครับจุดไหนที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับในช่วงค่ำคืนก็ฝากคุณผู้ฟังช่วยกันเพิ่มเติมอัปเดตกันได้ที่จอสร้อยเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาที อาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณฟังครับสถานีวิทยุจสร้อยนะครับของเราร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมเราจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับในวันพุธที่2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.นะครับภายในงานนะครับผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจครับเกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำของผู้ป่วยปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมรวมถึงเทคนิคการแก้ไขปัญหาการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรนะครับเพื่อไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับสามารถรับชมไลฟ์สดทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและเพจศิริราช PR นะครับได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นะครับถึงเวลา 15:00 นนะก็จะมีการไลฟ์สดผ่าน Facebook ด้วยก็สามารถที่จะรับชมกันได้ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับให้กับผู้ที่ดูแลได้นำเอาความรู้ต่างๆไปดูแลผู้ป่วยอย่างถูกวิธีถูกต้องและเข้าใจเข้าถึงนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับที่ร่วมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยครับคุณฟังครับสน.บางซื่อมีการฝากประชาสัมพันธ์นะครับหลีกเลี่ยงเส้นทางในวันพรุ่งนี้นะครับอังคารที่18สิงหาคมตั้งแต่เวลา 5:00 เป็นต้นไปเนื่องจากจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับบริเวณซอยวิภาวดี11คาดว่าจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมประมาณ200ถึง300คนแนะนำให้หลีกเลี่ยงซอยวิภาวดีซอยวิภาวดี11ใช้ถนนนิคมรถไฟสาย1หรือถนนกำแพงเพชร2ทดแทนนะครับถนนวิภาวดีขาออกอาจจะมีการจราจรชะลอตัวบริเวณปากซอยวิภาวดี11หากไม่จำเป็นแนะนำให้ใช้ช่องทางหลักของวิภาวดีนะครับหรือว่าขึ้นดอนเมืองโทรเวย์เส้นทางขึ้นเหนือสามารถใช้ผลโยธินทดแทนได้แนะนำให้เผื่อเวลานะครับเดินทางประมาณ 30-45 นาทีและตรวจสอบสภาพการจราจรก่อนออกเดินทางด้วยนะครับพรุ่งนี้ตั้งแต่ 5:00 เป็นต้นไปเลยนะครับก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณซอยวิภาวดี11นะฝากเป็นข้อมูลกันด้วยขอบคุณทางสน.ประชาชื่นด้วยนะครับขออภัยสน.บางซื่อนะครับที่มาเพิ่มเติมให้มาติดตามกันที่คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาโอ้โหตอนนี้เนี่ยหน้าฝนด้วยมีการเปิดเผยภาพจากทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาโพสต์ข้อความนะครับระบุว่าเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมสัมผัสความอัศจรรย์ทางธรรมชาติบนลานหินบริเวณถ้ำนาคาอุทยานแห่งชาติภูลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬครับรู้ฟังเข้ามาดูภาพนี้ฮะทาง YouTube JS100 Radio นะครับโอ้ครูฟังนี่คือเขาใช้ชื่อว่าดวงตาพญานาคาครับหลายท่านที่เคยขึ้นไปภูลังกาเนี่ยผมเองก็เคยขึ้นไปตรงนี้เนี่ยนี่นะฮะเราจะเห็นหินบริเวณ
ภูลังกาเนี่ยก็จะมีหินที่เป็นรูปเกล็ดนะครับซึ่งเปรียบเหมือนเกล็ดพญานาคแล้วก็มีศีรษะนะครับของงูตัวใหญ่นะฮะก็เรียกได้ว่าก็เป็นพ่อปู่นะครับที่เขาตามคำบอกเล่าเรื่องราวต่างๆก็คือเป็นเรื่องของการอ้างอิงนะครับไปทางพญานาคนะครับซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นหลุมหินธรรมชาตินะครับที่ถูกแสงส่องในช่วงฤดูฝนแล้วก็มีน้ำเนี่ยขังอยู่บริเวณหลุมดังกล่าวปรากฏว่าก็มีการจินตนาการนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มิติทางธรณีวิทยารวมไปถึงเรื่องของนะเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นความเชื่อนะฮะซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรณีวิทยานะครับโดยกระแสน้ำและน้ำฝนเนี่ยกัดเซาะลานหินทรายจนเกิดเป็นกุมพบทนะครับกุมพบกหรือหลุมหินขนาดต่างๆคือใครที่ขึ้นไปด้านบนภูลังกาเนี่ยจะเห็นนะครับมันจะมีหลุมหลายหลุมเลยทั้งหลุมเล็กหลุมใหญ่อะไรแบบนี้นะฮะทีนี้เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยน้ำที่ขังอยู่ภายในหลุมก็จะทำปฏิกิริยากับแสงแดดเกิดเป็นเงาสะท้อนที่งดงามนะครับคล้ายกับดวงตาขนาดใหญ่บนผิวหินก็เรียกได้ว่ากลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับที่เป็นไฮไลท์ของผู้ที่มาเยือนถ้ำนาคาโดยทางด้านของนายอรรถพลเจริญชันสาครับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เปิดเผยนะครับว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความอัศจรรย์ของธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติภูลังกาซึ่งนอกจากเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาแล้วเนี่ยบอกว่าที่นี่ยังมีความสำคัญทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาอย่างมากนะครับทางกรมอุทยานก็มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดความสมดุลจึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวร่วมชมด้วยความสำรวมไม่ไปสัมผัสไม่ไปขีดเขียนหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความงดงามไว้อย่างยั่งยืนนะครับสวยงามเนาะโดยเฉพาะเวลาที่เขาถ่ายจากด้านบนในมุมนี้นี่ชัดเลยนะมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ในเพจของทางกรมอุทยานแห่งชาติบอกว่าชัดเจนมากเหมือนมากนะครับโดยรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นเกล็ดนะครับเป็นเกล็ดเป็นหินที่มีความคล้ายคลึงกับเกล็ดของพญานาคแล้วตรงดวงตานี่ก็เรียกได้ว่าคือใครที่มีความศรัทธาเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่านี่แหละนะครับเหมือนมากๆทางด้านของนายอักษรมานะวงศ์นะครับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกาได้เปิดเผยเพิ่มเติมนะครับบอกว่าจุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดไฮไลท์สำคัญบนเส้นทางท่องเที่ยวถ้ำนาคานักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นมาชมได้ตามปกติโดยเป็นแอ่งน้ำที่มีความลึกประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรโอ้ถือว่าลึกนะครับทำให้มีน้ำขังเกือบตลอดปีและระดับน้ำเนี่ยจะค่อยๆลดลงในช่วงฤดูแล้งช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดคือฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมก็คือช่วงเวลานี้ด้วยเนื่องจากปริมาณน้ำเนี่ยจะเต็มแอ่งดังกล่าวและได้รับมุมตกกระทบของแสงอาทิตย์พอดีเป๊ะเกิดเป็นภาพความสวยงามหลังจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไประดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วก็จะมีเศษใบไม้ทับถมก็จะเป็นการลดทอนความสวยงามลงไปตั้งแต่หลังเดือนตุลาคมเป็นต้นไปช่วงหน้าฝนจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับที่สุดของการเดินทางมาเที่ยวเพื่อรับชมภาพนี้ครับสวยงามมากคือใครที่เคยขึ้นไปแล้วขนลุกเหมือนกันคุณฟังเป็นไหมเห็นเกล็ดของก้อนหินเห็นบริเวณแนวเขาที่เป็นรูปคล้ายกับงูยักษ์เลื้อยนะครับขดตัวอยู่เห็นเสียนนาคาโอ้โหคุณฟังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใครไปแล้วก็ไม่
ไม่อาจจะลืมได้นะครับแต่ว่ากว่าจะขึ้นไปนี่ก็ไม่ง่ายนะเหนื่อยมากนะครับช่วงที่ผมไปเนี่ยยังไม่ได้มีการทำสะพานให้ได้รับความสะดวกมากมายเลยนะเป็นช่วงที่เขาแรกๆเลยที่เขาบูมขึ้นมาใหม่ๆเลยนะครับบางช่วงที่ขึ้นไปเนี่ยต้องใช้เชือกนะครับปีนป่ายขึ้นไปโอ้โหกว่าจะขึ้นไปนี่ก็ต้องทรหดอดทนมากๆในยุคนั้นนะครับสัก 2-3 ปีที่แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิด3ปีมาแล้ว 3-4 ปีด้วยนะก่อนหน้านี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เวลาขึ้นไปก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับบางจุดที่ลำบากเนี่ยเขาก็มีการต่อบันไดลิงอะไรขึ้นไปทำให้การเดินทางสะดวกขึ้นนะฮะลองดูครับไปเที่ยวในช่วงนี้ก่อนเดือนตุลาคมก็จะได้เห็นนะครับดวงตาพญานาคาหลุมธรรมชาติดังกล่าวที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาสวยงามมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาพนะครับที่มาทิ้งท้ายกันในชั่วโมงนี้แหละครับนะ 22:55 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายคุณดาดาด้วยนะครับบอกว่าช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงแต่เมื่อช่วง 18:30 ฝนเทลงมาเยอะเลยทำให้ฝนทิ้งช่วงไปแล้วค่ะก็คือช่วงนี้มันมีเรื่องของการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุด้วยนะครับนะที่ก็จะมีฝนเข้ามาเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับเป็นต้นไปก็ให้เฝ้าระวังนะครับอย่างวันนี้เองก็มีเหตุต้นไม้ล้มนะครับก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะสำหรับการเดินทางในช่วงหน้าฝนด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

23:12 นะครับมาติดตามกันต่อกับจอส100ครับคุณผู้ฟังครับมีแจ้งทาง SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 ขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับจากทางคุณสุภการคุณสุภการแบตเตอรี่หมดนะครับเป็นรถเก๋งทะเบียนสศาลาคอควายนิสสันเซฟิโรสีเทาสศาลาคอควาย8585กรุงเทพนะครับจอดรออยู่ปากซอยงามวงวาน53นะครับปากซอยงามวงวาน53ล่าสุดจอสร้อยประสานไปกับทางสน.ทุ่ง2ห้องให้นะครับก็เดี๋ยวคุณสุภการถ้าได้เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือดูแลยังไงเพิ่มเติมแจ้งคืบหน้ากลับให้เราได้ทราบด้วยก็แล้วกันนะครับมีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามาทาง LINE @js100 นะครับถนนเทพรัตน์บางนาตราดในด้านขาเข้ากิโลเมตรที่7นะครับบริเวณหน้าปั๊มบางจากมีรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีขวางช่องทางด้านซ้ายที่เกิดเหตุมีคนเจ็บสาหัส1รายมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับสภ.บางแก้วเพิ่มเติมมานะครับว่าเป็นเหตุรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์เจ็บสาหัส1รายนำส่งโรงพยาบาลปลิ้นสุวรรณภูมินะครับการจราจรมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้าครับมีเหตุแจ้งไฟฟ้ารัดวงจรนะครับศูนย์วิทยุพระราม199แจ้งเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่หม้อแปลงไฟฟ้าซอยศรีนครินทร์38แขวงหนองบอนเขตประเวศนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะฮะบอกว่าขณะนี้เพลิงสงบแล้วนะครับมีการประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงเข้ารับดำเนินการแก้ไขต่อไปนะครับมาดูข้อมูลแจ้งลืมของกันบ้างนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงเวลานี้มีทางด้านของคุณกิตติมานี่ตามหากระเป๋าสตางค์สตรีนะครับสีน้ำตาลครับในกระเป๋าก็จะมีบัตรประชาชนใบขับขี่เงินสดประมาณ 5-600 นะครับนั่งรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารหอหีบ8895กรุงเทพนะครับขึ้นมาจากขนส่งสมุทรปราการมาลงที่ BTS เคหะนะครับเมื่อช่วง 16:30 นะครับคุณโสภิตาครับตามหาแท่งไฟคอนเสิร์ตแล้วก็มีโปสเตอร์2แผ่นอยู่ในถุงพลาสติกนะครับน่าจะลืมไว้บนรถตู้โดยสารนะครับขึ้นมาจาก Impact Arena มาลงที่ BTS หมอชิตนะเมื่อช่วง5 ทุ่มกว่าเมื่อคืนนะเมื่อคืนวานส่วนทางคุณสมคิดตามหาโทรศัพท์มือถืออินฟินิกสีทองนะครับอยู่ในเคสลายไนกี้ขึ้นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองไม่ทราบทะเบียนนะครับคนขับชื่อว่าคุณสมพรนั่งมาจากเดอะมอลล์บางแคมาลงที่ซอยกาญจนาภิเษกซอย7 16:20 นะครับส่วนทางคุณสุจินันตามหากระเป๋าสตางค์สตรีนะครับสีดำครับข้างในก็มีบัตรประชาชนใบขับขี่ขึ้นรถแท็กซี่สีฟ้านะครับทะเบียนททหารรอจุฬา7727คนขับชื่อว่านายสราวุธคูน้ำใสนั่งมาจากคูคตมาลงที่บ้านฟ้าปิยะรมณ์17:00 นนะครับ17:00 นที่ผ่านมาคุณสิรินทราตามหากระเป๋ายี่ห้อไมค์คราฟสีเขียวนะครับลายการ์ตูนในนั้นก็จะมีบัตรนักเรียนนะครับระบุชื่อเด็กชายทนินชูช่วยโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์เงินสดจำนวนหนึ่งมีบัตรเกมของน้องด้วยนะครับหายบนรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง1มม.คควาย8494กรุงเทพนั่งมาจากโรงเรียนอนุราชนั่งมาจากโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ถนนเลี่ยงเมืองนนท์นะครับไปที่คอนโดซิตี้โฮมรัตนาธิเบศรผู้โดยสารเป็นหญิง1คนแล้วก็มีเด็กนักเรียนชายอีก2คนนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ 18:09 นฝากทางผู้ขับขี่รถแท็กซี่คันนี้ด้วยนะครับสีเขียวเหลือง1มม.คควาย89ขออภัย8494นะ1มม.คควาย8494ยังไงฝากช่วยแจ้งเพิ่มเติมได้นะครับที่จอส100ดอกจัน1808ครับหรือ1137คุณพาราดีตามหาแว่นตาเพลย์บอยสีดำ
เป็นแว่นสายตานะครับกรอบสีดำยี่ห้อเพลย์บอยคาดว่าหล่นหายเบาะหลังนะครับบนรถแท็กซี่ไม่ทราบสีกับทะเบียนนั่งมาจากสำนักงานที่ดินบางเขนถนนพหลโยธินไปลงที่ปากซอยรัชดา29เวลาประมาณ 11:55 ก่อนเที่ยงนะครับค่าโดยสารเนี่ยมีการสแกนจ่ายก็เลยทราบชื่อคนขับนะครับคุณปรีชาจันเกษมนะยังไงฝากตรวจสอบน่าจะเจอกันหรือเปล่าแว่นสายตานะครับเป็นแว่นกรอบสีดำยี่ห้อเพลย์บอยยังไงฝากแจ้งอัปเดตเพิ่มเติมนะครับคุณอมรรัตน์ตามหาโทรศัพท์มือถือแจ้งแทนเพื่อนชาวฟิลิปปินส์นะครับโทรศัพท์มือถือ iPhone 13สีฟ้านะครับทำหล่นหายบนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.กไก่6911กรุงเทพนะครับขึ้นมาจากโรงแรมโคซี่บลูสุวรรณภูมิก็มาลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับคนขับชื่อว่านายกิตติพันธ์ยังไงฝากผู้ขับขี่ด้วยเขานั่งรถมาช่วงประมาณ 17:00 นถึง 18:00 นนะครับโทรศัพท์มือถือ iPhone 13สีฟ้านะครับทำหล่นไว้แท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่6911เจอไหมแจ้งมาทางจอสร้อยได้เลยนะครับคุณอาทิตยาตามหากระเป๋าเดินทางสีน้ำตาลอมส้มนะครับเป็นกระเป๋าแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่6911เจอไหมแจ้งมาทางจอสร้อยได้เลยนะครับคุณอาทิตยาตามหากระเป๋าเดินทาง

0: สแกนจ่ายค่าโดยสารนะครับก็เลยทราบชื่อคนขับคือนายสุชาติคำพวงแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คละคัง1154ฝากเพิ่มเติมกันนะครับคุณนิตยาครับตามหาพวงกุญแจประมาณ 3-4 ดอกมีคีย์การ์ดสีชมพูบริเวณพวงกุญแจจะมีปลอกหนังวงกลมสีลายการ์ตูนชมพูนะครับทำหล่นไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูไม่ทราบทะเบียนโดยสารมาจากปากซอยประชาสงเคราะห์22บริเวณป้ายรถประจำทางมาลงที่แฟลตฐานเรือถนนสัมภวุฒิสแกนจ่ายค่าโดยสารให้นะครับก็เลยทราบชื่อคนขับคือนายโกศลคำจุงจังผู้โดยสารนั่งมาคนเดียวนะครับเวลาประมาณ4 ทุ่ม 43 นาทีก็เมื่อครู่นี้เองนะฮะก็จำเป็นต้องใช้นะครับกุญแจมี 3-4 ดอกเป็นคีย์การ์ดด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นการแจ้งของหายเข้ามาที่จอสร้อยก็ฝากถึงพลเมืองดีทุกท่านนะครับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ถ้าเจออย่างไรก็แจ้งเพิ่มเติมไปที่จอสร้อยได้เลยนะครับดอกจัน1808หรือ1137เรายินดีเป็นสื่อกลางให้นะครับโทรเข้ามาได้เลยตลอด24ชั่วโมงขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารกันต่อคุณผู้ฟังครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการส่งเซลล์บอดแคสต์แจ้งว่าในพื้นที่อำเภอขุนยวมและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีฝนตกต่อเนื่องนะครับให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขานะครับโดยเฉพาะอำเภอแม่อูคอตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมตำบลห้วยโป่งตำบลผาบ้องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญนะครับให้ระมัดระวังไฟฟ้าดูดรวมไปถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะครับก็อย่างที่ประกาศแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนที่ตกหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนนะซึ่งเป็นประกาศฉบับที่5แล้วนะครับมีผลตั้งแต่วันที่18ถึง21สิงหาคมนะครับส่วนทางด้านของข่าวต่างประเทศกันหน่อยคุณผู้ฟังให้ไปดูภาพความน่ารักน่าเอ็นดูของช้างนะครับเนี่ยฮะเข้ามาดูทาง YouTube JS100 Radio คุณผู้ฟังครับโอ้โหนี่คือความน่าเอ็นดูของช้างเอเชียป่า7ตัวด้วยกันครับนอนหลับปุ๋ยสบายใจกลางไร่ข้าวโพดในยูนนานโอ้โหเดี๋ยวนับนิดนึงนะ3 4 5 6 6ตัวเนี่ยนอนรวมกันนี่ๆน่ารักมากคุณผู้ฟังมาดูทาง YouTube นะ JS Roy Radio นะครับโอ้โหมีนอนเอาขาไปก่ายเพื่อนด้วยอีกตัวนึงเขาไปนอนแยกเดี่ยวๆเลยนะฮะ6ตัวนี่นอนอยู่ในกลุ่มใกล้เคียงกันเลยนะฮะเป็นภาพถ่ายมุมสูงนะครับให้เห็นความน่ารักน่าเอ็นดูของช้างเอเชียเป็นช้างป่า7ตัวนะครับนอนหลับปุ้ยนี่ๆตัวนี้เอาขาไปก่ายเพื่อนด้วยนะนอนหลับปุ้ยสบายอกสบายใจกลางไร่ข้าวโพดที่เมืองฝู่เอ๋อมณฑลหวินหนานยูนนานนั่นแหละนะครับโดยเจ้าหน้าที่ติดตามสัตว์ป่าในพื้นที่ระบุว่าโขลงช้างมักจะต้องมีสมาชิก 2-3 ตัวเพื่อช่วยกันเฝ้าระวังภัยแต่ครั้งนี้ไม่มีช้างตัวไหนตื่นเฝ้ายามเลยก็เป็นสัญญาณที่พบได้ยากนะครับก็ติดตามภาพความน่ารักมาให้ชมกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอไปที่สายจะทางคุณนกนะมีคนจะกระโดดสะพานพระนั่งเกล้านะครับคุณนกสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคือน้องไม่มั่นใจว่าเขาจะกระโดดหรือเปล่าแต่ว่าเขาจอดรถแท็กซี่อยู่บนสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าขาออก
0: ครับ
1: ขาออกไปทางรัตนาธิเบศรทีนี้เขาก็ออกมายืนเพราะว่าเมื่อกี้น้องเพิ่งผ่าน

0: ทีนี้เลยไม่ถึง5นาทีแล้วก็เขาก็กำลังคือทำกำลังทำอะไรคือยืนเขาเรียกว่าไงอ่ะยืนหันหน้าออกไปทางแม่น้ำมันนึกออกใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ได้ยืนรับลมแน่นอนในเวลานี้อ่ะแล้วก็ส่วนรถแท็กซี่สีเหลืองก็จอดอยู่แล้วเข้าใจว่าเอ๊ะรถเสียหรอก็ไม่น่าจะใช่แต่ตัวเขาอ่ะยืนหันหน้าออกสะพานไปแล้ว
1: ยืนที่ขอบด้านนอกเหรอคุณเล็กคุณนก
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ข้างนอกตัวราวใช่ไหมข้างนอกราวอ่ะใช่ไหม
0: ไม่ยังอยู่ข้างในราว
1: อ๋อยังอยู่ในราว
0: ยังไม่กระโดดหรือเปล่าคือไม่มั่นใจไม่มั่นใจไงว่าเขาจะกระโดดหรือเปล่าก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าส่งเจ้าหน้าที่มาดูหน่อยดีไห
1: ม
0: เผื่อเกิดเหตุเพราะว่าพนังกลางนี่ก็สะพานนี้เยอะ
1: ด้านขาออกที่จะลงไปทางท่าอิฐใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแต่เขาอยู่ตรงกลางของสะพานเลย
1: ครับแล้วรถแท็กซี่ก็คือจอดอยู่ใกล้กับตัวเขาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะรถแท็กซี่ก็ถูกจอดอยู่ชิดซ้ายตรงขอบของสะพานนึกออกใช่ไหม
1: เขาเปิดไฟฉุกเฉินอะไรยังไงไหม
0: เปิดค่ะ
1: เปิดไฟฉุกเฉินไว้ด้วย
0: ไม่เปิด
1: อ๋อไม่เปิดนะ
0: ไม่เปิดไฟฉุกเฉินถึงเปิดไฟแบบว่ารถสตาร์ทอ่ะเพราะว่ามีไฟออกมาจากรถอยู่แล้วไฟหน้ารถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือตอนที่เห็นเนี่ยเขามีท่าทางอะไรยังไงบ้าง
0: เขายืนโน้มตัวลงไปเลยอะค่ะ
1: เหรอแต่ก็คือมีราวกั้นอยู่ใช่ไหม
0: มีราวกั้นอยู่แต่ก็คือนี่แหละคือดิฉันก็เคยมีเคสของคนรู้จักอ่ะจุดนี้เหมือนกันคือสามารถปีนได้ค่ะ
1: มันสูงแค่ไหนคะตัวราวอ่ะคุณ
0: อะไรนะคะ
1: มันมีความสูงแค่ไหนตัวราวเนี่ย
0: สูงน่าจะเท่าประมาณสักเมตรหนึ่งหรือเมตรยี่สิบน่าจะเมตรหนึ่งอ่ะ
1: ครับก็คือมันเป็นอะไรที่มันดูผิดปกติอ่ะเนาะไปจอดอยู่แล้วก็ไปยืนแบบนั้นน่ะ
0: คือดูจะน่าสงสัยว่าเอ๊ะเขาจะจอดทำไมคือเมื่อกี้นี่ดิฉันก็มาอย่างชนิดที่ก็ไม่ได้ช้าไม่ได้เร็วนะแล้วก็พอมาเจอตรงจุดนี้ฉันก็ชะลอดูก็อะไรวะทำอะไรอ่ะแล้วตัวเขาเนี่ยยืนเอามือสองข้างจับราวไว้อ
1: ่
0: ะจับราวไว้เหมือนจะทำอะไรก็ไม่เข้าใจซึ่งดิฉันก็เคยเจอคนรู้จักเขาทำแบบนี้แล้วก็กระโดดลงเลยแล้วก็ใจเลย
1: ล่าสุดเนี่ยคุณนกเราประสานไปกับทางสภ.รัตนาธิเบศรให้นะระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวสายตรวจน่าจะไปดู
0: ตรวจมาดูหน่อยเพราะว่าไม่อยากให้เกิดเคสอะไรแบบนี้เลย
1: ครับครับคุณนกตอนนี้ถึงเดินทางถึงไหนแล้วครับ
0: อ๋อตอนนี้เข้ามาที่แถวบ้านแล้วค่ะอยู่แถวซอยนนทบุรีค่ะ
1: อืม
0: เข้ามาทางพัทยาแล้ว
1: สักกี่นาทีที่แล้วที่เราเห็นน่ะตอนนั้นน่ะ
0: ก็ตอนที่ตั้งแต่ตอนที่โทรศัพท์เข้าไปอ่ะประมาณตอนนี้ก็ประมาณเกือบ10นาทีแล้วถ้าจากตรงนั้นนะ
1: ครับอ้าวท่านใดที่ตามหลังอยู่นะ
0: ใช่
1: ด้านขาออกเพิ่มเติมให้หน่อย
0: ไม่มีใครตามหลังเลย
1: หรอรถไม่ค่อยเยอะใช่ไหมรถน้อยใช่ไหม
0: คือรถน้อยค่ะเพราะว่านี่มันห้าทุ่มแล้วอะค่ะ
1: ครับอ่ะเป็นสะพานตัวเก่านะสะพานเล็กด้านล่างนั่นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องเป็นเส้นทางคู่ขนานนะเนาะที่จะวิ่งขึ้นสะพานนะครับใครตามหลังมาลองฝากสังเกตหน่อยว่าเขายังอยู่หรือเปล่านะครับตัวรถแท็กซี่เป็นแท็กซี่สีเหลืองล้วนเลยใช่ไหมคุณนก
0: ใช่สีเหลืองล
1: ้
0: วนค
1: ่
0: ะ
1: เหลืองล้วนนะ
0: เปิดไฟสตาร์ทรถ
1: ก็คือสงสัยไว้ก่อนนะก็เกรงว่าเอ๊ะเขาจะก่อเหตุหรือเปล่าอ่ะนะได้ขอบคุณมากคุณ
0: ตัวสูงก็ไม่ตัวลักษณะก็คือไม่ผอมไม่สูงไม่ไอ้ตัวสูงแต่ว่าไม่ผอมไม่อ้วน
1: อายุได้แบบสังเกตประเมินได้ไหมว่าอายุประมาณเท่าไหร่
0: ไม่ได้อ่ะ
1: เพราะว่าเราวิ่ง
0: ไกลกันนิดนึงอะค่ะ
1: เข้าใจครับ
0: แต่ก็คือกังวลว่าเอ้ยเขาจะทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกไม่ดีไม่สึกไม่ดีจริงเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาที่เขาจะมาทำอะไรคนเรานะใช่ป่ะ
1: จริงจริงใช่
0: แล้วอีกอย่างนึงถ้าคุณจะจอดเพื่อที่จะวิ่งตอนกลางคืนแล้วคุณจะไปจอดทำไมบนสะพาน
1: อ
0: ่ะ
1: คือถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงกลางวันก็มันก็ดูผิดปกติอะนะ ยังไงก็ผิดปกติ
0: วันก็รถจะเยอะแล้วนี่กลางคืนไม่มีรถเลยอ่ะรถน้อยมากเมื่อกี้ทั้งสะพานยังมีที่แค่รถดิฉันคันเดียวเลย
1: ครับ
0: ดิฉันก็เลยกังวลว่าเอ้ยเขาจะทำอะไรหรือเปล่า
1: ได้เลยเดี๋ยวยังไงเรารอทางเจ้าที่สายตรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติมกันต้องขอบคุณมากคุณนกที่เห็นอะไรแล้วก็ไม่ปล่อยไม่เพิกเฉยก็แจ้งเข้ามาแบบนี้ดีเลย
0: ค่ะ
1: เป็นห่วงกัน
0: น่ากลัวค่ะเรื่องแบบนี้ตอนช่วงนี้ด้วยสถานการณ์แบบนี้มีเยอะมาก
1: อ๋อที่สะพานพระนั่งเก้านี่คือมีเหตุบ่อยใช่ไหมตรงเนี้ย
0: คือถ้าเกิดเป็นเรียกว่าถ้าเป็นคนรู้จักนะคะก็มีเพื่อนที่ทำงาน2คน
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าทั้งคู
1: ่ก็ไม่อยากให้เป็นเหตุการณ์แบบนั้นนะเนาะนะ
0: ใช่ค่ะอยากให้สายตรวจรีบไปดูเลยทั้งอย่างนี้ต้องเป็นสน.
1: เนี่ยทางสภ.รัตนาธิเบศใช่เราประสานไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ได้เลยคุณนกขอบคุณมากๆคุณนกขอบคุณครับ
0: ด้วยความยินดีค่ะเดี๋ยวดิฉันจะลองเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวดิฉันจะฟังตลอดตามไปด้วยอยากรู้เหมือนกันว่าเคสไปถึงไหนแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยฟังผ่านแอปพลิเคชัน JS Roy ก็ได้นะคุณนกนะ
0: อ๋อใช่ค่ะได้ค่ะ
1: แอป JS Roy นะครับได้
0: ได้
1: ครับขอบคุณมากครับคุณนกขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะเห็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติอ่ะบนสะพานในยามวิกาลแบบเนี้ยซึ่งก็ปกติก็ไม่น่าจะต้องจอดทำไมจอดแล้วออกมายืนด้วยถ้าเห็นแบบนี้แจ้งได้คุณผู้ฟังจอดชมวิวหรอรับลมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือเป็นจุดที่ไม่ควรจอดเพราะมันอันตรายนะครับช่วงกลางคืนกลางสะพานด้วยเอาล่ะเดี๋ยวคงจะต้องได้คืบหน้ากันถ้าเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เราประสานไปกับทางสภ.รัตนาธิเบศให้นะครับยังไงขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับขอบคุณทางคุณนกมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะส่วนช่วงนี้ระหว่างที่เรารออัปเดตเดี๋ยวติดตามเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศกันหน่อยนะครับคุณผู้ฟังสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงซานาประเทศเยเมนนะครับว่าวันนี้นะครับกองกำลังฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอ้างว่าเปิดฉากโจมตีเรือทหารของซาอุดิอาระเบีย1ลำนะครับและเรือคุ้มกันอีก4ลำในทะเลแดงด้วยขีปนาวุธใกล้กับเมืองโมคาซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญนะครับในทะเลแดงอยู่ใกล้กับช่องแคบบับเอลมันเด็บซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์เชื่อมทะเลแดงกับอ่าวเอเดนนอกฝั่งของเยเมนนะครับทางนี้ครับช่องแคบบับเอลมันเด็บเนี่ยยังเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่มีความสำคัญต่อการขนส่งสินค้าระหว่างยุโรปและตะวันออกกลางกับเอเชียกลุ่มฮูตีประกาศใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการโจมตีที่กลุ่มฮูตีมองว่าเป็นการที่ซาอุดิอาระเบียปิดล้อมต่อเยเมนขณะที่ซาอุดิอาระเบียยืนกรานในการปฏิเสธเรื่องนี้ขณะที่แหล่งข่าวในรัฐบาลเยเมนได้รับการยอมรับจากนานาชาติซึ่งเปิดเผยก่อนหน้านั้นครับว่ากลุ่มฮูตียิงขีปนาวุธ6ลูกโจมตีเรือลำหนึ่งในช่องแคบดังกล่าวอย่างไรก็ตามเรือลำดังกล่าวหยุดให้บริการเพื่อซ่อมบำรุงมานานกว่า1ปีแล้วและคาดว่าไม่มีสินค้าบนเรือในช่วงที่เกิดเหตุความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะครับสะท้อนถึงความตึงเครียดแต่นั้นความมั่นคงเพิ่มขึ้นตามเส้นทางการเดินเรือในทะเลแดงและบริเวณช่องแคบบับเอลมันเด็บและยังเป็นสถานการณ์ที่สร้างความกังวลต่อความปลอดภัยของเรือพาณิชย์ที่ใช้เส้นทางสายนี้ครับซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่สำคัญนอกเหนือจากช่องแคบฮอร์มุซซึ่งตึงเครียดมาหลายเดือนแล้วนะครับทางด้านของอิหร่านเมินการเจรจาขยาย MOU สหรัฐนะครับสำนักข่าวทัสนิมซึ่งเป็นสื่อทางการของอิหร่านรายงานนะครับว่านายอิสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยนะครับว่าอิหร่านไม่มีแผนที่จะทำการเจรจากับสหรัฐเพื่อขยายระยะเวลาของการบันทึกความเข้าใจ MOU ที่กำหนดสิ้นสุดลงในวันนี้นะครับ17สิงหาคม บอกว่าเราไม่ได้เริ่มการเจรจาและสหรัฐได้ละเมิดข้อตกลงความเข้าใจดังกล่าวตั้งแต่เริ่มต้นแล้วดังนั้นประเด็นเรื่องของกรอบเวลา60วันจึงไม่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาตอนนี้ทั่วโลกจับตาท่าทีของผู้นำสหรัฐนะครับหลังจากกรอบเวลา60วันที่กำหนดไว้ภายใต้บันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายนกำลังจะสิ้นสุดลงเมื่อวันที่18มิถุนายนนะครับอิหร่านและสหรัฐได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ว่าด้วยการยุติสงครามในภูมิภาคทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวนะครับทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจัดการเจรจาภายในระยะเวลา60วันซึ่งจะสิ้นสุดในวันนี้เพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายอย่างไรก็ตามนะครับอนาคตของการเจรจาก็บอกว่าเรียกได้ว่ายังไม่มีความชัดเจนท่ามกลางความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่ายนับตั้งแต่มีการลงนามในเอกสารดังกล่าวกรอบเวลา60วันถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับทั้งสองฝ่ายในการใช้มาตรการทางการทูตเพื่อตามข้อตกลงที่มีเป้าหมายในการลดความตึงเครียดในภูมิภาคอย่างไรก็ตามนะครับบอกว่าเมื่อถึงกำหนดเส้นตายในวันนี้สหรัฐยังคงประสบภาวะชะงักงันโดยไม่สามารถคว้าชัยชนะทางการทหารและไม่สามารถพลิกฟื้นการเจรจาทางการทูตล่าสุดผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความบน Truth Social ระบุว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งของสหรัฐก็คือการทำให้อิหร่านไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นทางใดรูปแบบใดหรือด้วยวิธีการใดก็ตามในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผู้นำสหรัฐยังคงข่มขู่อย่างต่อเนื่องสหรัฐจะกลับมาเปิดปฏิบัติการรบครั้งใหญ่ต่ออิหร่านอีกครั้งโดยจะเป็นการโจมตีที่ใหญ่ขึ้นกว่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมผู้นำสหรัฐได้กล่าวว่าเขาตกลงที่จะระงับการโจมตีครั้งใหม่ตามคำร้องขอของอิหร่านและประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับโดนัลด์ทรัมป์มีการขู่ทิ้งระเบิดใส่โอมานถ้าหากมีการขัดขวางการทำข้อตกลงเรื่องช่องแคบฮอร์มุซระหว่างสหรัฐกับอิหร่านผู้นำสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาขู่ว่าจะทิ้งระเบิดใส่ประเทศโอมานหากโอมานเข้ามากีดขวางข้อตกลงของสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซพร้อมทั้งเรียกร้องให้อิหร่านยอมจำนนหลังจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางยืดเยื้อมานานหลายเดือนทางทรัมป์ระบุว่าถ้าโอมานเข้ามากีดขวางทางสหรัฐจะทิ้งระเบิดถล่มทรัมป์ได้บอกกับนักข่าวสำนักข่าว Fox News นะครับโดยอ้างถึงการเจรจาที่กำลังจะดำเนินอยู่ระหว่างโอมานกับอิหร่านเกี่ยวกับการควบคุมช่องแคบดังกล่าวในขณะที่สหรัฐเองก็กำลังดำเนินการเจรจาในส่วนนี้เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ของอิหร่านและโอมานได้หารือกันเกี่ยวกับเส้นทางการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซมานานหลายสัปดาห์แล้วและกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ระบุเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นว่าทั้งสองฝ่ายกำลังจัดปฏิญญาร่วมกันอย่างไรก็ตามนะครับโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันหลายครั้งว่าช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐแม้ว่าในทางปฏิบัติการจราจรทางเรือยังคงถูกขัดขวางและชะลอตัวเรื่อยมาก็ตามเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดนัลด์ทรัมป์ถึงขั้นอ้างว่าเขาประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของสหรัฐในขณะที่อิหร่านก็ตอบโต้ว่าเส้นทางขนส่งพลังงานสายนี้ยังคงเป็นของอิหร่านต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับราคาน้ำมันโลกก็ดีดตัวนะครับหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ขู่ถล่มโอมานซึ่งราคาน้ำมันดิบนะครับณเวลา 19:55 นตามเวลาประเทศไทยราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะครับรอบส่งมอบเดือนกันยายนบวกเพิ่มไป 0.57 ดอลลาร์หรือ 0.69% สู่ระดับ82.97เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ทะเลเหนือนะครับรอบส่งมอบเดือนตุลาคมบวก 0.70 ดอลลาร์หรือ 0.84% สู่ระดับ 89.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทางนี้ผู้นำสหรัฐนะครับได้กล่าวต่อ Fox News ในวันนี้นะครับว่าสหรัฐจะโจมตีโอมานหากเข้ามาขัดขวางแผนการที่สหรัฐจะเข้าควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ ทั่วโลกก็จับตานะครับท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์หลังจากกรอบเวลา60วันที่กำหนดไว้ภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังจะสิ้นสุดลงในวันนี้ด้วยนะครับก็ยังคงต้องเป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามนะครับในตะวันออกกลางเรื่องของราคาน้ำมันที่ก็ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาในช่วงนี้ด้วย 23:40 น.เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับ
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ไปติดตามเรื่องของสภาพเศรษฐกิจที่ประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นประเทศเศรษฐกิจอันดับ2ของโลกกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะครับว่านายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยเดินหน้ารักษาเสถียรภาพของอุปสมบทจากต่างประเทศนะครับในการขยายความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับบอกว่าเศรษฐกิจจีนยังคงต้องเผชิญกับปัญหาอุปสงค์ภายในประเทศที่ไม่เพียงพอนะครับขณะที่บางอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจต้องเผชิญกับความยากลำบากเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นะครับความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นท่ามกลางความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยจีนมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกและอันดับ1ของเอเชียนะครับพึ่งพาการส่งออกมากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและชดเชยการบริโภคภายในประเทศที่อ่อนแออย่างไรก็ตามนะครับวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เรียกได้ว่ายืดเยื้อนะครับยังคงกดดันการลงทุนและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนขณะเดียวกันความขัดแย้งทางการค้ากับประเทศคู่ค้ารวมถึงสงครามในตะวันออกกลางส่งผลกระทบนะครับต่ออุปสงค์ทั่วโลกและเช่นเดียวกันส่งผลกระทบถึงความต้องการสินค้าจากจีนข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่ในวันเดียวกันนะครับระบุว่าโมเมนตัมทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยยังคงซบเซาในเดือนกรกฎาคมโดยทั้งภาคการผลิตอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกชะลอตัวลงผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศนะครับหรือว่า GDP ของจีนเมื่อไตรมาสที่2ของปีนี้ขยายตัว 4.3% หรือต่ำกว่าเป้าหมายการเติบโตทั้งปีที่รัฐบาลกำหนดไว้ระหว่าง 4.5-5% ครับทางด้านของนายหลี่เฉียงยังยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้บรรลุเป้าหมายทางการพัฒนาเศรษฐกิจประจำปีพร้อมกับเรียกร้องให้ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ร่วมกันพร้อมกันนี้นะครับรัฐบาลจีนเนี่ยก็จะมีการเร่งใช้มาตรการที่มีอยู่และออกมาตรการใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มเติมตามความเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับในส่วนของการขยายอุปสงค์ภายในประเทศบอกว่ายังคงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลจีนท่ามกลางแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกขณะเดียวกันภาครัฐก็บอกว่าจะมุ่งส่งเสริมการจ้างงานการเพิ่มรายได้ของประชาชนรวมถึงสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่นอกจากนี้เองจีนยังเดินหน้าพัฒนากลไกการระดมทุนรูปแบบใหม่นะครับเพื่อดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนโดยเฉพาะในโครงการโครงสร้างพื้นฐานนะครับส่วนที่สหรัฐนะครับคุณผู้ฟังกรณีของพายุเฮอริเคนลาลานะครับเรียกได้ว่ามีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 180,000 รายทั่วรัฐฮาวายยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากพายุเฮอริเคนลาลาเคลื่อนตัวเฉียดเข้าใกล้กับเกาะบิ๊กไอแลนด์ก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนนะครับรายงานระบุว่าเมื่อช่วงเวลา 15:30 นตามเวลาท้องถิ่นมีผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยไร้กระแสไฟฟ้าทั่วฮาวายนะครับจำนวนถึง 183,123 รายเจ้าหน้าที่รัฐแถลงข่าวในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่าไฟฟ้าบนเกาะโอฮาลูโดยเป็นเกาะที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดลดลงจากมากกว่า 220,000 รายเหลือเพียง 130,000 รายแล้วฉะนั้นของจอร์จกรีนผู้ว่าการรัฐฮาวายเปิดเผยนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างน้อย100หลังคาเรือนศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NHC รายงานคำเตือนล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเวลา 14:00 นตามเวลาท้องถิ่นว่าพายุลาลากำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกมุ่งหน้าสู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเขตคาวายอีด้วยความเร็วประมาณ20ไมล์ต่อชั่วโมงโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางราว65ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ของพายุเฮอริเคนเล็กน้อยเพราะว่าเกณฑ์ของพายุเฮอริเคนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ73ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับยังคงมีการประกาศเตือนภัยจากพายุโซนร้อนเขตคาวายอีส่วนการแจ้งเตือนในเขตเมาอีและโอฮารูได้ยกเลิกไปแล้วในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาการคาดการณ์ของหน่วยงานอุตุวิทยาระบุว่าหากพายุยังเคลื่อนตัวตามเส้นทางที่คาดไว้ มันจะเคลื่อนตัวพ้นหมู่เกาะฮาวายภายในช่วงเวลา 8:00 น.ของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังคงเรียกร้องให้ประชาชนพักอาศัยอยู่แต่ในบ้านนะครับหลังจากที่มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับมีภาพของวิดีโอที่เผยแพร่จากหน่วยงานด้านคมนาคมของฮาวายนะครับแสดงให้เห็นถึงน้ำที่ท่วมแล้วก็ไหลทะลักนะครับท่วมบนถนนหนทางขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติระบุว่ามีบ้านเรือนถูกน้ำพัดเสียหายไป2หลังเจ้าหน้าที่เปิดเผยนะครับเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ามีประชาชนเข้าพักในศูนย์อพยพแล้วประมาณ117คนกระทรวงการคมนาคมของฮาวายเปิดเผยว่าท่าอากาศยานทุกแห่งเปิดให้บริการตามปกติแล้วแต่เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้เดินทางต้องตรวจสอบข้อมูลอัปเดตกับสายการบินโดยตรงเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของเพจสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนะครับมีการเผยแพร่การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมาธิการรัสเซียไทยว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีครั้งที่9ณกรุงมอสโกฝ่ายรัสเซียนำโดยนายอเล็กเซย์เซคุนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลและอาร์กติกส่วนฝ่ายไทยนำโดยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับประเทศรัสเซียและไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันนะครับอยู่ที่ 2.3% ในปี2568และภาคการส่งออกจากรัสเซียไปไทยนะครับเพิ่มขึ้นจากเดิม 25% และเพียง5เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้นอีก 50% นะครับรัสเซียและไทยเนี่ยต่างได้สร้างพื้นฐานที่ดีนะครับสำหรับการเพิ่มปริมาณสินค้าทวิภาคีรวมถึงภาคการส่งออกพลังงานปุ๋ยการเกษตรและการท่องเที่ยวครับทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการขยายความร่วมมือเพิ่มขึ้นนะครับในด้านเภสัชกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรมนะครับโดยปัจจุบันนักพัฒนาจากรัสเซียได้เริ่มต้นในตลาดประเทศไทยแล้วนะครับเช่นความมั่นคงทางไซเบอร์และระบบเมืองอัจฉริยะนอกจากนั้นนะครับต่างก็ให้ความสนใจในการเสริมสร้างความร่วมมือกันทางการเงินและทางธนาคารรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานในการชำระเงินอีกทั้งความร่วมมือจากภาคธุรกิจการลงทุนรัสเซียและไทยต่างให้ความสนใจในเรื่องของการเพิ่มความร่วมมือด้านการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียนอกจากนั้นนะครับยังได้หารือเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางการบินจากประเทศไทยไปยังเมืองต่างๆของรัสเซียอีกด้วยเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่มีการเปิดเผยจากเพจของสถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนะครับถึงการหารือร่วมกันระหว่างไทยกับรัสเซียด้วยคุณฟังครับกรณีของรัตนาธิเบศรบนสะพานพระนั่งเกล้าที่ทางด้านคุณนกแจ้งมาก่อนหน้านี้นะครับพบเห็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่ไปยืนอยู่เพิ่มเติมนะครับกว่ากลางสะพานพระนั่งเกล้าตัวเก่าเนี่ยมีรถแท็กซี่สีเหลืองนะจอดอยู่ช่องทางด้านซ้ายแล้วคนขับรถแท็กซี่มายืนอยู่ตรงขอบสะพานแล้วนะครับมองออกไปด้านนอกนะครับคือพยายามจะโน้มตัวออกไปนอกขอบสะพานนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราประสานไปกับทางสภ.รัตนาธิเบศรเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับแต่ไม่พบนะคือตอนนี้ไม่พบแล้วนะครับก็สันนิษฐานว่าเขาน่าจะเดินทางต่อไปแล้วหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณทางสภ.รัตนาธิเบศรด้วยนะครับเป็นเพิ่มเติมมาให้ล่าสุดเลยแล้วก็เชื่อรู้กันว่าคุณนกน่าจะรอฟังอยู่ด้วยนะครับเพราะว่ากังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจะก่อเหตุอะไรหรือเปล่าก็เห็นแล้วก็ไม่สบายใจนะครับก็ขอให้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบแล้วไม่เจอนะครับขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับสำหรับทุกการติดตามในช่วงค่ำคืนนี้นะครับนะทางวิทยุ FM 100นะครับรวมไปถึงทาง YouTube JS 100 Radio แล้วก็ทางด้านของวิทยุ Radio ออนไลน์นะครับในแอปพลิเคชัน JS 100ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปสรุปอุบัติเหตุในรอบวันที่เกิดขึ้นครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวัน17สิงหาคมนะครับจสร.ได้รับแจ้งอุบัติเหตุทั้งสิ้น 40รายมีผู้เสียชีวิต1คนนะครับเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: เวลาของผมหมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยเดี๋ยวหลังเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวมีคุณอนัชชามาอัปเดตเรื่องของข่าวสารกันด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามต่อกับคุณอนัชชาฉิมตระกูลด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ช่วงเย็นครับวันนี้ลาไปละราตรีสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวให้ดูใช่ค่ะ
1: สบาย
2: สบายดี
0: โอ้สบาย
2: สบายมาก
0: บ้านวัดชอบพูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้จะโรงพยาบาล
4: จังพยาบาลเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเถอะเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

พุทธศักราช2539เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นและพระราชทานชื่อว่าการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีส่วนการพระราชพิธีนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าพระราชพิธีกาญจนาภิเษกพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกกำหนดให้มีขึ้นในวันที่8ถึง12มิถุนายนพุทธศักราช2539ประกอบด้วยพระราชพิธีสำคัญคือวันที่8มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลและพระราชกุศลทักษิณานุปทานทรงนมัสการพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระนามอย่างสังเขปว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งกาญจนาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าจากนั้นเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลในวันที่10มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาททรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและถวายพัดรองที่ระลึกแด่พระสงฆ์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพพยดารักษานพประดลมหาเสวตฉัตรและเครื่องราชกกุฏภัณฑ์พราหมณ์และโหรหลวงเบิกแว่นเวียนเทียนเมื่อเวียนเทียนครบ3รอบแล้วทรงพระสุรายเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระราชลัญจกรประจำราชการและพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นเสร็จการพระราชพิธีในโอกาสมหามงคลนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินในพิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทยที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2539นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามในวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2539ประทับเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ซึ่งกองทัพเรือและกรมศิลปากรได้จัดสร้างถวายการฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนี้ภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่และทั้งหมดล้วนเป็นภาพสะท้อนชัดเจนอันแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน

ราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชบุรพการีและสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในอดีตมีมาแล้วแต่โบราณเช่นในวาระที่พระชนมพรรษาเวียนมาเท่ากันหรือพระชนมพรรษามากกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งในรัชกาลที่ล่วงไปแล้วบ้างในโอกาสวันดำรงสิริราชสมบัติเวียนมาเสมอกันบ้างและมีพระราชนิยมเรียกต่างกันไปเช่นถ้าเป็นโอกาสที่เวียนมาเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระราชพิธีสมมงคลหรือพระราชพิธีสมภาคาหากเป็นโอกาสเวียนมาเป็นคำรบสองเรียกว่าพระราชพิธีทวิภาคาหรือพระราชพิธีทวีธาการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมเนียมแบบแผนมาแต่ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือมีการทักษิณานุประทานคือพระราชอุทิศส่วนกุศลถวายและยังมีความหมายโดยรวมคือการสมโภชสิริราชสมบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องด้วยวาระมงคลพระชนมายุเวียนมาบรรจบเสมอด้วยพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในอดีตดังนี้พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเสมอด้วยสมเด็จพระบรมอัยการธิราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ57พรรษา33วันเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2528พระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุ64พรรษาเสมอด้วยสมเด็จพระบรมปิตามหายกาธิราชพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอพระชนมวาน 23,260 วันเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2534และเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2543พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 26,469 วันเป็นสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระบรมไปยกาธิราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานณพระที่นั่งอมรินทร์นิมิตไฉการพระราชพิธีในวันนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัดพระพุทธรูปประจำพระชนมวานและพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชออกประดิษฐานเพื่อทรงถวายราชสักการะและถวายบังคมในพระราชพิธีนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพัดที่ระลึกพระราชพิธีเท่าจำนวนปีทรงครองสิริราชสมบัติและพระชนมายุในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระบรมไปยกาธิราชเพื่อทรงประเคนแด่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะที่มาเจริญพระพุทธมนต์และสวดมาติกาสดับปกรณ์นอกจากส่วนที่เป็นการพระราชพิธีแล้วในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลจัดงานเฉลิมพระเกียรติด้วยเช่นดำเนินการปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณดารารามพระอารามหลวงที่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกทรงสถาปนาไว้ณนิวาสสถานเดิมที่พระนครศรีอยุธยาจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเป็นเอกสารสำคัญสองรัชสมัยคู่กัน

ุทธศักราช2429พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้มีการสถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเป็นครั้งแรกในครั้งนั้นทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเรียกชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหาพิชัยมงคลลงสงสนานเฉลิมพระปรมาภิไธยต่อมาในพุทธศักราช2437ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเรียกพระราชพิธีนี้ว่าพระราชพิธีประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารในรัชกาลปัจจุบันเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์มีพระชนมายุ20พรรษาในปี2515คณะรัฐบาลได้กราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานให้ทรงสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ให้ดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตามโบราณคติยราชประเพณีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยเริ่มวันแรกในวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในวันที่27ธันวาคมมีการพระราชพิธีศรีสัจปานการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชณพระที่นั่งไพศาลทักษิณและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังวันที่28ธันวาคมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาดภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารจากนั้นทรงหลั่งน้ำพระมหาสังฆทักษิณาวัตรพระราชทานพระสุพรรณบัตรพระนามาภิไธยพระราชลัญจกรพระอนุราชมงกุฎพระแสงฝักทองเกลี้ยงเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยยศแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชดำรัสถวายสัตย์ปฏิญาณมีข้อความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยเหนือชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและด้วยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามี

คุณผู้ฟังจอสร้อยค้าวันนี้วันที่18สิงหาคม2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชาวันนี้ทีมหลังใหม่นำโดยคุณโบวิมลพันธ์นะคะแล้วก็สารคดีมากับคุณบ๊วยแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะวันนี้เรามีคืบหน้านะคะกรณีที่ได้รับแจ้งว่าบนสะพานพระนั่งเกล้านะคะพบมีรถแท็กซี่สีเหลืองจอดอยู่แล้วคนขับเนี่ยไปอยู่ตรงขอบสะพานนะคะคือหลังจากนั้นเนี่ยทางกู้ภัยก็ไปให้ตรวจสอบให้แต่ว่าไม่พบนะคะแต่ว่าก่อนเที่ยงคืนเล็กน้อยนะหลังจากที่คุณพัดอำลาไปแล้วปรากฏว่าคุณดนัยนะโทรกลับมาบอกว่ารถแท็กซี่ที่จอสร้อยประกาศเนี่ยเขารถเสียความร้อนขึ้นนะคะคือคุณดนัยเนี่ยไปลงมาแล้วนะพอได้ยินว่ามีประกาศนะก็วนรถกลับขึ้นไปดูแล้วก็ไปคุยกับคนขับแท็กซี่นะคะบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็จะช่วยลากลงมาให้แต่ปรากฏว่าเขาเป็นเกียร์ออโต้ลากไม่ได้นะคะแล้วก็สักพักเขาก็สตาร์ทรถก็ติดนะคนขับแท็กซี่ก็เลยออกไปนะก็เลยเป็นเหตุให้กู้ภัยไปช่วยดูให้แต่ว่าไม่พบนะคะนี่ก็คลี่คลายไปด้วยดีนะแล้วก็มีเหตุไฟไหม้อาคารใกล้กับตลาดราชวัฒน์นะคะเป็นถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตนะคะทางดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยดุสิตเนี่ยเขาไปที่เกิดเหตุนะคะไฟก็ดับเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะยังอยู่ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกันอยู่นะคะแล้วก็คืนนี้นะตามที่ปพ.เขาแจ้งไว้นะคะก็ในพื้นที่อำเภอขุนยวมและอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะปพ.เขาส่งเซลบอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนว่ามีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลแม่อู่คอตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมตำบลห้วยโป่งตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าแล้วก็เอกสารสำคัญระหว่างไฟฟ้าดูดด้วยนะคะแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะสำคัญมากนะทุกสิ่งสำคัญหมดนะกลุ่มเปราะบางก็ต้องย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยด้วยก่อนนะคะส่วนรายงานอื่นๆช่วงนี้นะคะมีเรื่องของสถานการณ์ชายแดนนะคะร้อยเอกหญิงกันนนัดนะคะพรนิพัฒน์กุลผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของทัพภาคที่1โดยกองกำลังบูรพาและกองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรนารีรวม5จังหวัดสถานการณ์ในปัจจุบันกองทัพบกยังคงยึดถือและปฏิบัติตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมภาพรวมถือว่ายังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบภัยคุกคามที่ชัดเจนซึ่งอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมส่วนกรณีพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วที่ฝั่งกัมพูชายังคงอ้างว่าไทยลุกล้ำพื้นที่ส่งผลให้ชาวกัมพูชาเดือดร้อนนะคะกองทัพบกไทยขอยืนยันว่าพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วอยู่ในเขตอธิปไตยไทยโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์เรื่องการใช้พื้นที่เพื่อช่วยเหลือชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยจากการสู้รบกว่า40ปีที่แล้วย้ำว่าข้อเรียกร้องของกัมพูชาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและหลักฐานที่ตรวจสอบได้ไม่ใช่การปิดเบือนข้อมูลและขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ชายแดนเพิ่มความระมัดระวังและสังเกตสิ่งผิดปกติในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่ทางกองทัพอากาศนะคะนาวาอากาศเอกวีรชนนรานุชรองโฆษกกองทัพอากาศขอให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกองทัพอากาศในการเตรียมความพร้อมรองรับภัยคุกคามในอนาคตทั้งในด้านขีดความสามารถของกองกำลังทางอากาศกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงการบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนการพัฒนาระบบเครือข่ายเชื่อมโยงกำลังรบและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่การพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนนะคะส่วนสำนักข่าวทัสของรัสเซียเผยแพร่บทสัมภาษณ์นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะบอกว่าวิกฤตในภาคตะวันออกกลางย้ำเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการกระจายแหล่งนำเข้าพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยอ้างถึงปัญหาที่เรือบรรทุกน้ำมันต้องเผชิญในการผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

ูกปิดล้อมและกล่าวถึงการเจรจากับรัสเซียบอกว่าถึงแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ทั้งสองประเทศก็ยังสามารถใช้ช่องทางที่เหมาะสมและได้รับอนุญาตในการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างกันแล้วอย่างถูกกฎหมายระหว่างประเทศนะคะรัสเซียเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับที่36ของไทยและเป็นคู่ค้าอันดับ1ของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งประกอบไปด้วย5ประเทศสมาชิกก็คือรัสเซียคาซัคสถานคีร์กีสถานเบลารุสและอาร์เมเนียมีขนาดเศรษฐกิจรวมกว่า 1.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสำหรับไทยนะคะส่วนของกระทรวงการคลังนะคะในเอกนิตินิติธรรมประภาสรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยกรณีที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์รายงานว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปี69นะคะขยายตัวได้ละ 1.9 ชะลอลงจากระดับ 2.8 ในไตรมาสแรกซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังคาดการไว้มองว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มขยับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ New Economy แล้วโจทย์สำคัญไม่ใช่เพียงการดึงอุตสาหกรรมใหม่เข้าประเทศแต่ต้องทำให้ไทยสามารถเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานโลกและถ่ายทอดประโยชน์ต่อมายังอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภายในประเทศให้ได้ยอมรับว่าตัวเลข GDP ไตรมาส2ยังไม่อยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่ก็มีปัจจัยที่แสดงเห็นว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจดำเนินมาถูกทิศทางนะคะสำหรับรายงานของสภาพัฒน์นะคะเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ปี69เนี่ยเติบโตขึ้นร้อยละ 1.9 สูงกว่าที่เคยคาดการณ์ก่อนหน้าว่าจะเติบโตร้อยละ 1.5 แต่ก็ยังชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้าที่เติบโตร้อยละ 2.8 และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้วเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ลดลงจากไตรมาสแรกร้อยละ 0.2 ชะลอลงทุกเครื่องชี้วัดนะคะยกเว้นการลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกปัจจัยบวกหลักๆนะคะก็คือการลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกเนี่ยแหละค่ะปัจจัยบวกเนี่ยนะคะก็คือภาคเอกชนเนี่ยเขามีการลงทุนที่เร่งตัวขึ้นขยายตัวสูงถึงร้อยละ 13.4 เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 10.1 และเป็นอัตราสูงสุดในรอบ54ไตรมาสเลยนะคะการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.9 ขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ3ไตรมาสคิดเป็นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 9.4 ในไตรมาสก่อนหน้ารวมถึงการส่งออกสินค้าชะลอตัวและการลงทุนภาครัฐลดลงสำหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไตรมาส2นะคะพบว่าอัตราว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 0.96 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 2.7 และหนี้สาธารณะณสิ้นเดือนมิถุนายนปี69เนี่ยอยู่ที่ 12.9 ล้านล้านบาทหรือร้อยละ 66.9 ของ GDPคาดการแนวโน้มเศรษฐกิจปี69จะเติบโตอยู่ในช่วงระยะ 2-2.5 นะคะส่วนข่าวตามประเทศนะคะกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงานของเกาหลีใต้บอกว่าประธานาธิบดีอีเจมยองปลดย่อฮันกูออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้เจรจาการค้าของเกาหลีใต้มีผลตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ไม่ได้บอกว่าทำไมถึงตัดสินใจให้ออกนะแต่ว่ามีรายงานของสื่อในเกาหลีใต้เนี่ยนะคะบอกว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับแรงกดดันด้านภาษีศุลกากรสหรัฐและการค้าทวิภาคียอเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีการค้าภายใต้รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีมุนแจอินแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งให้กลับมารับตำแหน่งนี้อีกครั้งหลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดีอีเจมยองเริ่มเข้าบริหารประเทศในเดือนพฤษภาคมปี68นะคะส่วนสหภาพยุโรปนะคะก็เตรียมขยายมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียครั้งใหญ่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้โดยมาตรการชุดใหม่จะทำให้จำนวนบุคคลและหน่วยงานรัสเซียในบัญชีคว่ำบาตรเพิ่มขึ้นประมาณ1ใน3เลยนะเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้รัสเซียยุติสงครามในยูเครนนะคะคยาคลาสหัวหน้านโยบายการต่างประเทศของยุโรปนะก็เตรียมเสนอรายชื่อบุคคลและหน่วยงานเป้าหมายเพิ่มเติมบอกว่าจะเป็นมาตรการคว่ำบาตรที่ครอบคลุมมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นอ้างว่ามาตรการคว่ำบาตรของยุโรปที่ผ่านมาสร้างความเสียหายต่อกลไกสงครามของรัสเซียคิดเป็นมูลค่ากว่า1ล้านล้านยูโรและแรงกดดันจะต้องเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนกว่าจะยุติสงครามด้วยนะคะ
ส่วนที่สิงคโปร์นะคะการท่าเรือและการเดินเรือแห่งสิงคโปร์เปิดเผยว่าตอนนี้เขามีโครงการเริ่มหลายๆด้านเพื่อที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยทางทะเลและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการและก็สนับสนุนการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้งานอย่างปลอดภัยโครงการเหล่านี้ครอบคลุมถึงระบบรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุคือใช้คำว่า near miss เลยนะรูปแบบใหม่ระบบบังคับบัญชาปฏิบัติการท่าเรือแบบบูรณาการรวมถึงการทดสอบการปฏิบัติการทางเรือแบบอัตโนมัติและควบคุมระยะไกลสำหรับระบบรายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุในสิงคโปร์เนี่ยนะคะริเริ่มโดยสภาความปลอดภัยทางทะเลแห่งชาติและสมาคมการเดินเรือสิงคโปร์ก็จะเป็นช่องทางออนไลน์ที่รักษาความลับเพื่อให้ผู้ใช้เขตน่านน้ำสามารถรายงานเหตุการณ์และแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านความปลอดภัยร่วมกันได้นอกจากนี้แล้วยังมีระบบบังคับบัญชาควบคุมและการสื่อสารการปฏิบัติการท่าเรือแบบบูรณาการซึ่งพัฒนาร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อกลาโหมและบริษัท ST Engineeringเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามผลรวมกิจกรรมและความเสี่ยงในเขตท่าเรือได้แบบเรียลไทม์นะคะมีรายที่รายงานของกระทรวงสาธารณสุขเมียนมานะบอกว่าระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 3,500 คนนะแล้วก็เสียชีวิตแล้ว10คนโดยที่ย่างกุ้งเนี่ยมีผู้ป่วยสูงสุดก็คือมากกว่า 2,000 คนแต่ว่าถ้าเทียบกับปี68ถือว่าปีนี้ยังน้อยกว่าปีที่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงเป็นพาหะมักจะพบการระบาดสูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมตลอดปี68เมียนมามีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั่วประเทศนะคะก็คือ 12,320 รายและก็มีผู้เสียชีวิต44รายนะคะ

สำหรับช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณระพีนะคะทักทายมาทาง YouTube นะคะแล้วไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟถ้าสมมติว่าเรากันไฟไว้นานๆนะในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นเพราะดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปเนี่ยไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได
0: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตามสำหรับป่าไม้ผลัดใบคือป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณไฟเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งในการรักษาสภาพของป่าเช่นนี้เอาไว้หากไม่มีไฟเกิดขึ้นเลยความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อยู่อย่างนั้นซ้ำซากทุกๆปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียว

0: ในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
1: คุณเคยเห็นแบบที่ก็เผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเขาไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เห็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมีความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดุลบุญในทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
1: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่ครับก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวนะครับนี่ไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวมันจะกวาดเอาไอ้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป3-30เท่าตัวของมันเองอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากเกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับมีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรลงไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
2: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มันตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอ่างนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยจ จะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ
2: ์ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาศก์เมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
2: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีนะครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับเขื่อนลำพระเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วทั้งๆไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าร่มป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร และสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
3: ้คุณลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลทีเดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เป็นจุดเริ่มแรกของระบบงานควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่กรมป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปีจนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

รื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลาจะมา

่อนเราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมคะ

0: ได้รับในวันนี้กับที่ท่านใช
1: ้แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: ราะการดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้มันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
0: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
2: ศูนย์เหนือพยรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็มิได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: ออเดียนไลฟ์ DC Power
2: เช็ค
1: ไลฟ์
2: ออน
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: ีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นแล้วมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้โดยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนเถอะลมอย่างนี้เอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ย
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

0: มีโอกาสได้หันเพราะได้ถูกทํา
1: การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดําเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนํามาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วย
1: นอกจากนั้นการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทำงานนี้

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆเหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: มันไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้เรามันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้มันทำอาหาร
0: ยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลงไฟข้างหน้า
3: น้ำประดับปูนน้ำมันปูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าก ำลังคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

กว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร
1: ดงพญาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพญาเย็นตอนล่างคือดงพญาเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจนใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500 ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่

0: ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายอยู่มากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เวียนถ้าเดินเท้าเท่านั้นทางอื่นไม่มีเลยพระปิ่นเกล้าได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ว่าชื่อดงพญาไฟนี้เป็นที่ขั้นคล้ามของชาวบ้านขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญายมนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่ผืนป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรัชสมัยของรัชกาลที่5โดยตัดผ่านใจกลางป่าดงพญาเย็นงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆนานาว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ไม่มีใครมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุทธรณ์ของผืนป่าที่ฟ้องออกมาด้วยโรคภัยและสัตว์ร้ายนานาประการเมื่อคนงานล้มตายจึงเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปรไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาด

ขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้า

และในที่สุดพื้นป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ำกรายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ค่ายป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็น

พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลังถูกแผ่วถางทำลายอย่างหนักบนเขาใหญ่ก็มีราษฎรจากจังหวัดนครนายกอพยพขึ้นมาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ถางป่าทำไร่จนสภาพป่าถูกทำลายไปจำนวนมากข่าวคราวที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่คร่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18กันยายนพุทธศักราช2505เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำเนินงานโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมของป่าดิบชื้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางและอีสานและให้บริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายๆฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

ังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

ระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

ัศนียภาพอันงดงามประกอบกับมีบริเวณป่าเขาที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจนเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาใหญ่น่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

ากแต่ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำผืนป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่ผืนป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: ว่าจะเสนอกลับขึ้นไปใหม่ก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอ้โครงการที่เคยพูดมาอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้น เราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงเรื่องการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปเพราะฉะนั้นก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดมกราคมพุทธศักราช2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กลางป่าใหญ่โป่งคือที่หากินอันสำคัญของสัตว์นานาชนิดรอยเท้าของสัตว์ป่าจำนวนมากนี้จะพบอยู่ตามบริเวณที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ

พราะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วย

ในขณะที่ความมืดครอบคลุมทั่วป่าโขลงช้างยังคงออกหากินโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าสับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ำ200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นในพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental Impact Assessmentหมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งทำให้การดำรงชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง 11:30 นนี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่1ที่ตกลงไปนะครับแล้วก็เจออีกตัวนึงซึ่งยังไม่ตายนะครับมีช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินหินนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู่
2: จนกระทั่งบ่าย2 โมงกว่าๆเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปชนะ

เหวนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปลาจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดถนนในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

บริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วผลทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

นักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักรสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

พราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำ

วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

0: กิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่าที่ดำรงตนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบชมดเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับอีเห็นออกหากินในช่วงเวลากลางคืนแหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่สองในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่หนึ่งหมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: คุณหนอ

มื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแตงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังที่

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้งซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเพื่อเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เกิดความสนใจในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวขวิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอนาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์การแบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

หวายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ผลิดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่

พลาทุสอาร์เชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

มวลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอ่ะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26% จากจุดนี้เองที่เป็นแรงผลักดันของการเริ่มต้นงานค้นคว้าวิจัยในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนก

0: เงือกนกเงือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็ต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้น่าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นๆในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะคะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วแล้วเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิลเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรจากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มี

ด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลืองขึ้น

ข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีก

0: เพราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: อันนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมใช้เครื่องเนี่ยนะอันนี้เราก็มาเดี๋ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคตรังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

รังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเที่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารังแต่ไม่เสมอไปทั้งนี้เพราะบางปี

ตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาเยอะๆจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะคะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะมุ่งเวียนกันหรืออะไรทำนองนั้นนะคะถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้โดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงเนี่ยนะคะมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

วิจัยในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำโดยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

ในโพรงแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะ

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

0: การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนกเงือก
1: ลองดูข่ายที่ตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
0: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไป

นำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกกูกีเมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทน

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดจนปากโพรงเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

นกเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ไหลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

ากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะถ้านั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไว้หมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการ

ู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกคงจะไม่เป็นการทุ่มแรงกายและแรงใจอย่างศูนย์เปล่า

ักในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ทุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผี

ผีเสื้อจะวางไข่ไว้บนใบไม้ที่เป็นอาหารเมื่อไข่นั้นกลายเป็นตัวหนอนไข่ของผีเสื้อมีทั้งฟองเดี่ยวและเกาะกลุ่มกันตามลักษณะของกลุ่ม

เมื่อหนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆเรียกว่าสปินเนอร์เรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้นไม้

ก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอร์เรตทำสายใยเกี่ยวตัวเอาไว้หลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอร์เรตทำสายใยเกี่ยวตัวเอาไว้

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บนกิ่งไม้

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผี

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะที่เป็นดักแด้มีชื่อว่ามิวโคเนียม

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้ว

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัยจาก

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกตาซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวกยามเช้าผีเสื้อต้องอาศัยไออุ่นจากแสงแดดเพื่อปรับร่างกายให้เป็นปกติเช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็น

ีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่า

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามครรลอง

ผีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัวเมีย

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
9: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: แล้วทางนี้คงไม่มีนะครับเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: ลงไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแต่สายน้ำมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ ไนยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่า Pricotelpusa sirinthon nayaneth 1989ชื่อสามัญ Panda Crabและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลัสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งกั้งปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดี
3: อ
2: หลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปู่เจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธ
1: ุ์เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะครับเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมาอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกเหงาคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งจ้ะนี่แหละชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัปมง

กยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งมีเวลานานครับพบว่าในช่วงนั้นมีนกมีประชากรนกยูงประมาณ300ถึง400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่านะครับผมจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งน่ะจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัวการออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซส์ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

พาเขี้ยวพาราศีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ 40-50 ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี่นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้ยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไป

พงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำใหมันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: 55เมื่อกี้จดไปเลยนะฮะ55
1: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
2: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
3: มันใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
4: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะฮะอันนั้นเป็นคำถามอันนึงที่น่าสนใจว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่เนี่ยข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
1: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัฒนาศรีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี
5: ้ที่เข้ามาศึกษาที่ห้วยกระแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะก็จะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
1: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
5: ลองราบอันนี้สเตตอะไร
1: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได
5: ้แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่1เนี่ยนะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าเบญจพรรณ
6: ตัดไปเลยใช่ไหมตัดผม
1: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้ว ีพุทธศักราช2464พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลแต่ต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

มัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

หลังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

การนำช้างออกตระเวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

เที่ยวนี้ได้เงินป่าลากไม้ลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30 บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเท่านี้ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้นานๆทีก็เจอกันก็มีครับทักกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านได้ยังก็บอกว่า

0: ิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นทำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แต่ทีนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินพวกชาวบ้านก็อยากได้ชาวบ้านมีนายทุนครับอันนี้ต้องทำทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอ้ยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่กูบอกว่ากูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับก็กลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยๆนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินเลยคิดโครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

ทั้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
5: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของพื้นป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวครับถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมือง

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สงมากก็ลำบากมามากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทําเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทําเรือก็และจําลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านท้องก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบ
1: แสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้นเก้าร้อยเจ็ดสิบสามกิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษาเราอยู่ซึ่งเรียกว่าทะเลออบันโลกออบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลทะลมโลก
2: โล
1: กคือทะเลออบันออบันคือทะลมคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำเพื่อละมันอาจใส่อะไรมันอาจใส่ทำหน้าเนาะหน้าเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเรื่อยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะซิปผลเลยลองกินแล้วเลยโยมตัดได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่มสามคืนสามวันเข็มระเทือนอยู่ตายเนาะบุมบุมบุมบุมบุมบุมบุมเดี๋ยวต้องลงโบนี่แกว่านู้นนั่นก็เลยก็เอาประยบออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกก้อนนู้นแล้วก็ขอนร้ายนู้นยังเลยบุกก้อนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยน้องมึงจะเป็นบาดทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั่นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั่นทำมาอย่างได้โตแล้วโตหน้าถาป้าลงในเริ่มลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แลไม่โตในนั้นเด่น
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

หลังพายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายถาดใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระตอกกระไปดอกไม้กระไปเตียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชายกันนั้นไปกินกันโห่เห่าเห่าอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงตอนนั้นได้ก็นู่นเวลานี้ไม่แล้วเนา
2: ะ
1: เวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรแล้วเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆ ยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นพื้นป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นได้พิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

0: ภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยสิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเปลี่ยวก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและ

0: สีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: มาช้านานในปี2566มีช้างป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 4,000 กว่าตัวกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆสวนทางกับพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศช้างเสียสมดุลปัญหาช้างป่าเข้าสู่เมืองจึงมีให้เห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาร่วมลดปัญหาความขัดแย้งอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน13มีนาคมวันช้างไทยนกเงือกนกโบราณขนาดใหญ่ที่มีวิวัฒนาการมากว่า55ล้านปีลักษณะเด่นจะมีจงอยปากหนาใหญ่มีโหนกทางด้านบนเป็นโพรงและส่งเสียงร้องได้ดังกังวานทั่วโลกมีอยู่หลากหลายพัน50กว่าชนิดอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าและป่าดิบชื้นเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชียนกเงือกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่ามากเพราะช่วยกระจายพันธุ์ไม้จากพฤติกรรมการกินผลไม้ที่สุกและนำพาเมล็ดไปทิ้งในพื้นที่ต่างๆจึงเป็นตัวช่วยปลูกป่าปลูกแหล่งอาหารและเป็นสัญลักษณ์ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าอีกด้วยนกเงือกจะจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวมีนิสัยในการทำรังแตกต่างจากนกชนิดอื่นบนโลกตัวเมียจะขังตัวเองอยู่ในโพรงและจะปิดปากโพรงพอนกเงือกจะหาอาหารมาป้อนจึงไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องไปกว่าความรักของนกเงือกตัวแทนของความซื่อสัตย์และรับผิดชอบที่มีต่อคู่ของตนตราบสิ้นลมหายใจปู่เจ้าฟ้าหรือแพนด้าแครบปูสายพันธุ์ใหม่ของโลกถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่6ธันวาคม2529ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นปูน้ำตกที่มีสีสันสวยงามแปลกตากระดองและก้ามทั้งสองข้างเป็นสีขาวขาตาและปากเป็นสีม่วงดำโดดเด่นแตกต่างจากปูน้ำจืดชนิดอื่นๆการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักชีววิทยาทั่วโลกเมื่อได้ลงตีพิมพ์ในวารสารคอสตาเชียนาและเผยแพร่ไปทั่วโลกปูชนิดนี้พบเห็นได้ยากมากในเมืองไทยพบกระจายอยู่ตามบริเวณน้ำตกแถบภาคใต้และภาคตะวันตกป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นตัวบ่งชี้การมีอยู่และการสูญพันธุ์ของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันปัจจุบันปูเจ้าฟ้าจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2535นกยูงสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งของไทยและได้ชื่อว่ามีปีกงดงามที่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามมักอาศัยรวมกันเป็นฝูงตามลำห้วยการหาอาหารจะใช้ปากจิกกินเมล็ดหญ้าใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เด่นชัดขนใหม่ซึ่งมีสีสันและลวดลายสวยงามจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมและจะรำแพนหางที่เรียกว่าแหววมยุราอวดความงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศเมียจากความสวยงามสู่การล่านกยูงเพื่อนำขนมาทำเครื่องประดับการจับลูกนกเพื่อนำมาเลี้ยงรวมถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เป็นเสมือนบ้านนับเป็นภัยคุกคามต่อการสูญพันธุ์ของประชากรนกยูงด้วยเช่นกันปัจจุบันนกยูงบนโลกมี3ชนิดคือนกยูงไทยนกยูงอินเดียและนกยูงคองโกแต่เพราะมีการเลี้ยงนกยูงอินเดียกันอย่างแพร่หลายจนทำให้มีนกยูงอินเดียหลุดเข้ามาในป่าธรรมชาติเกิดการผสมข้ามชนิดกับนกยูงไทย ที่เรียกว่านกยูงลูกผสมซึ่งหากเกิดลูกผสมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราอาจไม่เหลือพันธุกรรมของนกยูงไทยแท้ในป่าธรรมชาติของไทยอีกเลยนกมีหูหนูมีปีกคำเปรียบเปรยที่ใช้เรียกแทนสัตว์ชนิดนี้ค้างคาวจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้เท้าเกาะกับแผ่นหินและห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นความแปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้ค้างคาวปรากฏตัวบนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วสืบเผ่าพันธุ์มาจากบรรพบุรุษสัตว์กินแมลงต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการยาวขึ้นยึดกับพังผืดของปีกเพื่อใช้ในการบินและมีเล็บแหลมคมเมื่ออยู่ในความมืดค้างคาวจะส่งสัญญาณโซน่าซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่หูมนุษย์รับไม่ได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมายังใบหูจึงเปรียบเสมือนเรดาร์ที่ใช้เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั่นเองค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มค้างคาวที่กินผลไม้เกสรดอกไม้มีขนาดใหญ่และอยู่รวมกันเป็นสังคมออกลูกทีละหนึ่งตัวส่วนใหญ่จะนอนหลับเวลากลางวันออกหากินเวลากลางคืนและยังมีการทำงานของระบบสมองที่เหมือนกับลิงและมนุษย์อีกด้วยค้างคาวกิติถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี2516โดยคุณกิติทองลงยานักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมคณะสำรวจที่ได้เดินทางไปศึกษาตัวอย่างของค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้พบกับค้างคาวชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกความยาวของลำตัวจะอยู่ที่ 29-33 มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ2กรัมชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อผู้ค้นพบนั่นเองในปัจจุบันค้างคาวกิติกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากป่าไม้และแหล่งอาหารได้ถูกทำลายลงทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เว้นแต่ผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ปัจจุบันกำลังถูกคุกคามด้วยภาวะโลกร้อนผีเสื้อจะวางไข่บนพืชที่เป็นอาหารของหนอนผีเสื้อเท่านั้นเมื่อกลายเป็นหนอนจะกัดกินพืชนั้นเพื่อการเจริญเติบโตและเมื่อหนอนขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบจนกลายเป็นดักแด้และพัฒนาเป็นผีเสื้อเต็มวัยที่พร้อมโบยบินสร้างสีสันให้กับธรรมชาติผีเสื้อนับเป็นแมลงจำพวกหนึ่งมี2ชนิดคือผีเสื้อกลางคืนและผีเสื้อกลางวันโดยผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันสดใสออกหากินเฉพาะกลางวันปากมีลักษณะเป็นงวงส่วนผีเสื้อกลางคืนจะมีลักษณะตรงกันข้ามผีเสื้อจะมีตาที่ประกอบด้วยเลนเล็กๆหลายพันอันทำให้สามารถรับภาพเคลื่อนไหวได้เร็วจึงบินไปมาได้อย่างว่องไวจนเราไล่ตามไม่ทันนั่นเองผีเสื้อนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดปลายปีกยังมีลักษณะคล้ายหัวงูและไม่มีงวงไว้ดูดอาหารภายหลังออกจากดักแด้ในตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเมื่อผสมพันธุ์และวางไข่ก็จะตายลงในที่สุดบ้านบางเตียวหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นป่าที่ราบต่ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้นกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่เคยถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจากข้อมูลพบว่านกแต้วแล้วท้องดำจะพบได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปี2495เป็นต้นมาไม่มีการค้นพบนกชนิดนี้อีกเลยจนหลายคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งในวันที่24มิถุนายน2529นกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้งจากการท่องป่าสำรวจของสองนักปักษีวิทยานกแต้วแล้วท้องดำมักอาศัยอยู่ป่าที่ราบต่ำร่มครึ้มมีลำธารให้ความชุ่มชื้นเนื่องจากดินจะอ่อนนุ่มและง่ายต่อการขุดหาไส้เดือนจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินมักทำรังอยู่ตามพุ่มไม้หนามหรือใต้ต้นระกำเพื่อป้องกันภัยและวางไข่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเพศผู้จะมีสีสันสวยงามกว่าเพศเมียภายหลังที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางคามบริเวณรอบเขาหนอจูจี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งป่าผืนนี้ มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดมีสีสวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาที่พบได้ง่ายที่สุดปัจจุบันกลายเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในธรรมชาติและหากประชากรของมันลดลงย่อมเป็นการชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าที่ราบต่ำเข้าสู่ภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันปี2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยพื้นที่ป่า 2,915 กิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดินหรือแอ่งดินที่มีน้ำขังจากสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เพื่อใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นไถลเวลาปีนป่ายไปตามเนินเขาจึงดูคล้ายมีขาเพิ่มอีก2ขาเป็น6ขาจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกนั่นเองเต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือเต่าหกดำและเต่าหกเหลืองแมงดาทะเลถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกยาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วมีลักษณะคล้ายปูมีกระดองคล้ายเต่าเป็นญาติใกล้ชิดกับแมงป่องจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์แมงดาตัวผู้จะเกาะติดอยู่บนหลังแมงดาตัวเมียแล้วขึ้นฝั่งเพื่อวางไข่แมงดาถ้วยมีขนาดเล็กกว่าแมงดาจานแต่ภายในลำตัวมีไข่ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองซึ่งจะใช้เวลากว่า22วันเพื่อฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักขนาดก็จะขยายใหญ่ขึ้นสีเขียวขุ่นของเปลือกจะค่อยๆใสจนมองเห็นลูกแมงดาเมื่อไข่แตกก็จะมุดลงดินอยู่ราว 5-7 วันเพื่อปรับตัวให้ร่างกายแข็งแรงก่อนการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาทะเลจะเริ่มต้นขึ้นปัจจุบันดูเหมือนว่าแมงดาทะเลจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเมื่อมนุษย์หันมานิยมบริโภคไข่ของแมงดาเพิ่มมากขึ้นม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลหน้าตาไม่เหมือนปลาแต่พวกมันหายใจด้วยเหงือกมีเกล็ดประสานติดกันและมีครีบที่เปลี่ยนเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้เพื่อช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวสามารถเปลี่ยนสีของตัวเองให้ดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากอันตรายตามธรรมชาติปากเล็กๆของมันจะคอยดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำแถมยังมีตาพิเศษที่สามารถมองได้360องศาม้าน้ำมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นซึ่งตัวเมียจะเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์จะเจริญเติบโตอยู่ในท้องของม้าน้ำตัวผู้อยู่ราว 4-6 สัปดาห์นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำจึงกลายเป็นอาชีพของชาวประมงไทยเมื่อต้องเผชิญกับผู้ล่าที่มีความฉลาดอย่างมนุษย์โครงสร้างที่แข็งก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อีกต่อไปกวางผาเป็นสัตว์สงวนที่พบได้ยากในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่ในแถบดอยม่อนจองเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกันว่าม้าเทวดาสามารถวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วยากที่จะพบเห็นตัวได้ง่ายๆตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลี่ยมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆที่นี่จึงเหมาะเป็นแหล่งพักพิงหลบภัยและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มักหากินเวลาเช้าและพักหลับในเวลากลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายจนถึงหัวค่ำกวางผาเป็นสัตว์ตระกูลกวางมีลักษณะคล้ายเลียงผาแต่ขนาดเล็กกว่า ไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้ามีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีขนสีน้ำตาลอมเทาขนที่ปลายขาทั้ง4ของกวางผาจะมีสีขาวซึ่งเหมือนกำลังใส่ถุงเท้าอยู่กีบเท้าคล้ายเลียงผาและมีความสากคล้ายกับเกือกม้าซึ่งจะช่วยเวลาปีนป่ายในที่ลาดสูงชันลักษณะเขาจะม้วนไปข้างหลังและสามารถทราบอายุคร่าวๆจากการนับวงปีได้ปัจจุบันไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่าประชากรกวางผามีเท่าไหร่กวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาดในปลายเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่นกปากห่างหลายหมื่นตัวจะทยอยบินอพยพย้ายถิ่นมาไกลจากอินเดียหรือบังคลาเทศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และพร้อมสร้างรังวางไข่ในประเทศไทยนกปากห่างจะออกหากินตามท้องทุ่งจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารอย่างเช่นหอยโข่งและบินกลับมารวมฝูงกันในยามเย็นชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แตกต่างไปจากนกชนิดอื่นช่วงกลางของปากแยกห่างกันจนเป็นร่องซึ่งลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้สามารถคาบหอยโข่งได้อย่างมั่นคงไม่ลื่นหลุดเมื่อช่วงฤดูผสมพันธุ์มาถึงในเดือนพฤศจิกายนมักจะวางไข่อยู่บนเรือนยอดต้นไม้สูงสานรังด้วยกิ่งไม้เป็นรูปจานตามปลายกิ่งไม้และรวมกันอยู่อย่างหนาแน่นเมื่อวางไข่พ่อแม่นกจะผลัดกันกกไข่อยู่ราว28วันลูกนกจึงจะฟักออกเป็นตัวจนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงการเดินทางไกลของลูกนกก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อย้ายถิ่นกลับไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อผืนนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนแต่ก็ยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้นกอพยพได้สืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างที่อำเภอท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีนกปากห่างจะสร้างรังอยู่รวมกับนกกาน้ำนกยางและนกแขกซึ่งที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทยนกจึงเปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกันนกโพระดกคางเหลืองที่ส่งเสียงร้องดังจากยอดไม้จะพบได้เฉพาะบนดอยสูงเท่านั้นจึงพบเห็นนกชนิดนี้ค่อนข้างง่ายที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจึงทำให้มีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมักจะบินมาเกาะจิกกินลูกไม้ร่วมกับนกปลอดนกศิวะหางสีตาลกระโดดหากินไปมาและพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยอยู่บนดอยอินทนนท์และสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีแต่ในขณะเดียวกันก็มีนกอพยพจากแดนไกลบินมาพักพิงในบางช่วงเวลานกจ่าปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวบนยอดดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือซึ่งนกชนิดนี้เป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยนกกระจิตคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและยังเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ง่ายเมื่อฤดูหนาวมาถึงจะมีนกกระจิตอีกหลายชนิดบินอพยพมาสมทบยังดอยแห่งนี้เพื่อความอยู่รอดนกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีของดอยอินทนนท์ที่ชอบกระโดดอวดสีสวยงามไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำหวานช่วงที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดช่อสีแดงสดเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชื้อเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาหากินน้ำหวานด้วยเช่นกัน เมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจะบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยร่วมกับเป็ดคับแคนกน้ำประจำถิ่นของไทยเป็ดปากสั้นหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียมักหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากซ้ายหาพืชและสัตว์น้ำเล็กๆกินเป็นอาหารผิดกับเป็ดดำที่จะดำน้ำลงไปเพื่อหาอาหารนกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนในตอนกลางวันและออกหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนเป็ดหางแหลมจะว่ายลอยคอไปมาสลับกับหาอาหารอยู่ตลอดวันส่วนเป็ดปากพลั่วจะมีปากขนาดใหญ่ที่มีไว้ใช้จับสัตว์น้ำนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นได้หลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้จะมีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ส่วนตัวเมียจะมีลายทั่วตัวเมื่อต้องเดินทางกลับนกอพยพจะผลัดขนเพื่อให้ได้ขนใหม่ที่สมบูรณ์และพร้อมบินระยะทางไกลยังมีเป็ดน้ำหลายชนิดที่หายากในประเทศไทยเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลรวมถึงเป็ดแมนดารินที่พบเห็นได้ยากเพียงปีละ 1-2 ตัวเท่านั้นซึ่งนกย้ายถิ่นเหล่านี้จะเลือกพื้นที่ที่สมบูรณ์เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตนนกชายเลนส่วนใหญ่มักสร้างรังและวางไข่อยู่แถวไซบีเรียและมองโกเลียพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพมาทางตอนใต้เกาะลิบงจังหวัดตรังเป็นเกาะเล็กที่ยังมีหญ้าทะเลและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จึงเต็มไปด้วยสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปรานยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายกันออกหากินนกหัวโตทรายวิ่งไปมาหากินตามพื้นเลนได้อย่างว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอย่างช้าๆปากยาวโค้งของนกอีก่อยเล็กจะแปลกไปจากนกชนิดอื่นแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์เล็กๆในเลนกินเป็นอาหารนกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางตอนเหนือเหมือนนกชายเลนอื่นๆมีแหล่งผสมวางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินทางแอฟริกาแต่มีบางส่วนที่แยกมาทางตะวันออกและมีการพบนกชนิดนี้ในประเทศไทยสีสันที่เริ่มเปลี่ยนไปของนกชายเลนปากโค้งนั้นบอกให้เราทราบว่าฤดูหนาวกำลังจะผ่านไปและช่วงเวลาผสมพันธุ์ใกล้เข้ามาแล้วและนกต้องเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งการพัฒนาด้านพอเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมในอ่าวไทยเป็นผลให้ป่าชายเลนส่วนใหญ่ถูกทำลายน้ำเสียสร้างมลพิษให้กับชายฝั่งจนนกไม่อาจทนอยู่ได้ทุกปีจะมีนกชายเลนย้ายถิ่นในทวีปเอเชียหลายล้านตัวการล่าเพื่อเป็นอาหารเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นกลดจำนวนลงอย่างน่าเสียดาย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะไทยออสเตรเลียพร้อมขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เดินหน้าความร่วมมือรอบด้านสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก
4: ็ผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: เพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
3: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครซิดนีย์เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการพร้อมขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ4ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นและนครซิดนีย์คือรัฐออสเตรเลียซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงนครซิดนีย์คือรัฐออสเตรเลียเพื่อเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านโดยมีอัยการสูงสุดรัฐนิวเซาเวลในฐานะผู้แทนสำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาเวลรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีฝ่ายพิธีการทูตสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีคือรัฐออสเตรเลียและรองอธิบดีกรมพิธีการทูตของรัฐนิวเซาเวลให้การต้อนรับและในวันนี้ช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาเวลจากนั้นจะกล่าวปาฐกถาที่โรวีอินสติทิวส์ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยด้านนโยบายระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญของออสเตรเลียซึ่งจะนำเสนอวิสัยทัศน์ของไทยต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและจะพบปะชุมชนไทยและเยี่ยมชมย่านไทยทาวก่อนหารือกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของออสเตรเลียและช่วงบ่ายมีกิจกรรมในการพบหารือกับภาคธุรกิจส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศด้วยยศสวัสดิ์ วงศ์ประภาสเลยกันครับ
3: เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องรู้จักแยกแยะและใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดติดตามกับคุณอินคณินบุญประเสริฐค่ะ
5: วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันที่ชาวไทยจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรที่บ้านว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จากยุคที่มนุษย์เฝ้ามองดวงดาวสู่วันที่วิทยาศาสตร์ได้พาเราเข้าสู่เทคโนโลยีที่สามารถคิดและเรียนรู้ข้อมูลได้นั่นคือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในแทบทุกด้านของชีวิตตั้งแต่การค้นหาข้อมูลการทำงานการศึกษาการเดินทางไปจนถึงการสร้างภาพเสียงและเนื้อหาในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีช่วยลดเวลาเพิ่มประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้มนุษย์ทำสิ่งที่ซับซ้อนได้ง่ายมากขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งเมื่อ AI สามารถสร้างภาพเสียงหรือข้อความที่ดูเหมือนจริงได้มากขึ้นจนทำให้ยากในการแยกแยะว่าอะไรคือเรื่องจริงอะไรคือข้อมูลเท็จขณะเดียวกันการใช้ AI อย่างไม่รับผิดชอบอาจนำไปสู่การละเมิดความเป็นส่วนตัวการสร้างข่าวปลอมหรือการพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปคำถามสำคัญจึงไม่ใช่เพียงว่า AI ทำอะไรได้บ้างแต่คือมนุษย์จะใช้ AI เพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นได้อย่างไรดังนั้นอนาคตของวิทยาศาสตร์อาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องจักรจะฉลาดเพียงใดแต่ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะฉลาดพอที่จะใช้มันได้อย่างรับผิดชอบหรือไม่อิตคลินบุญประเสริฐเรียบเรียง
3: สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
6: Thank you.
1: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก LifeMate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
8: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็เผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: 6:15 น.ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันอยู่ในทุกช่องทางนะคะในวันนี้ค่ะวันอังคาร18 สิงหาคมนะคะกับเทียนวินาเสรีอรุโนแล้วก็ทีมงานจสร้อยนะคะตอนนี้ทุกคนพร้อมรายงานกันแล้วนะคะเรื่องของสภาพการจราจรอุบัติเหตุแล้วก็ดินฟ้าอากาศด้วยนะคะสำหรับในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ร้อนอบอ้าวเหลือเกินนะคะตอนนี้ทุกคนบอกขอฝนหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนจริงๆนะคะตั้งแต่เมื่อวันซืนเมื่อวานเมื่อตอนกลางคืนนะคะร้อนอบอ้าวทีเดียวค่ะนะคะดูอากาศในช่วงเช้าตอนนี้เลยนะคะสำหรับพื้นที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้นะคะกลุ่มฝนยังไม่มานะคะกลุ่มฝนก็จะมีประปรายเล็กน้อยข้างนอกนะคะไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะพูดถึงอุณหภูมิในขณะนี้27 องศาเซลเซียสนะคะความชื้นสัมผัสสูงมากค่ะ 90% นะคะทำให้เราก็ร้อนอบอ้าวไปด้วยนะคะเหงื่อซึมกันเลยค่ะนะคะตั้งแต่ช่วงตอนเช้ามืดมาแล้วนะคะที่รู้สึกว่าลมก็ไม่มีเลยนะคะมีแต่ความร้อนอบอ้าวในเช้านี้นะคะก็วันนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาให้ไว้นะคะฝนฟ้าคะนองกรุงเทพปริมณฑล160ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิสูงสุดก็นู่นเลยค่ะ35 ถึง 37 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่ติดตามจสร้อยกันนะคะในช่องทางต่างๆค่ะทางวิทยุนะคะที่ FM 100 MHz นะคะส่วนในช่องทาง YouTube ค่ะ JS Radio Official นะคะตอนนี้นะคะหลายๆคนที่ติดตามใน YouTube นะคะทั้งคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะคุณเอนะคะก็สวัสดีทักทายเข้ามาขอบคุณทุกท่านค่ะนะคะที่ติดตามจสร้อยกันในทุกช่องทางนะคะหรือว่านะคะติดตามผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 นะคะไปที่หน้าโซเชียลนะคะในแอปพลิเคชัน JS100 ค่ะนะคะจะเลือกไปฟังผ่านทาง YouTube ดู YouTube ได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 นะคะเพราะว่าข่าวที่เรารายงานหรือว่าสภาพการจราจรอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีภาพเหตุการณ์นะคะแน่นอนค่ะว่า YouTube นั้นก็จะนำมาให้ได้ชมกันนะคะในช่องทางของ YouTube ค่ะนะคะหรือว่าใครจะฟังเพลินๆนะคะก็เลือกไปที่วิทยุนะคะ JS100 นะคะในแอปพลิเคชัน JS100 เช่นเดียวกันค่ะนะคะส่วนกรณีที่มีเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะกด SOS มาได้เลยนะคะในแอปพลิเคชัน JS100 นะคะซึ่งตำแหน่งของ SOS ที่คือนำมาวางเอาไว้ที่กลางหน้าจอโทรศัพท์เลยนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะคะก็จะเห็นหน้าแรกเลยค่ะนะคะปุ่ม SOS ค่ะก็เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะขอความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะคะจังหวัดไหนก็ตามค่ะตลอด24 ชั่วโมงนะคะกด SOS มาได้เลยค่ะเพราะว่า SOS อันนี้นะคะเมื่อโทรออกมาจะมีรหัส2หลักขึ้นที่หน้าจอแจ้งรหัส2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่จสร้อยที่รับสายนะคะซึ่งรหัส2หลักอันนี้ค่ะก็จะแสดงพิกัดตำแหน่งจุดที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาว่าอยู่ตรงไหนนะคะถนนอะไรพื้นที่ตำบลอำเภอจังหวัดเนี่ยพิกัดขึ้นชัดเจนนะคะทำให้เราก็สามารถประสานงานกับทางหน่วยงานกันได้สะดวกรวดเร็วกันมากยิ่งขึ้นนะคะในการขอความช่วยเหลือกรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะใช้ SOS ใน JSR Application ค่ะแล้วก็เช้านี้นะคะเรามาเดินทางกันนะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะก่อนหน้านี้คุณน้อยพระประแดงนะคะแจ้งว่าใช้346ค่ะเส้นจากบางเลนมาที่กำแพงแสนค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งส่วนคุณแพรนะคะแจ้งว่าอุบัติเหตุที่วงแหวนอุตสาหกรรมในฝั่งขาออกค่ะจากสะพานภูมิพล2มาที่ทางเชื่อมกับด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะตรงโค้งบนสะพานภูมิพล2ค่ะแจ้งว่ามีกระบะกับจักรยานยนต์ชนกันนะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ1รายทีนี้ตอนที่คุณแพรผ่านมาบอกว่ามีรถบรรทุก18ล้อเนี่ยช่วยจอดปิดท้ายให้อยู่นะคะในช่องทางซ้ายมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ความช่วยเหลือกันอยู่ค่ะการจราจรชะลอตัวเล็กน้อยนะคะในจุดนี้ถ้าเลยมาแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวไ แล้วก็เมื่อช่วงก่อน6โมงเช้านะคะมีอุบัติเหตุที่ถนน345หรือว่าที่เราเรียกกันถนนซ่อมสร้างค่ะเป็นฝั่งขาเข้านะคะช่วงของสะพานปทุมธานี2มาที่แยกปู่โพจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงหน้าวัดดาวดึงค่ะเป็นรถบรรทุกเทรลเลอร์2คันค่ะชนกันแล้วก็มีผู้บาดเจ็บติดภายในด้วยนะคะเจ้าสร้อยได้สอบถามไปทางสภ.ปากคลองรังสิตค่ะบอกว่าคือเหตุเนี่ยเป็นรถเทรลเลอร์คันหนึ่งเนี่ยจอดอยู่จอดนอนในช่องทางซ้ายค่ะแล้วก็มีรถ10ล้อบรรทุกทรายมาชนท้ายนะคะทำให้มีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายเจ้าหน้าที่ได้ช่วยเหลือนำส่งมาที่โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสแล้วนะคะการจราจรในจุดนี้ยังคงชะลออยู่ในจุดที่เกิดเหตุค่ะถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะท่านที่เดินทางกันนะคะก็เพิ่มเติมรายงานการจราจรกันได้เลยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะหมายเลขกดดอกจัน1808กดโทรออกค่ะเบอร์นี้ฟรีนะคะเป็นเบอร์ของจสร้อยค่ะนะคะที่แจ้งทั้งเรื่องของการจราจรสภาพอากาศอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะเป็นเหตุเรื่องราวที่ไปพบเจอบนท้องถนนมานะคะก็ใช้หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยกันได้เลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะมาดูการจราจรในช่วงเช้าวันนี้กันต่อนะคะในเส้นทางที่เป็นเส้นทางสายหลักนะคะที่คนเดินทางเข้ามาทำงานกันนะคะทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้าค่ะจากพัฒนาการเข้ามายังคงใช้การได้ดีเลยนะคะแล้วก็มีรถเริ่มหนาแน่นมากขึ้นเต็มพื้นที่ค่ะบนสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะจากสะพานข้ามแยกคลองตันค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของถนนเอกมัยนะคะเอกมัยเหนือค่ะตอนนี้รถเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะจากทางเอกมัยเหนือค่ะผ่านทางซอยทองหล่อมานะคะรถก็หนาแน่นนะคะเลยซอยทองหล่อมาค่ะนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของศูนย์วิจัยนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะรถยังคงเคลื่อนตัวกันได้นะคะจากทางด้านของศูนย์วิจัยค่ะมุ่งหน้ามาทางอโศกมนตรีนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะรถที่จะเลี้ยวเข้าอโศกมนตรียังใช้การได้ดีนะคะยังใช้การได้ดีค่ะจากทางอโศกมนตรีค่ะมุ่งหน้ามาที่ทางนิคมมักกะสันนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะจากทางนิคมมักกะสันค่ะมุ่งหน้ามาที่ใต้ด่วนประตูน้ำนะคะการจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้ทั้ง2ฝั่งนะคะดอนเมือง008เจ้าหน้าที่อาสาที่ป่อเต็กตึงนะคะแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะคะเดี๋ยวไปติดตามกันแจ้งว่าเป็นโรงงานในซอยร่วมสุข 4/8 ถนนติวานนท์ดอนเมือง008สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงแล้วอะคะ
2: ตอนนี้เหตุการณ์กำลังใช้น้ำดับไปอย่างต่อเนื่องครับ
1: โอ้โหค่ะเป็นโรงงานอะไรอะคะทราบหรือยังอะคะ
2: โรงงานกู๊ดไอเดียเกตครับโรงงานกู๊ดไอเดียเกตจำกัดครับ
1: กู๊ดไอเดีย
2: ใช่ครับกู๊ดไอเดียเกตจำกัดครับ
1: ค่ะเป็นเขาทำเกี่ยวกับอะไรอะคะ
2: เหมือนเป็นพวกจะเป็นพวกของพวกจัดเอาไว้จัดเป็นพวกเราเรียกอะไรนะครับผมอธิบาย
1: ไอเดีย
2: ใช่ครับโค้ดไอเดียเก็ตจำกัดครับ
1: ครับเป็นเขาทำเกี่ยวกับอะไรอะคะ
2: เหมือนเป็นพวกจะเป็นพวกของพวก

0: ชั้นเดียว
1: เดี๋ยวนะครับ
0: ค่ะ
1: สักครู่นะครับพอดีไม่ได้ยินเพราะว่าแบบ
0: ค่ะค่ะ
1: พื้นที่ก็ประมาณสัก30 คูณ 30ได้ครับประมาณ30 เมตรคูณ 30 เมตรได้ครับ
0: ค่ะ
1: เป็นของโรงงานนะที่ใหม่ตอนนี้ครับ
0: ค่ะเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นอาคารชั้นเดียวเป็นโกดังอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับเป็นโกดังเก็บสินค้าครับเป็นโกดังเก็บของเลยครับ
0: อ๋อเก็บพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เขาแบบเป็นอาคารเดียวๆหรือว่าติดกับอาคารอื่นๆอะไรไหมคะบริเวณด้านข้างอะค่ะ
1: อาคารนะคะคือตอนนี้เป็นของบริษัทอย่างเดียวเลยครับแต่ว่าเป็นอาคารติดกันครับผม
0: อ๋อค่ะแล้วก็ตอนนี้ดูท่าทางเนี่ยสามารถที่จะควบคุมได้ในวงจำกัดหรือยังคะ
1: ควบคุมได้ครับแต่ว่ายังต้องใช้น้ำต่อเนื่องครับเพราะว่าของเจ้าของโรงงานบอกว่าเป็ดว่าอัดแน่นเก็บไว้เยอะมากๆครับแล้วเพลิงด้านในคือกำลังลุกไหม้ติดกันต่อเนื่องครับ
0: ค่ะในที่เกิดเหตุตรงนี้มีคนดูแลไหมคะตอนที่เกิดเหตุอะคะ
1: ตอนที่เกิดเหตุไม่ทราบเหมือนกันครับพอดียังไม่ได้หายังมาถึงก็หน้างานก็คือเข้าไปดับเข้าไปเช็คกันก่อนเลยครับ
0: อ๋อค่ะมันเกิดประมาณกี่โมงอะคะ
1: ว่าประมาณตีประมาณไม่แน่ใจเวลาเดี๋ยวนะครับประมาณตีสี่ได้ครับประมาณตีสามตีสี่ได้ครับ
0: ตีสามตีสี่แล้วนะตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะควบคุมในวงจำกัดได้ก็เรียกว่า
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหข้างในน่าจะ
1: ควบคุมได้แต่ยังดับจะต่อเนื่องครับผม
0: ค่ะแล้วก็ในซอยที่เกิดเหตุเนี่ยเข้ามาโดยสะดวกไหมคะรถดับเพลิงสามารถแบบรถใหญ่เข้าได้เลย
1: เข้าสามารถเข้าได้เลยครับสามารถเข้ามาในซอยได้เลยครับรถใหญ่เข้าสะดวกครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็
1: เป็นซอยค่อนข้างใหญ่ครับ
0: อ๋อค่ะแต่ว่าดูตอนนี้ท่าทางน่าจะข้างในเนี่ยคงอุปกรณ์อะไรเนี่ยน่าจะต้องแบบไม่หมดแล้วดูท่าทาง
1: ประมาณไม่ตอนนี้ประมาณ 70-80% ได้แล้วครับ
0: โอ้ค่ะ
1: ข้างในครับ
0: ค่ะแล้วแบบนี้คือมันก็หลายชั่วโมงอยู่เนี่ยดูท่าทางแบบพวกหลังคาหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะซุดลงมาบ้างไหมคะ
1: ตอนนี้ก็เริ่มจะมีการเห็นเริ่มมีการซุดตัวนิดหน่อยแล้วครับเริ่มแล้วครับ
0: อ๋อแล้วเจ้านี้ต้องถอนกำลังออกมาไหมคะ
1: ยังครับตอนนี้ยังเพิ่งเห็นแค่รอยแตกรอยร้าวเฉยๆครับยังไม่มีการพุทโธครับ
0: ค่ะคือลักษณะ
1: เราสังเกตการณ์ได้อยู่ครับ
0: ค่ะลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นโกดังโรงงานที่ว่าเหมือนกับเป็นโกดังเก็บของ
1: ใช่ครับ
0: หลังคาเป็นพวกเมทัลชีทไหมคะ
1: ใช่ครับหลังคาเมทัลชีทครับรอบโรงงานครับ
0: อ๋อมันโดนความร้อนเยอะก็น่าห่วง
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วอีกอย่างนึงคือข้างบนเขามันติดทึบกระจกหมดเลยครับมันดันขึ้นข้างบนหมดเลยครับ
0: ค่ะแล้วก็ในที่เกิดเหตุมีใครเป็นอะไรไหมคะมีคนบาดเจ็บไหมอะไรไหม
1: เบื้องต้นที่ทราบมาไม่มีครับ
0: ไม่มีคนเจ็บเหมือนกับว่าไม่ได้มีคนเฝ้าโกดังไม่ได้มีคนเฝ้า
1: ไม่มีครับพอดีเหมือนเจ้าของอยู่เองครับ
0: อ๋อเจ้าของอยู่เอง
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็แล้วด้านข้างซ้ายขวาของโกดังอันนี้มันเป็นอะไรคะสถานที่อะไรอะคะ
1: ฝั่งด้านซ้ายกับฝั่งด้านขวาเป็นป่าปือครับเป็นก่อน้ำไม่น้อยครับแต่งน้ำไม่น้อยครับ
0: เหมือนก็เป็นที่โล่งไม่ได้ติด
1: ใช่คร
0: ับ ไม่ได้ติดบ้านคนหรือว่าอะไรนะคะ
1: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ค่ะค่ะก็
1: เป็นโรงงานครับ
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวยังไงจะสร้อยติดตามเพิ่มเติมนะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะดอนเมือง008
1: ค่ะพอดีขอโทษขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าไม่ค่อยได้ยินเลยคร
0: ับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะค่ะนะคะเดี๋ยวจะสร้อยติดตามอีกรอบหนึ่ง
1: ค
0: ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนติวานนท์นะคะซอยร่วมสุข 4/8 ตรงจุดที่เกิดเหตุนั้นเป็นเหมือนกับเป็นโกดังเก็บของบริษัทที่เป็นออร์แกไนซ์ค่ะจัดอีเวนต์นะคะมันก็จะมีพวกอุปกรณ์เวลาที่ไปจัดงานอะไรพอเสร็จงานปุ๊บก็มาเก็บที่ตัวโรงงานลักษณะคล้ายๆกับเป็นโกดังแบบนี้นะคะเป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาเหมือนกับเป็นเมทัลชีทนะคะแล้วก็ในจุดตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีคนพักอาศัยนะคะยังดีที่บริเวณด้านข้างเนี่ยไม่ได้ติดใครเลยนะคะเป็นที่เป็นป่าปลือเป็นทุ่งปลือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการที่ควบคุมในวงจำกัดพูดถึงก็นานหลายชั่วโมงเหมือนกันนะคะที่เกิดเหตุที่ไฟไหม้เพราะว่าอุปกรณ์ข้างในนะอาจจะมีเป็น

0: พวกไม้เป็นพวกกระดาษเป็นพวกอะไรแบบนี้นะคะเวลาที่ไปจัดอีเวนท์ที่เราเห็นกันในงานต่างๆค่ะชื่อบริษัทชื่อโรงงาน Good Idea ถ้าเรียนฟังไม่ผิด Good Idea เพชรแต่ไม่แน่ใจยังไงเดี๋ยวขอทวนอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันค่ะแล้วก็จะรายงานให้ทราบกันต่อไปค่ะในจุดที่เกิดเหตุตรงนี้นะคะGood Idea Gate นะคะบริษัท Good Idea Gate ค่ะนะคะที่เป็นจุดโกดังโรงงานที่เก็บของนะคะเป็นบริษัทที่ทำเป็น Organize จัดอีเวนต์อะไรต่างๆนี้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาติดตามการจราจรในเส้นทางช่วงของเช้านี้กันต่อนะคะรวมทั้งคุณผู้ฟังด้วยนะคะก็ช่วยกันเพิ่มเติมช่วยกันรายงานได้เลยนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้ของจสร้อยนะคะว่าจุดไหนรถเริ่มมากขึ้นแล้วนะคะหรือว่าการจราจรในช่วงของเช้านี้ดีกว่าเมื่อวานของเช้าวันจันทร์นะคะก็แจ้งผ่านดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยได้เลยนะคะมาที่เส้นทางนะคะในช่วงนี้ซึ่งรถก็หนาแน่นมากขึ้นนะคะทางด้านของถนนกัลปพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากทางตัดกับทางราชพฤกษ์ค่ะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นใช้การได้ดีทีเดียวเลยนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องเข้าผ่านทาง BTS โพนิมิตค่ะมุ่งหน้าเข้าถนนกรุงธนบุรีนะคะแล้วก็จะเริ่มหนาแน่นค่ะนะคะรถนั้นเริ่มมากขึ้นนะคะเกือบจะเต็มพื้นที่ค่ะตั้งแต่ช่วง BTS วงเวียนใหญ่มานะคะมุ่งหน้าข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะรถเต็มพื้นที่เลยค่ะลงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมาค่ะมุ่งหน้าลงถนนสาทรเหนือนะคะผ่านหน้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนค่ะนะคะในตอนนี้รถเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นผ่านทางแยกสุรศักดิ์มานะคะการจราจรก็เริ่มดีขึ้นนะคะผ่านทางตัดถนนประมวลนะคะในถนนประมวลเนี่ยรถก็ค่อนข้างเยอะนะคะผ่านถนนประมวลมานะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของศาลาแดงนะคะมุ่งหน้ามาทางแยกวิทยุนะคะออกถนนพระราม4การจราจรนั้นก็ไปกันได้นะคะตามรอบของสัญญาณไฟค่ะส่วนในฝั่งกลับกันถนนสาทรใต้นะคะการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: กรณีที่เมื่อสักครู่นี้นะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะดำเนิน008ได้เพิ่มเติมกันไปนะคะเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะคะลักษณะเป็นโรงงานเป็นคล้ายๆกับเป็นโกดังด้วยนะคะที่ในซอยร่วมสุข4/8ถนนติวานนท์นะคะก็เหตุเกิดในช่วงประมาณสัก4:00กว่านะคะเกือบ5:00ที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะที่เกิดเหตุนั้นเป็นจุดที่เก็บอุปกรณ์นะคะของบริษัท Good Idea Gate ค่ะซึ่งเป็นบริษัท Organizer นะคะจัดงานอีเวนต์ครบวงจรนะคะทั้งเรื่องของผลิตภาพยนตร์โฆษณาบันเทิงอีเวนต์เทศกาลออกบูธอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เพลิงนั้นลุกไหม้เกือบจะ 70% เลยนะคะในที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือได้รับแจ้งว่ามีสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้นะคะได้รับบาดเจ็บนะคะมีแผลไฟไหม้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเพิ่มเติมนะคะกับรายละเอียดในจุดตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอให้เจ้าหน้าที่นั้นทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถที่จะควบคุมได้ในวงจำกัดนะคะไม่ลามอะไรไปมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวคงจะมาสรุปกันให้ทราบอีกครั้งนึงค่ะคุณศักดิ์ชัยนะคะแจ้งสภาพการจราจรค่ะว่าถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตนะคะมุ่งหน้าไปที่โรงกษาปค่ะในขณะนี้การจราจรก็ใช้การได้ดีทั้งสองฝั่งเลยนะคะพื้นที่รอบนอกก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ดีค่ะมาดูในเส้นทางของพื้นที่ที่จะเดินทางเข้ามารอบในกันนะคะมาดูทางด้านของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะรวมทั้งบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะจากทางพุทธมณฑลสาย4นะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทาง สาย2นะคะแล้วก็เข้ามาทางด้านของตลิ่งชันค่ะภาพรวมในตอนนี้การจราจรนั้นเรียกว่ายังคงเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะคะรวมทั้งเส้นทางของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะตั้งแต่ทางด้านตัดกับถนนนครอินทร์เข้ามาเลยนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ดีทีเดียวค่ะมุ่งหน้าข้ามสะพานข้ามคลองหาสวัสดิ์ทั้ง2สะพานค่ะก็ยังคงใช้การกันได้นะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านตลิ่งชันบนถนนบรมราชชนนีนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ก็ใช้การได้นะคะจากทางตลิ่งชันค่ะต่อเนื่องมาทางที่โค้งสายใต้เก่านะคะในตอนนี้ใช้การได้ค่ะแล้วก็มารถนั้นหนาแน่นเต็มพื้นที่เข้ามานะคะตั้งแต่ช่วงของทางโลตัสปิ่นเกล้าเข้ามาเลยค่ะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะรถเต็มพื้นที่นะคะผ่านกลางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาได้แล้วค่ะการจราจรนั้นก็เริ่มดีขึ้นนะคะลงมาทางด้านของถนนราชดำเนินค่ะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะการจราจรทั้งสองฝั่งนั้นยังคงใช้การกันได้นะคะเราก็มาติดตามค่ะเรื่องของสภาพอากาศค่ะจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณธนิชโชคเกื้อค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะภาพรวมของสภาพอากาศของประเทศไทยค่ะ
2: ครับภาพรวมนะครับถ้าดูจากเมื่อวานเนี่ยก็เรียกว่าน้อยลงเล็กๆน้อยๆนะครับจากเทียบกับเมื่อวานนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับฝนก็อยู่ที่ประมาณ 40-60% ของพื้นที่นะครับเน้นทางด้านภาคตอนออกเชียงเหนือนะครับแล้วก็ทางด้านภาคตอนออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเราให้อยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับส่วนลักษณะของฝนที่มีความรุนแรงนะครับเป็นลักษณะของรุนแรงจนถึงขั้นถึงงานเป็นฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากนะครับก็จะมีทางด้านภาคตอนออกภาคตอนออกเชียงเหนือหรือทางภาคอีสานนะครับอาจจะเป็นลักษณะของฝนตกสะสมนะครับถึงขั้นที่เป็นลักษณะของฝนหนักมากได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรวมถึงทางด้านภาคตอนออกด้วยนะครับเขาเป็นจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับส่วนทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคเหนือจะเป็นลักษณะของฝนฟ้าร้องร้อย40ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับการกระจายตัวของฝนนะครับก็มันจะเน้นทางด้านขอบทางตอนบนนะครับแล้วก็ทางด้านตะวันออกของภาคมากกว่านะครับส่วนภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคใต้ทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40 ของพื้นที่นะครับเป็นลักษณะฝนฟ้าคะนองปกติไม่มีฝนตกหนักครับ
0: ค่ะแล้วช่วงนี้ต้องมีอะไรที่เราต้องระวังกันเป็นพิเศษไหมคะเรื่องของฟ้าฝนหรือว่าลม
2: ครับในเรื่องของฟ้าฝนนั่นแหละครับเป็นลักษณะของฝนที่ตกสะสมนะครับในทางด้านภาคเหนือทางตอนบนแล้วทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกด้วยนะครับก็ยังช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของฝนที่จะเพิ่มขึ้นเข้ามานะครับในวันนี้ก็จะเป็นช่วงที่วันที่เริ่มฝนที่เพิ่มขึ้นนะครับทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหนองคายอุดรสกลนะครับกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรและเจริญนะครับทางด้านตอนล่างๆด้วยสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็ทางอุบลราชธานีนะครับรวมถึงบึงกาฬแล้วก็นครพนมนะครับก็จะมีลักษณะฝนตกหนักแล้วก็ฝนเพิ่มขึ้นนะครับชัดเจนขึ้นทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางด้านภาคอีสานนะครับเพราะว่าสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับที่ฝนเริ่มเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เป็นวันแรกของทางประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับ
0: ค่ะวันนี้วันแรกที่ฝนเริ่มเยอะค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วครับ
0: ค่ะแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเรื่องมณฑลคือลักษณะอากาศมันเหมือนแบบอึนๆแบบฟ้าแบบหลัวๆแล้วก็ค่อนข้างร้อนค่ะ
2: ใช่ครับค่อนข้างอากาศร้อนนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเมฆมากนะครับเมฆมากไม่เป็นส่วนมากนะครับปกคลุมในท้องฟ้านะครับอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าถ้าดูจากลักษณะของฝนที่เกิดขึ้นเนี่ยเมฆที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยยังไม่ถึงกับเป็นเมฆฝนนะครับเป็นเมฆแผ่นปกตินะครับเมฆค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนจะคับคล้ายคับคาว่าฝนจะตกนะครับแต่ตรงเช้าเนี่ยยังไม่มีฝนนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับฝนก็ยังคาดว่าน่าจะพบปะทางด้านช่วงประมาณเลิกงานเป็นต้นไปนะครับหรือว่าช่วงบ่ายค่ำนั่นเองนะครับฝนประมาณช่วงนั้นนะครับโดยภาพรวมนะครับก็คิดว่าการกระจายตัวของฝนเนี่ยนะครับในสำหรับวันนี้ยังไม่มีเป็นฝนตกหนักยังไม่ใช่ครับ
0: ค่ะก็ลักษณะวันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเป็นฝนเลิกงานนะคะประมาณ 4-5 โมงนี่ก็จะมาละประมาณนี
2: ้ใช่ครับส่วนทางถ้ายกขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะครับทางด้านภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนก็จะเริ่มมีมากขึ้นนะครับว่าภาคอื่นสำหรับวันนี้ นะครับแล้วก็จะพีคนะครับซึ่งประกาศจากกรมอุตุเนี่ยประกาศณวันนี้วันที่18นะครับจนถึงวันที่21นะครับเน้นทางด้านตอนบนนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเน้นทางด้านสองภาคนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ทางจังหวัดจันทบุรีหรือว่าจังหวัดตราดนะครับการรับลมมรสุมนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นที่มีลักษณะของฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะครับเริ่มจากทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับก็จะพีควันช่วงวันที่19แล้วก็วันที่20นะครับในพื้นที่อาจจะเป็นลักษณะของฝนหนักมากได้ในหลายพื้นที่มากขึ้นนะครับคือวันที่19 20นะครับเราสามารถติดตามได้ทางประกาศจากกรมอุตุได้เลยนะครับเราระบายเป็นแถบสีให้แถบสีแดงก็จะเป็นลักษณะของฝนกระทบจากฝนตกหนักมากนะครับอาจจะเป็นเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็ฝนสะสมได้นะครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวได้ติดตามกันต่อไปวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณธนิสสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฝนก็จะเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าวแสดงถึงความชื้นที่มาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจแต่กินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
5: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
7: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
8: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
9: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
10: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330
11: ทุ ุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
12: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าน
13: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
14: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
13: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน่ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาดูเรื่องของการจราจรนะคะในเส้นทางที่รับแจ้งมานะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีแจ้งข้อมูลนะคะที่ตรงช่วงของถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกนะคะตรงเชิงสะพานกลับรถกม.8นะคะที่มีรถประจำทางไปจอดเสียทำให้การจราจรในจุดตรงนี้ชะลอตัวนะคะแล้วก็มีทางด้านของเฉพาะกิจพงพาง03นะคะใช้ถนนพระราม3นะคะแจ้งข้อมูลการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวินาครับผม
0: ค่ะอยู่พระราม3ตรงไหนคะ
1: ตรงแยกวัดช่องลมเลยครับ
0: วัดช่องลมค่ะ
1: กลางแยกนะ
0: ฝั่งไหน
1: เขาคอนกรีตใหม่ครับ
0: ฝั่งมุ่งหน้าทางไหนอะคะ
1: ขาออกไปถนนตกครับ
0: อ๋อค่ะแยกวัดช่องลม
1: เริ่มจากแยกเลยครับ
0: ค่ะ
1: ช่องกลางก็เขาจะเทเป็นช่วงๆครับเป็นช่องๆช่องๆนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ยาวไปถึงตรงตีนสะพานที่จะข้ามแยกนั่นแหละที่ว่าตัดพระราม3ครับช่วงตีนพอดีจุดตีนสะพาน
0: กำลังเทตอนนี้หรือว่าเขากำลังรอให้มันเซ็ตตัว
1: เสร็จแล้วครับรอให้เซ็ตตัวครับ
0: อ๋อก็เลยล้อมเอาไว
1: ้ที่เขาเอาอกกลวยแล้วก็เอาเชือกครับเชือกแดงที่ก็มีอุปกรณ
0: ์ค่ะ
1: กันไว้อยู
0: ่ค่ะ
1: ผมว่ามันจะเทสายน่าจะแห้งนะ
0: อ๋อ
1: แล้วช่วงเช้านี่ก็เริ่มเยอะแล้ว
0: ค่ะช่องกลางของฝั่
1: งกลางเลยครับ
0: ขาออกแยกช่องลมช่องลมนี่คือตัดช่องนนทรีถูกไหมคะไอ้ตัดถนนนางลิ้นจี
1: ใช่ใช่ใช่จะเรียกแยกนางลิ้นจีเขาเรียกแยกนางลิ้นจีครับ
0: ค่ะ
1: เริ่มจากแยกเลยไล่ไปเลยครับ
0: อ๋อค่ะอันนี้ก็เลยเริ่มชะลอตัว
1: ใช่เพราะว่ารถถ้ามาจากคลองเตยเนี่ยก็ต้องเบี่ยงซ้ายขวา
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันเลนกลางเนาะ
0: อืม
1: แล้วรถออกจากนางลิ้นจีที่เลี้ยวขวาไปทางถนนตกก็จะต้องชะลอหน่อย
0: แล้วก็รถลงทางด่วนมาด้วยนะลงทางด่วนตรง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ม
0: ัน
1: จะบาลานซ์กันพอดี
0: ม
1: ันเช้าๆนี่ก็เริ่มแล้วจะสายมา7 โมงน่าจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าอยู่แล้ว
0: ค่ะค่ะแต่ว่าฝั่งขาเข้ายังดีอยู่นะ
1: ขาเข้าท้ายแถวเลยหน้าหัวปลาช่องนนทรีไปแล้วครับ
0: อ๋อรถเริ่มเยอะแล้ว
1: เริ่มเยอะแล้วครับ
0: ค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่เพิ่มเติมให้นะคะ
1: เป็นข้อมูลเดี๋ยวเผื่อบางทีท่านแบบเอ๊ะเป็นไรทำไมต้องชะลอตัวเดี๋ยวจะเอ่ยตรงนั้นพอดี
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่
0: ะค่ะสวัสดีค่ะซึ่งตรงนี้ก็แต่เท่าที่ผ่านเนี่ยถนนมันไม่ได้ชำรุดเท่าไหร่นะคะอาจจะเหมือนกับเกี่ยวกับเรื่องของสาธารณูปโภคนะคะที่เวลาช่วงกลางคืนเขาก็จะมีการทำงานกันแล้วก็คงจะเหมือนกับแห้งไม่ทันอะไรแบบนี้ค่ะนะคะต้องรอให้คอนกรีตนั้นเซตตัวนะคะเป็นถนนพระราม3ในฝั่งจากทางคลองเตยมาที่ช่องนนทรีนะคะจุดนั้นคือแยกช่องลมนะคะที่ตัดกับถนนนางลิ้นจี่ในช่องกลางที่รอให้ปูนมันเซตตัวอยู่นะคะการจราจรก็เริ่มชะลอตัวส่วนในฝั่งขาเข้านั้นรถเยอะแล้วนะคะที่มุ่งหน้ามาทางคลองเตยค่ะแล้วก็ย้ำกันนะคะทางด้านของถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกค่ะนะคะตรงช่วงของสะพานกับรถกม.8นะคะที่มีรถประจำทางไปจอดเสียอยู่นะคะทำให้จุดนี้ชะลอตัวนะคะส่วนในฝั่งขาเข้าการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่เดินทางกันนะคะก็แจ้งการจราจรกันได้เลยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับท่านที่จะแจ้งในเรื่องราวต่างๆหรือว่าจะเล่าให้ฟังถึงการจราจรที่ผ่านมานะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณสิริพรเนี่ยบอกแจ้งแทนแฟนว่ากระสอบข้าวสารค่ะสีขาววางไว้ที่ท้ายรถขึ้นรถตู้จากหมอชิดมาลงที่5แยกลาดพร้าวคือนั่งแท็กซี่มานะคะแท็กซี่ไม่ทราบสีทะเบียนจำไม่ได้เลยนะคะตั้งแต่ช่วง6 โมงเช้านะคะนั่งรถตู้จากหมอชิดมาลงที่5แยกลาดพร้าวนะคะว่าคือขึ้นแท็กซี่นะคะแล้วก็จุดนี้คือจากหมอชิดมาลงที่5แยกลาดพร้าวมาตอน6 โมงเช้านะคะแล้วก็ลืมกระสอบข้าวสารลงมาด้วยนะคะฝากด้วยสำหรับแท็กซี่คันนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมาที่สภาพการจราจรในเส้นทางตอนนี้กันต่อนะคะที่การจราจรในช่วงเวลาตอนนี้นะคะทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้านะคะ จากทางบางรักน้อยนะคะที่ข้ามสะพานพระนั่งเกล้ามานะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะสะพานพระนั่งเกล้าทั้งสองสะพานการจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้นะคะต่อเนื่องลงมาค่ะนะคะทางด้านของ MRT บางกระสอนะคะก็รถนั้นเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็ตรงนี้คงจะเปิดช่องทางพิเศษกันแล้วนะคะที่ให้รถที่มาจากทางรัตนาธิเบศรนะคะจากทางด้านของมุ่งหน้ามาทางคือราชการนนทบุรีนะคะมุ่งหน้ามาที่แครายต่อเนื่องมาที่พงเพชรค่ะการจราจรนั้นรถเกือบจะเต็มพื้นที่นะคะยังคงเคลื่อนตัวกันได้ต่อเนื่องนะคะมุ่งหน้าผ่านทางแยกพงเพชรมานะคะแล้วก็ใช้ถนนงามวงวานในฝั่งขาเข้านะคะต่อเนื่องมาที่แยกเกษตรค่ะการจราจรณตรงนี้นะคะยังคงใช้การกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะรถที่มาจากทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์นะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่แยกเกษตรค่ะการจราจรบนถนนเกษตรนวมินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะก็จะมีเริ่มชะลอตัวนะคะตรงที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าพหลโยธินตรงแยกเกษตรค่ะนะคะในขณะนี้รถนั้นเต็มพื้นที่นะคะรวมทั้งทางพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะรถที่มาจากทางถนนรามอินทรานะคะจะมีชะลอตัวนิดหนึ่งค่ะนะคะตรงที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาทางพหลโยธินนะคะทางด้านของบางบัวบางเขนนะคะพอมุ่งหน้าผ่านมาได้แล้วนะคะใช้ทางด้านของบางบัวนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางบางเขนนะคะในขณะนี้นั้นรถเริ่มเยอะมากขึ้นนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางแยกเกษตรคือรถเนี่ยจะเริ่มเยอะตรงแยกเกษตรเลยนะคะรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกมานะคะมุ่งหน้ามาทางรัชโยธินพอผ่านเข้ารัชโยธินเนี่ยการจราจรบนถนนพหลโยธินต่อเนื่องมาทาง5แยกลาดพร้าวนะคะการจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้เคลื่อนตัวกันได้ตามรอบจังหวะของสัญญาณไฟค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: พันตำรวจโทพสินทิพย์ขำสารจราจรสน.บางซื่อนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลนะคะแจ้งว่าวันนี้นะคะจะมีกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะของเครือข่ายท่านที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นนักสู้ลำโดมน้อยนะคะที่รวมตัวกันมาเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยนะคะเรื่องการเยียวยานะคะปัญหาที่ดินนั้นมาคือเรื่องนี้นานมากแล้วนะคะเรื่องของการก่อสร้างเขื่อนสิรินธรค่ะนะคะทีนี้กลุ่มที่ชาวบ้านที่จะมารวมตัวกันนะคะทางด้านสารจราจรสน.บางซื่อบอกว่าช่วงเวลาประมาณตั้งแต่9โมงอะค่ะนะคะที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นจะเดินทางกันมานะคะอันนั้นแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงก็ขอให้เลี่ยงทางวิภาวดีรังสิตซอย11นะคะที่กลุ่มของเครือข่ายลำดมน้อยนะคะที่จะรวมตัวกันเรียกร้องค่าชดเชยนะคะคือจุดหมายปลายทางเนี่ยนะคะเดินทางใช้เส้นทางวิภาวดีรังสิตซอย11ตรงกระทรวงพลังงานนะคะในฝั่งขาออกนะคะจากทางลาดพร้าวมุ่งหน้ามาที่ด้านหน้าของมุ่งหน้ามาทางรัชวิภามาทางด้านของกระทรวงพลังงานใช่ไหมคะเดี๋ยวดิฉันกำลังสับสนกับเส้นทางเดี๋ยวขอเรียบเรียงนะคะเดี๋ยวรายงานให้ทราบกันในช่วงของหลังเจ็ดนาฬิกาอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าสำหรับเส้นทางแล้วก็จุดหมายปลายทางที่ทางกลุ่มนักสู้ลำดมน้อยนะคะที่มาเรียกร้องนะคะเรื่องของค่าเยียวยาค่าชดเชยนะคะเรื่องของปัญหาที่ดินจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธรนะคะเดี๋ยวหลังเจ็ดโมงมาติดตามกันค่ะนะคะในช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ